0: ช้าคุณผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้เราตามคุณฮิโร่มาสำรวจชีวิตยามเช้ากันที่โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะคนที่นี่นะคะเขาตื่นนอนเช้าใช้ได้เลยนะคะนี่ยังไม่7โมงนะคะประมาณ6โมงครึ่งกว่าเองแต่รู้สึกว่าเราจะเห็นผู้คนเยอะแยะมากมายแล้วนะคะเนี่ยเช้าๆแบบนี้เขาทำอะไรกันบ้างคะเนี่ย
1: สวัสดีตอนเช้าค่ะจากโฮจิมินห์นะฮะตอนเช้าครับออกโรงแรมนะฮะ6โมงครึ่งนะฮะโรงแรมซอยเล็กๆใช่ไหมฮะก็เห็นคนกินข้าวอันนั้นจือปิ๋งแล้วก็ไฟใช้ไฟปุ๊บแล้วก็หมูย่างกินข้าวกันเต็มๆแล้วผมเห็นแล้วว่าชาวเวียดนามนะฮะตื่นเช้าเร็วมากแล้วก็ออกมาท่าลมแบบนี้ใหญ่นะฮะเส้นใหญ่นะฮะปุ๊บวุ่นวายมากมอเตอร์ไซค์เยอะมากแล้วก็มีบัสพอมีรถก็ย่อขึ้นนะฮะเป็นดามนะฮะแล้วปั๊มน้ำมันนะฮะคนติดคนที่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะฮะตกใจมากเห็นไหมฮะนาฬิกาตอนนั้นนะฮะตอนนี้พอดีเห็นนาฬิกา7:15 ติดตั้งแต่เช้าเลยฮะตกใจมากสุดยอดเลยเป็นดามไม่เหมือนอาเซียนที่อื่นเลยนะฮะ

ามคุณฮิโร่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็พอจะสังเกตได้นะคะว่าบรรยากาศที่นี่นั้นค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวค่ะโน่นนะคะคุณพี่คนนั้นเขากอดเตาย่างอะไรกันนะรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อย่างค่ะนั่นก็รับประทานอาหารตามสไตล์เวียดนามนะคะนั่งกินกันบนโต๊ะเล็กๆริมฟุตบาทแบบนี้อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ก็มีให้เห็นได้ทั่วไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะเห็นเช้าๆแบบนี้นะคะผู้ใหญ่ก็ต้องไปทำงานใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนกันค่ะเราจึงเห็นภาพน่ารักที่คุณลูกนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณนี้ทุกคนทุกแห่งเลยทีเดียวพอถึงโรงเรียนนะคะก็จัดแจงสัมภาระให้ลูกแบบนี้ละค่ะทั้งกระเป๋าของกินน้ำดื่มสารพัดเลยค่ะ

ี่ก็แวะมารับประทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนแล้วก็ไปทำงานค่ะอาหารเช้าที่นี่ก็มีมากมายนะคะนั่นก็ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็แบ็กเก็ตค่ะขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนามหรือที่เรียกกันในภาษาเวียดนามว่าบันมี่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเวียดนามีสสตรีทฟู้ดที่หาทานได้ง่ายๆอารมณ์เดียวกับการหาทานข้าวแกงในบ้านเราไงอย่างนั้นเลยค่ะสำหรับวิธีการทานน่ะนะคะก็ได้ความจากคุณฮิโร่ว่า

เสิร์ฟนะคะเขามักจะนำไปปิ้งหรือว่าอบให้ร้อนก่อนจากนั้นนะคะก็นำมาทาด้วยเนยหรือว่าตับบดแล้วก็ใส่ผักต่างๆนะคะตามด้วยหมูสับกุนเชียงหมูยอหมูแผ่นหรืออื่นๆนะคะเพิ่มรสชาติด้วยพริกหรือว่าน้ำซอสต่างๆแล้วก็จิ้มกับไข่ดาวนะคะทอดพอสุกกำลังดีโอ้โหโรยพริกไทยซะหน่อยนะคะใส่ซอสถั่วเหลืองหรือว่าเนยนะคะก็ได้นะคะตามแล้วแต่ชอบนะคะเท่านี้ก็อร่อยแล้วล่ะค่ะเห็นอย่างนี้อยากกินแล้วใช่ไหมล่ะคะ

ริมอีกนิดนึงนะคะสำหรับบั้นหมี่นะคะในประเทศไทยเราจะเรียกว่าขนมปังกี่นั่นเองนะคะเป็นคำพื้นเมืองของภาคอีสานแล้วก็เป็นอาหารเช้าประจำวันยอดฮิตด้วยค่ะสำหรับที่อีสานนะคะเขาจะทานคู่กับไข่กระทะแหมดูไปดูมาบรรยากาศยามเช้าของที่นี่ก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเมืองไทยไม่ใช่น้อยเลยนะคะนอกจากอาหารเช้าแล้วเรายังเห็นผลไม้สีสันสวยงามวางขายอยู่มากมายด้วยค่ะเรียกสีสันให้กับเช้าวันใหม่ให้สดใสได้เหมือนกันเลยนะคะ

วของถนนใหญ่นะคะเราก็ได้เวลาตามคุณฮิโร่ไปกันต่อค่ะแต่นี่จะไปไหนกันคะคุณฮีโร่เข้ามาในซอยแคบๆเล็กๆแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมคะเดินตามคุณฮีโร่ไปค่ะเดี๋ยวเจอคำตอบตามไปกันดีกว่าค่ะ

0: าในตรอกหรือว่าซอยเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะทำให้เรานึกถึงวิถีชีวิตที่แท้จริงของคนที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมคะบ้านสไตล์โบราณคลาสสิกยังมีให้เห็นกันอยู่ที่นี่ผู้คนต่างใช้ชีวิตประจำวันก่อไฟหุงต้มทำอาหารขายของขายอาหารในซอยเล็กๆซึ่งทำให้ถึงการใช้ชีวิตในอีกด้านหนึ่งของประเทศเวียดนามได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะและแล้วคุณผู้ชมคะคำตอบก็มีให้เห็นกันตรงหน้าแล้วล่ะค่ะคุณฮิโร่พาพวกเรามาที่นี่นี่เองค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะยามเช้าอากาศสดใสแบบนี้เราก็จะเห็นผู้คนออกมารับ O2 หรือว่าออกซิเจนนั่นเองนะคะสูดอากาศบริสุทธิ์ในบริเวณสวนสาธารณะนี่ล่ะค่ะและนั่นคุณป้านั่งคุยกันในสวนทั้งที่ยังสวมชุดนอนแบบนี้เลยหรือคะอ๋อไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะคุณฮิโร่ฝากบอกว่านะคะเราจะเห็นคุณป้านะคะในชุดนอนสบายๆแบบนี้ทั้งวันเลยค่ะไม่ใช่แค่ตอนเช้าเหตุผลนะคะก็เพราะว่ามันใส่สบายค่ะไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นบรรยากาศสวนสาธารณะที่นี่นะคะก็คิดว่าน่าจะเหมือนกับทุกๆประเทศล่ะค่ะทั้งเดินจ็อกกิ้งออกกำลังกายตีแบดอ่านหนังสือพิมพ์อันโนนก็มีนักเรียนมานะคะเรียนพละกันที่นี่เลยทีเดียว
1: เราชีวิตตอนเช้าที่นี่นะครับผมสังเกตก็สวนสาธารณะเมืองไทยนะฮะก็คนที่ออกกำลังเยอะนะฮะแต่ที่แปลกตาของผมก็คือคนที่มีออกกำลังแบบนี้ฮะเดินโดยหลังนะฮะใช่อันนี้ดีกับสุขภาพมากกว่าเดินข้างหน้านะฮะก็ประมาณชีวิตไม่ต้องเดินข้างหน้าก็ได้บางทีโดยหลังก็ได้ผมรู้สึกแบบนั้นคนที่ออกกำลังแบบนี้ต้องแข็งอ่ะที่นี่มันแต่ไม่คือแข็งแปลกมากแล้วเขาก็คุยโทรศัพท์ด้วยตัวอีหล่าเนี่ยอันนี้คือไม่ได้แล้วเทปขับไปนะเนี่ยเทปเดิมแบบนี้แหละเขาก็เดิมแบบนี้ก็ไปไหนแล้วอยู่ยังอยู่หลายหลายคนนะเห็นนะครับที่กลับมาคุยโทรศัพท
0: ์แล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสีสันที่สร้างบรรยากาศยามเช้าให้กับคนเวียดนามทั้งอาหารการกินกิจกรรมยามเช้าในสวนสาธารณะหรือว่าการจราจรแน่นขนาดในยามเช้าก็ล้วนแล้วแต่กระตุ้นเราให้ก้าวสู่วันใหม่อย่างสดใสและพร้อมที่จะทำงานต่อไปค่ะ

ยามเช้าที่เวียดนามนะคะเราก็มาต่อกันที่ยามเช้าของเมืองมะนิลาฟิลิปปินส์แห่งนี้ค่ะเช้าสดใสที่มะนิลาแบบนี้นะคะคุณฮิโร่ไม่รู้จะพาเราไปเปิดหูเปิดตาให้หายง่วงกันที่ไหนกันนะ

บรรยากาศของที่นี่นะคะเราก็จะเห็นร้านอาหารเช้านะคะที่เปิดต้อนรับลูกค้าตามข้างทางอยู่เยอะแยะมากมายค่ะก๋วยเตี๋ยวก็มีอาหารตามสั่งก็มีแล้วคนที่นี่นะคะเขาจะยืนรับประทานกันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะจะเป็นที่ดึงดูดให้คุณฮีโร่สนใจแล้วนะคะการจราจรของที่นี่ก็คึกคักจนต้องจับตามองเช่นเดียวกันค่ะก็เพราะว่านะคะเป็นช่วงเช้าที่ทุกคนก็ต่างมุ่งหน้าไปทำงานกันแบบนี้ละค่ะรถถึงได้มีอยู่เยอะแยะมากมายเต็มท้องถนนอย่างที่เห็นกันค่ะที่นี่นะคะเขาจะใช้รถที่มีชื่อว่าจิปนี่เป็นพาหนะหลักถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคนใช้เจ้าจิปนี่กันเต็มไปหมดเลยค่ะแถวนี้ก็ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวนะคะคุณฮิโร่

0: ก็บริเวณนี้แหละค่ะที่เขาเรียกกันว่ามากาติเป็นแหล่งหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการทำธุรกิจที่สำคัญเลยก็ว่าได้นะคะเพราะเหตุนี้นี่แหละค่ะเราจึงเห็นผู้คนมากมายมาทำงานแล้วก็เห็นธนาคารตั้งอยู่มากมายด้วยล่ะค่ะธนาคารที่ตั้งอยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบนานาชาติเลยนะคะ international ค่ะนี่แหละค่ะศูนย์กลางของธุรกิจของมะนิลา
1: ครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มะนิลานะครับแล้วก็แถวมะกาตินะครับอันนี้คือเรียกว่าจุดศูนย์กลางของนักธุรกิจนะครับคนที่มาทำงานเยอะมากตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้7โมงครึ่งก็คนที่มาทำงานนะฮะแบบนี้ฮะเยอะนะครับแต่ว่าคนสังเกตแล้วคนที่นี่ชุดธรรมดานะไม่ค่อยนะฮะไม่ค่อยเต้นตัวแบบสบายๆนะฮะบางทีนึกไม่ออกว่ามาทำงานหรือยังไงนะฮะแต่ผมก็เห็นตึกแถวนี้ฮะตึกธนาคารตึกประกันชีวิตอันนี้เยอะมากครับทุกคนมาทำงานกันเหมือนบ้านเรานะครับ
0: ก็อย่างที่คุณฮิโร่บอกนั่นแหละค่ะคนที่นี่นะคะเขาใส่ชุดทำงานกันแบบสบายๆอย่างที่เห็นกันนี่แหละค่ะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเมื่อกายสบายแล้วก็พร้อมตั้งใจทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะจากเช้าวันทำงานมาสู่เช้าวันหยุดกันบ้างนะคะมาถึงทั้งทีนะคะคุณฮิโร่เลยขอพามาชมชีวิตตอนเช้าของที่นี่ทั้งวันทำงานแล้วก็วันหยุดเลยค่ะแม่ต้องขอบคุณคุณฮิโร่จริงๆเลยนะคะเนี่ยว่าแต่มันจะต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอคะ

เหงาเหลือเกินคะเนี่ยบนถนนโล่งเชียวผิดกับวันธรรมดาเอาซะเลยนะคะก็วันนี้วันหยุดนี่นาแล้วนี่ก็เงียบแบบนี้จะไปไหนดีล่ะคะคุณฮิโร่

0: งจักรยานเยอะมากครับตอนนี้ผมอยู่ในเมืองฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์ตอนเช้านะครับ8โมงกว่าแล้วตอนนี้ผมมาที่สวนสาธารณะในเมืองนะฮะก็เห็นรอบๆนะฮะวันนี้วันอาทิตย์ก็เลยรถไม่ติดเลยครับไม่เหมือนกับวันธรรมดาเลยก็เลยเมื่อกี้เห็นไหมครับจักรยานนะฮะขี่จักรยานเยอะมากนะครับตอนนี้นิยมในฟิลิปปินส์แล้วก็เข้าไปในสวนสาธารณะนะครับมาบุกไฮเข้าไปสวนสาธารณะ
1: บรรยากาศต่างกันอีกแล้วนะคะข้างในสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะเต็มไปด้วยเด็กผู้ใหญ่มากมายเลยค่ะเขาจะแบ่งกันเป็นกลุ่มๆนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมกันในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ล่ะค่ะว่าแต่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นต้องให้คุณฮิโร่พาไปแล้วล่ะค่ะเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆเยอะมากเข้าไปดีกว่าวันอาทิตย์เช้านะพงเหเมืองไทยก็แอโรบิกหรือว่าลองแปลงคาราโอเกะแล้วไปเยอะแสงเยอะสายใช่ไหมเดี๋ยวเรียนอยู่ excuse me can I ask what are you doing here now
2: this is a church yeah born again Christian to get the glory
0: Christian church you mean this is schoolWe come from Thailand.
2: Oh, yeah.
0: This is Camilla. Okay. We just. แบบนี้ใจดีมากมาบุไฮ So we are very wondering in this morning on Sunday. So what they doing?
2: They are the playing because they are. This is the ministry of children. And they are going like age.Grouping.
0: Yes.
2: They are teaching words of God, playing.
0: Oh, so this is about the Christian religion.
2: Yes.
0: ครับตอนนี้ผมประมาณว่าคุยกันแล้วคุยกับอาจารย์นะฮะแล้วก็เข้าใจแล้วว่าที่นี่กำลังจะสอนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็เขาให้ใบนะครับผมก็อ่านแล้วเกี่ยวกับอันนี้เขาเด็กๆนะครับให้เลี้ยงเกี่ยวกับอธิษฐานนะครับในโบสถ์ยังไงแล้วก็เวลาลองแปลงในบอร์ดนะฮะเขาก็มีแบบนี้ใช่ไหมฮะเขาก็เต้นด้วยลองแปลงด้วยกำลังฝึกสอนอยู่นะครับแล้วก็เขียนว่าคาวน์เซลลิ่งก็ได้คาวน์เซลลิ่งคือปรึกษานะครับอันนี้ผมถ้าเปรียบเทียบเงินไทยก็ถ้าประมาณว่าศาสนาพุทธใช่ไหมฮะเข้าไปวัดคนไทยก็จะไปหาปรึกษาพระหรือว่าอธิษฐานในบอร์ดอะไรนี้ก็สไตล์เดียวกันนะฮะแต่เขาเรียนกันที่สวนสาธารณะแบบนี้ท่านเดชเช้านะฮะวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์สำหรับเขาสำคัญทุกคนนะครับตัวนี้ไม่มีคนที่ถนนนะฮะเพราะว่าไปบ่อกันนะครับประมาณนี้นะครับโอ้น่ารักดีครับเด็ก
1: ๆนอกจากกลุ่มนี้แล้วนะคะในสวนสาธารณะวันอาทิตย์แบบนี้เราจะเห็นคนมาเดินเล่นกันอยู่เยอะแยะมากมายค่ะไม่เพียงแค่คนเท่านั้นนะคะที่มาเดินเล่นกันดูดีๆเขายังพาเจ้าสัตว์เลี้ยงแสนรักมาเดินเล่นด้วยค่ะ
0: มาบุไฮฮาวแคนไอเซฮัลโหลมาบุไฮโนมาบุไฮโอมาบุไฮ
3: มาบุไฮ
0: มาบุไฮมาบุไฮ thank you thank you thank you bye bye
3: thank you thank you
1: น้องหมาตัวนั้นหู้ตัวเล็กน่ารักมากเลยนะคะดูสิคะใส่รองเท้าซะด้วยว่าแต่น้องหมาน่ารักขนาดนี้เจ้าของคงจะดูใจดีมากเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะจุดนอกจากกลุ่มศาสนาคริสต์แล้วเดินเล่นกับน้องหมาแล้วเราก็จะเห็นการเล่นกีฬาต่างๆมากมายเลยค่ะทั้งบาสเกตบอลนะคะดูจากชุดหนุ่มๆที่นี่แล้วก็เดาได้เลยนะคะว่าที่นี่เขาชอบบาสเกตบอลมากจริงๆค่ะ และนั่นนะคะก็แบดมินตันค่ะแล้วนั่นก็หน้าตาคุ้นๆใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคุณฮีโร่ของเราแอบมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายตรงนี้นะคะทางนู้นเขาก็เล่นเซปักตะกร้อนะคะแล้วก็มีมวยไทยด้วยค่ะดูสิคะเล่นกันจริงจังมากเลยนะคะใส่กางเกงเทควันโดเล่นกันเลยทีเดียวเชียวหรือว่าจะเล่นพร้อมกับกางเกงที่เขียนว่ามวยไทยเป็นภาษาไทยแบบนี้ก็มีนะคะให้เราดูกันเพลินตากันไปเลยทีเดียวค่ะ
0: วันอาทิตย์เช้านะครับเขากำลังฝึกซ้อม rescue นะครับช่วยคนอื่นนะฮะก็ฝึกซ้อมอยู่นะฮะช่วยคนที่อุบัติเหตุWhat are you doing here?
4: We're doing the patient assessment.
0: Mm-hmm.
4: And how to immobilize the patient in case of there is a trauma accident.
0: Okay.
4: So we are avoiding the any movement, especially the head. If the patient's having a, you know, spinal
0: injury.
4: Okay,
0: yeah, I see.
4: You have to immobilize, put some equipment.
0: Okay, so you are the rescue team.
4: Yes.
0: Okay.
1: เขาเตรียมฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุค่ะอุปกรณ์พร้อมรถช่วยเหลือพร้อมอย่างนี้นะคะแหมดีจังเลยนะคะเนี่ยว่าไหมคะคุณฮิโร่แล้วนั่นเจออะไรอีกแล้วล่ะคะคุณฮิโร
0: ่วัยรุ่นฝึกซ้อมนะฮะอะไรรู้ไหมครับพงว่านะเห็นแล้วเหมือนแบบน้ำแบบในแบบนะฮะศูนย์ศูนย์ฝึกปุ๊บเลยอะแล้วก็เรียนฝึกซ้อมเดิมแบบแจ้งวันอาทิตย์ตั้งแต่เช้านะครับเมื่อกี้เรสคิวใช่ไหมครับเนี่ยฝึกซ้อมเดิมแบบเข้าไปดีกว่าได้หรือเปล่านะจะโดนหรือเปล่าโอเคเข้าไป

0: แล้วก็แน่นอนแน่นอนนะครับมีอาจารย์อยู่ข้างหน้านะครับผู้ชายที่น่ารักน่ารักหน่อยนะครับอันนี้คือเรื่องปกติในแฟชั่นนะครับ
1: เมื่อกี้ซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วยก็ว่าแปลกแล้วใช่ไหมคะแต่นี่เดินแบบกันที่นี่เลยนะคะดูสิคะนั่นทั้งนายแบบนางแบบนะคะเดินกันจริงจังมากค่ะ

0: นั่นอะไรคะนั่นคุณฮิโร่เขากำลังจะทำอะไรคะมีทั้งหนังสือทั้งกระป๋องน้ำอัดลมอ๋อเก็ตละกำลังจะฝึกการเดินทรงตัวอยู่นั่นเองค่ะหืมโปรเฟชชั่นแนลมืออาชีพมากๆค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเขาซ้อมทำไมคือว่านะคะเขากำลังฝึกซ้อมกันเพื่อเข้าประกวดการแข่งขันเดินแบบที่กำลังจะมาถึงค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะว่าที่นางแบบนายแบบทั้งหลาย
1: โอ้ผมโชคดีนะฮะตั้งแต่เช้านะฮะได้เจอนางแบบนายแบบของฟิลิปปินส์ที่นี่นะฮะกำลังฝึกซ้อมอยู่นะฮะผมคิดว่าได้เห็นภาพตั้งแต่เช้าแบบนี้ประเทศในอาเซียนทุกที่ก็ที่นี่ที่เดียวนะครับผมคิดว่านะครับชื่นชมมากเลยครับ
0: และแล้วคุณฮิโร่ก็เจอกับกลุ่มคนเยอะแยะมากมายอีกแล้วนะคะทางนั้นนะคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะนั่น
1: ครับชีวิตตอนเช้าของประเทศฟิลิปปินส์นะฮะวันนี้โดยเฉพาะวันอาทิตย์นะฮะก็คือเขามาร่วมตัวกรรมแบบนี้สำหรับอธิษฐานแล้วก็ฝังร้องเพลงกอสเปลสำหรับรีแลกซ์ทุกอย่างแบบใช้เวลาที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับผมคิดว่าคนที่นี่กับศาสนาคริสต์นะฮะก็เข้มข้นมากแล้วก็ความรู้สึกผมเหมือนกับคนไทยนะฮะตอนเช้าไปหาวัดสำหรับหายเครียดแล้วก็ปรึกษาพระใช่ไหมฮะทีนี้ก็เหมือนกันเวลาเครียดก็จะมาที่นี่แล้วก็ฟังกอสเปลร้องเพลงของที่นี่คริสต์แล้วก็มาอธิษฐานเหมือนกับศูนย์เริ่มจิตใจของประเทศนี้ก็คือศาสนาเน้นมากเลยแบบนี้นะครับคนเยอะมากจากฟิลิปปินส์วันอาทิตย์ตอนเช้าครับ
0: ถือได้ว่าประเทศฟิลิปปินส์นั้นเป็นประเทศที่แสดงออกอย่างชัดเจนถึงวัฒนธรรมทั้งด้านตะวันออกและก็ด้านตะวันตกผสานกันได้อย่างลงตัวทำให้เราได้เห็นอาเซียนในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นค่ะ

เมื่ออยากเห็นทิวทัศน์ที่ตามไปจากเดิมจึงรีบตื่นแต่เช้าเพื่อไปเดินเล่นในเมืองที่นั่งจะได้เห็นรูปแบบชีวิตที่หลากหลายเท่ากับจำนวนคนที่จะเริ่มต้นชาวใหม่ฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วย ASEAN Focus

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนา

เรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนา

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: พี่แท้พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
8: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกิน
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: ข้าจะตกแล้วตกแล้ว
4: เจ้าปัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: คอยยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
4: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
11: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
7: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
10: จริงเหรอเย้ๆๆๆ
13: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
10: รับคำสั่งประจำการขอรับจากนาย
3: เอาละไปกันเถอะ
1: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
4: ข้าว่าพวกท่านสองคนน่า

0: ตาคุ้นๆนะ
1: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
2: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
0: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
1: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
3: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
4: เลิฟๆหล่อไม่หล่อ
5: เพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งละสิ
6: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
4: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
0: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอครับ
6: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
4: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
6: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
3: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
4: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
6: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
4: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
6: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
4: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
6: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
7: อยากรู้เจ้าครับ
4: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
6: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
0: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
1: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
6: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
0: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
6: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
3: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
6: โอ้ได้เลย
3: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
6: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
7: อย่างนี้นี่เอง
4: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
2: เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
4: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เอง

0: วินาล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
1: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
2: นั่นรูปปั้นใหญ่บ้าเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
1: ๋อท่านนามารูปไง
3: นามารูป
4: ข้าเองนามารูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
5: ่นามารูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother initiated a study and research of Thai women's attire from different eras.On the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named Chut Thai Barom Ratchaniyom.
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
2: Thai Parashaniyom and Sia Parashatan reflect the practice and heritage of craftsmanship, and Thai arts and crafts continuously from generation to generation, with designs and adaptation into contemporary attire, featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand, which reflects the exquisite identity of community craftsmanship, while also reflecting overall a sense of Thai-ness.In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Parashaniyom for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
3: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย์
4: ผมว่า

0: เนบผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: Currently, the wearing of Chut Thai Paratchanyom and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariyat Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modernand consistently in demand in both domestic and international markets. She established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand,
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆเดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์

0: ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
1: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
2: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
1: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
0: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
3: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
0: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
3: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
1: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์เลยนะคะ
3: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
0: หูโคตรเจ๋ง
1: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
3: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
0: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
3: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
0: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
1: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
0: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
4: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
1: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
4: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอดสวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
0: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
5: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
7: มีอีกครับเราต้องตรวจจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
8: เรียบร้อยครับ
3: ชัดเลยดีเลย
7: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
6: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
0: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
10: ครับ
2: ครับ
10: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
10: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
7: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
6: พวกเราก็มอบตามตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
7: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
6: ได้เลย
5: าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเราจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
7: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
6: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูล

0: แนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
1: บายบาย
0: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้อย
5: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Wow!

Oh,

ความซนของเป้เป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเราไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ้มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มนะครับเข้าสู่บทเรียนของเราด้วยภาพนี้นะครับภาพนี้

จะถูกปกคลุมไปด้วยหมายเลขทั้งหมด8หมายเลขนะครับลองบอกหน่อยนะครับนักเรียนว่าพอเปิดหมายเลขปุ๊บเนี่ยพวกเราต้องบอกให้ได้ว่าภาพนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่มีคนกำลังทำอะไรอยู่กับภาพนี้นะครับเอาหมายเลขอะไรดีครับนักเรียน

0: เหมือนที่นักเรียนบอกเลยภาพนี้นะครับก็จะมีเป็นครอบครัวใช่ไหมทั้งมีคุณพ่อคุณแม่นะครับคาดว่านะครับก็สอนลูกนะครับตอนอยู่ที่บ้านเนาะก็อาจจะเป็นการบ้านอ่ะต่อไปภาพที่2ง่ายๆนะครับภาพที่2เอาหมายเลขอะไรดี
1: 7
0: หมายเลข7นะครับภาพนี้อะไรเอ่ย
2: เพ
0: ื่อนช่วยกันทำการบ้านตอบเลยไหมกลุ่มที่5เดียครับภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยภาพนี้คือภาพเด็กทำการบ้านใช่ไหมครับเราลองเปิดอีกสักหมายเลขไหมว่าจริงๆแล้วเด็กทำการบ้านจริงหรือเปล่าเอาหมายเลขอะไรดี
1: 6
0: หมายเลข6ภาพนี้คืออะไรเอ่ยกลายเป็นครูกำลังทำอะไรครับสอนหนังสือหรือว่าสอนนักเรียนนั่นเองนะครับภาพนี้อยู่ในโรงเรียนใช่ไหมครับก็เป็นภาพกิจกรรมที่ครูกำลังสอนนักเรียนอยู่นะครับอาจจะการอ่านหรือว่าการเขียนนะครับต่อไปเอาหมายเลขอะไรดีหมายเลข3นะครับภาพอะไรเอ่ยภาพนี
2: ้
0: รู้ได้ยังไงว่าใส่บาตร
1: มีจีวร
0: ไหนจีวรอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่เราเก่งมากเลยนะเราสามารถมองได้ด้วยว่ามันคือจีวรเป็นสีส้มอีกสักหมายเลขไหมให้ชัดเจนเลย
1: 2
0: หมายเลข2โอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับก็จะเป็นจีวรใช่มั้ยภาพนี้ก็จะเป็นการทำบุญตักบาตรนั่นเองใช่มั้ยครับพวกเราเคยทำบุญตักบาตรทุกคนแล้วใช่มั้ยครับมีใครไม่เคยบ้างทุกคนเคยหมดเพราะว่าทุกคนเป็นชาวพุทธนะครับต่อไปภาพนี้ล่ะเอาหมายเลขอะไรดี
2: 2
0: หมายเลขมี2บ้างมี1บ้างเลข2ตอบได้มั้ยครับภาพนี้ง่ายมากเลยอะไรเอ่ย
1: ตลาด
0: จริงเหรอนักเรียนรู้ได้ไงว่ามันคือตลาด
1: ม
0: ีไฟตลาดต้องมีไฟใช่มั้ยครับกลุ่มที่3คิดว่าภาพนี้คือตลาดจริงหรือเปล่าจริงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีไฟเยอะอีกสักหมายเลขไหมกลุ่มที่3เอาหมายเลขอะไรดีหมายเลข7นะครับภาพนี้คือตลาดจริงด้วยนักเรียนภาพนี้นะครับก็จะเป็นการเขาทำอะไรกันเลยภาพนี
1: ้
0: ขายของกันใช่ไหมครับน่าจะขายอะไรนักเรียนขายปลาใช่ไหมครับระหว่างใครกับใคร
1: แม่ค
0: ้
1: าก
0: ับลูกค้านะครับต่อไปหมายเลขอะไรดีมีทุกหมายเลขเลยนะครับสักหมายเลขหนึ่งหมายเลขอะไรดี8ครับหมายเลข8ภาพนี้มีคนบอกว่าเลือกตั้งเอาอีกสักหมายเลขไหมหมายเลขอะไรดีหมายเลข7ภาพนี้ก็คือบัตรเลือกตั้งจากภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่นักเรียน
1: ย
0: ้อนบัตรย้อนบัตรเลือกตั้งแล้วเคยเลือกตั้งไหม
1: ไม
0: ่ไม่เคยเลือกตั้งในโรงเรียนเคยไหมครับ
1: เคย
0: ใช่ไหมครับภาพนี้พวกเราก็เคยปฏิบัติเคยเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันมาใช่ไหมครับต่อไปหมายเลขอะไรดีครับหมายเลข6มีคนบอกว่าหมายเลข6อะไรเอ่ยโอ้โหง่ายมากนะครับภาพนี้คือคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใครเคยไปคอนเสิร์ตบ้างคอนเสิร์ตอะไรเอ่ยเป็นศิลปินใช่ไหมครับศิลปินในดวงใจของนักเรียนนะครับเวลาเราไปดูเนี่ยเราเกิดความรู้สึกยังไงบ้างสนุกสนานใช่ไหมครับต่อไปสุดท้ายแล้วนักเรียนเอาหมายเลขอะไรดี5ได้ยินว่า5นะครับภาพอะไรเอ่ยภาพนี
1: ้
0: มีคนบอกว่าดูหนังถ้าตรงนี้เป็นคนกำลังดูอยู่ทีวีน่าจะอยู่ตรงไหนหมายเลขอะไรหมายเลข3ลองดูซิดูอะไรเอ่ยมีคนบอกว่าดูหนังบางคนบอกว่าดูข่าวเรามาดูกันว่าดูอะไรดูอะไรอยู
1: ่
0: ดูกำลังดูข่าวอยู่นั่นเองนะครับนี่คือ7ภาพนะครับทีนี้วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันทางสังคมเพราะ7ภาพ7รูปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวข้องกับสถาบันทางสังคมทั้งสิ้นเราจะได้มาเรียนรู้กันว่า

สังคมไทยหรือสังคมนะครับสังคมโดยรวมเนี่ยมีกี่สถาบันแล้วสถาบันนั้นมีบทบาทมีหน้าที่อย่างไรบ้างผ่านการวิเคราะห์จากใบงานแล้วก็ร่วมกันระดมความคิดของนักเรียนนะครับเรามาดูกันนะครับbrainstorm นะครับกิจกรรมแรกครูจะให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มนะครับจะได้รับภาพ1ภาพก็คือภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยแต่ละกลุ่มนะครับระดมความคิดว่ากิจกรรมในภาพเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมอย่างไรถ้าหากว่าเป็นคำถามมากจนเกินไปนักเรียนอาจจะลดระดับลงมาว่าภาพที่นักเรียนได้รับเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรก่อนก็ได้แล้วค่อยเขียนไปในวงกว้างว่าเกี่ยวข้องกับคนในสังคมอย่างไรนะครับเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นทีนี้เดี๋ยวครูนะครับจะให้ตัวแทนออกมารับบัตรภาพได้เลยนะครับกลุ่มที่1ออกมาได้เลยกลุ่ม2 3 4 5 6ออกมาเลยครับกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่ใกล้กลุ่มที่4กลุ่มที่5 6ครับเอาละครับนักเรียนตอนนี้ก็เริ่ม brainstorm ได้เลยเริ่มเลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้หมดเวลาในการเรียนสตอมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจากภาพของกลุ่มที่1นะครับเดี๋ยวให้กลุ่มที่1ลองบอกนะครับว่าภาพนี้เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมหรือเกี่ยวข้องยังไงกับตัวของนักเรียนเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังนักเรียนกลุ่มที่1กันเลยครับว่ายังไงบ้างครับกลุ่มที่1
1: อบรมเลี้ยงดูเราค่ะเช่นว่าบอกเราว่าแบบนี้ทำยังไงค่ะดูแลก็คือเวลาเราเจ็บป่วยเขาก็จะดูแลใส่ใจเราค่ะแล้วก็มีการให้ความรู้ตั้งแต่แรกเกิดโดยสอนเราเดินบ้างสอนเราทำการบ้านบ้างค่ะแล้วก็คอยสั่งสอนเราอยู่ตลอดค่ะ
0: เราบอกว่าผู้ที่ดูแลเราเขาคือใครเอ่ยใครดูแลเรา
1: พ่อแม่ค่ะ

0: นอกจากพ่อแม่แล้วยังมีอีกไหม
1: ครอบครัวเช่นตายาย
0: เช่นตายายใช่ไหมครับหรือญาติของเรานั่นเองใช่ไหมผู้ถามคำถามหนึ่งถ้าไม่มีครอบครัวเราจะดำเนินชีวิตเป็นยังไงบ้างลองนึกภาพดูถ้าไม่มีครอบครัวจะเกิดอะไรขึ้น
1: ก็อาจจะดำเนินชีวิตยากค่ะก็อาจจะรู้สึกเว้งว้างนิดนึงค่ะ
0: เราอาจจะดำเนินชีวิตยากใช่ไหมเคว้งคว้างใช่ไหมครับเพราะเราทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาอาศัยครอบครัวพ่อแม่กันทั้งสิ้นเลยถ้าหากว่าไม่มีครอบครัวเผลอๆเราอาจจะอยู่ไม่ได้เลยก็ได้ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนางได้ครับทีนี้เรามาดูนะครับอย่างที่นักเรียนบอกว่าครอบครัวนั้นนะครับมีบทบาทและความสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูนะครับหล่อหลอมให้บุคคลรู้จักผิดชอบชั่วดีนะครับปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมถ่ายทอดวัฒนธรรมสร้างความรักความผูกพันเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมนั่นเองนี่คือครอบครัวที่มีบทบาทอย่างมากนะครับสำหรับพวกเราทุกคนเป็นครอบครัวเป็นสถาบันแรกนะครับที่เป็นยังไงนักเรียนสำคัญที่สุดกับเรานะครับต่อไปภาพที่สองภาพนี้กลุ่มที่2บอกหน่อยสิครับว่าเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมอย่างไรบ้าง
2: การสอนหนังสือทุกคนเมื่อเกิดจะต้องได้รับการเรียนหนังสือซึ่งปัจจุบันกฎหมายของไทยจำเป็นต้องเรียนหนังสือถึงม.3ซึ่งการเรียนหนังสือไม่ใช่ให้ได้เรียนรู้แค่ด้านวิชาการแต่เป็นด้านการใช้ชีวิตด้วยดังนั้นทุกคนควรที่จะได้รับการเรียนหนังสือครับ
0: คุณถามหน่อยว่าถ้าเราไม่มีโรงเรียนเราไม่มีคุณครูที่คอยสอนเราจะเกิดอะไรขึ้นกับคนในสังคมบ้าง
2: คนในสังคมอาจจะใช้ชีวิตได้อย่างไม่ถูกต้องตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับ
0: ใช้ชีวิตอย่างไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นไหนลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยเช่น
2: การที่ครูเขาสอนเราในเรื่องการอย่ายุ่งกับยาเสพติด
0: ครับผม
2: คนในสังคมที่ไม่ได้รับการเรียนรู้อาจจะได้ใช้หรือลองโดยทางที่ผิดครับ
0: ยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของกลุ่มที่2นะครับทีนี้เรามาดูนะครับโรงเรียนนะครับมีบทบาทและความสำคัญในการทำให้สมาชิกในสังคมมีความรู้ความสามารถและแน่นอนนอกจากความรู้ความสามารถแล้วจะต้องสอนเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนะครับและค่านิยมที่จำเป็นในการใช้ชีวิตแก้ปัญหาต่างๆเหมือนที่ตียกตัวอย่างมาเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมครับก็ต้องมีโรงเรียนมีคุณครูนะครับที่คอยกระตุ้นมีคอยบอกกับนักเรียนนะครับต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3ยืนขึ้นได้ครับภาพนี้เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับหรือมีความสำคัญอย่างไรกับคนในสังคมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมว่าไงบ้างครับ
3: เป็นการทำบุญตักบาตรตามประเพณีของศาสนาและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมครับ
0: เป็นการทำบุญตักบาตรใช่ไหมภาพนี้คือการทำบุญตักบาตรแล้วก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมใช่ไหมครับถ้าผู้ถามอย่างนี้ถ้าเราในสังคมเราเนี่ยไม่มีศาสนาพุทธไม่มีทุกศาสนาเลยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าไม่มีศาสนาเลยบนโลกใบนี้จะเกิดอะไรกับคนในสังคมบ้างครับ
3: อาจจะเกิดการแตกแยกทางสังคมได้ครับ
0: เกิดความแตกแยกทางสังคมเช่น
3: การทะเลาะเบาะแว้งครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ยทำไมคนถ้าไม่มีศาสนาแล้วคนจะทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าอะไรครับ
3: ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับ
0: เพราะว่าเขาไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณครับอย่างที่เพื่อนบอกเลยนะครับก็คือศาสนานะครับควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานและหลักคำสอนของศาสนาเพราะเราอย่าลืมว่าทุกๆศาสนาที่เราเรียนรู้มานะครับสอนให้เราเป็นคนดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมซึ่งจะช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยและระเบียบในสังคมต่อไปนะครับกลุ่มที่4ภาพนี้เกี่ยวข้องกับคนในสังคมอย่างไรบ้าง
4: เป็นการค้าขายแลกเปลี่ยนมีการพูดคุยกันครับเราให้เงินเขาเขาให้สินค้าตอบแทนเราคืนมาครับเขาสอนให้รู้ว่าโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงครับแลกเปลี่ยนครับ
0: ยอดเยี่ยมมากงั้นผู้ถามอีกว่าสมมติว่าเรานั้นไม่มีการแลกเปลี่ยนกันเลยต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างปลูกผักต่างเลี้ยงสัตว์แล้วเอามาใช้เอามากินในครัวเรือนอย่างเดียวโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนอย่างที่นักเรียนบอกจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมนั้น
4: คือพ่อค้าแม่ค้าขาดรายได้ครับแล้วก็รายได้ของประเทศอาจจะตกลงไปนิดนึงครับ
0: พ่อค้าแม่ค้าอาจจะขาดรายได้ใช่ไหมอาจจะไม่มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันใช่ไหมสังคมเศรษฐกิจจะเป็นยังไงถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน
4: ย่ำแย่ครับ
0: ย่ำแย่ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับเหมือนที่นักเรียนบอกนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญมากนะครับต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีบทบาทนะครับและความสำคัญในการผลิตกระจายสินค้าและบริการสู่สมาชิกในสังคมให้บริโภคสินค้าและบริการอย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5ครับภาพนี้ลองดูครับว่าเกี่ยวข้องกับคนในสังคมอย่างไรนะครับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมยืนขึ้นได้เลยครับ
5: การใช้สิทธิเลือกตั้งออกเสียงแสดงความคิดเห็นส่งผลต่อสังคมคือเราจะได้ผู้นำที่ดีที่เราอยากได้ครับ
0: ใครเป็นคนมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งใครครับ
5: ประชาชนครับ
0: ประชาชนจำกัดไหมอายุจำกัดไหมอายุเท่าไหร่เลย
5: 18ปีขึ้นไปครับ
0: 18ปีบริบูรณ์ใช่ไหมตอนนี้นักเรียนอายุเท่าไหร่เอ่ย
5: 14ครับ
0: 14มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือยัง
5: ยังครับ
0: ยังแต่ในโรงเรียนเราได้เลือกตั้งอะไรเอ่ย
5: นักประธานนักเรียนครับ
0: ประธานนักเรียนใช่ไหมครับคำถามถ้าหากว่าในสังคมไม่มีการเลือกตั้งนะครับไม่มีใครไม่สามารถเลือกตั้งได้เลยจะเกิดอะไรขึ้นกับคนในสังคมนั้นครับ
5: เกิดไม่มีผู้นำครับ
0: ไม่มีผู้นำใช่ไหม
5: ครับ
0: มีอะไรอีกไหม
5: เกิดความขัดแย้ง
0: เกิดความขัดแย้งกันเกิดความวุ่นวายใน
5: สังคม
0: ในสังคมใช่ไหมครับขอบคุณมากนั่งลงได้ครับเรามาดูครับนักเรียนจากภาพนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับอำนาจของรัฐนะครับก็คือรัฐใช้อำนาจในการบริหารและควบคุมสังคมนะครับเพื่อรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยของประเทศเป็นเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเช่นการเลือกตั้งและการแสดงความคิดเห็นนะครับต่อไปภาพสุดท้ายภาพนี้ของกลุ่มที่6นะครับลองบอกหน่อยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมครับ
6: ให้ความสนุกสนานได้พบศิลปินที่ชอบแล้วก็เป็นการผ่อนคลายความเครียดครับการมาดูคอนเสิร์ตส่งผลให้คนในสังคมมีความสุขสนุกสนานได้เจอศิลปินที่ชอบครับ
0: ยอดเยี่ยมมากคุณสมมุติว่าถ้าในสังคมเราเนี่ยไม่มีคอนเสิร์ตเลยไม่มีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมผ่อนคลายเลยเราจะเกิดอะไรขึ้นกับคนในสังคมนั้นบ้าง
6: อาจจะไม่มีที่ผ่อนคลายของความเครียดครับแล้วก็ไม่มีความสุขชั่วขณะครับ
0: อาจจะไม่มีความสุขอาจจะเครียดใช่ไหมครับนั่งลงได้นะครับเหมือนที่นักเรียนบอกนะครับนันทนาการนะครับเราทุกคนนะครับมีบทบาทและความสำคัญในการช่วยให้สมาชิกในสังคมนะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างความผ่อนคลายและสนองความต้องการส่วนบุคคลนะครับนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้ทั้ง6กลุ่มนะครับก็คือ6สถาบันทางสังคมนั่นเองลองคิดไว้ในใจนะว่ากลุ่มของตนเองเนี่ยเขาน่าจะเรียกว่าสถาบันทางสังคมนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับทีนี้เรามาดูอีกภาพหนึ่งภาพนี้ที่นักเรียนไม่ได้นะครับก็เพราะว่าเรามี6กลุ่มใช่ไหมแต่เรามี7สถาบันทางสังคมนะครับสถาบันที่7นักเรียนคิดว่าภาพนี้มันเกี่ยวข้องอย่างไรกับคนในสังคมบ้างสุ่มละกันนะครับขอเป็นเลขที่4ครับเลขที่4อยู่ไหนเอ่ยลองดูครับเกี่ยวข้องกับคนในสังคมอย่างไรเอ่ยการดำเนินชีวิตของคนในสังคมฟอเตอร์ยืนขึ้นได้เลยครับเกี่ยวข้องอย่างไรเอ่ยครับ
7: เป็นการรับรู้ข่าวสารในชีวิตประจำวันครับ
0: เพราะว่าคนเนี่ยต้องรับรู้ข่าวสารในชีวิตประจำวันเพื่ออะไรเอ่ย
7: เพื่อจะได้เท่าทันเหตุการณ์ครับ
0: เพื่อจะได้ทันเหตุการณ์ใช่ไหมครับไหนลองยกตัวอย่างสถานการณ์ตัวอย่างให้เห็นถึงความสำคัญของการดูข่าวหน่อยสิครับ
7: ข่าวสารการติดเชื้อโควิด-19 ครับ
0: ครับผมแล้วมันจะส่งผลยังไงเอ่ยกับคนที่ดูข่าวสารนั้น
7: คนที่ดูข่าวสารนั้นจะรู้วิธีการป้องกันครับ
0: ยอดเยี่ยมครับนั่งลงได้ขอบคุณครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนในสังคมนะครับก็เกี่ยวข้องกับการดูข่าวนะครับ ทีนี้เรามาดูนักข่าวนะครับมีบทบาทและความสำคัญในการส่งข้อมูลข่าวสารความบันเทิงวัฒนธรรมแก่สมาชิกในสังคมรวมทั้งเป็นเวทีสาธารณะในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในสังคมนะครับนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้ภาพทั้ง7ภาพนะครับแต่ละภาพแสดงถึงบทบาทที่ต่างกันนะครับของแต่ละสถาบันทั้ง7นะครับทีนี้ครูจะให้นักเรียนลองช่วยกันตอบหน่อยสิครับไม่ยากเกินไปนะก็คือลองบอกว่าภาพนี้คือสถาบันอะไรนะครับจากที่พวกเราได้เบรนสตอร์มกันมาแล้วต้องรู้ได้แล้วใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูกันภาพนี้น่าจะเป็นสถาบันอะไรเอ่ย
8: สถาบันครอบคร
0: ั
8: ว
0: แน่นอนว่าภาพนี้คือสถาบันครอบครัวใช่ไหมครับต่อไปภาพนี้ล่ะสถาบันการเมืองการปกครองนะครับต่อไปภาพที่3สถาบันอะไรเอ่ย
8: สื
0: ่
8: อสารมวลชน
0: สื่อสารมวลชนนะครับต่อไปครับ
8: สถาบ
0: ัน
8: การศ
0: ึ
8: กษา
0: สถาบันนี้เราเกี่ยวข้องโดยตรงเลยใช่ไหมครับเพราะตอนนี้เรากำลังเรียนรู้อยู่แล้วก็เป็นการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยนะครับให้เพื่อนๆปลายทางเนี่ยได้รับชมได้รับรู้และทำกิจกรรมร่วมไปกับพวกเรานะครับต่อไปสถาบันอะไรเอ่ย
8: ศาสนา
0: ศาสนะครับสถาบันนันทนาการนันทนาการไม่ได้แปลว่าคอนเสิร์ตอย่างเดียวนักเรียนมีอะไรอีกบ้าง
9: ความบ
0: ัน
9: เท
0: ิงใช่ไหมครับดูภาพยนตร์นะครับเล่นเกมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นนันทนาการทั้งสิ้นนะครับต่อไปภาพอะไรเอ่ย
8: สถาบ
0: ัน
8: เศรษฐก
0: ิ
8: จ
0: สถาบันเศรษฐกิจนะครับที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขใช่ไหมพอเศรษฐกิจดีเราก็มีความสุขทีนี้ต่อไปกิจกรรมของพวกเราในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางร่วมกันทำใบงานนะครับเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันทางสังคมนะครับจะมีอย่างนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับก็จะได้ภาพที่แตกต่างกันไปนะครับกลุ่มที่1ก็ได้สถาบันครอบครัวกลุ่มที่2สถาบันการศึกษากลุ่มที่3สถาบันศาสนากลุ่มที่4สถาบันเศรษฐกิจกลุ่มที่5สถาบันการเมืองการปกครองและกลุ่มที่6สถาบันนันทนาการเมื่อเรารู้แล้วว่าเราได้สถาบันใดนะครับคำถามจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อที่1สถาบันทางสังคมที่กลุ่มได้รับมอบหมายมีบทบาทอย่างไรคำว่าบทบาทก็เป็นหน้าที่นักเรียนมีหน้าที่อย่างไรเช่นครอบครัวมีหน้าที่อย่างไรเศรษฐกิจสถาบันทางเศรษฐกิจมีหน้าที่อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันระดมความคิดและเขียนลงไปในข้อ1นะครับข้อที่2สถาบันทางสังคมนั้นมีบทบาทในการหล่อหลอมคนซึ่งส่งเสริมซึ่งส่งผลดีต่อคนนั้นอย่างไรนะครับส่งผลดีต่อคนนั้นอย่างไรต่อไปข้อที่3สถาบันทางสังคมนั้นมีบทบาทในการหล่อหลอมคนซึ่งส่งผลดีต่อสังคมอย่างไรนะครับข้อ2กับข้อ3นักเรียนดูความแตกต่างนะครับพูดถึงคนกับพูดถึงสังคมนะครับดังนั้นเมื่อพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: แล้วครับตอนนี้หมดเวลาแล้วทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งวางปากกานะครับไม่มีใครเขียนแล้วเพราะหลังจากนี้จะเป็นการนำเสนอนะครับเราจะต้องมีหน้าที่ฟังเพื่อนนะครับเพื่อเอามาคิดตามว่าสิ่งที่เพื่อนวิเคราะห์มานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับใครคิดว่าไม่ถูกต้องสามารถยกมือแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในกิจกรรมนำเสนอสถาบันทางสังคมนะครับโดยจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันสังคมนั้นมีบทบาทอย่างไรนะครับมีบทบาทหน้าที่อย่างไรสังคมนั้นช่วยให้คนเนี่ยเป็นอย่างไรช่วยให้สังคมเป็นอย่างไรนะครับขอเริ่มกลุ่มที่1ครับสถาบันครอบครัวว่ามาเลยครับยืนได้เลยครับ
1: สถาบันที่มอบหมายให้วิเคราะห์มีบทบาทอย่างไรครับพ่อแม่ครับมีหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่สนับสนุนครับสั่งสอนแล้วก็ตักเตือนครับแล้วก็ปลูกฝังให้เป็นคนที่ดีในสังคมครับ
0: ครับผมแล้วส่งผลต่อคนอย่างไรบ้างคนคนนั้นอย่างไรบ้าง
1: ส่งผลให้เป็นคนที่ดีในสังคมครับมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีครับ
0: ครับผมแล้วส่งผลต่อสังคมอย่างไรล่ะ
1: ทำให้สังคมครับไม่เกิดความขัดแย้งกันครับแล้วก็ทำให้สังคมมีความสงบสุขครับเพราะว่าถูกปลูกฝังจากสถาบันครอบครัวครับ
0: ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ครับทีนี้เดี๋ยวครูถามกลุ่มที่3ครับลองบอกหน่อยว่าเพื่อนบอก

0: ว่าบทบาทของสถาบันครอบครัวคืออะไรครับลองดูนะครับจากที่เราตั้งใจฟังเพื่อนมานะครับลองบอกซิว่าสถาบันครอบครัวมีหน้าที่อย่างไรมีบทบาทอย่างไรอ่ะลองบอกพูดได้เลยครับพูดได้เลยมีหน้าที่อย่างไรเอ่ยสถาบันครอบครัว
1: ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนดีค่ะ
0: ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนดีเช่น
1: การสั่งสอนให้เราไม่คิดร้ายกับผู้อื่นค่ะ
0: สั่งสอนให้เราไม่คิดร้ายกับผู้อื่นใช่ไหมครับแล้วมันส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไร
1: ทำให้มีสังคมที่ดีมีเพื่อนที่ดีค่ะ
0: แล้วส่งผลต่อสังคมอย่างไรล่ะถ้าเราเป็นคนดีแล้ว
1: ทำให้อยู่ด้วยกันแล้วสงบสุขค่ะอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีเรื่องทุกข์ใจค
0: ่ะขอบคุณมากครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของกลุ่มที่1นะครับเรามาดูแนวคำตอบกันนะครับสถาบันครอบครัวนะครับมีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูหล่อหลอมให้บุคคลรู้จักผิดชอบชั่วดีสร้างความรักความผูกพันในการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามอาทิความซื่อสัตย์สุจริตความเมตตากรุณาและความกตัญญูเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมแล้วมาดูนะครับส่งผลต่อตนเองอย่างไรนะครับมีความประพฤติเป็นที่ยอมรับในสังคมอยู่ในสังคมได้ดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นอยู่โดยอยู่ในสังคมได้ดีนะครับส่งผลต่อสังคมนะครับสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมนะครับต่อไปกลุ่มที่2สถาบันการศึกษามีบทบาทอย่างไรบ้างครับ
2: สถาบันการศึกษามีบทบาทในการให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตอบรมและพยายามทำให้ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาค่ะ
0: ครับผมแล้วส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไรบ้างครับจากที่เราบอกว่าเนี่ยคือบทบาทของสถาบันการศึกษา
2: ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจในการเรียนและปฏิบัติตนในสังคมให้เป็นคนดีอย่างเหมาะสมในเหมือนเรามีการศึกษาที่ดีเราก็จะมีอนาคตและชีวิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นการทำงานสร้างรายได้การอยู่ในสังคมที่จะไม่โดนฉ้อโกงค่ะ
0: แล้วส่งผลต่อสังคมนั้นอย่างไรเอ่ย
2: ทำให้สังคมได้มีคนที่มีความรู้เข้ามาช่วยพัฒนาสังคมในทางที่ดีสังคมไม่เกิดการฉ้อโกงหรือความเหลื่อมล้ำกันเช่นการโจรกรรมสังคมมีความสงบสุขและมีความน่าอยู่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเรามาดูแนวคำตอบของครูนะครับสถาบันการศึกษานะครับมีบทบาทในการทำให้สมาชิกในสังคมมีความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในการแก้ปัญหาต่างๆครับส่งผลต่อตนเองก็คือทำให้มีความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมนะครับและค่านิยมที่ดีนะครับทำให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีนั่นเองนะครับส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับสังคมเกิดความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤตินะครับเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยในสังคมต่อไปกลุ่มที่3สถาบันศาสนาครับมีบทบาทอย่างไรบ้างเอ่ยสถาบันนี
3: ้สถาบันศาสนามีหน้าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและทำพิธีกรรมต่างๆและคอยช่วยเหลือผู้อื่นครับ
0: แล้วส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไรจากหน้าที่ของสถาบันศาสนาครับ
3: ทำให้เป็นคนดีครับไม่เป็นภาระในสังคมเช่นไม่ทำชั่วครับ
0: เช่นไม่ทำชั่วเช่นไม่ทำชั่วแล้วไม่ทำชั่วอย่างไรยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อย
3: ไม่ทำร้ายผู้อื่นครับ
0: ไม่ทำร้ายผู้อื่น
3: ไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายครับ
0: ไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายเพราะว่าเราได้เรียนรู้จากสถาบันศาสนาใช่ไหมเพราะว่าทุกศาสนาสอนยังไงเอ่ย
3: ให้ทำความดีครับ
0: ให้ทำความดีให้เราเป็นคนดีแล้วส่งผลอย่างไรต่อสังคมนั้นบ้างครับ
3: สัง

0: คมไม่ทะเลาะกันครับ
1: สังคมไม่ทะเลาะกัน
0: ทำให้สังคมอยู่สงบสุขครับ
1: สังคมสงบสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขใช่ไหมครับมีอีกไหมครับไม่มีแล้วไม่เป็นไรครับนี่ก็จะเป็นแนวคำตอบของกลุ่มที่3นะครับเรามาดูบทบาทของสถาบันศาสนานะครับมีบทบาทในการเป็นนะครับแนวทางการปฏิบัติตนของสมาชิกเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้เกิดความสงบทางใจนะครับส่งผลต่อตนเองนะครับมีความเชื่อความศรัทธาในการนำหลักธรรมเป็นที่ยึดจิตใจทำให้เกิดความสงบสุขในการอยู่ในสังคมโดยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมนะครับส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมนะครับต่อไปกลุ่มที่4ครับสถาบันเศรษฐกิจมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างเอ่ย
2: สถาบันทางเศรษฐกิจมีหน้าที่ค้าขายโดยการแลกเปลี่ยนสินค้าทำให้สังคมเจริญรุ่งเรือง
1: ครับผมและส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไร
2: รู้จักการเข้าสังคมการซื้อขายทำให้เกิดอาชีพครับ
1: ทำให้เกิดอาชีพใช่ไหมครับมีการแลกเปลี่ยนกันและส่งผลต่อสังคมอย่างไรครับ
2: สังคมมีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองไม่มีการลักทรัพย
1: ์ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบนะครับสถาบันทางเศรษฐกิจนะครับมีบทบาทในการผลิตนะครับกระจายสินค้าและบริการไปสู่สมาชิกในสังคมให้บริการขออภัยครับให้บริโภคสินค้าและบริการอย่างทั่วถึงเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้นะครับส่งผลต่อตนเองอย่างไรนะครับมีของใช้มีงานทำมีคุณภาพชีวิตในสังคมที่ดีนะครับโดยผ่านการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับนั่นก็คือสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมกลุ่มที่5ครับสถาบันทางการเมืองนะครับสถาบันการเมืองการปกครองมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างครับ
3: มีบทบาทในการปกครองประชาชนให้อยู่ในกฎหมายหรือกฎระเบียบในบ้านเมืองของสังคมค่ะแก้ปัญหาต่างๆในสังคมค่ะรักษาความสงบเรียบร้อยและความยุติธรรมทางสังคมค่ะสร้างความเป็นธรรมและลดการเหลื่อมล้ำในสังคม
1: ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไรบ้างครับ
3: ทำให้ปลูกฝังจิตสำนึกในหน้าที่ของตนค่ะมีความรับผิดชอบต่อสังคมลดความขัดแย้งกับผู้อื่นค่ะอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดีค่ะ
1: แล้วส่งผลต่อสังคมอย่างไร
3: ทำให้สังคมไม่มีเกิดความขัดแย้งน้อยลงค่ะสังคมเกิดความสงบสุขค่ะประชาชนมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองค
1: ่
3: ะ
1: ยอดเยี่ยมมากนะครับเรามาดูแนวคำตอบนะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนนะครับสถาบันการเมืองการปกครองนะครับมีบทบาทในการสร้างความมั่นคงนะครับรักษาความปลอดภัยแก่ประเทศโดยการกำหนดนโยบายและกฎหมายต่างๆเพื่อความสงบสุขในสังคมนะครับส่งผลต่อตนเองอย่างไรก็คือมีชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกฎหมายที่เป็นข้อบังคับในการลดความขัดแย้งในการอยู่ในสังคมนะครับส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมนะครับต่อไปสถาบันที่6คือสถาบันนันทนาการกลุ่มที่6ครับมีหน้าที่อย่างไรบ้างเอ่ยสถาบันนี้มีหน้าที่อย่างไรบ้างครับ
4: สร้างความสนุกสนานความบันเทิงความผ่อนคลายค่ะส่งผลให้คนในสังคมมีความสุขสนุกสนานมีความผ่อนคลายค่ะ
1: ก็คือความสนุกความสนานมีความผ่อนคลายส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไรบ้างสถาบันนี
4: ้ทำให้คนคนนั้นมีความสุขผ่อนคลายจากความเครียดสร้างความบันเทิงค่ะมีความสุขไม่มีทุกข์ภายในใจค่ะ
1: และส่งผลอย่าง

0: ไรต่อสังคมล่ะ
1: ทำให้ในคนในสังคมมีที่ผ่อนคลายความเครียดมีความสุขไม่มีทุกข์ในใจมีความสนุกสนานค่ะ
0: นะฮะก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมครับระหว่างในสังคมแล้วก็เกิดกับคนคนนั้นใช่ไหมครับนั่งลงได้ครับทีนี้นักเรียนเรามาดูแนวคำตอบของครูนะครับสถาบันนันทนาการนะครับมีบทบาทในการช่วยให้สมาชิกในสังคมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับเสริมสร้างความผ่อนคลายและความสนองและสนองความต้องการส่วนบุคคลนะครับที่หลากหลายอาทิกีฬาศิลปะดนตรีนะครับซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้บุคคลมีสุขภาพที่ดีขึ้นแต่ยังส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมนะครับส่งผลต่อตนเองอย่างไรก็คือมีความผ่อนคลายนะครับจากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างสุขภาพและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในสังคมส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งผลนะครับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมทีนี้ภาพนี้นักเรียนสถาบันสื่อสารมวลชนเขามีหน้าที่ทำอะไรเอ่ยสถาบันนี้ให้ข่าวสารใช่ไหมครับให้ข่าวสารเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เท่าทันข่าวสารนั้นแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราได้ใช่ไหมครับซึ่งบทบาทก็คือมีหน้าที่ในการส่งข้อมูลข่าวสารความบันเทิงวัฒนธรรมนะครับโดยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันรวมทั้งเป็นเวทีสาธารณะในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในสังคมส่งผลต่อตนเองอย่างไรนะครับทำให้คนคนนั้นนะครับนักเรียนมีความรู้เท่าทันข่าวสารในเหตุการณ์ต่างๆของสังคมเสริมสร้างการออกมาแสดงความคิดเห็นในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้นะครับส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติเป็นไปตามสังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเหมือนกันทุกข้อเลยนั่นก็คือสังคมเกิดอะไรขึ้นนักเรียนความสงบเรียบร้อยจากบทบาทหน้าที่ของแต่ละสถาบันใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่ขั้นสรุปของเรากันแล้วนะครับลองบอกครูหน่อยสิครับว่าสถาบันทางสังคมมีอะไรบ้างนะครับมีบทบาทอย่างไรนะครับขอสุ่มนะครับเลขที่5ครับเลขที่5อยู่ไหนเอ่ยเลขที่5บอกมา2สถาบันพร้อมบอกด้วยว่ามีบทบาทหน้าที่อย่างไรอ่ะลองดูครับ
2: สถาบันศาสนา
0: สถาบันศาสนาสถาบันของตัวเองนะครับอ่ะลองดูครับ
2: มีหน้าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและทำพิธีกรรมต่างๆครับคอยช่วยเหลือผู้อื่นทำให้จิตใจสงบครับ
0: อ่ะแล้วอีกสถาบันนึงล่ะ
2: สถาบันครอบครัวครับ
0: สถาบันครอบครัวมีบทบาทหน้าที่อย่างไรเอ่ย
2: คอยอบรมสั่งสอนตั้งแต่เด็กครับ
0: อบรมสั่งสอนเราใช่ไหมครับตั้งแต่เด็กเลยอบรมสั่งสอนเรื่องอะไรบ้าง
2: เรื่องมารยาทครับ
0: เรื่องมารยาทเรื่องการเป็นอยู่ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ครับตอนนี้ไปแล้วนะสถาบันศาสนาสถาบันครอบครัวต่อไปเลขที่3ครับเลขที่3อยู่ไหนเอ่ยอ่ะอยู่ใกล้ๆกันนะครับอ่ะไปแล้วเพื่อนไปแล้ว2สถาบันสถาบันอะไรเอ่ยสถาบันอะไรดีครับ
3: สถาบันทางการศึกษาครับ
0: สถาบัน
3: ทางการศึกษา
0: การศึกษามีหน้าที่อะไรเอ่ยสถาบันการศึกษา
3: คอยสอนวิชาในสังคมครับ
0: สอนวิชาในสังคมสอนวิชาให้ใคร
3: ให้เราครับ
0: สอนวิชาให้เราเพื่ออะไรเอ่ย
3: เพื่อใช้ชีวิตในสังคมครับ
0: เพื่อให้เราใช้ชีวิตในสังคมใช่ไหมครับแล้วมันเกี่ยวกับความรู้อย่างเดียวไหมสิ่งที่โรงเรียนสอนสิ่งที่ครูสอน
3: ไม่ครับ
0: มันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเอ่ย
3: เกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่การคิดครับ
0: การอยู่การคิดคุณธรรมจริยธรรมใช่ไหมครับอีกหนึ่งครับสถาบันอะไรดีครอบครัวไปแล้วศาสนาไปแล้วการศึกษาไปแล้ว
3: สื่อสารมวลชน
0: สื่อสารมวลชนมีหน้าที่ทำอะไรเอ่ย
3: ให้ความรู้ในแต่ละเวลา
0: ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
3: สังคมหรือวัฒนธรรม
0: สังคมวัฒนธรรมใช่ไหมครับเราก็นึกถึงผู้สื่อข่าวใช่ไหมครับที่เขามาบอกเล่าเราใช่ไหมขอบคุณมากครับต่อไปเลขที่สุดท้ายแล้วนะ26ครับ26อยู่ไหนครับลองบอกครูหน่อยครับว่าเหลืออีก3สถาบันมีอะไรบ้าง
4: มีสถาบันเศรษฐกิจค่ะ
0: เศรษฐกิจมีหน้าที่อะไรเอ่ยสถาบันเศรษฐกิจมีอะไรเอ่ยครับ
4: ซื้อขาย
0: เป็นมีหน้าที่ซื้อขายสินค้าใช่ไหมครับเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสินค้ากันต่อไปสถาบันอะไรอีก
4: สถาบันการเมืองการปกครองค่ะ
0: มีหน้าที่อย่างไรเอ่ยบทบาทของเขาบทบาทการเมืองการปกครองจำได้ไหมจำไม่ได้กลุ่มที่5ลองบอกเพื่อนหน่อยสิครับว่ากลุ่มที่5เนี่ยได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไปแล้วลองบอกบทบาทเพื่อนหน่อยเพื่อนจำไม่ได้นะครับมีบทบาทอย่างไรครับกลุ่มที่5ลองบอกเพื่อนหน่อยครับ
1: สถาบันการเมืองการปกครองมีบทบาทในการปกครองประชาชนให้อยู่ในกฎระเบียบของสังคมแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยและความยุติธรรมของสังคมสร้างความเป็นธรรมและลดการเหลื่อมล้ำ
0: เพื่อนบอกแล้วลองบอกสิครับนักเรียนสถาบันการเมืองการปกครองมีบทบาทหน้าที่อย่างไร
4: ทำให้ประชาชนไม่มีการขัดแย้งค่ะลดความเหลื่อมล้ำค่ะ
0: ลดความเหลื่อมล้ำนะอีกหนึ่งสถาบันสุดท้าย
4: สถาบันนันทนาการค่ะ
0: นันทนาการคือสถาบันของกลุ่มของเราเองมีหน้าที่อะไรครับ
4: สร้างความสนุกสนานความบันเทิงค่ะแล้วก็ความผ่อนคลายค
0: ่
4: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้นะครับนี่ก็คือทั้ง7สถาบันนะครับทางสังคมสุดท้ายนักเรียนลองตอบคำถามนี้หน่อยถ้าเราอยากเติบโตเป็นคนดีในสังคมมีสถาบันทางสังคมใดบ้างที่ช่วยหล่อหลอมเราให้เป็นคนดีนี่คือคำถามแรกนะและแต่ละสถาบันช่วยอย่างไรนะครับนักเรียนช่วยตอบครูหน่อยมีสถาบันใดบ้างที่ส่งเสริมให้เราเป็นคนดีครอบครัวอย่างเดียวไหมการศึกษา2 อย่างไหมศาสนา3 อย่างไหมมีอีกไหมที่จะส่งเสริมให้เราเป็นคนดีสื่อสารมวลชนไป4แล้วมีอีกไหมครับเศรษฐกิจมีคนบอกว่าเศรษฐกิจจะทำให้เราเป็นคนดีอย่างไรเพื่อนบอกว่าไม่ช่อโกงใช่ไหมครับก็มีส่วนมีอีกไหมการเมืองการปกครองกลุ่มที่5การเมืองการปกครองส่งผลให้เราเป็นคนดีได้ไหม
5: ได
0: ้อย่างไรครับอยู่ในกฎระเบียบของสังคมปฏิบัติตามสังคมตามกฎหมายที่เขาระบุไว้ใช่ไหมครับแล้วมีอีกสถาบันหนึ่งคือสถาบันอะไรเอ่ยนันทนาการทำให้เราเป็นคนดีได้ไหมนันทนาการอย่าลืมว่านันทนาการมีทั้งดนตรีมีทั้งกีฬามีทั้งศิลปะกีฬาทำให้เราเป็นคนดีได้ไหม
5: ได
0: ้ลองดูกลุ่มที่6ครับลองบอกหน่อยว่ากีฬาหรือว่าสถาบันนันทนาการทำให้เราเป็นคนดีอย่างไรพูดถึงเกี่ยวกับกีฬาก็ได้กีฬาทำให้เราเป็นคนดีอย่างไรบ้างครับ
6: ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ
0: ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมและเวลาเราแข่งกีฬากันเนี่ยมันมีแพ้มีชนะใช่ไหมเราเรียนรู้อะไรจากคำว่าแพ้ชนะบ้าง
6: การมีน้ำใจนักกีฬาครับ
0: การมีน้ำใจนักกีฬาใช่ไหมครับก็ส่งเสริมให้เราเป็นคนดีในส่วนนี้ได้ใช่ไหมใช่ไหมครับ
6: ครับ
0: ครับผมจากที่นักเรียนบอกมาก็คือทุกๆสถาบันล้วนแล้วแต่หล่อหลอมให้เราเป็นคนดีทั้งสิ้นเลยนะครับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นสถาบันใดก็ตามนะครับซึ่งเมื่อเราเป็นคนดีแล้วนะครับพฤติกรรมของความของคนดีเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่นเป็นคนที่มีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับหรืออะไรต่างๆมากมายนะครับส่งผลแล้วสุดท้ายเนี่ยจะทำให้สังคมนั้นเกิดความสงบสุขผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมนี้นั่นเองนะครับเพราะทุกๆสถาบันช่วยกันหล่อหลอมเราให้เป็นเราในวันนี้นะครับทีนี้ต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมนะครับว่า แต่ละสถาบันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนักเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือใบงานที่2เรื่องเชื่อมโยงสังคมนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: นเรศมอดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV

ี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่

เกิดฝ่าเท้าเสพตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะในปัจจุบันนะคะเราอยู่ในยุคของการที่รับข้อมูลข่าวสารเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากในการที่ผู้รับสารนะคะจะต้องเป็นผู้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นความบันเทิงข้อมูลข่าวสารที่ให้สาระน่ารู้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงการรับข้อมูลที่รวดเร็วแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นปัจจัยหนึ่งกับทุกช่วงวัยนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมานะคะพินิจวิเคราะห์นะคะสื่อร่วมสมัยนะคะกับชั่วโมงสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างปัญญานะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะก็คือพิเคราะห์ความจากสื่อร่วมสมัยนั่นเองค่ะก็ในปัจจุบันนักเรียนทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเราเนี่ยรับรู้ได้อย่างรวดเร็วมากผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะ

แล้วก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแล้วก็ของทุกวัยของทุกอาชีพนะคะค่ะชั่วโมงนี้นะคะสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างปัญญานะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะ1

0: ห็นประโยชน์ของการใช้สื่อและรู้เท่าทันสื่อในปัจจุบันนั่นเองค่ะค่ะมาเริ่มกันที่คำถามชวนคิดนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของมนุษย์เราในปัจจุบันของตัวนักเรียนเองถ้านักเรียนมองย้อนกลับไปนะคะก็จะเห็นถึงความแตกต่างของอดีตแล้วก็ปัจจุบันนั่นเองครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรมีใครให้คำตอบได้บ้างคะมีตัวแทนนะคะก็คือสราวุธนั่นเองค่ะสราวุธคะในความคิดของสราวุธเนี่ยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันไหมคะ
1: แตกต่างกันครับ
0: แตกต่างกันอย่างไรคะ
1: ในอดีตจะได้รับการข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ที่เล่ส่งตามบ้านครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนปัจจุบันสามารถรับรู้ได้จากอินเทอร์เน็ตหรือทีวีโทรทัศน์ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขออีกหนึ่งคนค่ะมีตัวแทนอาสาสมัครตอบคำถามนี้ไหมคะสิทธิโชติคะสิทธิโชติคิดว่าความแตกต่างของการสื่อสารในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไรในความคิดของสิทธิโชติคะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอดีตกับปัจจุบันแตกต่างไหมคะอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไร
2: ตัวก่อนนะครับสื่อสารยะต้องใช้ใบสีครับ
0: ค่ะแล้วก็อะไรคะ
2: แต่ส่วนปัจจุบันนะครับสมัยนี้เขาใช้โทรศัพท์กันค่ะ
0: ใช้โทรศัพท์ก็คือสื่อสารด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะค่ะจะสังเกตเห็นว่าความแตกต่างของอดีตกับปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างต่างกันนะคะในอดีตเนี่ยเวลาการรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะเป็นการรับข้อมูลข่าวสารที่สื่อสารเพียงแค่ช่องทางเดียวคือในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ใช่มั้ยคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือวิทยุนะคะแล้วก็การสื่อสารเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะล่าช้ากว่าปัจจุบันนะคะแล้วก็มีการกลั่นกรองข่าวสารที่เข้มข้นกว่านะคะซึ่งแตกต่างกับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเรามีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแบบรวดเร็วเลยแบบเรียลไทม์ด้วยซ้ำใช่ไหมคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีเนี่ยทำให้คนนอกพื้นที่หรือคนอื่นๆรับทราบเพียงในไม่กี่วินาทีจากการรายงานสดใช่ไหมคะการสื่อสารก็รวดเร็วกว่าอดีตใช่ไหมคะแต่ว่าการความถูกต้องอะค่ะเราต้องพิจารณาแล้วก็ใช้วิจารณญาณดีๆเนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยใครก็ได้ที่สามารถเป็นผู้กระจายข่าวใช่ไหมคะแล้วก็รับข้อมูลข่าวสารฉะนั้นความถูกต้องและความกลั่นกรองเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เข้มข้นเหมือนแต่ก่อนฉะนั้นเราเป็นผู้รับสารเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารนั่นเองค่ะค่ะซึ่งการรับข้อมูลข่าวสารนะคะอดีตกับปัจจุบันย่อมมีความแตกต่างกันแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะค่ะประเภทแรกเลยก็คือโสตสื่อโสตทัศนะนะคะก็อย่างเช่นก็จะเป็นพวกแผ่นป้ายหุ่นจำลองนะคะวิทยุแล้วก็พวกกราฟิกนั่นเองค่ะแล้วก็ประเภทที่2นะคะประเภทที่2ก็จะเป็นสื่อมวลชนสื่อมวลชนในที่นี้ก็เช่นหนังสือพิมพ์นะคะวิทยุนะคะโทรทัศน์นั่นเองนะคะกระจายเสียงนั่นเองค่ะแล้วก็ประเภทที่3นะคะสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมนั่นเองนะคะก็อย่างเช่นโทรศัพท์นะคะโทรสารแล้วก็วิทยุที่กระจายเครือข่ายด้วยอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะก็จะสะดวกรวดเร็วกว่าอดีตนั่นเองค่ะค่ะจากทั้งหมดที่คุณครูบอกนักเรียนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากอดีตสู่ปัจจุบันเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยรวบรวมเอาทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในรูปแบบของสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสารนั่นเองก็สะดวกรวดเร็วนะคะค่ะจะสังเกตเห็นว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนั่นเองค่ะค่ะคำถามถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนนักเรียนใช้สื่อประเภทใดมากที่สุดคะไหนลองตอบพร้อมๆกันได้ไหมใช้สื่อประเภทใดมากที่สุดคะเพราะอะไรสมาร์ทโฟนไหมใช่ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆใช่ไหมคะในการสื่อสารแล้วก็รับข้อมูลนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมชมวิดิทัศน์นะคะเรื่องจานอาหารสุขภาพ2:1:1นั่นเองค่ะ

0: การอาหารสุขภาพ 2.1.1 เป็นการกำหนดปริมาณอาหารที่เหมาะสมโดยแบ่งสัดส่วนของจานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด9นิ้วออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแบ่งเป็นผัก2ส่วนผักสดหรือผักสุกทุกชนิดโดยเลือกประเภทของผักให้หลากหลายเลือกผักที่ปลอดภัยและล้างให้สะอาดก่อนรับประทานข้าวแป้ง1ส่วนควรเลือกข้าวที่ไม่ขัดสีปริมาณไม่เกิน2ส่วนต่อมื้อเช่นข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือขนมปังโฮลวีตและธัญพืชเช่นลูกเดือนและเนื้อสัตว์1ส่วนควรเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำเช่นเนื้อไก่ไม่ติดหนังปลาไข่ถั่วเหลืองเต้าหู้หรือโปรตีนเกษตรรับประทานผลไม้เป็นอาหารว่าง 1-2 มื้อต่อวันโดยเลือกผลไม้ที่มีรสชาติหวานน้อยดื่มนม 1-2 แก้วต่อวันโดยเลือกเป็นนมและผลิตภัณฑ์จากนมพ่องมันเนยนมขาดมันเนยโยเกิร์ตรสธรรมชาติไขมัน 0% หรือนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมชนิดไม่ใส่น้ำตาลและรับประทานอาหารให้หลากหลายตัวอย่างเมนูข้าวไก่เทอริยากิเพิ่มบรอกโคลีแครอทและหัวไชเท้าลดข้าวสวยเป็น2ทัพพีลอกหนังไก่เพื่อลดไขมันตักน้ำซุปกินแต่พอดีลดปริมาณน้ำราดไก่อูด้งน้ำหมูเพิ่มกวางตุ้งและต้นหอมญี่ปุ่นลดปริมาณเส้นลดการปรุงเค็มเกินไม่กินน้ำซุปจนหมดชามข้าวผัดหมูเพิ่มคะน้าหรือผักสดเช่นผักกาดหอมมะเขือเทศต้นหอมแตงกวาปรับหมูติดมันเป็นหมูสันในใช้น้ำมันพืชแทนน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันจากสัตว์ลดการปรุงพริกน้ำปลาเพิ่มตักน้ำซุปกินแต่พอดีก๋วยเตี๋ยวหลอดเพิ่มถั่วงอกเห็ดหอมปรับกุนเชียงเป็นเนื้อหมูหรือเต้าหู้ลดปริมาณเส้นลดปริมาณน้ำราดใส่น้ำจิ้มไม่เกิน1ช้อนโต๊ะลดการใส่กระเทียมเจียวข้าวหน้าไก่เพิ่มผักกาดขาวแครอทผักสดเช่นต้นหอมแตงกวาพริกสดปรับกุนเชียงเป็นเนื้อไก่ลดข้าวสวยเป็น2ทัพพีราดน้ำและตักน้ำซุปกินแต่พอดีการเลือกวัตถุดิบและกรรมวิธีในการประกอบอาหารก็มีความสำคัญมีเคล็ดลับในการเลือกดังนี้เลือกวิธีการนึ่งอบลวกต้มหรือตุ๋นลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้กะทิหรือน้ำมันลดการปรุงอาหารรสชาติจัดเพื่อเลี่ยงความหวานมันและเค็มบริโภคน้ำตาลไม่เกินวันละ6ช้อนชาน้ำมันไม่เกินวันละ6ช้อนชาและเกลือไม่เกินวันละ1ช้อนชา
1: ค่ะก็ต้องขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นี้ด้วยนะคะก็คือสื่อจานอาหารสุขภาพ2ตอน1ตอน1นะคะที่เผยแพร่เมื่อวันที่12เมษายนคริสตศักราช2022นั่นเองค่ะที่เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะค่ะจากสื่อจานอาหารสุขภาพ2ตอน1ตอน1นะคะถามนักเรียนว่าสื่อวิดิทัศน์นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรคะนักเรียนคิดว่ามีความน่าเชื่อถือไหมคะมีความน่าเชื่อถืออย่างไรคะเพราะมีการนำข้อมูลจากแหล่งที่มาที่ระบุชัดเจนใช่ไหมคะจากด้านโภชนาการโดยตรงเลยนั่นเองค่ะค่ะคำถามต่อไปค่ะถามนักเรียนว่าเมื่อนักเรียนชมวิดิทัศน์นี้แล้วนักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากการชมวิดิทัศน์นี้คะพระสิทธิ์คะพระสิทธิ์ได้ประโยชน์อะไรจากการชมวิดิทัศน์เมื่อสักครู
2: ่การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็ลดปริมาณเครื่องปรุงที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายครับ
1: ค่ะอย่างไรคะในวิดีโอนี้บอกไหมคะ
2: บอกครับ
1: บอกอย่างไรบ้างคะพระสิทธิ์

0: ไม่ควรบริโภคน้ำมันเกิน6ช้อนชาไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน6ช้อนชา
1: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากวิดีโอคลิปนี้จะเป็นวิดีโอคลิปเกี่ยวกับโภชนาการทางด้านอาหารในการรับประทานอาหารควรมีปริมาณ2ต่อ1ต่อ1ใช่ไหมคะค่ะค่ะวิดิทัศน์นะคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดนะคะวิดิทัศน์มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดสราวุธคะวิดิทัศน์มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะจากที่สราวุธได้ชมเมื่อสักครู
2: ่การบริโภคอาหารและการแบ่งอาหารครับ
1: ค่ะเป็นอย่างไรคะ
2: มีการแบ่งเป็น2ต่อ1ต่อ1ครับ
1: 2ต่อ1ต่อ1นี้คือ2คืออะไรคะ
2: คือผักครับ
1: ค่ะควรมีสัดส่วนที่ในจาน2ส่วนเนี่ยก็คือมีผักใช่ไหมคะแล้วก็1ล่ะคะ
2: 1มีเป็นเนื้อสัตว์ครับ
1: ค่ะแล้วอีก1ล่ะคะ
2: ข้าวหรือแป้งครับ
1: ข้าวหรือแป้งนั่นเองแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้ววิดีโอคลิปก็ยังบอกอีกว่าในแต่ละสัดส่วนเนี่ยควรปรุงอาหารอย่างไรนะคะแล้วก็มีเมนูแนะนำด้วยว่าเมนูที่ดูเหมือนจะไม่ได้รับโภชนาการแต่ก็คือควรปรับและก็เพิ่มปริมาณพวกผักแล้วก็เครื่องปรุงลดลงนั่นเองเพื่อที่เราจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็ไม่เป็นผลเสียต่อร่างกายเรานั่นเองค่ะค่ะวิดีทัศน์ข้างต้นนะคะเป็นสื่อประเภทอะไรนักเรียนคิดว่าวิดีทัศน์ที่นักเรียนชมเมื่อสักครู่เป็นสื่อประเภทอะไรมีตัวแทนอยากจะตอบนะคะฟ้านัชชาฟ้านัชชายกมือฟ้านัชชาคิดว่าวิดีทัศน์ข้างต้นเป็นสื่อประเภทอะไรคะ
3: ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการค่ะ
1: ค่ะแสดงว่าเป็นสื่อวิดีทัศน์ที่เป็นสื่อให้ความรู้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะถูกต้องค่ะวิดิทัศน์ที่คุณครูให้นักเรียนชมเมื่อสักครู่นี้เป็นวิดิทัศน์ที่เกี่ยวกับความรู้นะคะเป็นสื่อประเภทให้ความรู้นั่นเองค่ะและอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะว่าลักษณะของสื่อให้ความรู้เป็นอย่างไรนักเรียนคิดว่าสื่อให้ความรู้เป็นอย่างไรวัชรพลคะวัชรพลคิดว่าลักษณะของสื่อให้ความรู้เป็นอย่างไรในความคิดของวัชรพลได้เลยค่ะวัชรพลคิดว่าสื่อให้ความรู้มีลักษณะอย่างไรคะจะต้องเป็นสื่อที่เป็นอย่างไร
4: มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้ครับ
1: ถูกต้องเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะลักษณะของสื่อให้ความรู้อันดับแรกเลยก็คือเป็นสื่อที่มุ่งให้ความรู้กับผู้ชมนั่นเองค่ะค่ะลักษณะของสื่อให้ความรู้นะคะเป็นเนื้อหาที่ถูกต้องแล้วก็ต้องเชื่อถือได้แล้วก็ประการสำคัญเลยจะต้องเป็นสื่อที่ให้ความรู้ให้สาระเป็นประโยชน์ที่เป็นประการสำคัญกับผู้ชมนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ลักษณะของสื่อให้ความรู้เป็นอย่างไรอีกบ้างจะต้องมีการนำเสนอข้อมูลที่มีเนื้อหาอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะของผู้ชมนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสื่อให้ความรู้นั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาศึกษานะคะเรื่องราวการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูประเภทสื่อที่ให้ความรู้นั่นเองค่ะค่ะการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูคืออะไรนักเรียนคิดว่าคืออะไรคะเมื่อสักครู่นักเรียนก็ได้ฟังและดูแล้วก็สรุปจากคำถามที่คุณครูถามนักเรียนแล้วใช่ไหมคะค่ะประกรณ์คะประกรณ์คิดว่าการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูคืออะไรคะในความของประกรณ์เอาตามความเข้าใจของประกรณ์ได้เลยค่ะประกรณ์คิดว่าการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูคืออะไร
5: สรุปเนื้อหาสำคัญจากวิดีโอครับ
1: สรุปเนื้อหาจากวิดีโอที่เราได้ฟังและได้ดูใช่ไหมคะ
5: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะก็คือการจับประเด็นสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูแล้วนำมาสรุปความให้กระชับนะคะเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์โดยใช้สำนวนภาษาของตัวเองถ่ายทอดด้วยวิธีการพูดหรือเขียนนั่นเองซึ่งคำถามที่คุณครูถามเมื่อสักครู่ถามว่าจากวิดีทัศน์มีเนื้อหาอะไรแล้วก็มีนักเรียนตอบนั่นแหละคือการสรุปความรู้ของนักเรียนที่ได้จากการชมวิดีทัศน์ด้วยสำนวนภาษาของนักเรียนเองนะคะค่ะคำถามชวนคิดค่ะหากนักเรียนต้องสื่อสารและบอกเล่าเรื่องราวที่เราได้ไปดูและได้ไปฟังมาให้เพื่อนๆทราบนะคะนักเรียนจะมีหลักการอย่างไรบ้าง

0: นักเรียนลองพิจารณาสิคะว่าสมมุติวันนึงเราได้ไปชมภาพยนตร์มา1เรื่องใช่มั้ยคะแล้วเราต้องการจะสื่อสารเรื่องราวที่เราได้ไปชมและได้ไปฟังมาไปดูมาให้เพื่อนๆทราบนักเรียนคิดว่ามีหลักการอย่างไรคะจะต้องมีหลักการอย่างไรบ้างการที่เราจะมาเล่าต่อให้เพื่อนๆฟังได้วริษคะวริษคิดว่ามีหลักการอย่างไรบ้างคะ
1: หลักการเมื่อเราไปดูเรื่องนึงแล้วมาเล่าให้ฟังต่อนะคะคือเราต้องเล่าเรื่องที่ถูกต้องให้ฟังเล่าเรื่องอย่างเป็นระบบเล่าเรื่องตามลำดับที่มันเกิดขึ้นในเรื่องนั้นครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะหลักการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะอย่างที่วริษบอกก็ถูกต้องนะคะเราจะต้องสื่อสารและบอกถึงเรื่องที่ถูกต้องนะคะค่ะหลักการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องดูและฟังเรื่องนั้นอย่างตั้งใจแล้วก็สรุปให้เข้าใจว่าเรื่องราวที่เราดูและฟังนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร2สรุปใจความสำคัญของเรื่องให้ได้นะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวที่เราดูและฟังนั้นต้องการจะบอกอะไรกับผู้ชมนั่นเองค่ะ3เรียบเรียงเนื้อหาใหม่นะคะด้วยสำนวนของเราเองและสุดท้ายเรานำเสนอการสรุปความด้วยวิธีของการพูดหรือเขียนก็ได้นั่นเองค่ะค่ะลักษณะการฟังและดูที่มีประสิทธิภาพนักเรียนคิดว่าจะต้องเป็นอย่างไรการที่เราจะฟังและดูอะไรสักหนึ่งอย่างให้มีประสิทธิภาพได้นั้นคิดว่าต้องเป็นอย่างไรดาวิกาคะลักษณะการฟังและดูที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรในความคิดของดาวิกา
2: สามารถจับใจความสำคัญของเนื้อเรื่องได้ค่ะ
0: ค่ะเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะการที่ดูและฟังจะมีประสิทธิภาพได้นั้นเราจะต้องจับประเด็นของเรื่องได้นะคะค่ะการฟังและดูที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรนะคะ1ฟังและดูด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็ฟังและดูโดยจับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูได้ว่าเรื่องราวที่เราฟังและดูนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะฟังและดูโดยไม่คิดตอบโต้ในขณะที่ฟังนะคะแล้วก็ฟังและดูโดยทำความเข้าใจให้ตรงกันกับผู้พูดนะคะโดยปราศจากอคติต่อผู้พูดนั่นเองก็จะถือได้ว่าเป็นการฟังที่ดีและมีประสิทธิภาพสิ่งสำคัญในการฟังและดูใดๆก็ตามเราควรมีมารยาทในการฟังและดูนั่นเองค่ะค่ะคำถามชวนคิดต่อไปอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์มีการรับสารการฟังและดูเพื่ออะไรบ้างเพื่อจุดมุ่งหมายใดบ้างคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีการฟังการดูสื่อในทุกๆวันตื่นนอนนักเรียนก็เปิดโทรศัพท์ดูแล้วใช่ไหมคะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าการที่นักเรียนรับข้อมูลข่าวสารด้วยการดูและฟังนักเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรบ้างคะของแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันใช่ไหมคะค่ะคุณครูอยากจะถามนิธิค่ะนิธิคะนิธิดูสื่อในทุกวันนี้นะคะฟังและดูนิธิมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรคะ
3: ความสนุกครับ
0: ความสุข
3: ความสนุกครับ
0: ความสนุกอ๋อก็คือเพื่อความบันเทิงเพื่อความผ่อนคลายใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายของมนุษย์ทุกคนครูเองก็มีการรับฟังและดูสื่อในชีวิตประจำวันเพื่อความผ่อนคลายเช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วมนุษย์เรานะคะมีจุดมุ่งหมายของการฟังและดูนะคะหนึ่งเลยเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่องว่าเรื่องที่เราดูและฟังนั้นมีต้องการจะบอกอะไรกับผู้ชมนะคะเพื่อหาข้อเท็จจริงในกรณีที่เราหาคำตอบของเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เราก็อาจจะดูสื่อเพื่อหาข้อเท็จจริงและก็สรุปได้ว่าเป็นอย่างไรนะคะดูเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและให้ความรู้ใช่หรือไม่จุดมุ่งหมายต่อไปของการฟังและดูนะคะดูเพื่อความบันเทิงจันโลงใจเช่นบทเพลงการ์ตูนใช่ไหมคะละครซิทคอมต่างๆก็ถือว่าเป็นให้ความบันเทิงแล้วก็จุดมุ่งหมายอีกหนึ่งประกาศนะคะก็คือเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันก็คือนำข้อมูลจากวิดีโอคลิปหรือจากสื่อนั้นมาใช้ต่อยอดในการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะค่ะจากทั้งหมดนี้นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนได้ทราบแล้วว่าสื่อลักษณะสื่อที่ให้ความรู้เป็นอย่างไรการที่เราจะดูสื่อที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรเราดูสื่อในทุกวันนี้เนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรบ้าง

างใช่ไหมคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะรู้หลักชมสื่อสร้างสรรค์นะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มละ 5-6 คนนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะสรุปความรู้เรื่องหลักการฟังและดูสื่อบันทึกลงในใบกิจกรรมเรื่องรู้หลักชมสื่อสร้างสรรค์นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะค่ะให้นักเรียนสรุปลงในใบกิจกรรมรู้หลักชมสื่อนะคะก็จะถามนักเรียนถึง4ประเด็นนะคะว่าหลักการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูเป็นอย่างไรนะคะการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะลักษณะของการฟังและดูที่ดีเป็นอย่างไรลักษณะของสื่อที่ให้ความรู้เป็นอย่างไรให้นักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมที่คุณครูแจกให้กับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางก็ให้คุณครูที่ควบคุมนักเรียนเป็นผู้แจกใบกิจกรรมค่ะค่ะเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการสรุปความรู้รู้หลักชมสื่อสร้างสรรค์นะคะก็ในชีวิตประจำวันของเราเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อนั่นเองใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนกลุ่มที่หนึ่งนะคะเป็นผู้นำเสนอใบกิจกรรมนี้นั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งด้วยค่ะค่ะกลุ่มที่หนึ่งจะเป็นผู้นำเสนอใบกิจกรรมรู้หลักชมสื่อสร้างสรรค์นะคะก็จะบอกถึงการสรุปความรู้จากที่คุณครูได้อธิบายจากการที่คุณครูได้สอบถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก่อนเมื่อสักครู่นี้แล้วก็สรุปเป็นความรู้สู่ใบกิจกรรมนี้ค่ะเชิญได้เลยค่ะ
1: หลักการสรุปจะสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะ1ดูและฟังให้เข้าใจ2สรุปใจความ3เรียบเรียงเนื้อหา4นำเสนอการสรุปค่ะการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูการจับประเด็นจากคลิปที่ดูให้กระชับและสามารถทำความเข้าใจกับสิ่งที่ดูค่ะ
2: ลักษณะของการฟังและดูที่ดีนะคะ1ต้องจับประเด็นได้2ดูด้วยความตั้งใจ3คือการมีมารยาทค่ะลักษณะของสื่อให้ความรู้1ต้องมีความน่าเชื่อถือ2ให้ความรู้3เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ถูกต้องค่ะชัดเจนนะคะกระชับชัดเจนขอบคุณค่ะปรบมือให้กับเพื่อนอีกครั้งนึงค่ะค่ะก็สรุปความรู้ที่ได้จากการที่คุณครูอภิปรายจากการที่คุณครูสอบถามนักเรียนข้างต้นจากการที่นักเรียนชมวิดีโอนะคะเมื่อสักครู่กิจกรรมต่อไปค่ะจะเป็นกิจกรรมชมสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างปัญญาก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมสื่อเพื่อเสริมสร้างปัญญาของนักเรียนนะคะก็คือสื่อที่เป็นลักษณะของให้ความรู้นั่นเองค่ะรูปแบบกิจกรรมนะคะก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะชมวิดีทัศน์จาก QR code ที่คุณครูแจกให้นะคะแล้วก็ที่ได้รับเนี่ยให้นักเรียนนะคะตอบคำถามจากประเด็นที่ตั้งไว้นะคะเมื่อชมวิดีทัศน์เรียบร้อยแล้วนะคะตอบคำถามจากประเด็นที่ตั้งไว้จากใบกิจกรรมเรื่องบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างปัญญานะคะเมื่อนักเรียนชมแล้วก็ทำใบกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอนะคะหน้าชั้นเรียนซึ่งให้นักเรียนตอบลงในใบกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างปัญญานะคะก็จะถามนักเรียนในประเด็นต่างๆนะคะว่าวิดิทัศน์ที่นักเรียนชมมีวิดิทัศน์ที่มีชื่อว่าอะไรนะคะมีที่มาจากที่ใดเป็นสื่อประเภทอะไรนะคะวิดิทัศน์มีข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างวิดิทัศน์มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรวิดิทัศน์มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยใดเพราะอะไรนะคะวิดิทัศน์ที่ได้ชมได้ประโยชน์คุณค่าต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรบ้างนะคะแล้วสุดท้ายเลยสรุปใจความสำคัญของวิดิทัศน์ที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ชมนะคะค่ะซึ่งคุณครูจะมีวิดิทัศน์ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะสแกน QR code ที่ได้รับนะคะแล้วก็ชมวิดิทัศน์นะคะก็จะมีเรื่อง10อาหารบำรุงสมองไม่ต้องร้องหาวิตามินนะคะมีวิดิทัศน์เรื่องอะไรอีกบ้างเรื่อง3กลุ่มอาหารเสี่ยงกระดูกพรุนเรื่องอาหารตัวร้ายทำลาย5อวัยวะเรื่องมันมากับโรคร้ายนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารมันนั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องผู้ล่าที่น่าเกรงขามที่สุดนะคะก็นักเรียนกลุ่มใดได้รับ QR code เรื่องอะไรก็สแกนแล้วชมได้เลยค่ะแล้วก็ตอบคำถามลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะใบกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างปัญญาเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอว่านักเรียนได้เรื่องราวอะไรมาบอกเล่านั่นเองค่ะค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องกินได้กินดีไม่มีอ้วนตอนมื้อเล็กนั่นเองค่ะค่ะได้รับเรื่องอะไรก็รับชมได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการชมสื่อที่เสริมสร้างปัญญานะคะก็จะเป็นสื่อที่ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆที่แต่ละกลุ่มก็จะได้ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนตัวแทนนะคะเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างปัญญา1เรื่องนะคะก็คือจากตัวแทนกลุ่มที่3นั่นเองค่ะก็จะมาบอกเล่าเรื่องราว10อาหารบำรุงสมองไม่ต้องร้องหาวิตามินนั่นเองค่ะขอเชิญตัวแทนจากกลุ่มที่3ได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะบอกเล่าเรื่องราวเสริมปัญญานะคะเสริมสร้างปัญญาเกี่ยวกับ10อาหารบำรุงสมองไม่ต้องร้องหาวิตามินเสริมนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะมาพูดเรื่องราวที่ได้ชมและได้ฟังสื่อที่ให้ความรู้นะคะค่ะเริ่มที่จากการที่นักเรียนชมวิดีทัศน์นี้เป็นวิดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: ชมวิดีทัศน์เรื่อง10อาหารบำรุงสมองไม่ต้องร้องหาวิตามินเสริมค่ะ
0: ค่ะ
1: ที่มาคือเพจลืมป่วยค่ะเป็นสื่อประเภทให้ความรู้ค่ะวิดีทัศน์นี้มีข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นอย่างไรนะคะข้อเท็จจริง10อาหารบำรุงสมองข้อคิดเห็นก็คือวิธีการปรับการรับประทานอาหารค่ะ
2: ครับวิดีทัศน์นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรวิดีทัศน์นี้มีความน่าเชื่อถือครับเพราะว่ามีแหล่งวิจัยจากต่างๆครับแล้วก็มีแหล่งอ้างอิงครับ
3: ครับวิดีทัศน์นี้มีเนื้อหาเหมาะสมกับบุคคลในวัยใดเพราะเหตุใดเหมาะสมกับวัยรุ่นเป็นต้นไปครับเพราะเป็นช่วงที่จะต้องเริ่มการใช้สมองเป็นต้นไปครับ
4: วิดีทัศน์ที่ได้รับชมได้ประโยชน์และคุณค่าทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นอย่างไรได้รับประโยชน์จากทางคุณค่าคือเสริมการทำงานของเซลล์ประสาททางด้านตนเองคือบำรุงสมองไม่ต้องหาวิตามินเสริมและได้ความรู
5: ้สุดท้ายนะคะสรุปใจความสำคัญของสื่อ10อาหารบำรุงสมองไม่ต้องร้องขอหาวิตามินเสริม1ปลาทะเล2ชาเขียว3ขมิ้น4มะเขือเทศ5บลูเบอร์รี่6บล็อกเกอรี่7ไข่8ดาร์กช็อกโกแลต9เมล็ดฟักทอง10อะโวคาโดค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือสื่อให้ความรู้10อาหารบำรุงสมองไม่ต้องร้องหาวิตามินเสริมขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยค่ะก็จะเห็นได้ว่าสื่อที่เราชมในชีวิตประจำวันนะคะประเภทแรกที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้ชมในวันนี้ก็คือเป็นสื่อที่เสริมสร้างปัญญา

0: ญาก็คือให้ความรู้กับนักเรียนทุกๆคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนั่นเองค่ะค่ะสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างปัญญาในวันนี้นะคะก็จะเป็นสื่อที่ให้ความรู้กับมนุษย์ทุกคนนะคะเมื่อชมสื่อแล้วนะคะก็สามารถนำความรู้ที่ได้จากการชมสื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตข่าวสารติดตามกระแสหรือเทรนด์ต่างๆและมีความสะดวกสบายในการใช้งานเข้าถึงได้ง่ายจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนนิยมใช้โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นเด็กและผู้ใหญ่นั่นเองค่ะค่ะฉะนั้นผู้เรียนจึงต้องรู้เท่าทันสื่อสามารถตีความวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาสาระนะคะเพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่สื่อนำเสนอนั่นเองค่ะทั้งประเมินค่าสิ่งที่สื่อนำเสนอได้ว่ามีคุณภาพและมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดตลอดจนเลือกใช้สื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและคนรอบตัวโดยไม่ส่งผลกระทบในทางที่ไม่ดีต่อตนเองและคนรอบข้างค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความสุขนะคะค่ะใบกรรมนะคะที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะหนึ่งเลยก็คือใบกิจกรรมเรื่องรู้หลักชมสื่อบันเทิงใบกิจกรรมเรื่องบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างความสุขเตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีด้วยค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างปัญญาไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนไม่เพียงแค่ให้ความบันเทิงเท่านั้นนะคะก็อยากจะให้นักเรียนหาสื่อที่ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างปัญญากับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางขอฝากไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สนุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ถูกต้องเก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมเลย
1: เย้ ทุกคนทำได
0: ้รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ 6,000 กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก

0: 4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะคณะเลขาเดี๋ยวในวันนี้ค่ะเราจะมารู้จักรูปเลขาคณิต3มิติอีก1ค่ะนั่นก็คือทรงกระบอกนั่นเองค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะ1ค่ะนักเรียนสามารถระบุลักษณะสำคัญของทรงกระบอกที่กำหนดให้ได้ค่ะและ2นะคะเรียนสามารถระบุรูปขี้ของทรงกระบอกได้นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนนะคะค่ะนักเรียนคะสิ่งของหรือว่าเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะอะไรบ้างคะที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกที่นักเรียนเคยพบเจอหรือว่าเคยเห็นในชีวิตจริงก็คือแก้วน้ำใช่ไหมคะกระบอกน้ำมีอีกไหมคะกระติบข้าวเหนียวใช่ไหมซึ่งของคุณครูเนี่ยก็จะมีตัวอย่างง่ายๆให้กับนักเรียนนะคะอันนี้นะคะของครูก็จะเป็นอะไรคะกระติบข้าวเหนียวค่ะซึ่งจะมีลักษณะเป็นคล้ายกับทรงกระบอกใช่ไหมคะรวมถึงคุณครูขออุปกรณ์ของคุณครูหน่อยค่ะอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะที่คุณครูเห็นอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นแจกันดอกไม้คะซึ่งมีลักษณะเป็นอะไรคะเป็นทรงกระบอกใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนสามารถเคยพบเจอได้ในโรงเรียนหรือว่าที่บ้านใช่ไหมคะทีนี้ค่ะคุณครูก็จะมีตัวอย่างนะคะให้กับเรียนได้เห็นว่ามีสิ่งของหรือเครื่องใช้อื่นๆอีกไหมคะที่มีลักษณะคล้ายกับทรงกระบอกนั่นเองค่ะซึ่งก็คืออะไรคะแก้วน้ำนะคะที่เราได้เห็นว่าก็จะมีลักษณะ

0: ณะคล้ายกับทรงกระบอกใช่ไหมคะเป็นแก้วน้ำดื่มของเรานั่นเองค่ะอันนี้อะไรคะเราคุ้นเคยไหมคะ
1: yeah.
0: ใช่ไหมคะก็คือเทียนไขค่ะหรือว่าเทียนวันเกิดที่นักเรียนเนี่ยต้องเคยปอกเค้กวันเกิดอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะสังเกตดูว่าเทียนเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกเช่นเดียวกันค่ะ

0: แล้วก็กระติบข้าวเหนียวใช่ไหมคะที่คุณครูได้แสดงเมื่อสักครู่คะก็จะเป็นตัวอย่างของสิ่งของหรือว่าเครื่องใช้ค่ะที่เป็นทรงกระบอกนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีมากมายไหมคะยังมีอีกเยอะนะคะที่เราเนี่ยเคยเห็นว่าอาจจะมีลักษณะคล้ายกับทรงกระบอกนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักรูปแบบของทรงกระบอกกันบ้างค่ะซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่านะคะทรงกระบอกของเราจะมี2รูปแบบเช่นเดียวกับคล้ายๆกับปริซึมใช่ไหมคะซิจะมีทั้งปริซึมตรงแล้วก็ปริซึมเอียงดังนั้นของเราก็จะมีทรงกระบอกตรงและทรงกระบอกเอียงเช่นเดียวกันค่ะนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะมีตัวอย่างนะคะทรงกระบอกตรงแล้วก็ทรงกระบอกเอียงที่เรียนได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะสังเกตดูว่าทรงกระบอกของเราจะมีลักษณะเป็นยังไงคะมีฐานเป็นยังไงเอ่ยสังเกตดูว่าถ้าเป็นทรงกระบอกตรงนะคะในรูปนี้เนาะสังเกตดูว่าฐานค่ะก็จะเป็นรูปวงกลมนั่นเองนะคะแล้วถ้าทรงกระบอกเอียงล่ะคะฐานจะเป็นรูปอะไรรูปอะไรคะก็ฐานก็เป็นรูปวงกลมใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวครูขออาสาสมัครตัวแทนห้องสัก3คนนะคะมาช่วยครูทำกิจกรรมบางอย่างนิดนึงนะคะใครคะใครก็ได้ค่ะขอ3คนค่ะมาช่วยคุณครูหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญออกมาดูเลยนะคะเดี๋ยวค่ะเราก็จะมาทำกิจกรรมกันนะคะก็คือคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะพิจารณาทรงกระบอกตรงค่ะนะคะหรือที่นักเรียนเนี่ยจะคิดว่าถ้าคุณครูวัดระยะห่างระหว่างฐานทั้งสองนะคะของทรงกระบอกตรงตามแนวตั้งฉากกับฐานในตำแหน่งที่แตกต่างกันนะคะคุณครูอยากรู้ว่าระยะห่างที่วัดได้ในแต่ละตำแหน่งจะเท่ากันหรือไม่ดังนั้นค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนลองให้กับนักเรียนในห้องได้เห็นก่อนนะคะนักเรียนลองหยิบไม้บรรทัดคนละ1ชิ้นค่ะคนละ1อันนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาที่วัดระยะห่างนะคะนักเรียนเลือกเลยว่าขอเป็นทรงกระบอกตรงก่อนนะคะคนที่1เรียนเลือกวัดตำแหน่งเนี่ยดีค่ะระยะห่างระหว่างฐานทั้ง2หนูเลือกว่าส่วนไหนก็ได้นักเรียนบอกว่าขอเลือกเป็นส่วนไหนคะส่วนนี้ลองวัดดูนะคะว่ามีความยาวประมาณเท่าไหร่นะคะประมาณกี่เซนคะ
1: ประมาณ30เซนคร
0: ับ ประมาณ30เซนนะคะน้ำเพื่อนเลือกในส่วนนี้นะคะต่อไปขอบคุณค่ะคนที่2นะคะเราจะเลือกวัดในตำแหน่งไหนดีนะคะถ้าลองเป็นตำแหน่งอื่นบ้างนะคะระยะห่างจะยังเป็นเท่ากันไหมลองดูนะคะได้เท่าไหร่คะประมาณ30เซนนะคะรออีกสัก1คนกับอีกสัก1ตำแหน่งหนูเลือกตำแหน่งที่ได้ลองวัดระยะห่างได้เลยนะคะได้ไหมคะ
1: ประมาณ30เซน
0: สังเกตดูว่าทั้ง3คนเนี่ยเมื่อวัดระยะห่างระหว่างฐานทั้ง2แล้วเนี่ยจะมีระยะห่างเท่ากันไหมคะเท่ากันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะทีนี้ค่ะแล้วถ้าเป็นทรงกระบอกเอียงล่ะคะถ้าเราต้องวัดเนี่ยระยะห่างเนี่ยจะเท่ากันอยู่หรือไม่นะคะเราคิดว่าเท่ากันไหมคะซึ่งความสูงเนี่ยเราจะวัดความสูงตรงส่วนไหนต้องวัดที่สูงตรงไหมคะนะคะต้องวัดในส่วนนี้ได้ลองเลือกดูว่าถ้าเป็นทรงกระบอกเอียงนะคะเราจะวัดความได้เท่าไหร่ลองวัดนะคะความสูงจะได้ประมาณเท่าไหร่คะ30เซนลองวัดตำแหน่งอื่นเลยคะจะยังเป็นประมาณ30เซนติเมตรอยู่ไหมคะ
2: 30
0: เช่นเดียวกันค่ะอีกสัก1ตำแหน่งนะคะลองดูนะคะอันนี้เราต้องวัดให้ตั้งฉากนะคะแล้วก็วางในตำแหน่งนี้นะคะที่เราได้เห็น
1: ประมาณ30เซน
0: ขอบคุณค่ะนะคะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่านะคะถ้าเราวัดระยะห่างนะคะจากฐานทั้ง2ของทรงกระบอกตรงและทรงกระบอกเอียงแล้วนะคะระยะห่างที่ได้จากการวัดในแต่ละตำแหน่งนะคะก็จะทำกันคะเท่ากันนั่นเองค่ะก็นี่คือที่เพื่อนได้แสดงไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะคะเพื่อนก็ได้วัดความสูงของทรงกระบอกเอียงนะคะซึ่งก็จะได้เท่ากันเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะค่ะทีนี้ค่ะเราก็จะได้ความหมายของทรงกระบอกแล้วนะคะทรงกระบอกก็คือรูปเรขาคณิต3มิตินะคะที่มีฐาน2ฐานเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการนะคะและอยู่บนระนาบที่ขนานกันนั่นเองค่ะนะคะและเมื่อคุณครูตัดด้วยระนาบที่ขนานกับฐานนะคะก็จะได้หน้าตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอค่ะในตัวอย่างนี้เลยนะคะนี่คือความหมายของทรงกระบอกของเรานั่นเอง

ค่ะและที่เราจะมาดูนะคะส่วนประกอบของทรงกระบอกกันบ้างค่ะนะคะซึ่งทรงกระบอกนะของเราสังเกตที่ทรงกระบอกตรงก่อนนะคะอ่ะเราก็จะแบ่งออกเป็นเลยค่ะหน้าตัดหรือว่าฐานของเรานั่นเองนะคะเราก็จะมีแกนค่ะที่อยู่เส้นประตรงกลางนะคะแล้วก็ส่วนสูงค่ะหน้าตัดหรือฐานในส่วนด้านล่างนะคะนี่คือส่วนประกอบของทรงกระบอกนั่นเองค่ะซึ่งในสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นทรงกระบอกตรงนะคะแกนหรือว่าส่วนสูงเนี่ยจะตั้งฉากกับฐานพอดีนะคะแต่ถ้าเป็นทรงกระบอกเอียงค่ะนะคะสังเกตดูว่าแกนเนี่ยของเรานะคะจะไหมคะตั้งฉากกับฐานไหมคะไม่ตั้งฉากกับฐานนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้เติมลงในใบกิจกรรมของเรานะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนเนี่ยเขียนหมายแล้วก็ส่วนประกอบของทรงกระบอกเนี่ยลงในใบกิจกรรมของเราก่อนนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมนะคะความหมายของทรงกระบอกรวมถึงส่วนประกอบต่างๆของทรงกระบอกลงในใบงานให้เรียบร้อยกันก่อนนะคะคุณครูก็จะคลื่นความหมายไว้ให้นะคะนักเรียนทุกคนสามารถเขียนความหมายของทรงกระบอกได้เลยค่ะ

ค่ะต่อไปก็จะมาเติมนะคะส่วนประกอบต่างๆของทรงกระบอกค่ะอันนั้นก็เติมลงไปเลยนะคะก็จะมีหน้าตัดหรือว่าฐานนะคะมีแกนส่วนสูงค่ะ

ค่ะสำหรับใบกิจกรรมนี้นักเรียนก็สามารถเติมนะคะข้อมูลลงครบถ้วนแล้วใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ค่ะนักเรียนคะเราสังเกตดูรูปของคุณครูอันนี้คืออะไรคะซูชิโรใช่ไหมคะสังเกตดูว่าอันนี้นักเรียนอาจจะเคยเห็นหรือว่าเคยทานรูปใช่ไหมคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะมีซูชิโรนะคะทีนี้ถ้าคุณครูเนี่ยนะคะจะต้องการที่จะใช้มีดนะคะตัดซูชิโรเนี่ยโดยที่ให้มีดของคุณคะขนานกับฐานแล้วก็ตัดซูชิโรลงมาเลยค่ะ

รูปที่ได้เนี่ยจะมีหน้าตัดเป็นรูปอะไรจะมีหน้าตัดเป็นรูปวงกลมใช่ไหมคะสังเกตดูว่าในแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะเป็นรูปวงกลมเหมือนกันนะคะอ่ะนะคะซึ่งเดี๋ยวนะคะในสำหรับในบทเรียนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเรียนนะคะเฉพาะทรงกระบอกตรงเท่านั้นนะคะดังนั้นถ้าครูพูดถึงทรงกระบอกก็จะหมายถึงทรงกระบอกตรงนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมตัดทรงกระบอกไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะสำหรับกิจกรรมตัดทรงกระบอกนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็นะคะคุณจะมีอุปกรณ์แจกกับนักเรียนแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสำหรับนักเรียนปลายทางค่ะคุณน่าจะเตรียมอุปกรณ์ให้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็จะมีเลยค่ะแกนกระดาษเช็ดชู่นะคะซึ่งทุกกลุ่มเนี่ยจะได้เหมือนกันนะคะแล้วก็คุณครูก็จะมีเชือกให้ค่ะนะคะเราก็มีกรรไกรนะคะเราก็ไม้บรรทัดค่ะแต่ละกลุ่มได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมนะคะตัดทรงกระบอกไปพร้อมๆกันค่ะค่ะสำหรับในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะใช้เชือกค่ะนะคะวัดความยาวของแกนของม้วนกระดาษเช็ดชู่ค่ะงานทุกกลุ่มทำเหมือนกันเลยนะคะใช้เชือกที่คุณครูแจกนะคะวัดความยาวของแกนของม้วนกระดาษเช็ดชู่ค่ะนะคะเนี่ยก็ลองใช้เชือกนะคะวัดดูนะคะเมื่อได้แล้วนะคะได้ไหมคะดังนั้นคาแรงก็มาวัดนะคะความยาวของเชือกค่ะนะคะว่าที่เรียนวัดไว้นะคะมีความยาวเชือกประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งของคุณครูจะเป็นประมาณ 9.7 เซนติเมตรนะคะนักเรียนก็บันทึกผลลงไปนะคะนักเรียนก็เขียนเลยค่ะความยาวของแกนของม้วนกระดาษทิชชู่นะคะซึ่งเมื่อกี้คุณครูวัดได้ประมาณ 9.7 เซนติเมตรครูก็จะเติมนะคะเลขลงไปเลยนะคะอันนี้คือวัดในส่วนแรกกันก่อนนะคะเรียบร้อยไหมคะตอนนี้ทุกกลุ่มได้ความยาวของแกนของม้วนกระดาษทิชชู่ยังคะได้แล้วต่อไปค่ะครูก็จะให้เรียนค่ะใช้เชือกค่ะนะคะเส้นเดิมเลยนะคะวัดความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมที่เป็นฐานก็คือในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะวัดในส่วนนี้พร้อมกันนะคะเรียนก็หาจุดเริ่มต้นของเราเลยค่ะแล้วก็วัดนะคะค่อยๆนะคะเมื่อวัดได้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมที่จะบันทึกผลลงไปด้วยนะคะให้มาชนกันเลยนะคะวัดความยาวลงไปนะคะ14ซึ่งของคุณครูได้ประมาณ 14.4 เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวก็บันทึกลงไปเลยนะคะความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมที่เป็นฐาน

เรียบร้อยไหมคะใน2ส่วนนี้มีกลุ่มไหนยังไม่ทันบอกคุณครูนะคะ2ขั้นตอนเรียบร้อยไหมคะ

เรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะในขั้นตอนที่3ค่ะให้นักเรียนนะคะตัดแกนของม้วนกระดาษทิชชู่นะคะตามแนวแกนที่ตั้งฉากกับฐานค่ะหลังจากนั้นก็ขี้ออกมานะคะซึ่งคุณครูก็เดี๋ยวเราจะมาตัดพร้อมกันเลยสุดท้ายก็กำหนดนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดแกนกระดาษทิชชู่กันนะคะทุกกลุ่มตัดพร้อมคุณครูได้เลยนะคะเรียบร้อยเมื่อตัดได้แล้วก็ขี้ออกมานะคะขี้ออกมาแล้วสังเกตดูค่ะเรียนคะรูปขี้ที่ได้ค่ะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะทีนี้ค่ะนักเรียนลองวาดรูปขี้ลงไปในกระดาษของเรานะคะลองวาดล่างลงไปก็ได้ค่ะนะคะวาดภาพร่างของรูปขี้ลงไปเลยนะคะซึ่งนะคะเรนก็จะได้นะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วต่อไปค่ะนักเรียนก็จะมาวัดต่อนะคะวัดความกว้างและความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เราได้นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดเลยค่ะเรนก็หยิบกับชื่อของตัวเองนะคะนำมาวัดเลยค่ะซึ่งคุณครูจะได้ความกว้างนะคะประมาณ 9.7 เซนติเมตรนะคะของคุณครูนะคะคุณครูก็เติมลงไปเลยนะคะนี่คือความกว้างของคุณครูค่ะได้ไหมคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนก็มาวัดความยาวมานะคะวัดความยาวด้านนี้บ้างนะคะด้านยาวบ้างนะคะให้เรียบๆที่ถึงนะคะก็เขียนความยาวที่เราวัดได้ลงไปนะคะคุณครูก็จะได้ประมาณนะคะ 4.4 ของคุณครูนะคะคุณครูก็จะได้ความกว้างและความยาวนะคะของแกนของม้วนกระดาษทิชชู่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะได้สังเกตดูว่าทุกกลุ่มเรียบร้อยไหมคะมีกลุ่มไหนยังไม่ได้ไหมคะให้เราสังเกตดูว่าเราเกิดเห็นความสัมพันธ์อะไรไหมคะที่เราทำสังเกตดูความกว้างความยาวของเรานะคะมันเป็นยังไงกับความยาวของแกนของม้วนกระดาษทิชชู่หรือว่าความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมที่เป็นฐานไหมคะมีคู่ไหนที่เท่ากันบ้างคะคู่ไหนเท่ากันคะความยาวของแกนของม้วนกระดาษทิชชู่นะคะจะเท่ากับความกว้างของรูปขี้ของเราใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วก็อะไรอีกคะนะคะแล้วก็จะว่าความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมที่เป็นฐานใช่ไหมคะจะมีความยาวเท่ากับความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองใช่ไหมคะส่วนความยาวของแกนของม้วนกระดาษทิชชู่ค่ะก็จะมีความยาวเท่ากับความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะซึ่งก็คือความสูงของแกนกระดาษทิชชู่นั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะจากที่เราทำกิจกรรมตัดทรงกระบอกเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่าถ้าเราต้องสำรวจรูปขี้ของทรงกระบอกเนี่ยนักเรียนจะสามารถวาดรูปขี้ของทรงกระบอกได้ไหมนะคะรวมถึงสามารถหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมในส่วนนี้พร้อมกันเลยค่ะนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมาลองหาดูว่ารูปขี้ของทรงกระบอกนี้นะคะจะมี

0: หน้าตาเป็นเหมือนที่เรนคาดการไว้หรือเปล่านะคะอ่ะนี่เลยค่ะคุณครูเนี่ยมีทรงกระบอกให้แล้วใช่ไหมคะนะคะคุณครูมีทรงกระบอกให้นะคะซึ่งเหมือนกับของตัวอย่างเลยนะคะทีนี้นี่เลยต้องลองเดาดูว่าถ้าครูคลี่ออกมาเนี่ยจะได้หน้าตาแบบไหนประมาณไหนพอเดาออกไหมคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะในปลายทางค่ะว่าถ้าเราต้องคลี่ทรงกระบอกออกมาแล้วเนี่ยจะได้ลักษณะแบบใดนะคะนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะคลี่ออกมาให้สังเกตดูว่านะคะเราจะได้เป็นรูปอะไรคะเราได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจำนวนกี่รูปคะ1รูปและรูปอะไรคะรูปวงกลมจำนวนกี่รูปคะ
1: 2
0: รูปแล้ววงกลมทั้ง2ทำไมกันคะเท่ากันทุกประการมั้ยคะเท่ากันทุกประการค่ะนี่ก็จะว่าถ้าเราคี่ทรงกระบอกออกมานะคะนี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะงั้นค่ะนี่ก็สามารถที่จะวาดนะคะลงไปในใบเกมของเราได้เลยนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะซึ่งทรงกระบอกของเราค่ะเมื่อคี่ออกมาแล้วนะคะก็จะประกอบไปด้วยฐานค่ะที่เป็นรูปวงกลม2รูปนะคะแล้วก็ดังพื้นที่ผิวข้างของเรานะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะจำนวน1รูปนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนคะครูก็จะมีคำถามมาถามกับนักเรียนนะคะนะคะฐานหรือว่าหน้าตัดของทรงกระบอกค่ะจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเป็นไงคะถูกต้องค่ะก็คือจะมีลักษณะเป็นวงกลมนั่นเองค่ะซึ่งมีกี่วงคะมีกี่รูปคะ
1: 2
0: รูปนะคะที่เท่ากันทุกประการไหมคะ
1: เท่าก
0: ันทุกประการนะคะค่ะต่อไปค่ะผิวด้านข้างของทรงกระบอกเมื่อออกมาแล้วจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะถูกต้องค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองซึ่งมีจำนวนกี่รูปคะ
1: 1
0: รูปนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะมาหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกกันบ้างนะคะโดยที่คุณครูเนี่ยก็จะกำหนดให้ทรงกระบอกของเราค่ะมีส่วนสูงเป็น h หน่วยนะคะแล้วก็จะมีรัศมีของฐานค่ะมีความยาว r หน่วยนะคะเมื่อเราคิดรูปออกมาคุณครูก็จะเขียนให้ชัดเจนเลยเห็นไหมคะมีส่วนสูง h หน่วยนะคะแล้วก็มีความยาวมีรัศมีนะคะของฐานยาว r หน่วยนะคะเล่นดูสังเกตไปพร้อมกับคุณครูนะคะทีนี้ค่ะคุณครูอยากรู้ว่าฐานหรือว่าหน้าตัดของทรงกระบอกจะมีรัศมียาวเท่าใดคะก็คือเท่าไหร่คะ r หน่วยถูกต้องค่ะนะคะเราจะได้ว่านะคะฐานหรือว่าหน้าตัดของทรงกระบอกค่ะก็จะมีรัศมียาว r หน่วยนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะคำถามต่อไปเลยนะคะค่ะและความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจะยาวเท่ากับเท่าใดคะความกว้างคือตรงไหนคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคือรูปสีน้ำเงินใช่ไหมคะความกว้างจะเป็นเท่าไหร่คะก็คือมีความกว้างเป็น h หน่วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะหรือว่านะคะจะมีความยาวเท่ากับความสูงของทรงกระบอกนั่นเองนะคะเราได้ว่าความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือความสูงของทรงกระบอกนั่นเองซึ่งก็จะมีความยาว h หน่วยนะคะอันนี้ทันนะคะต่อไปค่ะความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากยาวเท่ากับเท่าใดคะความยาวคือด้านไหนคะเมื่อกี้ได้ตอบหาคุณบอกคุณแล้วว่าอันนี้คือใช่ไหมคะต่อไปความยาวล่ะคะเท่ากับเท่าไหร่นะคะใครได้คะอะไรนะคะอีกสักหนึ่งรอบได้ไหมนะคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่านะคะความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะก็คือในส่วนนี้ใช่ไหมคะนะคะก็จะหาได้จากความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมที่เป็นฐานนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถหาได้จากอะไรคะสูตรอะไรคะความยาวของเส้นรอบวง2พาย r หน่วยนั่นเองนะคะทีนี้เราได้ความกว้างนะคะว่ามี อะไรคะความกว้างแล้วก็คือมีอะไรคะมีความยาวเป็น h หน่วยใช่ไหมคะส่วนความยาวของเราก็จะมีความยาวเป็นเท่าไหร่คะ
1: 2
0: πr หน่วยนั่นเองหรือว่ามีความยาวเท่ากับความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมที่เป็นฐานใช่ไหมคะต่อไปค่ะพื้นที่ของวงกลมหาได้อย่างไรถูกต้องค่ะคือเราสามารถหาพื้นที่ของวงกลมได้จากไพ r ยกกำลังสองนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะต่อไปเลยนะคะพื้นที่หน้าตัดทั้งสองของทรงกระบอกเท่ากับเท่าใดพื้นที่หน้าตัดสังเกตดูว่าพื้นที่หน้าตัดคือส่วนไหนคะก็คือพื้นที่ของฐานใช่ไหมคะก็คือในส่วนที่ปิดหัวปิดท้ายอันนี้ใช่ไหมคะซึ่งสังเกตดูว่าฐานหรือว่าหน้าตัดของเราต้องมีกี่อันคะมีกี่รูปคะดังนั้นคุณครูถามว่าพื้นที่หน้าตัดทั้งสองของทรงกระบอกจะเท่ากับเท่าใดสังเกตดูก่อนว่าฐานของเราเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปวงกลมซึ่งพื้นที่ของรูปวงกลมสูตรว่ายังไงคะไพอาร์ยกกำลังสองมีกี่วงคะมีกี่รูปคะสอบแล้วเราก็นำสองเข้าไปคูณเลยก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราก็จะได้เป็นนะคะ2ไพอาร์ยกกำลังสองตารางหน่วยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอันนี้และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหาได้ยังไงคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหาได้ยังไงเอ่ยก็คือความกว้างคูณกับความยาวนะคะถูกต้องค่ะเดี๋ยวค่อยๆไปพร้อมๆกันนะคะทีนี้ค่ะและพื้นที่ผิวด้านข้างของทรงกระบอกเท่ากับเท่าใดคะก็คือพื้นที่ทั้งหมดใช่ไหมคะเราจะหาได้อย่างไรนะคะใช่ก็คือรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดเลยสังเกตดูก่อนนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อสักครู่เราบอกคุณครูว่าคือความกว้างคูณกับความยาวนะคะซึ่งความกว้างเราหาไว้แล้วคือเท่าไหร่คะh หน่วยใช่ไหมคะและความยาวล่ะคะเมื่อสักครู่เราเพิ่งตอบคุณครูไปเองใช่ซึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะที่หนูหาไว้2 πr ดังนั้นคุณครูถามหาพื้นที่ผิวด้านข้างของทรงกระบอกเลยก็สามารถนำมาคูณกันก็คือนำความกว้างคูณกับความยาวเลยจะได้เป็นเท่าไหร่คะ
2: h
0: คูณ2 πr เพื่อบอกว่าเป็น h คูณ2 πr ใช่ไหมคะนะคะเราสามารถสลับได้ไหมคะนะคะแล้วก็ได้เป็น2 πr h นั่นเองหน่วยเป็นตารางหน่วยนะคะเห็นไหมคะว่าเราก็จะได้ว่าความกว้างคูณกับความยาวนะคะก็คือความกว้างเป็น h หน่วยค่ะคูณกับความยาวก็คือ2 πr นั่นเองนะคะดังนั้นเราจะได้พื้นที่ผิวด้านข้างของทรงกระบอกก็คือ2 πr h นั่นเองนะคะมีหน่วยเป็นตารางหน่วยค่ะเรียบร้อยนะคะทีนี้ค่ะพื้นที่ผิวของทรงกระบอกล่ะคะเราจะหาได้อย่างไรและเท่ากับเท่าใดดังนั้นเราจะหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้ไงคะเราต้องหาอะไรบ้างคะก็คือเราต้องหาพื้นที่ทั้งหมดใช่ไหมคะของรูปคี่ใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีวงกลมมีรูปวงกลมกี่รูปคะ2รูปนะคะที่เท่ากันทุกประการแล้วก็มีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอีก1รูปดังนั้นเราจะได้พื้นที่ผิวของทรงกระบอกเท่ากับเท่าไหร่คะเอาพื้นที่ฐานก่อนเนาะหรือว่าหน้าตัดของเรา2 πr ยกกำลัง2ถูกต้องและบวกกับอะไรคะ
2: 2
0: πr 2 πr s เก่งมากค่ะนะคะเรนก็จะได้ว่าพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะคะสามารถหาได้จากพื้นที่หน้าตัดทั้ง2รวมกับพื้นที่ผิวด้านข้างนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเท่ากับ2 πr ยกกำลัง2บวกด้วย2 πr s นะคะมีหน่วยเป็นตารางหน่วยถูกต้องค่ะค่ะนะคะซึ่งเราก็จะได้ว่าสูตรในการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะคะก็จะคือพื้นที่หน้าตัดทั้ง2บวกด้วยพื้นที่ผิวด้านข้างค่ะซึ่งนะคะหน้าตัดทั้ง2ของเรานะคะเป็นรูปวงกลมดังนั้นเราก็จะใช้สูตรของพื้นที่ของวงกลมนะคะแล้วก็คูณด้วย2เพราะเรามีทั้งหมดส่วนหัวกับส่วนท้ายใช่ไหมคะนั่นก็กลายเป็น2คูณด้วยพื้นที่วงกลมนั่นเองนะคะและบวกด้วยเนื่องจากว่าพื้นที่ผิวด้านข้างของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุม

ฉากเราก็จะบวกด้วยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะนะคะเราก็จะได้ว่า2คูณด้วยนะคะพื้นที่วงกลมก็คือ2พาย r ยกกำลัง2นั่นเองนะคะบวกด้วย2พาย r h นั่นเองค่ะก็จะเป็นสูตรในการหาพื้นที่ของทรงกระบอกที่เราได้ร่วมกันหาในวันนี้ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนค่ะเขียนนะคะสูตรการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะคะลงไปในใบกิจกรรมของเราค่ะเราสามารถลงมือทำใบกิจกรรมของเราได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปเนื้อหาในวันนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะเรียนน่าจะทำกิจกรรมของเราเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสู่ความรู้ของวันนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะทรงกระบอกของเราจะประกอบไปด้วยฐานซึ่งฐานของเราเป็นรูปอะไรคะรูปวงกลมจำนวนกี่รูปคะ
1: ส
0: องรูปที่ทำไมกันด้วยคะที่เท่ากันทุกประการแล้วก็อยู่บนระนาบที่ขนานกันด้วยค่ะยังตัวอย่างของคุณครูเลยนะคะค่ะแล้วก็เมื่อเราตัดทรงกระบอกนะคะด้วยระนาบที่ขนานกับฐานนะคะเราจะได้หน้าตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็เมื่อเราขี้ทรงกระบอกออกมาเรียนจำได้ไหมคะว่ารูปขี้ของทรงกระบอกของเราจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ
1: ว
0: งกลมสองวงใช่ไหมคะแล้วก
1: ็
0: รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจำนวน1รูปนั่นเองนะคะซึ่งก็ดังตัวอย่างของคุณครูเลยนะคะถูกต้องค่ะและพื้นที่ผิวของทรงกระบอกค่ะเราสามารถหาได้จากอะไรคะหาได้จากไหนเอ่ยก็คือพื้นที่ทั้งหมดของรูปขี้ของทรงกระบอกใช่ไหมคะหรือสามารถหาได้จากสูตรอะไรนะคะที่เรียนเขียนไปเมื่อสักครู่ถูกต้องค่ะนะคะเราก็จะสามารถหาได้แล้วนะคะทีนี้สำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนั่นเองซึ่งจะเป็นการนำความรู้ที่เราได้หาในวันนี้นะคะไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาบ้างนะคะค่ะและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือแบบฝึกหัดที่6แล้วก็ไปกิจกรรมที่9นั่นเองค่ะซึ่งคุณครูนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.ts ได้เลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะแรงก็ได้รู้จักลักษณะของทรงกระบอกกันไปแล้วใช่ไหมคะรวมถึงรูปขี้ของทรงกระบอกแล้วก็อะไรคะการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกด้วยนะคะดังนั้นคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีเพื่อน
1: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาดำน้ำสำรวจใต้ทะเลทำไมมีขยะเต็มไปหมดเลยอ่ะเหล่าสัตว์ทะเลกำลังตกอยู่ในอันตรายเรามาทำภารกิจช่วยสัตว์ทะเลกันเถอะ
2: ดูนั่นสิเจ้าปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวอย่างนี้มีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะเพื่อนๆช่วยนับ

0: เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกัน
1: การนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการคูณดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
0: ยังไม่ถูกต้องนะนับหนึ่งเพราะในประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนดังนั้นที่นับหนึ่งตอบว่า5คูณ4ในที่นี้จะหมายถึงมีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด5ขวดขวดละ4ตัวแต่คำถามถามว่ามีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวมีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทุกคนลองคิดอีกครั้งสิ
1: ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
0: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากในประโยคสัญลักษณ์การคูณหากสลับที่กันแม้จะได้ผลคูณเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะทุกคน
1: เข้าใจแล้วค่ะเย้เราช่วยปลาการ์ตูนออกมาได้แล้วเอ๊ะนั่นมีถุงพลาสติกติดอยู่ที่ปากของโลมาด้วยอะเฮ้ยน่าสงสารจัง
0: เรามาช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อช่วยเอาถุงพลาสติกออกจากปากของโลมากันเถอะโลมามีน้ำหนัก40กิโลกรัมถ้ามีโลมา12ตัวจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันนะ
1: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12คูณ40เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบคือโลมาจะมีน้ำหนักรวมกัน480กิโลกรัม
0: ถูกต้องทุกคนเก่งมาก
1: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้วช่วยสัตว์ทะเลไว้ได
0: ้รับนี่ไปเลยเข็มกลัดพิทักษ์ทะเล
1: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเศร้าเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิต

และทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบ

0: ล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้หรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟระเบิด
5: ลาวาไหลแล้ว
6: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
6: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
7: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: ว้าว
0: โอ้โหบนจักรวาลของเรามีดาวเคราะห์เยอะแยะเลยว่าแต่พี่แว่นคราวที่แล้วพี่แว่นพาวิดดี้ไปรู้จักกับโลกแล้วคราวนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปไหนต่อหรือครับ
3: วันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปผจญภัยจักรวาลแบบที่วิดดี้ชอบยังไงล่ะที่แห่งนั้นก็คือระบบสุริยะหรือ Solar System ซึ่งมีโลกบ้านของเราเป็นส่วนหนึ่ง
0: ว้าวจริงเหรอครับวิดดี้อยากไปทำความรู้จักแล้วสิ
3: งั้นไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่า
0: เย้ไปกันเลย

ดงที่ใหญ่เวอร์แซดเทิร์นหรือดาวเสาร์ดาวแก๊สที่มีวงแหวนมีรัศมีที่กว้าง

มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีกี่ดวงข้อ A 8ดวงข้อ B 9ดวงพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะในปัจจุบันมีทั้งหมด8ดวงเพราะระบบสุริยะของเรานั้นมีดาวฤกษ์ซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองเพียงแค่ดวงเดียวซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ในขณะที่มีดาวที่ถูกจัดชั้น

0: ป็นดาวเคราะห์อยู่ทั้งสิ้น8ดวงโดยแต่เดิมเรานับว่ามีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวงแต่ล่าสุดมีการจัดอันดับใหม่ให้ดาวโตลดชั้นจากดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์แคละ
1: ขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนอยากเป็นนักดาราศาสตร์ก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับวันนี้พี่ทั้งสองคนลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ตอนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากรู้จังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้สีไม้สีไม
1: ้เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
3: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอี

0: ตุ๊กตาหมีมีสาระอีเจอแล้วคำที่4เหลือคำสุดท้ายแล้ว
1: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
0: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสาระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสาระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
1: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
0: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้เราทำได
2: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ้ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: เอ๊ะใครมาร้องไห้อยู่แถวนี
1: ้เสียงอยู่ทางนั้นไงล่ะวิตตี
0: ้อ้าวพี่หมึกเป็นอะไรทำไมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว
2: ก็เพื่อนพี่หมึกไม่ยอมเล่นกับพี่หมึกเลย
0: อ้าวทำไมล่ะครับพี่หมึกก็หมึกน่ะสิเวลาเล่นวิ่งไล่จับกันทีไรพอจับตัวได้ชอบพ่นหมึกใส่เพื่อนทุกทีเลย
3: ใช่ใช่ใ
0: ช่เพื่อนๆเลยไม่อยากเล่นกับหมึกแล้วเพราะหมึกอ่ะชอบรังแกเพื่อน
4: อ้าวทำไมพี่หมึกแกล้งเพื่อนแบบนั้นล่ะครับ
2: พี่ไม่ได้แกล้งเพื่อนนะก็พี่ตกใจอ่ะเวลาใครมาจับตัวพี่ก็จะชอบพ่นหมึกใส่พี่ไม่ได้ตั้งใจ
0: ฮะแค่ตกใจก็พ่นแล้วเหรอ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะพี่หมึกจะพ่นหมึกเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้พรางตัวไม่ให้ใครหาเจอน่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองเอาแบบนี้ไหมครับพวกเราห

0: าวิธีเล่นกันโดยไม่ทำให้พี่หมึกตกใจดีกว่า
1: ก็ดีนะว่าแต่พวกเราจะเล่นอะไรกันล่ะ
2: เล่นซ่อนแอบกันดีไหมพี่หมึกถนัดเลย
0: ได้สิครับงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนหาก่อนนะ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆทุกคนคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไง
1: พี่วิดดี้จะแบ่งขนมกับของเล่นให้เพื่อนๆครับเพราะพี่วิดดี้กับเพื่อนจะได้กินขนมและเล่นของเล่นด้วยกันน่าสนุกมากเลย
0: ส่วนพี่แว่นจะช่วยสอนการบ้านเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจนอกจากเพื่อนของพี่แว่นจะเก่งขึ้นแล้วพี่แว่นจะได้ทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไงพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือวิธีของน้องๆน่ารักมากเลยครับพี่แว่นคิดว่าน้องๆแต่ละคนต้องมีเพื่อนเยอะมากแน่ๆเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณเชอรี่ปฐมพรหานชานชัยผมพิษจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณจันทราสุขสัจธรรมครับ
0: ประชาชนจากทั่วประเทศค่ะต่างหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนจากทั่วประเทศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ส่งอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยประชาชนที่เดินทางมาต่างบอกว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเนื่องจากพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมากมายโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากการแจกของช่วยเหลือน้ำท่วมการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในกรมราชทัณฑ์และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
2: เสียใจมากมากเลยค่ะท่านเป็นผู้ให้เป็นเพื่อนพึ่งพายามยากทางภาคใต้น้ำท่วมหนักท่านยังไปเลยไปโดยท่านไม่ได้เสวยอาหารเลยตอนเช้าท่านวิ่งวิ่งวิ่งน้ำท่วมข้างบ้านนะน้ำท่วมบ้านท่านวิ่งท่านก็ยังค่ะท่านก็ยังค่ะสู้ๆนะคะวิ่งวิ่งเร็วกว่าทหารอีกทหารติดตามอ่ะเป็นท่านตัวพอมีอะไรอ่ะท่านจะถึงก่อนค่ะถึงก่อนคนในพื้นที่อีกนี่พูดเป็นเรื่องจริงเลยค่ะแล้วก็ทหารที่วิ่งตามแกนะยังตามท่านไปทันเลยเอาข้าวไปให้เพื่อนพึ่งพายามยากนะไปตั้งโรงครัวเป็นจุดเป็นจุดเพื่อให้ชาวบ้านทานกันแล้วพอชาวบ้านอพยพมาอยู่ข้างบนน้ำท่วมหนักนะท่านไปตั้งโรงครัวเพิ่มให้อีกค่ะท่านเป็นคนน่ารักมากเสียใจมากมากเลยค
3: ่
2: ะ
3: ไม่เสียใจมากเลยอยากมาถวายพระองค์ท่านตั้งแต่วันนั้นเลยอ่ะอยากมามากเพราะว่าพระองค์อยู่แล้วพระองค์ทำอะไรได้เยอะมากเลยค่ะช่วยประชาชนอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างเลย
0: ทั้งนี้นะคะทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3ค่ะเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสีดำสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่า

0: ผ้านุ่งเท่านั้นโดยทางสำนักพระราชวังได้มีการจัดระเบียบและคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเคร่งครัดและมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยแจกจ่ายน้ำดื่มรวมถึงดูแลเรื่องของการปฐมพยาบาลตลอดเส้นทางด้วย
1: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงพลเอกกานาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทั้งนี้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและมีพระราชหฤทัยห่วงใยพระราชทานความช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวมาโดยตลอดรวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับบุตรทหารผ่านศึกภายใต้การดูแลขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตที่มั่นคงแก่บุตรของผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติและนับเป็นพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระเมตตาและพระทัยห่วงใยทหารผ่านศึกและครอบครัวถือเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่ผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติตราบจนปัจจุบัน
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตามรอยพระวิริยะอุตสาหะด้านการศึกษาศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทลานสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอาคารห้องสมุดณศูนย์การเรียนรู้ชั้น1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งนิทรรศการค่ะได้รวบรวมพระรูปและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่พระองค์ทรงศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบเมื่อปีการศึกษา2540อาทิเอกสารการสมัครเข้าศึกษาเอกสารด้านการศึกษาพระรูปเมื่อครั้งทรงเป็นนักศึกษาและพระรูปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตลอดจนเอกสารสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยเก็บรักษาไว้อย่างต่อเนื่องกว่า30ปีที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการศึกษาและความผูกพันระหว่างพระองค์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สิ่งที่พระราชทานแบบอย่างไว้ให้กับพวกเราคือการที่เรียนเต็มเวลาที่หนึ่งถ้าคนเราขยันสักอย่างนะก็เรียนคู่ขนานกันที่เป็นระบบการเรียนการสอนทางไกลที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้ได้ท่านเรียนกฎหมายที่ธรรมศาสตร์ท่านก็เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่นี่นะท่านใช้เวลาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยนี่3ปีครึ่งวันที่ผมเห็นแรกเราวันที่เห็นเอกสารที่นี่คราวแรกนะผมน้ำตาซึมนะเพราะเห็นว่าผมนึกถึงท่านท่านขยันเหลือเกินท่านไม่ได้ใช้เวลาว่างให้เปล่าประโยชน์และทรงเห็นว่าการเรียน2อย่างขนานกันไปเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านสุดท้ายท่านเรียนจบมาด้วยคะแนนยอดเยี่ยมจากเราได้เกียรตินิยมอันดับ1มีเหรียญทองมีเข็มตรีสอนทองคำซึ่งนำตัวอย่างมาแสดงไว้ที่นี่
0: ทันี้ค่ะทางมสท.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกได้ตั้งแต่วันที่

0: 18กรกฎาคมถึงวันที่18กันยายน2569ซึ่งตรงกับวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมจัดพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัยภายในงานนิทรรศการด้วย
1: กองทัพอากาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่บริเวณพระมหาธาตุณพระเมธนีดลณพระพลภูมิสิริซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ครับพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทำบุญใหญ่ในโครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่บริเวณพระมหาธาตุณพระเมธนีดลณพระพลภูมิสิริที่กองทัพอากาศได้ร่วมกับประชาชนชาวไทยจัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างปูชนียสถานและปูชนียวัตถุสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เยี่ยมชมได้สักการะบูชาและศึกษาเรียนรู้หลักธรรมอีกทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและเป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริหรือจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นกองทัพอากาศเปิดช่องทางรับบริจาคโดยสแกน QR เพื่อบริจาคผ่านระบบ e-donation ของธนาคารทหารไทยธนชาติหรือ TTB หรือธนาคารกรุงไทยหรือ KTB หรือสแกน QR เข้ากลุ่มไลน์พระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3เพื่อส่งสลิปหลักฐานการบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยอัตโนมัติทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหารายได้โครงการพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3หรือกรมการเงินทหารอากาศหมายเลขโทรศัพท์025342295หรือ025341076และสำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะได้รับเหรียญที่ระลึกเพื่อนำไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
0: ตอนนี้ราคาพลังงานโลกก็ยังผันผวนนะคะเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่ยุติค่ะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งดูแลราคาน้ำมันนะคะเพื่อที่จะลดภาระของประชาชนก็มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงพลังงานไปพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนค่ะและต่อมาในช่วงกลางดึกวันนี้ก็มีมตินะคะปรับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงอย่างดีเซลค่ะปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันเบนซินทุกชนิดลดลง2.51 บาทต่อลิตรค่ะ
2: อย่างวันนี้ตอนเช้าเราก็ได้ผมก็ได้สั่งการในที่ประชุมรัฐมนตรีให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดำเนินการลดค่าน้ำมันให้ได้เหตุผลนะครับก็คือประชาชนทั่วไปได้รับทราบมาแล้วว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความนิ่งแล้วนะครับแล้วก็ลงมาเป็นลำดับผมก็แค่บอกกับเขาในฐานะผู้บริหารว่าตอนขึ้นก็ไปขอประชาชนขึ้นนั้นเมื่อลงไม่ต้องไปขอประชาชนลงให้เขาเลยลงทันทีแล้วลงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ค่อยๆลงนะครับนึกถึงค่าครองชีพนึกถึงค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการด้วยเป็นหลัก
0: ภายหลังมีข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกปง.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.เป็นการเร่งด่วนค่ะเพื่อพิจารณาแนวทางปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันให้เกิดผลโดยเร็วที่ประชุมก็เห็นตรงกันนะคะว่าราคาน้ำมันภายในประเทศควรสะท้อนต้นทุนน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงและประชาชนไม่ควรต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบในตลาดโลกได้ปรับลดลงแล้วทำให้เมื่อคืนนี้ค่ะในช่วงเวลาประมาณ 19:12 น.กบน.ก็มีมติเป็นเอกฉันท์นะคะให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศครั้งใหญ่ครอบคลุมทั้งระบบค่ะอย่างกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลงราคา2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดปรับลดลงราคา2.51 บาทต่อลิตรและหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับลดลงนะคะก็ทำให้บรรยากาศตามสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดยะลาเรียกได้ว่าเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะประชาชนก็ทยอยนำรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะมาเข้าคิวรอรับบริการกันอย่างต่อเนื่อง

0: ำหรับราคาน้ำมันในพื้นที่จังหวัดยะลาหลังการปรับลดลงนะคะก็พบว่าราคาดีเซลเนี่ยจะอยู่ที่ลิตรละประมาณ35.44 บาทต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ35.44 บาทส่วนแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ลิตรละ35.07 บาท E20 อยู่ที่ลิตรละ30.44 บาทค่ะนายพงศกรแก้วเขียวชาวยะลาก็บอกนะคะว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ราคาน้ำมันเนี่ยปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มคลี่คลายการปรับลดลงในราคาระดับนี้ก็สามารถที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างดีทำให้เงินหมุนเวียนในกระเป๋าของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนเพิ่มเติมด้วยค่ะ
1: ตอนนี้ถ้าเกิดน้ำมันลงเหมือนเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วก็จะลดค่าของชีพให้ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับค่าของชีพก็จะลดลงครับอยากให้น้ำมันลงเหลือประมาณสักลิตร20หรือว่า25บาทก็จะช่วยประชาชนได้เยอะเลยครับก็ดีใจครับสถานการณ์ก็คลี่คลายกว่าเดิมก็ทำให้การใช้ชีวิตดีขึ้นครับราคาข้าวของก็อยากให้ลดลงครับก็จะเป็นผลดีของแก่ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าใช่ครับ
2: มาติดตามความคืบหน้าคดีลูกเรือของสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดนะครับขณะนี้คดีอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียครับซึ่งทางต้นสังกัดอย่างบริษัทการบินไทยยืนยันว่าไม่กระทบต่อสายการบินในการเดินทางเส้นทางดังกล่าวนะครับความคืบหน้าสำคัญก็คือวันนี้ทีมข่าวเราได้ภาพนิ่งหลักฐานใหม่ครับเป็นหลักฐานที่โรสผู้ว่าจ้างพูดคุยกับมินาแอร์สาวแอร์โฮสเตสซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการสอบสวนคดีนี้ครับไปดูแชทที่ว่านี้นะครับทีละหน้าเลยหน้าที่1พูดคุยกันช่วงเช้าของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาฝั่งโรสพิมพ์บอกว่าขอเลขบัญชีค่ะที่อยู่คืนนี้คงโอนไม่ทันแล้วน่าจะโอนให้พรุ่งนี้ได้ไหมจากนั้นฝั่งมินาก็คือแอร์โฮสเตสพิมพ์บอกว่าส่งจากไหนนะคะคิดที่กิโลละ400บาทเป็น 3,600 บาทลดให้เป็น 3,400 บาทโอนมัดจำมาก่อน 1,700 บาทได้แล้วฝั่งโรสก็พิมพ์บอกว่าราคาครึ่งหนึ่งเท่าไหร่9กิโลกรัมส่งจากอยุธยามินาก็พิมพ์ชื่อคอนโดของเจ้าตัวซึ่งเป็นที่อยู่ปลายทางที่ย่านบางนาพร้อมกับพิมพ์ระบุไปว่ารีบนะคะค่อยส่งมาก็ได้ไม่ไกลกันน่าจะใช้เวลาไม่เกิน 3-4 วันค่อยโอนตอนส่งได้เลยมาที่แชทหน้าที่2ครับทั้ง2พูดคุยกันวันที่7มิถุนายนเหมือนกันแต่จากเมื่อกี้ช่วงเช้ามาเป็นช่วง 16:39 นฝั่งโรสได้ส่งสลิปการโอนเงิน7มิถุนาเวลา 15:30 จำนวน 1,700 บาทเป็นเงินมัดจำของฝากฮิ้วให้กับมินาแล้วมินาก็พิมพ์ตอบว่าได้เลยค่ะพอมีรูปของฝากฮิ้วไหม
0: ค่ะส่วนแชทที่3ก็พูดคุยในวันเดียวกันก็คือ7มิถุนายนแต่ว่าช่วงเย็นค่ะ 17:43 นาทีค่ะโรสเนี่ยก็ส่งรูปถุงช้างนะคะซึ่งพักอยู่ในห่อพลาสติกค่ะส่งให้มินาดูพร้อมกับพิมพ์บอกว่ามินาว่าแบบนี้ค่ะแกะดูได้พับได้แล้วก็ยัดใส่สุญญากาศได้ตามสะดวกหิ้วเลยนะคะแล้วก็แชทหน้าสุดท้ายพูดคุยกันในวันที่24มิถุนายนช่วงเวลา 15:41 นาทีค่ะเป็นวันเดียวกับที่มินาขึ้นเครื่องบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังประเทศออสเตรเลียไปทำหน้าที่ลูกเรือบนเครื่องนะคะโดยทางโรสเนี่ยผู้ว่าจ้างส่งสลิปโอนเงินให้กับมินาถูกโอนในวันที่24มิถุนายนช่วงเวลาประมาณ 15:30 นาทีจำนวนเงินคือ 1,700 บาทเป็นเงินมัดจำนะคะทางมินาก็พิมพ์ถามอีกฝ่ายว่ามีเฟซหมายถึง Facebook อ่ะจริงไหมเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเพจอวตารนะคะในส่วนของรถโลสนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งสองได้พูดคุยกันก่อนที่มินาจะหิ้วกระเป๋าสัมภาระออกจากห้องพักที่คอนโดย่านบางนาแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สนามบินสุวรรณภูมินั่นเองค่ะ
2: ในส่วนต้นสังกัดของมินานะครับนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีลูกเรือของสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มนะครับว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัยของบริษัทและอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียโดยข้อมูลของคดีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงยังไม่สามารถสรุปผลได้พร้อมย้ำครับว่าการบินไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียและไม่ได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศออสเตรเลียเนื่องจากเป็นอำนาจการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ประเทศต้นทางในส่วนการดำเนินการทางวินัยนั้นการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดวินัยของบริษัท

0: างชัดเจนจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบโดยไม่มีข้อยกเว้นทุกกรณีและเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรจึงไม่กระทบกับความเชื่อมั่นของผู้โดยสารครับ
1: ยังอยู่กันที่เรื่องของคดียาเสพติดนะคะทีมข่าวเฉพาะกิจ NBT ค่ะลงพื้นที่ที่เกาะพังงานพร้อมเจ้าหน้าที่ปปส.นะคะเพื่อตรวจการลักลอบใช้ยาเสพติดในพื้นที่เนื่องจากว่าเป็นวันจัดกิจกรรม Half Moon ค่ะหรือว่าวันพระจันทร์ครึ่งดวงนะคะในขณะที่ตำรวจเนี่ยตรวจค้นอยู่ที่บริเวณท่าเรือเกาะพังงานก็มีรถขนส่งสินค้าของร้านสะดวกซื้อค่ะขับขึ้นมาบนเกาะนะคะและทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เห็นท่าทีต้องสงสัยผิดสังเกตก็เลยขอเข้าไปตรวจสอบก็ไปพบยาเสพติดบรรจุอยู่ในถุงซิปล็อกภายในซองบุหรี่ค่ะก็เป็นชายอายุ41ปีนะคะที่มีท่าทีที่ลุกลี้ลุกลนค่ะเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจค้นภายในรถแล้วก็ไปพบความผิดสังเกตที่ซองบุหรี่เนื่องจากว่ามีถุงซิปล็อกสีขาวยัดอยู่ภายในดึงออกมาก็พบว่าเป็นเกล็ดสีขาวบรรจุอยู่นะคะคาดว่าน่าจะเป็นไอซ์แต่ว่าเจ้าตัวไม่ยอมรับสารภาพอ้างบอกว่าเป็นของผู้โดยสารที่ขอติดรถมาด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อค่ะทำการตรวจค้นเพิ่มเติมไปพบอุปกรณ์การเสพจึงยอมจำนนต่อหลักฐานแล้วก็ยอมรับสารภาพบอกว่าตนเองเนี่ยเสพยาเสพติดจริงจึงควบคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.พะงันค่ะเรื่องนี้นะคะนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยนะคะว่าการตั้งจุดตรวจและการเรียกตรวจค้นจะมีการพิจารณาข้อมูลข่าวสารและการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลต้องสงสัยค่ะเนื่องจากไม่สามารถตรวจค้นได้ทุกคันหรือว่าทุกคนเจ้าหน้าที่จึงต้องอาศัยการพิจารณาจากบุคลิกท่าทางและก็พฤติกรรมที่ผิดปกติอย่างเช่นการหลบเลี่ยงสายตาหรือว่ามีพิรุธโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่เกาะพะงันค่ะ
2: ว่าทางปกครองแล้วก็ทางตำรวจท้องที่เนี่ยเขาก็มีการประชุมร่วมกันแล้วก็มีการบอกถึงเรื่องของมีทั้งการข่าวแล้วก็มีกล้องตรวจและลักษณะของการที่คนกระทำความผิดนะการเรียกค้นเนี่ยคนก็จะเลือกที่จะเรียกเลือกที่จะดูบุคลิกลักษณะของคนขับเอ้ยก็ดีหรือว่าการล็อกแรกการไม่สบตามันก็จะสามารถที่จะตอบได้ว่าเราจะเรียกเขาตรวจค้นอย่างไรคงไม่ได้ทุกคันนะคะแต่ว่าเราก็พยายามทำให้เต็มที่ให้มากที่สุดเพื่อจะป้องกันไม่ให้ทางเกาะพะงันเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีของเราแล้วก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในเกาะก็ถือว่าเขาก็รักษาพื้นที่ของตัวเองเป็นอย่างดีค่ะ
1: ทางนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจค้นในช่วงเวลากลางวันซึ่งเป็นช่วงที่เรือโดยสารเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมากถือว่าเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะที่บริเวณด่านตรวจและท่าเรือค่ะซึ่งก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้าสู่เกาะและตรวจอีกครั้งก็คือในช่วงเวลากลางคืนที่นักท่องเที่ยวออกมาท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ
0: ขณะเดียวกันหลายจังหวัดก็เดินหน้าเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะครับมีการผนึกกำลังร่วมกันกับหลายภาคส่วนในการเดินหน้าป้องกันปราบปรามแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังครับเริ่มต้นที่จังหวัดสงขลานะครับนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมระดมพลปล่อยแถว Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อประกาศความพร้อมในการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้าป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจทหารสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงในอำเภอทั้ง16อำเภอเข้าร่วมเปิดปฏิบัติการโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลาจะขับเคลื่อน Operation 90 Days ผ่าน3แผนปฏิบัติการหลักคือการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดการผนึกกำลังปราบปรามยาเสพติดและการผลักดันการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดในพื้นที่ส่วนนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยการปล่อยแถวครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานในการร่วมกันป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังผ่านการบูรณาการกำลังพลและทรัพยากรเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด
1: วันนี้มีการประชุมนัดแรกนะคะสำหรับที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะรวมถึงนักเรียนต้นทางที่อยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมนะคะเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทบทวนนะคะกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วกันก่อนค่ะทบทวนใบกิจกรรมที่1 นะคะเรื่องแบบไหนใครดีกว่าจำได้ไหมครั้งที่แล้วทำอะไรไปบ้างเราแบ่งกลุ่มใช่ไหมคะเป็น2กลุ่มย่อยใช่ไหมปฏิบัติกิจกรรมที่1เรื่องแบบไหนใครดีกว่านะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมนะคะโดยแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยเป็นกลุ่ม A กับกลุ่ม B ใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งงานกันทำจำได้ไหมคะปลายทางจำได้ไหมเนาะนะคะจากการทำกิจกรรมนะคะท้ายกิจกรรมถามว่าอะไรคะจากการทำงานในข้อกลุ่มย่อยใดทำงานเสร็จก่อนเพราะเหตุใดกลุ่มย่อยใดคะ
3: ย่อย B
2: A หรือ B กลุ่ม B นะคะเพราะว่ามีการแบ่งการทำงานหลายๆคนนะคะแล้วก็ทำพร้อมๆกันทำให้ปริมาณงานที่ทำในแต่ละคนมีไม่มากใช่ไหมคะและทำงานเร็วในเวลาที่รวดเร็วกว่ากลุ่ม A นะคะต่อมาถ้าปรับปรุงการทำงานของกลุ่มที่ทำงานเสร็จช้าจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรนั่นก็คืออะไรคะกลุ่ม A ต้องเพิ่มความเร็วในการทำงานให้มากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามหากกลุ่ม A ไม่สามารถเพิ่มความเร็วในการทำงานมากพอก็ยังคงทำไมคะทำงานเสร็จช้ากว่ากลุ่ม B แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในกิจกรรมครั้งที่แล้วทำไมคะเราก็ต้องแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนถูกต้องไหมในใบกิจกรรมครูระบุไปแล้วนะว่าทำไมคะหน้าที่แต่ละคนใครทำอะไรบ้างนะในแต่ละกลุ่มย่อยนะคะมีไหมมีเถียงกันแล้วแบบ

เกือบทำให้ทำงานช้าไหมก็มีบ้างใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัตินะคะนักเรียนก็ต้องทำไมลูกคุยกันก่อนปรึกษากันก่อนแล้วก็แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนนะคะสรุปบทเรียนในครั้งที่แล้วนะคะจากกิจกรรมที่1เรื่องแบบไหนใครดีกว่าเปรียบเสมือนการใช้ฟังก์ชันนะคะหรือโปรแกรมย่อยนั่นเองนะคะใช้ในกลุ่มไหนล่ะการใช้ฟังก์ชันเนี่ย

ากลุ่ม B ใช่ไหมคะจะเห็นว่ากลุ่ม B ทำไมคะมีการแบ่งหน้าที่การทำงานค่อนข้างหลายหน้าที่เราคิดโจทย์คณิตศาสตร์ใช่ไหมนะทั้งหมด15ข้อใช่ไหมคะเราก็มีการแบ่งหน้าที่แต่ละคนก็ทำไมคะได้จำนวนข้อที่ทำไมลูกเท่ากันเราก็ทำให้คิดเลขรวดเร็วกว่านะคะเพราะและกำหนดฟังก์ชันการทำงานจากสถานการณ์ที่กำหนด2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ฟังก์ชันนะคะข้อที่3เห็นประโยชน์การแก้ปัญหาด้วยการใช้ฟังก์ชันนะคะทีนี้เรามาดูก่อนเนื่องจากว่าในชั่วโมงนี้นะคะเราเพิ่งเข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวครูขอทบทวนก่อนตามจริงนักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะตั้งแต่ประถมใช่ไหมคะป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็ม.1นะคะทีนี้เรามาดูการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม Scratch นะคะนักเรียนคือช่วยให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยวิธีที่น่าสนใจนะคะสามารถนำโปรแกรม Scratch มาใช้สร้างสื่อนะคะเกมและแก้ปัญหาต่างๆได้ง่ายรวดเร็วนะคะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบและทำงานอย่างเป็นขั้นตอนอีกด้วยนะคะจำได้ไหมตอนม.1 นะเราทำอะไรไปคะตอนม.1แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะเช่นคำนวณอุณหภูมิใช่ไหมวาดรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะนักเรียนจะลงมือแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมสแคร์เนี่ยนักเรียนก็ต้องมีการอะไรคะวิเคราะห์ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนมาก่อนถูกต้องไหมมีการวิเคราะห์ปัญหาข้อมูลเข้าข้อมูลออกนะอันนี้ครูทวนให้นะคะข้อมูลเข้าข้อมูลออกแล้วมีอะไรอีกวางแผนการแก้ปัญหาด้วยเลยคะรหัสลำลองหรือว่าผังงานถูกต้องไหมคะวันนี้เราก็จะได้ทำกันนะทีนี้คะให้นักเรียนนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเปิดโปรแกรม Scratch ขึ้นมาสามารถเข้าได้2ช่องทางเลยนักเรียนจะเข้าทางที่นักเรียนติดตั้งเป็นโปรแกรมสำเร็จนะคะผ่านทางห้องปฏิบัติการก็ได้หรือนักเรียนจะเข้าผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เข้าได้ทั้งหมด2ช่องทางนะคะหรือว่าปลายทางนักเรียนจะเข้าผ่านทางอุปกรณ์อื่นๆก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมเลยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูให้เวลาเตรียมตัวสำหรับต้นทางและปลายทางสักครู่หนึ่งนะคะเครื่องใครมีปัญหานะคะนักเรียนก็สามารถยกมือบอกคุณครูได้เลยโดยเฉพาะทางปลายทางนะคะถ้าเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะสาธิตแล้วให้นักเรียนลองปฏิบัติเพื่อทบทวนการใช้งานโปรแกรม Scratch นะคะตอนนี้หน้าจอของครูกับนักเรียนเหมือนกันแล้วนะเห็นไหมคะเห็นเมาส์ของครูไหมเป็นไงใหญ่ไหมใหญ่นะปลายทางก็น่าจะเห็นนะคะทีนี้นักเรียนดูนะคะเราจะสังเกตว่านะคะในโปรแกรม Scratch เนี่ยเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับนักเรียนเข้าผ่านทางเว็บไซต์นะถ้าทางที่ดีเลยให้นักเรียนเข้าทางบัญชีของนักเรียนนะคะที่นักเรียนเคยสมัครไว้เพราะว่าอะไรคะเวลานักเรียนทำชิ้นงานหรือว่าผลงานเนี่ยจะได้คงอยู่ในบัญชีของนักเรียนเองนะคะครั้งต่อไปสมมตินะถ้านักเรียนทำงานยังไม่เสร็จนะคะนักเรียนก็สามารถทำไมคะมาย้อนกลับทำได้นะคะทีนี้นักเรียนดูก่อนนะนักเรียนจะเห็นว่าในโปรแกรมเนี่ยนักเรียนจะมีเมนูมากมายเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะไปที่เมนูไฟล์นะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนจะเริ่มนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆนะนักเรียนก็ไปที่ New นะคะหรือว่าเปิดโปรเจกต์ที่นักเรียนเคยทำไว้นะคะนักเรียนก็ไปอะไรคะโหลดฟอร์ม Your Computer ขึ้นมานะคะหรือว่าอะไรคะสมมตินักเรียนอยากจะเซฟผลงานลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นักเรียนก็ทำไมคะกด Save to your computer นะคะเห็นไหมลองกดดูซินะคะได้หลายช่องทางนะลองทบทวนก่อนนะคะทีนี้นะคะก็จะมีอะไรคะเมนูที่เป็น Edit เห็นไหมคะสามารถทำไม Restore กลับไปได้ถ้านักเรียนทำไมคะต้อง

การทำงานก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็อื่นๆอันนี้ครูจะแนะนำเฉพาะอะไรคะสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใช้เท่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูด้านข้างนะซ้ายมือของนักเรียนนะคะซ้ายมือของนักเรียนเนี่ยจะเห็นว่าทำไมคะเวลานักเรียนกดโค้ดเข้าไปนักเรียนจะเห็นอะไรคะปุ่มคำสั่งเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมนะจะเป็นสีๆไล่กันลงมามีอะไรบ้างมีโมชั่นมีลุกมีซาวมีอีเวนต์มีคอนโทรลเซตซิ่งนะคะโอเปอเรเตอร์นะแล้วก็อะไรคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ variable นะคะแล้วก็ my block เห็นไหมคะวันนี้หลักๆเลยฟังให้ดีนะหลักๆเลยเราจะใช้คำสั่งสีชมพูเห็นไหมสังเกตเห็นไหมคะด้านล่างสุดเลย my block นะเราจะสร้างฟังก์ชันจากอะไรคะเมนูนี้นะคะเดี๋ยวครูค่อยทำไมคะพานักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้ก็จะมีอะไรคะโซนที่เป็นอะไรส่วนที่เป็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเมาส์ครูนะคะก็จะเป็นส่วนนี้นะคะส่วนว่าให้นักเรียนลากบล็อกคำสั่งมาใช้งานนะคะแล้วก็มีส่วนไหนคะส่วนที่เป็นแสดงผลเวลาที่นักเรียนอยากจะให้โปรแกรมแสดงผลหรือว่าทดสอบโปรแกรมนักเรียนก็ไปกดที่อะไรคะคำว่า grow เห็นไหมปุ่ม grow เห็นไหมที่เป็นธงสีเขียวถ้านักเรียนต้องการจะอะไรคะหยุดหรือว่า stop นักเรียนก็กดที่อะไรคะปุ่มสีแดงเห็นไหมคะลองดูนะลองคลิกดูด้านล่างด้านล่างนะคะจะเป็นอะไรคะส่วนที่เอาไว้ตกแต่งตัวละครเห็นไหมนักเรียนอาจจะเปลี่ยนตัวละครก็ได้นะคะตามความเหมาะสมนะการเปลี่ยนตัวละครต้องสอดคล้องกับเรื่องที่เราเรียนเข้าใจไหมคะนะแล้วก็ทำไมคะสามารถกำหนดทิศทางของตัวละครได้นะคะฉากพื้นหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลองดูสิไล่ดูโดยเฉพาะตัวที่เป็นบล็อกโค้ดคำสั่งนะคะมีอะไรบ้างนักเรียนลองดูนะคะเป็นการทบทวนนะเพราะว่าวันนี้เราเพิ่งเข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ครั้งแรกนะคะนักเรียนลองไล่ดูนะเดี๋ยวครูให้เวลาทบทวนสัก2 นาทีพอไหมพอนะคะ

เรียบร้อยหรือยังคะพอจะทำไมคะทบทวนได้บ้างแล้วเนาะคุ้นไหมความจำเริ่มกลับมาความจำตอนม.1ใช่ไหมที่เราเรียนกันไปเริ่มกลับมานะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนจะต้องนำใบความรู้ที่1เรื่องฟังก์ชันขึ้นมาก่อนนะคะทางต้นทางครูปริ้นมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นปริ้นสีด้วยนะคะเนื่องจากว่าทำไมคะม็อกคำสั่งเราเป็นสีใช่ไหมเนาะจะได้สังเกตได้ง่ายนะคะส่วนใครต้องการดูเพิ่มเติมนะที่ชัดกว่าที่ครูปริ้นมาให้นักเรียนก็สามารถดูอะไรคะผ่านทางกลุ่มไลน์ได้ครูส่งไฟล์ที่เป็นอะไรคะใบความรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้นักเรียนแล้วนะคะเปิดดูได้นะคะเตรียมขึ้นมาหรือยังทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางตรวจสอบด้วยนะว่ามีทั้งหมด7หน้าครบไหมนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะต้องใช้หลักๆเลยในใบความรู้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ใบกิจกรรมถ้านักเรียนเตรียมใบความรู้นะคะใบความรู้ที่1เรื่องฟังก์ชันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าในใบความรู้เราจะต้องทำอะไรบ้างก่อนอื่นเรามาฟังก่อนนะคะเดี๋ยวครูอธิบายเรื่องฟังก์ชันให้ฟังก่อนนะคะแล้วนักเรียนก็ทำไมคะสามารถจดบันทึกเพิ่มเติมลงไปได้ในใบความรู้นะคะทีนี้เรามาดูฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันหรือโปรแกรมย่อยนะคะเป็นกลุ่มของคำสั่งที่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะนะคะผู้ใช้จะนิยามฟังก์ชันโดยกำหนดชื่อฟังก์ชันและคำสั่งที่ต้องการภายในฟังก์ชันนั้นนะคะการตั้งชื่อฟังก์ชันควรตั้งให้เหมาะสมกับการทำงานนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจจำไว้นะเวลาเราจะตั้งชื่อฟังก์ชันเราจะต้องทำไมคะตั้งชื่อให้เหมาะสมกับงานนะคะนักเรียนนะผู้เขียนโปรแกรมสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันได้โดยไม่ต้องเขียนชุดคำสั่งซ้ำๆกันอีกนะคะและสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตนะทดลองปฏิบัติตามการสร้างฟังก์ชันกันนะคะนักเรียนดูในใบความรู้นะคะในใบความรู้นะประกอบไปด้วยนะคะนักเรียนสังเกตว่าจะมีเป็นขั้นตอนถูกต้องไหม1 2 3 4ทำอะไรบ้างนะก่อนอื่นเดี๋ยวครูจะทำไมคะพาทำก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะนักเรียนก็ลองปฏิบัติตามโอเคไหมคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะอย่าลืมนะใครที่จะต้องทำไมคะดูใบความรู้เพิ่มเติมนักเรียนสามารถเปิดได้ทางอะไรคะไฟล์ที่ครูส่งไปนะคะนักเรียนเข้าที่โปรแกรมได้เลยค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราเปิดโปรแกรมสแคทเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วที่เราทบทวนไปนะคะทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนเริ่มการทดลองนะคะการสร้างฟังก์ชันดูนะคะการสร้างฟังก์ชันนะก่อนอื่นพอนักเรียนเปิดโปรแกรมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะให้นักเรียนไปคลิกกลุ่มบล็อก My Box นะคะด้านล่างสุดเลยเห็นไหมคะสีชมพูเจอไหมเจอนะคะพอนักเรียนคลิกขึ้นไปแล้วคลิกเข้าไปแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นคำว่าอะไรคะ Make a Box นะคะทีนี้เราก็ต้องทำการอะไรคลิกขึ้นมาเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจะขึ้นเป็นอะไรคะ make a box แล้วก็มีอะไรคะมีตัวเลือกให้เราเลือกใช่ไหมมีอะไรบ้าง number or text ใช่ไหมมี add and input ใช่ไหมในรูปแบบต่างๆนะคะมี number or text มี boolean ใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรคะ add a label นะคะทีนี้เรามาดูนะเวลาที่เราจะเลือกนะคะในการสร้างฟังก์ชันนักเรียนอาจจะเลือกอะไรคะตัวนี้นะคะครูเลือกตัวที่เป็นลาเบลเจอไหมจากนั้นกดโอเคเห็นไหมคะก่อนหน้านี้นักเรียนอาจจะทำไมใส่ชื่อด้วยนะเมื่อกี้นี่ครูไม่ได้ใส่ชื่อนักเรียนลองใส่ชื่อลงไปอาจจะเป็นอะไรคะ
ในใบความรู้เขาให้ใส่เป็นอะไรคะไมฟังก์ชันใช่ไหมแต่เขาอาจจะเป็นตัวย่อใช่ไหมคะลูก

0: ได้ไหมคะได้ไหมลองทดลองสร้างดูไหนเครื่องไหนทำได้แล้วยกมือเลยยกมือเลยต่อมาคืออะไรคะเราก็สามารถลากบล็อกคำสั่งอื่นๆมาต่อได้เลยใช่ไหมเช่นในใบความรู้ก็คืออะไรคะเขาไปเลือกคำสั่งอะไรโมชั่นใช่ไหมคะแล้วก็ทำไมคะใส่บล็อกคำสั่งเมาส์คู่ก็ใหญ่หน่อยนะเรียนนะบังหมดเลยนะนะคะมูฟเป็นเท่าไหร่200ใช่ไหมตามด้วยอะไรตามด้วยบล็อกคำสั่งอะไรคะสีอะไรคะ
1: ส
0: ีม่วงก็คือบล็อกคำสั่งลุกใช่ไหม

จอไหมคะนักเรียนก็ดูให้ดีนะทีนี้นะคะการที่นักเรียนจะแก้ไขชื่อฟังก์ชันนะคะนักเรียนก็แค่ไปกดอะไรคะไปกดขวาที่ทำไมคะตรงชื่อฟังก์ชันใช่ไหมบล็อกคำสั่งฟังก์ชันแล้วจะมีคำว่าอะไร edit ขึ้นมานะคะหรือว่า delete บล็อกขึ้นมานะคะอันนี้ในกรณีไหนในกรณีที่นักเรียนอยากจะลบอยากจะแก้ไขชื่อนะคะในกรณีที่ทำไมคะนักเรียนลืมตั้งชื่อให้สอดคล้องกับงานนะคะเอาลองดูนะคะก็จะประมาณนี้ทำได้หรือยังทำเป็นแล้วนะสร้างฟังก์ชันเป็นแล้วนะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะตัวอย่างนะตัวอย่างโปรแกรม ATM ในใบความรู้นักเรียนฟังนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะนักเรียนมีใบความรู้อยู่ในมือแล้วให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างการทำงานของโปรแกรม ATM นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างการทำงานของโปรแกรม ATM นะคะเริ่มแรกเลยคืออะไรนักเรียนจะต้องศึกษาแนวคิดก่อนนะนะคะว่าในตัวอย่างโปรแกรม ATM เนี่ยเขามีปัญหาหรือมีสถานการณ์อะไรบ้างนะคะนักเรียนจับคู่แล้วก็คุยกันก็ได้นะคะปรึกษากันได้นะระหว่างคู่ที่นั่งใกล้กันนะคะเดี๋ยวครูจะปล่อยให้นักเรียนศึกษาแนวคิดตัวที่เป็นอะไรคะโปรแกรม ATM นะแล้วเดี๋ยวเราไปทำไมลองทดสอบใช้โปรแกรมที่เป็นโปรแกรม ATM นะที่สร้างมาจากการใช้ฟังก์ชันพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะศึกษาแนวคิดตัวอย่างที่เป็นโปรแกรม ATM ได้เลยค่ะ

นักเรียนคะทีนี้นักเรียนดูบนสไลด์นะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวให้นักเรียนทดสอบตัวอย่างการทำงานของโปรแกรมนะคะโปรแกรม ATM ใช่ไหมเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเขาวางแผนอย่างไรถูกต้องไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะโดยให้นักเรียนฟังให้ดีนะคะโดยให้นักเรียนถ้าสมมติว่านักเรียนเข้าผ่านทางเว็บไซต์ของสแคทนักเรียนสามารถทำไมคะคีย์ตัวเลขด้านหลังลงไปได้เลยเห็นไหมคะ118964804เห็นไหมคะนักเรียนเห็นไหมนักเรียนสามารถคีย์โปรเจกต์นี้เข้าไปได้เลยแล้วก็ทดสอบการใช้งานดูนะคะเดี๋ยวครูจะขึ้นสไลด์ให้ปลายทางดูสักครู่หนึ่งนะคะ

0: เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง
1: ทดสอบการใช้งานโปรแกรม ATM แล้วนักเรียนเห็นผลเป็นยังไงบ้างคะผลการทดสอบเป็นยังไงบ้างกรณีที่ใส่เงินถูกต้องจะขึ้นคำว่าอะไรคะจะขึ้นคำว่าอะไรคะธนบัตรใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าเราทำไมมีธนบัตรใบละ 1,000 กี่ใบใบละ500กี่ใบใช่ไหมคะเขาก็จะคำนวณออกมาให้นะแต่กรณีที่ใส่จำนวนเงินไม่ถูกล่ะเขาตัวละครก็จะขึ้นมาว่าทำไมคะคุณใส่จำนวนเงินไม่ถูกต้องนะคะโอเคตอนนี้นะเราศึกษาตามใบความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาที่ใบกิจกรรมนะคะใบกิจกรรมที่สองนะคะชื่อว่าอะไรใบกิจกรรมที่สองชื่อว่าอะไรตอบพร้อมกันสิเครื่องตัดสติ๊กเกอร์นะคะเครื่องตัดสติ๊กเกอร์เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะใบกิจกรรมที่2เรื่องเครื่องตัดสติ๊กเกอร์นะคะคำชี้แจงคือพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วดำเนินการเขียนโปรแกรมตามขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะสถานการณ์คืออะไรสถานการณ์ก็คือบริษัทแห่งหนึ่งต้องการสร้างเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ที่สามารถตัดรูปแบบที่ออกแบบไว้4รูปแบบได้แก่อะไรคะมีอะไรบ้างหนึ่งคือวงกลมช่วยกันตอบดังๆวงกลมอะไรคะสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมและสุดท้ายคือรูปดาวนะคะเมื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการแล้วโปรแกรมจะตัดรูปที่เลือกออกมาให้นักเรียนออกแบบและเขียนโปรแกรมจำลองการตัดสติ๊กเกอร์บริษัทแห่งนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเขียนโปรแกรมเราต้องทำอะไรก่อนทำอะไรคะวิเคราะห์ปัญหาใช่ไหมแล้วก็ทำไมคะวางแผนการทำงานก่อนนะคะอันดับแรกเลยนะคะข้อที่1นักเรียนเห็นไหมข้อที่1หากนักเรียนต้องการเขียนโปรแกรมเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ให้นักเรียนวิเคราะห์และกำหนดฟังก์ชันลงไปในตารางต่อไปนี้ในใบกิจกรรมมีตัวอย่างแล้วถูกต้องไหมเขาให้เราตัดสติ๊กเกอร์กี่รูปกี่รูปคะกี่รูปลูก4รูปนะในอะไรคะตารางในใบกิจกรรมเขามีให้เราดู1ฟังก์ชันแล้วนั่นก็คืออะไรคะ circle ใช่ไหมก็คือวงกลมนะคะชื่อฟังก์ชันเขาก็จะต้องตั้งให้สอดคล้องกับอะไรกับงานใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เรากลับไปแก้ไขเราก็จะได้รู้ว่าตรงไหนผิดพลาดนะคะทีนี้ชื่อฟังก์ชัน circle หน้าที่คืออะไรวาดรูปวงกลมนะคะต่อมาหลักการทำงานคืออะไรคะวนซ้ำ360รอบเดินหน้า1หน่วยหมุนตามเข็มนาฬิกา1องศาพอได้ไหมนะฟังก์ชันต่อไปคืออะไรคะตอบดังๆฟังก์ชันต่อไปคืออะไรเราได้1ฟังก์ชันแล้วใช่ไหมปลายทางฟังให้ดีนะคะเราได้1ฟังก์ชันแล้วนะเราจะต้องสร้างทั้งหมดกี่ฟังก์ชันคะตอบดังๆ4ฟังก์ชันเราได้1ฟังก์ชันแล้วทีนี้ฟังก์ชันที่2ฟังก์ชันที่2ชื่อว่าอะไรตามอะไรคะตามสถานการณ์ที่เขาบอกเลยดังๆตอบดังๆให้ปลายทางได้ยินเลยสี่เหลี่ยมหรือว่าอะไรคะสแควร์นะหน้าที่คืออะไรคะวาดรูปสี่เหลี่ยมหลักการทำงานล่ะรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยสี่เหลี่ยมอะไรนะจัตุรัสเนี่ยมุมของเขาเท่าไหร่นะเท่าไหร่คะ90ใช่ไหมทีนี้เรามาดูหลักการทำงานนะคะวนซ้ำกี่รอบ4รอบเดินหน้ากี่หน่วย100หน่วยหมุนตามเข็มนาฬิกากี่องศาคะ90องศานะคะเหลืออีก2ฟังก์ชันทำได้ไหมทำได้ไหมคะ ก็คืออะไรคะรูปห้าเหลี่ยมกับรูปดาวนะคะห้าเหลี่ยมใช้แทนภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเพนทากอนใช่ไหมเพนทากอนฟังก์ชันที่4รูปดาวใช้แทนคำว่าอะไรดีตั้งชื่อว่าอะไรดีสตาร์นะคะก่อนอื่นก่อนที่จะไปเขียนโปรแกรมเนี่ยนักเรียนจะต้องเขียนฟังก์ชันให้ถูกต้องก่อนนะแล้วก็รู้หลักการทำงานก่อนถ้าไม่อย่างนั้นทำไมคะเขียนโปรแกรมถูกไหมคะไม่ถูกนะ

ะเรียบร้อยหรือยังอีก2ฟังก์ชันอ่ะเรียบร้อยแล้วนะต้นทางเรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันอีก2ฟังก์ชันนะคะ circle ไปแล้ว square ไปแล้วต่อไปคืออ่ะเพนทากอนนะคะอันนี้คือฟังก์ชันที่3นะคะเพนทากอนหน้าที่คืออ่ะวาดรูปห้าเหลี่ยมตอบดังๆนะหลักการทำงานคืออะไรคะวน35รอบเดินหน้ากี่หน่วย100หน่วยหมุนตามเข็มนาฬิกากี่องศาคะ72องศานะคะนักเรียนองศาเนี่ยถ้าสมมุตินักเรียนไปเขียนโปรแกรมจริงๆแล้วอ่ะนักเรียนสามารถลองปรับเปลี่ยนดูสิ73ได้ไหม74ได้ไหมนะคะลองดูนะลองดูนะคะอ่ะฟังก์ชันที่3เรียบร้อยแล้วต่อไปฟังก์ชันที่4นะคะฟังก์ชันที่4ก็คืออะไรคะสตาร์อันนี้จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมมันจะไม่เหมือนวงกลมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมนะคะหน้าที่คืออะไรวาดรูปดาวนะคะหลักการทำงานล่ะหลักการทำงานคือวนซ้ำ5รอบนะคะแล้วก็เดินหน้า50หน่วยนะคะจากนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกา120องศานะคะและเดินหน้า50หน่วยนะคะต่อมาหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะ48องศานะคะนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยบันทึกลงในใบกิจกรรมเลยนะคะครูกับนักเรียนเนี่ยช่วยกันทำไปแล้วเนาะในข้อที่1นะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทีนี้นะคะ

ให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติเองในข้อที่2และ3แล้วก็ข้อที่4ด้วยนะคะเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะนะข้อ2คือทำอะไรฟังให้ดีนะทั้งต้นทางและปลายทางข้อ2คือนักเรียนจะต้องเขียนผังงานหรือรหัสลำลองของโปรแกรมเครื่องตัดสติกเกอร์นะคะ3เขียนโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบไว้พร้อมทั้งตรวจสอบและประเมินผลนะคะ4ถ้านักเรียนเขียนโปรแกรมเรียงต่อกันยาวลงมาโดยไม่แบ่งฟังก์ชันผลการทำงานแตกต่างกันหรือไม่แบบใดดีเพราะเหตุใดนะคะตอบคำถามข้อที่4ด้วยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราก็ปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าสมมติว่านักเรียนทดสอบโปรแกรมแล้วนะคะมีส่วนไหนที่ยังทำงานไม่สมบูรณ์นักเรียนก็กลับไปปรับปรุงนะคะโอเคไหมคะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามสรุปกิจกรรมนะคะดูที่สไลด์เลยค่ะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะจากกิจกรรมนะคะให้นักเรียนอธิบายหลักการทำงานของการเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ฟังก์ชันนะอธิบายแบบพอเข้าใจก็ได้ขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะ
1: ฟังก์ชันหรือโปรแกรมย่อยเป็นการจัดกลุ่มคำสั่งให้เป็นโปรแกรมย่อยจะทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบแก้ไขค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะทีนี้มาดูคำตอบเพิ่มเติมเผื่อนักเรียนจะจดบันทึกคำตอบเพิ่มเติมลงไปในใบกิจกรรมนะคะจากกิจกรรมนะคะให้นักเรียนอธิบายหลักการทำงานของการเขียนโปรแกรมที่มีการใช้งานแบบฟังก์ชันนะคะคำตอบก็คืออะไรคะฟังก์ชันหรือโปรแกรมย่อยเป็นการจัดกลุ่มคำสั่งให้เป็นโปรแกรมย่อยที่ทำงานเฉพาะอย่างนะคะจะทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบแก้ไขผู้เขียนโปรแกรมสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันได้โดยไม่ต้องเขียนชุดคำสั่งซ้ำๆนะคะอีกทั้งยังสามารถนำโปรแกรมย่อยที่มีอยู่แล้วไปใช้ในโปรแกรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้นะคะสะดวกขึ้นไหมสะดวกขึ้นไหมเวลาที่เราใช้ฟังก์ชันนะคะเวลามีโปรแกรมมีปัญหาเราก็สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วถูกต้องไหมนะคะนักเรียนก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆดูนะคะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะโอเคทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องนะคะการออกแบบโปรแกรมที่มีการรับค่าและส่งค่าฟังก์ชันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะใบความรู้ที่2เรื่องการใช้ฟังก์ชันแบบมีพารามิเตอร์นะคะใบกิจกรรมที่3เรื่องฟังก์ชันที่มีพารามิเตอร์นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทั้งต้นทางและปลายทางต้องเตรียมมาในสัปดาห์หน้านะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งวันนี้ใครที่นะคะทดสอบการเขียนโปรแกรมแล้วยังติดขัดปัญหาส่วนไหนให้นักเรียนกลับไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นโอเคไหมคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวครูจะเอาผลการทดสอบโปรแกรมในวันนี้นะแบบชัดๆให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมคะนะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำ

0: ดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟแบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: อาหารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มนะครับเข้าสู่บทเรียนของเราด้วยภาพนี้นะครับภาพนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยหมายเลขทั้งหมด8หมายเลขนะครับลองบอกหน่อยนะครับนักเรียนว่าพอเปิดหมายเลขปุ๊บเนี่ยพวกเราต้องบอกให้ได้ว่าภาพนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่มีคนกำลังทำอะไรอยู่กับภาพนี้นะครับเอาหมายเลขอะไรดีครับนักเรียนนักเรียนบอกว่าหมายเลข6เปิดปุ๊บต้องตอบได้ปั๊บเลยนะหมายเลข6
3: สอนลูกทำการบ
2: ้
3: าน
2: ภาพนี้ชัดเจนมากเลยภาพนี้คือ
3: สอนล
2: ู
3: กทำการบ
2: ้านดูได้จากอะไรเอ่ยมีสมุดมีอะไรอีกมีเด็กถือดินสอแล้วมีอะไรอีกครับ
3: แม่
2: น่าจะเป็นแม่ใช่ไหมนี่คือเราบอกว่ากำลังสอนหนังสืออยู่ใช่ไหมครับเรามาดูกันว่าถูกต้องหรือเปล่าเหมือนที่นักเรียนบอกเลยภาพนี้นะครับก็จะมีเป็นครอบครัวใช่ไหมทั้งมีคุณพ่อคุณแม่นะครับคาดว่านะครับก็สอนลูกนะครับตอนอยู่ที่บ้านเนาะก็อาจจะเป็นการบ้านต่อไปภาพที่สองง่ายๆนะครับภาพที่สองเอาหมายเลขอะไรดีหมายเลข7นะครับภาพนี้อะไรเอ่ย
4: เพื
2: ่อนช่วยกันทำการบ้านตอบเลยไหมกลุ่มที่5เดียครับภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยภาพนี้คือภาพเด็กทำการบ้านใช่ไหมครับเราลองเปิดอีกสักหมายเลขไหมว่าจริงๆแล้วเด็กทำการบ้านจริงหรือเปล่าเอาหมายเลขอะไรดี
1: 6
2: หมายเลข6ภาพนี้คืออะไรเอ่ยกลายเป็นครูกำลังทำอะไรครับ
1: ส
2: อนหนังสือหรือว่าสอนนักเรียนนั่นเองนะครับภาพนี้อยู่ในโรงเรียนใช่ไหมครับก็เป็นภาพกิจกรรมที่ครูกำลังสอนนักเรียนอยู่นะครับอาจจะการอ่านหรือว่าการเขียนนะครับต่อไปเอาหมายเลขอะไรดีหมายเลข3นะครับภาพอะไรเอ่ยภาพนี
4: ้
2: รู้ได้ยังไงว่าใส่บาตร
3: มีจีวร
2: ไหนจีวรอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่เราเก่งมากเลยนะเราสามารถมองได้ด้วยว่ามันคือจีวรเป็นสีส้มอีกสักหมายเลขไหมให้ชัดเจนเลยหมายเลข2โอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับก็จะเป็นจีวรใช่ไหมภาพนี้ก็จะเป็นการทำบุญตักบาตรนั่นเองใช่ไหมครับพวกเราเคยทำบุญตักบาตรทุกคนแล้วใช่ไหมครับมีใครไม่เคยบ้างทุกคนเคยหมดเพราะว่าทุกคนเป็นชาวพุทธนะครับต่อไปภาพนี้ล่ะเอาหมายเลขอะไรดีหมายเลขมีสองบ้างมีหนึ่งบ้างเลขสองตอบได้ไหมครับภาพนี้ง่ายมากเลยอะไรเอ่ยจริงเหรอนักเรียนรู้ได้ไงว่ามันคือตลาด
3: ม
2: ีไฟตลาดต้องมีไฟใช่ไหมครับกลุ่มที่3คิดว่าภาพนี้คือตลาดจริงหรือเปล่าจริงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีไฟเยอะอีกสักหมายเลขไหมกลุ่มที่3เอาหมายเลขอะไรดีหมายเลข7นะครับภาพนี้คือตลาดจริงด้วยนักเรียนภาพนี้นะครับก็จะ

0: เป็นการเขาทำอะไรกันเลยภาพนี
1: ้
0: ขายของกันใช่ไหมครับน่าจะขายอะไรนักเรียนขายปลาใช่ไหมครับระหว่างใครกับใคร
1: แม่ค้ากับลูกค้า
0: แม่ค้ากับลูกค้านะครับต่อไปหมายเลขอะไรดีมีทุกหมายเลขเลยนะครับเอาสักหมายเลขหนึ่งหมายเลขอะไรดี
1: 8
0: ครับอ่ะหมายเลข8

0: เราเคยเลือกตั้งไหม
1: ไม
0: ่ไม่เคยเลือกตั้งในโรงเรียนเคยไหมครับ
1: เคย
0: ใช่ไหมครับภาพนี้พวกเราก็เคยปฏิบัติเคยเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันมาใช่ไหมครับต่อไปหมายเลขอะไรดีครับหมายเลข6มีคนบอกว่าหมายเลข6อะไรเอ่ยโอ้โหง่ายมากนะครับภาพนี้คือคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใครเคยไปคอนเสิร์ตบ้างคอนเสิร์ตอะไรเอ่ยเป็นศิลปินใช่ไหมครับศิลปินในดวงใจของนักเรียนนะครับเวลาเราไปดูเนี่ยเราเกิดความรู้สึกยังไงบ้างสนุกสนานใช่ไหมครับต่อไปสุดท้ายแล้วนักเรียนเอาหมายเลขอะไรดี5ได้ยินว่า5นะครับภาพอะไรเอ่ยภาพนี้มีคนบอกว่าดูหนังถ้าตรงนี้เป็นคนกำลังดูอยู่ทีวีน่าจะอยู่ตรงไหนหมายเลขอะไรหมายเลข3อ่ะลองดูซิดูอะไรเอ่ยมีคนบอกว่าดูหนังบางคนบอกว่าดูข่าวเรามาดูกันว่าดูอะไรดูอะไรอยู่ดูกำลังดูข่าวอยู่นั่นเองนะครับนี่คือ7ภาพนะครับทีนี้วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันทางสังคมเพราะ7ภาพ7รูปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวข้องกับสถาบันทางสังคมทั้งสิ้นเราจะได้มาเรียนรู้กันว่าสังคมไทยหรือสังคมนะครับสังคมโดยรวมเนี่ยมีกี่สถาบันแล้วสถาบันนั้นมีบทบาทมีหน้าที่อย่างไรบ้างผ่านการวิเคราะห์จากใบงานแล้วก็ร่วมกันระดมความคิดของนักเรียนนะครับเรามาดูกันนะครับ brainstorm นะครับกิจกรรมแรกครูจะให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มนะครับจะได้รับภาพ1ภาพก็คือภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยแต่ละกลุ่มนะครับระดมความคิดว่ากิจกรรมในภาพเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมอย่างไรถ้าหากว่าเป็นคำถามที่กว้างจนเกินไปนักเรียนอาจจะลดระดับลงมาว่าภาพที่นักเรียนได้มันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรก่อนก็ได้แล้วค่อยเขียนไปในวงกว้างว่าเกี่ยวข้องกับคนในสังคมอย่างไรนะครับเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นทีนี้เดี๋ยวครูนะครับจะให้ตัวแทนออกมารับบัตรภาพได้เลยนะครับกลุ่มที่1ออกมาได้เลยกลุ่ม2 3 4 5 6ออกมาเลยครับกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่ใกล้กลุ่มที่4กลุ่มที่5 6ครับเอาละครับนักเรียนตอนนี้ก็เริ่ม brainstorm ได้เลยเริ่มเลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้หมดเวลาในการเบรนสตอมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจากภาพของกลุ่มที่1นะครับเดี๋ยวให้กลุ่มที่1ลองบอกนะครับว่าภาพนี้เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมหรือเกี่ยวข้องยังไงกับตัวของนักเรียนเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังนักเรียนกลุ่มที่1กันเลยครับว่ายังไงบ้างครับกลุ่มที่1
1: อบรมเลี้ยงดูเราค่ะเช่นว่าบอกเราว่าแบบนี้ควรทำยังไงค่ะดูแลก็คือเวลาเราเจ็บป่วยเขาก็จะดูแลใส่ใจเราค่ะแล้วก็ให้ความรู้ตั้งแต่แรกเกิดโดยสอนเราเดินบ้างสอนเราทำการบ้านบ้างค่ะแล้วก็คอยสั่งสอนเราอยู่ตลอดค่ะ
0: เราบอกว่าผู้ที่ดูแลเราเขาคือใครเอ่ยใครดูแลเรา
1: พ่อแม่ค่ะ
0: พ่อแม่นอกจากพ่อแม่แล้วยังมีอีกไหม
1: ครอบครัวเช่นตายายค่ะ
0: เช่นตายายใช่ไหมครับหรือญาติของเรานั่นเองใช่ไหมผู้ถามคำถามหนึ่งถ้าไม่มีครอบครัวเราจะดำเนินชีวิตเป็นยังไงบ้างลองนึกภาพลองนึกภาพดูถ้าไม่มีครอบครัวจะเกิดอะไรขึ้น
1: ก็อาจจะดำเนินชีวิตยากค่ะก็อาจจะรู้สึกเว้งว้างนิดนึงค่ะ
0: เราอาจจะดำเนินชีวิตยากใช่ไหมเคว้งคว้างใช่ไหมครับเพราะเราทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาอาศัยครอบครัวพ่อแม่กันทั้งสิ้นเลยถ้าหากว่าไม่มีครอบครัวเผลอๆเราอาจจะอยู่ไม่ได้เลยก็ได้ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนั่งได้ครับทีนี้เรามาดูนะครับอย่างที่นักเรียนบอกว่าครอบครัวนั้นนะครับมีบทบาทและความสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูนะครับหล่อหลอมให้บุคคลรู้จักผิดชอบชั่วดีนะครับปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมถ่ายทอดวัฒนธรรมสร้างความรักความผูกพันเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมนั่นเองนี่คือครอบครัวที่มีบทบาทอย่างมากนะครับสำหรับพวกเราทุกคนเป็นครอบครัวเป็นสถาบันแรกนะครับที่เป็นยังไงนักเรียนสำคัญที่สุดกับเรานะครับต่อไปภาพที่สองภาพนี้กลุ่มที่2บอกหน่อยสิครับว่าเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมอย่างไรบ้าง
2: การสอนหนังสือทุกคนเมื่อเกิดจะต้องได้รับการเรียนหนังสือซึ่งปัจจุบันกฎหมายของไทยจำเป็นต้องเรียนหนังสือถึงม.3ซึ่งการเรียนหนังสือไม่ใช่ให้ได้เรียนรู้แค่ด้านวิชาการแต่เป็นด้านการใช้ชีวิตด้วยดังนั้นทุกคนควรที่จะได้รับการเรียนหนังสือครับ
0: คุณถามหน่อยว่าถ้าเราไม่มีโรงเรียนเราไม่มีคุณครูที่คอยสอนเราจะเกิดอะไรขึ้นกับคนในสังคมบ้าง
2: คนในสังคมอาจจะใช้ชีวิตได้อย่างไม่ถูกต้องตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับ
0: ใช้ชีวิตอย่างไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นไหนลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยเช่น
2: การที่ครูเขาสอนเราในเรื่องการอย่ายุ่งกับยาเสพติด
0: ครับผม
2: คนในสังคมที่ไม่ได้รับการเรียนรู้อาจจะได้ใช้หรือลองโดยทางที่ผิดครับ
0: ยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของกลุ่มที่2นะครับทีนี้เรามาดูนะครับโรงเรียนนะครับมีบทบาทและความสำคัญในการทำให้สมาชิกในสังคมมีความรู้ความสามารถและแน่นอนนอกจากความรู้ความสามารถแล้วจะต้องสอนเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนะครับและค่านิยมที่จำเป็นในการใช้ชีวิตแก้ปัญหาต่างๆเหมือนที่ตียกตัวอย่างมาเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมครับก็ต้องมีโรงเรียนมีคุณครูนะครับที่คอยกระตุ้นมีคอยบอกกับนักเรียนนะครับต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3ยืนขึ้นได้ครับภาพนี้เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับหรือมีความสำคัญอย่างไรกับคนในสังคมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมว่าไงบ้างครับ
3: เป็นการทำบุญตักบาตรตามประเพณีของศาสนาและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมครับ
0: เป็นการทำบุญตักบาตรใช่ไหมภาพนี้คือการทำบุญตักบาตรแล้วก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมใช่ไหมครับถ้าพูดถามอย่างนี้ถ้าเราในสังคมเราเนี่ยไม่มีศาสนาพุทธไม่มีทุกศาส

0: ศาสนาเลยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าไม่มีศาสนาเลยบนโลกใบนี้จะเกิดอะไรกับคนในสังคมบ้างครับ
1: อาจจะเกิดการแตกแยกทางสังคมได้ครับ
0: อ่ะเกิดความแตกแยกทางสังคมเช่น
1: การทะเลาะเบาะแว้งครับ
0: อ่ะเพราะว่าอะไรเอ่ยทําไมคนถ้าไม่มีศาสนาแล้วคนจะทะเลาะเบาะแว้งเพราะว่าอะไรครับ
1: ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับ
0: เพราะว่าเขาไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใช่มั้ยครับยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณครับอย่างที่เพื่อนบอกเลยนะครับก็คือศาสนานะครับควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานและหลักคำสอนของศาสนาเพราะเราอย่าลืมว่าทุกๆศาสนาที่เราเรียนรู้มานะครับสอนให้เราเป็นคนดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมซึ่งจะช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยและระเบียบในสังคมต่อไปนะครับกลุ่มที่4ภาพนี้เกี่ยวข้องกับคนในสังคมอย่างไรบ้าง
2: เป็นการค้าขายแลกเปลี่ยนมีการพูดคุยกันครับเราให้เงินเขาให้สินค้าตอบแทนเราคืนมาครับเขาสอนให้รู้ว่าโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงครับแลกเปลี่ยนครับ
0: ยอดเยี่ยมมากงั้นผู้ถามอีกว่าสมมติว่าเรานั้นไม่มีการแลกเปลี่ยนกันเลยต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างปลูกผักต่างเลี้ยงสัตว์แล้วเอามาใช้เอามากินในครัวเรือนอย่างเดียวโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนอย่างที่นักเรียนบอกจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมนั้น
2: คือพ่อค้าแม่ค้าขาดรายได้ครับแล้วก็รายได้ของประเทศอาจจะตกลงไปนิดนึงครับ
0: พ่อค้าแม่ค้าอาจจะขาดรายได้ใช่ไหมอาจจะไม่มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันใช่ไหมสังคมเศรษฐกิจจะเป็นยังไงถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน
2: ย่ำแย่ครับ
0: ย่ำแย่ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับเหมือนที่นักเรียนบอกนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญมากนะครับต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีบทบาทนะครับและความสำคัญในการผลิตกระจายสินค้าและบริการสู่สมาชิกในสังคมให้บริโภคสินค้าและบริการอย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5ครับภาพนี้ลองดูครับว่าเกี่ยวข้องกับคนในสังคมอย่างไรนะครับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมยืนขึ้นได้เลยครับ
3: การใช้สิทธิเลือกตั้งออกเสียงแสดงความคิดเห็นส่งผลต่อสังคมคือเราจะได้ผู้นำที่ดีที่เราอยากได้ครับ
0: ใครเป็นคนมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งใครครับ
3: ประชาชนครับ
0: ประชาชนจำกัดไหมอายุจำกัดไหมอายุเท่าไหร่เลย
3: 18ปีขึ้นไปครับ
0: 18ปีบริบูรณ์ใช่ไหมตอนนี้นักเรียนอายุเท่าไหร่เอ่ย
3: 14ครับ
0: 14มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือยัง
3: ยังครับ
0: ยังแต่ในโรงเรียนเราได้เลือกตั้งอะไรเอ่ย
3: นักประธานนักเรียนครับ
0: ประธานนักเรียนใช่ไหมครับคำถามถ้าหากว่าในสังคมไม่มีการเลือกตั้งนะครับไม่มีใครไม่สามารถเลือกตั้งได้เลยจะเกิดอะไรขึ้นกับคนในสังคมนั้นครับ
3: เกิดไม่มีผู้นำครับ
0: ไม่มีผู้นำใช่ไหม
3: ครับ
0: มีอะไรอีกไหม
3: เกิดความขัดแย้ง
0: เกิดความขัดแย้งกันเกิดความวุ่นวายใน
3: สังคม
0: ในสังคมใช่ไหมครับขอบคุณมากนั่งลงได้ครับเรามาดูครับนักเรียนจากภาพนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับอำนาจของรัฐนะครับก็คือรัฐใช้อำนาจในการบริหารและควบคุมสังคมนะครับเพื่อรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยของประเทศเป็นเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเช่นการเลือกตั้งและการแสดงความคิดเห็นนะครับต่อไปภาพสุดท้ายภาพนี้ของกลุ่มที่6นะครับลองบอกหน่อยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมครับ
4: ให้ความสนุกสนานได้พบศิลปินที่ชอบแล้วก็เป็นการผ่อนคลายความเครียดครับการมาดูคอนเสิร์ตส่งผลให้คนในสังคมมีความสุขสนุกสนานได้เจอศิลปินที่ชอบครับ
0: เยี่ยมมากคุณสมมุติว่าถ้าในสังคมเราเนี่ยไม่มีคอนเสิร์ตเลยไม่มีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมผ่อนคลายเลยเราจะเกิดอะไรขึ้นกับคนในสังคมนั้นบ้าง
4: อาจจะไม่มีที่ผ่อนคลายของความเครียดครับแล้วก็ไม่มีความสุขชั่วขณะครับ
0: อาจจะไม่มีความสุขอาจจะเครียดใช่ไหมครับนั่งลงได้นะครับเหมือนที่นักเรียนบอกนะครับนันทนาการนะครับเราทุกคนนะครับมีบทบาทและความสำคัญในการช่วยให้สมาชิกในสังคมนะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างความผ่อนคลายและสนองความต้อง

0: องการส่วนบุคคลนะครับนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้ทั้ง6กลุ่มนะครับก็คือ6สถาบันทางสังคมนั่นเองลองคิดไว้ในใจนะว่ากลุ่มของตนเองเนี่ยเขาน่าจะเรียกว่าสถาบันทางสังคมนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับทีนี้เรามาดูอีกภาพหนึ่งภาพนี้ที่นักเรียนไม่ได้นะครับก็เพราะว่าเรามี6กลุ่มใช่ไหมแต่เรามี7สถาบันทางสังคมนะครับสถาบันที่7นักเรียนคิดว่าภาพนี้มันเกี่ยวข้องอย่างไรกับคนในสังคมบ้างสุ่มละกันนะครับขอเป็นเลขที่4ครับเลขที่4อยู่ไหนเอ่ยลองดูครับเกี่ยวข้องกับคนในสังคมอย่างไรเอ่ยการดำเนินชีวิตของคนในสังคมฟอเตอร์ยืนขึ้นได้เลยครับเกี่ยวข้องอย่างไรเอ่ยครับ
1: เป็นการรับรู้ข่าวสารในชีวิตประจำวันครับ
0: เพราะว่าคนเนี่ยต้องรับรู้ข่าวสารในชีวิตประจำวันเพื่ออะไรเอ่ย
1: เพื่อจะได้เท่าทันเหตุการณ์ครับ
0: เพื่อจะได้ทันเหตุการณ์ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองยกตัวอย่างสถานการณ์ตัวอย่างให้เห็นถึงความสำคัญของการดูข่าวหน่อยสิครับ
1: ข่าวสารการติดเชื้อโควิด-19 ครับ
0: ครับผมแล้วมันจะส่งผลยังไงเอ่ยกับคนที่ดูข่าวสารนั้น
1: คนที่ดูข่าวสารนั้นจะรู้วิธีการป้องกันครับ
0: ยอดเยี่ยมครับนั่งลงได้ขอบคุณครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนในสังคมนะครับก็เกี่ยวข้องกับการดูข่าวนะครับทีนี้เรามาดูนักข่าวนะครับมีบทบาทและความสำคัญในการส่งข้อมูลข่าวสารความบันเทิงวัฒนธรรมแก่สมาชิกในสังคมรวมทั้งเป็นเวทีสาธารณะในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในสังคมนะครับนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้ภาพทั้ง7ภาพนะครับแต่ละภาพแสดงถึงบทบาทที่ต่างกันนะครับของแต่ละสภาของแต่ละสถาบันทั้ง7นะครับทีนี้ครูจะให้นักเรียนลองช่วยกันตอบหน่อยสิครับไม่ยากเกินไปนะก็คือลองบอกว่าภาพนี้คือสถาบันอะไรนะครับจากที่พวกเราได้เบรนสตอมกันมาแล้วต้องรู้ได้แล้วใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูกันภาพนี้น่าจะเป็นสถาบันอะไรเอ่ย
2: สถาบันครอบคร
0: ั
2: ว
0: แน่นอนว่าภาพนี้คือสถาบันครอบครัวใช่ไหมครับต่อไปภาพนี้ล่ะ
2: สถาบ
0: ัน
2: การเม
0: ื
2: องการปกครอง
0: สถาบันการเมืองการปกครองนะครับต่อไปภาพที่3สถาบันอะไรเอ่ย
2: สื่อสารมวลชน
0: สื่อสารมวลชนนะครับต่อไปครับ
2: สถาบ
0: ัน
2: การศ
0: ึ
2: กษา
0: สถาบันการศึกษาสถาบันนี้เราเกี่ยวข้องโดยตรงเลยใช่ไหมครับเพราะตอนนี้เรากำลังเรียนรู้อยู่แล้วก็เป็นการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยนะครับให้เพื่อนๆปลายทางเนี่ยได้รับชมได้รับรู้และทำกิจกรรมร่วมไปกับพวกเรานะครับต่อไปสถาบันอะไรเอ่ย
2: ศาสนา
0: ศาสนานะครับสถาบัน
2: นันทนาการ
0: นันทนาการไม่ได้แปลว่าคอนเสิร์ตอย่างเดียวนักเรียนมีอะไรอีกบ้าง
3: ความบ
0: ัน
3: เท
0: ิงใช่ไหมครับดูภาพยนตร์นะครับเล่นเกมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นนันทนาการทั้งสิ้นนะครับต่อไปภาพอะไรเอ่ย
2: สถาบ
0: ัน
2: เศรษฐก
0: ิจนะครับที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขใช่ไหมพอเศรษฐกิจดีเราก็มีความสุขทีนี้ต่อไปกิจกรรมของพวกเราในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางร่วมกันทำใบงานนะครับเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันทางสังคมนะครับจะมีอย่างนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับก็จะได้ภาพที่แตกต่างกันไปนะครับกลุ่มที่1ก็ได้สถาบันครอบครัวกลุ่มที่2สถาบันการศึกษากลุ่มที่3สถาบันศาสนากลุ่มที่4สถาบันเศรษฐกิจกลุ่มที่5สถาบันการเมืองการปกครองและกลุ่มที่6สถาบันนันทนาการเมื่อเรารู้แล้วว่าเราได้สถาบันใดนะครับคำถามจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อที่1สถาบันทางสังคมที่กลุ่มได้รับมอบหมายมีบทบาทอย่างไรคำว่าบทบาทก็เป็นหน้าที่นักเรียนมีหน้าที่อย่างไรเช่นครอบครัวมีหน้าที่อย่างไรเศรษฐกิจสถาบันทางเศรษฐกิจมีหน้าที่อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันระดมความคิดและเขียนลงไปในข้อ1นะครับข้อที่2สถาบันทางสังคมนั้นมีบทบาทในการหล่อหลอมคนซึ่งส่งเสริมซึ่งส่งผลดีต่อคนนั้นอย่างไรนะครับส่งผลดีต่อคนนั้นอย่างไรต่อไปข้อที่3 สถาบันทางสังคมนั้นมีบทบาทในการหล่อหลอมคนซึ่งส่งผลดีต่อสังคมอย่างไรนะครับข้อ2กับข้อ3นักเรียนดูความแตกต่างนะครับพูดถึงคนกับพูดถึงสังคมนะครับดังนั้นเมื่อพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

าล่ะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งวางปากกานะครับไม่มีใครเขียนแล้วเพราะหลังจากนี้จะเป็นการ

0: นำเสนอนะครับเราจะต้องมีหน้าที่ฟังเพื่อนนะครับเพื่อเอามาคิดตามว่าสิ่งที่เพื่อนวิเคราะห์มานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับใครคิดว่าไม่ถูกต้องสามารถยกมือแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในกิจกรรมนำเสนอสถาบันทางสังคมนะครับโดยจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันสังคมนั้นมีบทบาทอย่างไรนะครับมีบทบาทหน้าที่อย่างไรสังคมนั้นช่วยให้คนเนี่ยเป็นอย่างไรช่วยให้สังคมเป็นอย่างไรนะครับขอเริ่มกลุ่มที่1ครับสถาบันครอบครัวว่ามาเลยครับยืนได้เลยครับ
1: สถาบันที่มอบหมายให้วิเคราะห์มีบทบาทอย่างไรครับพ่อแม่ครับมีหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่สนับสนุนครับสั่งสอนแล้วก็ตักเตือนครับแล้วก็ปลูกฝังให้เป็นคนที่ดีในสังคมครับ
0: ครับผมแล้วส่งผลต่อคนอย่างไรบ้างคนคนนั้นอย่างไรบ้าง
1: ส่งผลให้เป็นคนที่ดีในสังคมครับมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีครับ
0: ครับผมแล้วส่งผลต่อสังคมอย่างไรล่ะ
1: ทำให้สังคมครับไม่เกิดความขัดแย้งกันครับแล้วก็ทำให้สังคมมีความสงบสุขครับเพราะว่าถูกปลูกฝังจากสถาบันครอบครัวครับ
0: ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ครับทีนี้เดี๋ยวครูถามกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับลองบอกหน่อยว่าเพื่อนบอกว่าบทบาทของสถาบันครอบครัวคืออะไรครับลองดูนะครับจากที่เราตั้งใจฟังเพื่อนมานะครับลองบอกซิว่าสถาบันครอบครัวมีหน้าที่อย่างไรมีบทบาทอย่างไรอ่ะลองบอกพูดได้เลยครับพูดได้เลยมีหน้าที่อย่างไรเอ่ยสถาบันครอบครัว
2: ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนดีค่ะ
0: ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนดีเช่น
2: การสั่งสอนให้เราไม่คิดร้ายกับผู้อื่นค
0: ่
2: ะ
0: สั่งสอนให้เราไม่คิดร้ายกับผู้อื่นใช่ไหมครับแล้วมันส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไร
2: ทำให้มีสังคมที่ดีมีเพื่อนที่ดีค่ะ
0: แล้วส่งผลต่อสังคมอย่างไรล่ะถ้าเราเป็นคนดีแล้ว
2: ทำให้อยู่ด้วยกันแล้วสงบสุขค่ะอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีเรื่องทุกข์ใจค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของกลุ่มที่1นะครับเรามาดูแนวคำตอบกันนะครับสถาบันครอบครัวนะครับมีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูหล่อหลอมให้บุคคลรู้จักผิดชอบชั่วดีสร้างความรักความผูกพันในการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามอาทิความซื่อสัตย์สุจริตความเมตตากรุณาและความกตัญญูเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมแล้วมาดูนะครับส่งผลต่อตนเองอย่างไรนะครับมีความประพฤติเป็นที่ยอมรับในสังคมอยู่ในสังคมได้ดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นอยู่โดยอยู่ในสังคมได้ดีนะครับส่งผลต่อสังคมนะครับสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมนะครับต่อไปกลุ่มที่2สถาบันการศึกษามีบทบาทอย่างไรบ้างครับ
3: สถาบันการศึกษามีบทบาทในการให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตอบรมและพยายามทำให้ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาค่ะ
0: ครับผมแล้วส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไรบ้างครับจากที่เราบอกว่าเนี่ยคือบทบาทของสถาบันการศึกษา
3: ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจในการเรียนและปฏิบัติตนในสังคมให้เป็นคนดีอย่างเหมาะสมในเหมือนเรามีการศึกษาที่ดีเราก็จะมีอนาคตและชีวิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นการทำงานสร้างรายได้การอยู่ในสังคมที่จะไม่โดนฉ้อโกงค่ะ
0: แล้วส่งผลต่อสังคมนั้นอย่างไรเอ่ย
3: ทำให้สังคมได้มีคนที่มีความรู้เข้ามาช่วยพัฒนาสังคมในทางที่ดีสังคมไม่เกิดการฉ้อโกงหรือความเหลื่อมล้ำกันเช่นการโจรกรรมสังคมมีความสงบสุขและมีความน่าอยู่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเรามาดูแนวคำตอบของครูนะครับสถาบันการศึกษานะครับมีบทบาทในการทำให้สมาชิกในสังคมมีความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมและ

0: ค่านิยมที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในการแก้ปัญหาต่างๆครับส่งผลต่อตนเองก็คือทำให้มีความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมนะครับและค่านิยมที่ดีนะครับทำให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีนั่นเองนะครับส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับสังคมเกิดความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤตินะครับเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมต่อไปกลุ่มที่3สถาบันศาสนาครับมีบทบาทอย่างไรบ้างเอ่ยสนี
1: สถาบันศาสนามีหน้าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและทำพิธีกรรมต่างๆและคอยช่วยเหลือผู้อื่นครับ
0: แล้วส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไรจากหน้าที่ของสถาบันศาสนาครับ
1: ทำให้เป็นคนดีครับไม่เป็นภาระในสังคมเช่นไม่ทำชั่วครับ
0: เช่นไม่ทำชั่วเช่นไม่ทำชั่วแล้วไม่ทำชั่วอย่างไรยกตัวอย่างให้กูฟังหน
1: ่
0: อย
1: ไม่ทำร้ายผู้อื่นครับ
0: ไม่ทำร้ายผู้อื่น
1: ไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายครับ
0: ไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายเพราะว่าเราได้เรียนรู้จากสถาบันศาสนาใช่ไหมเพราะว่าทุกศาสนาสอนยังไงเอ่ย
1: ให้ทำความดีคร
0: ับ ให้ทำความดีให้เราเป็นคนดีแล้วส่งผลอย่างไรต่อสังคมนั้นบ้างครับ
1: สังคมไม่ทะเลาะกันครับ
0: สังคมไม่ทะเลาะกัน
1: ทำให้สังคมอยู่สงบสุขครับ
0: สังคมสงบสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขใช่ไหมครับมีอีกไหมครับไม่มีแล้วไม่เป็นไรครับนี่ก็จะเป็นแนวคำตอบของกลุ่มที่3นะครับเรามาดูบทบาทของสถาบันศาสนานะครับมีบทบาทในการเป็นนะครับแนวทางการปฏิบัติตนของสมาชิกเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้เกิดความสงบทางใจนะครับส่งผลต่อตนเองนะครับมีความเชื่อความศรัทธาในการนำหลักธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้เกิดความสงบสุขในการอยู่ในสังคมโดยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมนะครับส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมนะครับต่อไปกลุ่มที่4ครับสถาบันเศรษฐกิจมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างเอ่ย
2: สถาบันทางเศรษฐกิจมีหน้าที่ค้าขายโดยการแลกเปลี่ยนสินค้าทำให้สังคมเจริญรุ่งเรือง
0: ครับผมและส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไร
2: รู้จักการเข้าสังคมการซื้อขายทำให้เกิดอาชีพครับ
0: ทำให้เกิดอาชีพใช่ไหมครับมีการแลกเปลี่ยนกันและส่งผลต่อสังคมอย่างไรครับ
2: สังคมมีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองไม่มีการลักทรัพย
0: ์ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบนะครับสถาบันทางเศรษฐกิจนะครับมีบทบาทในการผลิตนะครับกระจายสินค้าและบริการไปสู่สมาชิกในสังคมให้บริการขออภัยครับให้บริโภคสินค้าและบริการอย่างทั่วถึงเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้นะครับส่งผลต่อตนเองอย่างไรนะครับมีของใช้มีงานทำมีคุณภาพชีวิตในสังคมที่ดีนะครับโดยผ่านการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับนั่นก็คือสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมกลุ่มที่5ครับสถาบันทางการเมืองนะครับสถาบันการเมืองการปกครองมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างครับ
3: มีบทบาทในการปกครองประชาชนให้อยู่ในกฎหมายหรือกฎระเบียบในบ้านเมืองของสังคมค่ะแก้ปัญหาต่างๆในสังคมค่ะรักษาความสงบเรียบร้อยและความยุติธรรมทางสังคมค่ะสร้างความเป็นธรรมและลดการเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไรบ้างครับ
3: ทำให้ปลูกฝังจิตสำนึกในหน้าที่ของตนค่ะมีความรับผิดชอบต่อสังคมลดความขัดแย้งกับผู้อื่นค่ะอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดีค่ะ
0: แล้วส่งผลต่อสังคมอย่างไร
3: ทำให้สังคมไม่มีเกิดความขัดแย้งน้อยลงค่ะสังคมเกิดความสงบสุขค่ะ

0: ประชาชนมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองค
1: ่
0: ะ
1: ยอดเยี่ยมมากนะครับเรามาดูแนวคำตอบนะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนนะครับสถาบันการเมืองการปกครองนะครับมีบทบาทในการสร้างความมั่นคงนะครับรักษาความปลอดภัยแก่ประเทศโดยการกำหนดนโยบายและกฎหมายต่างๆเพื่อความสงบสุขในสังคมนะครับส่งผลต่อตนเองอย่างไรก็คือมีชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกฎหมายที่เป็นข้อบังคับในการลดความขัดแย้งในการอยู่ในสังคมนะครับส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมนะครับต่อไปสถาบันที่6คือสถาบันนันทนาการกลุ่มที่6ครับมีหน้าที่อย่างไรบ้างเอ่ยสถาบันนี้มีหน้าที่อย่างไรบ้างครับ
2: สร้างความสนุกสนานความบันเทิงความผ่อนคลายค่ะส่งผลให้คนในสังคมมีความสุขสนุกสนานมีความผ่อนคลายค่ะ
1: ก็คือความสนุกความสนานมีความผ่อนคลายส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไรบ้างสถาบันนี
2: ้ทำให้คนคนนั้นมีความสุขผ่อนคลายจากความเครียดสร้างความบันเทิงค่ะมีความสุขไม่มีทุกข์ภายในใจค่ะ
1: แล้วส่งผลอย่างไรต่อสังคมล่ะ
2: ทำให้ในคนในสังคมมีที่ผ่อนคลายความเครียดมีความสุขไม่มีทุกข์ในใจมีความสนุกสนานค่ะ
1: ก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมครับระหว่างในสังคมแล้วก็เกิดกับคนคนนั้นใช่ไหมครับนั่งลงได้ครับทีนี้นักเรียนเรามาดูแนวคำตอบของครูนะครับสถาบันนันทนาการนะครับมีบทบาทในการช่วยให้สมาชิกในสังคมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับเสริมสร้างความผ่อนคลายและความสนองและสนองความต้องการส่วนบุคคลนะครับที่หลากหลายอาทิกีฬาศิลปะดนตรีนะครับซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้บุคคลมีสุขภาพที่ดีขึ้นแต่ยังส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมนะครับส่งผลต่อตนเองอย่างไรก็คือมีความผ่อนคลายนะครับจากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างสุขภาพและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในสังคมส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งผลนะครับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมทีนี้ภาพนี้นักเรียนสถาบันสื่อสารมวลชนเขามีหน้าที่ทำอะไรเอ่ยสถาบันนี้ให้ข่าวสารใช่ไหมครับให้ข่าวสารเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เท่าทันข่าวสารนั้นแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราได้ใช่ไหมครับซึ่งบทบาทก็คือมีหน้าที่ในการส่งข้อมูลข่าวสารความบันเทิงวัฒนธรรมนะครับโดยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันรวมทั้งเป็นเวทีสาธารณะในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในสังคมส่งผลต่อตนเองอย่างไรนะครับทำให้คนคนนั้นนะครับนักเรียนมีความรู้เท่าทันข่าวสารในเหตุการณ์ต่างๆของสังคมเสริมสร้างการออกมาแสดงความคิดเห็นในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้นะครับส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าผลขึ้นนั้นเหมือนกันทุกข้อเลยนั่นก็คือสังคมเกิดอะไรขึ้นนักเรียนความสงบเรียบร้อยจากบทบาทหน้าที่ของแต่ละสถาบันใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่ขั้นสรุปของเรากันแล้วนะครับลองบอกครูหน่อยสิครับว่าสถาบันทางสังคมมีอะไรบ้างนะครับมีบทบาทอย่างไรนะครับขอสุ่มนะครับเลขที่5ครับเลขที่5อยู่ไหนเอ่ยเลขที่5บอกมา2สถาบันพร้อมบอกด้วยว่ามีบทบาทหน้าที่อย่างไรลองดูครับ
3: สถาบันศาสนา
1: สถาบันศาสนาสถาบันของตัวเองนะครับลองดูครับ
3: มีหน้าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและทำพิธีกรรมต่างๆครับคอยช่วยเหลือผู้อื่นทำให้จิตใจสงบครับ
1: แล้วอีกสถาบันนึงล่ะ
3: สถาบันครอบครัวครับ
1: สถาบันครอบครัวมีบทบาทหน้าที่อย่างไรเอ่ย
3: คอยอบรมสั่งสอนตั้งแต่เด็กครับ
1: อบรมสั่งสอนเราใช่ไหมครับตั้งแต่เด็กเลยอบรมสั่งสอนเรื่องอะไรบ้าง
3: เรื่องมารยาทครับ
1: เรื่องมารยาทเรื่องการเป็นอยู่ใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: ยอดเยี่ยม

0: มานั่งลงได้ครับตอนนี้ไปแล้วนะสถาบันศาสนาสถาบันครอบครัวต่อไปเลขที่3ครับเลขที่3อยู่ไหนเอ่ยอ่ะอยู่ใกล้ๆกันนะครับอ่ะไปแล้วเพื่อนไปแล้ว2สถาบันสถาบันอะไรเอ่ยสถาบันอะไรดีครับ
1: สถาบันทางการศึกษาครับ
0: สถาบัน
1: ทางการศึกษา
0: การศึกษามีหน้าที่อะไรเอ่ยสถาบันการศึกษา
1: คอยสอนวิชาในสังคมครับ
0: สอนวิชาในสังคมสอนวิชาให้ใคร
1: ให้เราครับ
0: สอนวิชาให้เราเพื่ออะไรเอ่ย
1: เพื่อใช้ชีวิตในสังคมครับ
0: เพื่อให้เราใช้ชีวิตในสังคมใช่ไหมครับแล้วมันเกี่ยวกับความรู้อย่างเดียวไหมสิ่งที่โรงเรียนสอนสิ่งที่ครูสอน
1: ไม่ครับ
0: มันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเอ่ย
1: เกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่การคิดครับ
0: การอยู่การคิดคุณธรรมจริยธรรมใช่ไหมครับอีกหนึ่งครับสถาบันอะไรดีครอบครัวไปแล้วศาสนาไปแล้วการศึกษาไปแล้ว
1: สื่อสารมวลชน
0: สื่อสารมวลชนมีหน้าที่ทำอะไรเอ่ย
1: ให้ความรู้ในแต่ละเวลา
0: ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
1: สังคมหรือวัฒนธรรม
0: สังคมวัฒนธรรมใช่ไหมครับเราก็นึกถึงผู้สื่อข่าวใช่ไหมครับที่เขามาบอกเล่าเราใช่ไหมขอบคุณมากครับต่อไปเลขที่สุดท้ายแล้วนะ26ครับ26อยู่ไหนครับลองบอกครูหน่อยครับว่าเหลืออีก3สถาบันมีอะไรบ้าง
2: มีสถาบันเศรษฐกิจค่ะ
0: เศรษฐกิจมีหน้าที่อะไรเอ่ยสถาบันเศรษฐกิจมีอะไรเอ่ยครับ
2: ซื้อขาย
0: เป็นมีหน้าที่ซื้อขายสินค้าใช่ไหมครับเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสินค้ากันต่อไปสถาบันอะไรอีก
2: สถาบันการเมืองการปกครองค่ะ
0: มีหน้าที่อย่างไรเอ่ยบทบาทของเขาบทบาทการเมืองการปกครองจำได้ไหมจำไม่ได้กลุ่มที่5ลองบอกเพื่อนหน่อยสิครับว่ากลุ่มที่5เนี่ยได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไปแล้วลองบอกบทบาทเพื่อนหน่อยเพื่อนจำไม่ได้นะครับมีบทบาทอย่างไรครับกลุ่มที่5ลองบอกเพื่อนหน่อยครับ
3: สถาบันการเมืองการปกครองมีบทบาทในการปกครองประชาชนให้อยู่ในกฎระเบียบของสังคมแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยและความยุติธรรมของสังคมสร้างความเป็นธรรมและลดการเหลื่อมล้ำ
0: เพื่อนบอกแล้วลองบอกสิครับนักเรียนสถาบันการเมืองการปกครองมีบทบาทหน้าที่อย่างไร
2: ทำให้ประชาชนไม่มีการขัดแย้งค่ะลดความเหลื่อมล้ำค่ะ
0: ลดความเหลื่อมล้ำนะอีกหนึ่งสถาบันสุดท้าย
2: สถาบันนันทนาการค่ะ
0: นันทนาการคือสถาบันของกลุ่มของเราเองมีหน้าที่อะไรครับ
2: สร้างความสนุกสนานความบันเทิงค่ะแล้วก็ความผ่อนคลายค
0: ่
2: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้นะครับนี่ก็คือทั้ง7สถาบันนะครับทางสังคมสุดท้ายนักเรียนลองตอบคำถามนี้หน่อยถ้าเราอยากเติบโตเป็นคนดีในสังคมมีสถาบันทางสังคมใดบ้างที่ช่วยหล่อหลอมเราให้เป็นคนดีนี่คือคำถามแรกนะและแต่ละสถาบันช่วยอย่างไรนะครับนักเรียนช่วยตอบครูหน่อยมีสถาบันใดบ้างที่ส่งเสริมให้เราเป็นคนดีครอบครัวอย่างเดียวไหมการศึกษา2 อย่างไหมศาสนา3 อย่างไหมมีอีกไหมที่จะส่งเสริมให้เราเป็นคนดีสื่อสารมวลชนไป4แล้วมีอีกไหมครับเศรษฐกิจมีคนบอกว่าเศรษฐกิจจะทำให้เราเป็นคนดีอย่างไรเพื่อนบอกว่าไม่ช่อโกงใช่ไหมครับก็มีส่วนมีอีกไหมการเมืองการปกครองกลุ่มที่5การเมืองการปกครองส่งผลให้เราเป็นคนดีได้ไหม
4: ได
0: ้อย่างไรครับอยู่ในกฎระเบียบของสังคมปฏิบัติตามสังคมตามกฎหมายที่เขาระบุไว้ใช่ไหมครับแล้วมีอีกสถาบันหนึ่งคือสถาบันอะไรเอ่ยนันทนาการทำให้เราเป็นคนดีได้ไหมนันทนาการอย่าลืมว่านันทนาการมีทั้งดนตรีมีทั้งกีฬามีทั้งศิลปะกีฬาทำให้เราเป็นคนดีได้ไหม

0: ได้อ่ะลองดูลองดูกลุ่มที่6ครับอ่ะลองบอกหน่อยว่ากีฬาหรือว่าสถาบันนันทนาการทําให้เราเป็นคนดีอย่างไรพูดถึงเกี่ยวกับกีฬาก็ได้อ่ะกีฬาทําให้เราเป็นคนดีอย่างไรบ้างครับ
1: ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ
0: ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใช่มั้ยและเวลาเราแข่งกีฬากันเนี่ยมันมีแพ้มีชนะใช่มั้ยแล้วเรียนรู้อะไรจากคําว่าแพ้ชนะบ้าง
1: การมีน้ําใจนักกีฬาครับ
0: การมีน้ําใจนักกีฬาใช่มั้ยครับก็ส่งเสริมให้เราเป็นคนดีในส่วนนี้ได้ใช่มั้ยใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะจากที่นักเรียนบอกมาก็คือทุกๆสถาบันล้วนแล้วแต่หล่อหลอมให้เราเป็นคนดีทั้งสิ้นเลยนะครับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นสถาบันใดก็ตามนะครับซึ่งเมื่อเราเป็นคนดีแล้วนะครับพฤติกรรมของคนดีเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่นเป็นคนที่มีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับหรืออะไรต่างๆมากมายนะครับส่งผลแล้วสุดท้ายเนี่ยจะทำให้สังคมนั้นเกิดความสงบสุขผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมนี้นั่นเองนะครับเพราะทุกๆสถาบันช่วยกันหล่อหลอมเราให้เป็นเราในวันนี้นะครับทีนี้ต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมนะครับว่าแต่ละสถาบันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนักเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือใบงานที่2เรื่องเชื่อมโยงสังคมนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ในกรณีของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะเราควรที่จะให้ความสนใจหรือความใส่ใจพาเขาออกมาพบเจอแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะก็จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่เขาไว้อยู่ในลูกบอล นะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายของตัวแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะ

แล้วก็เราก็เปิดเช็คในส่วนของตัวตำแหน่งของบริเวณหน้าบริเวณหูตานะคะหรือตัวช่องปากนะคะทุกๆครั้งที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราสามารถทำได้ทุกวันจะดีมากนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้ในทุกๆวันอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่าสุขภาพของเขาสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนอาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะว่าแฮมสเตอร์ของเราเริ่มมีความผิดปกติเริ่มป่วยนะคะคือเขาจะไม่ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะถ้าสัตว์ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกติดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดปกติแฮมสเตอร์ก็จะนอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงนะคะหรือจะนอนในบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือบางตัวก็จะนอนอยู่ในกระบะทรายอยู่ตลอดเวลาโรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในแฮมสเตอร์นะคะได้แก่กลุ่มของโรคท้องเสียในกลุ่มของโรคนี้อาจจะสามารถเกิดได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะลำดับต้นๆก็คือการกินอาหารที่ทิ้งค้างในกรงเป็นเวลานานนะคะอาจจะมีการให้ผักสดหรือผลไม้สดนะคะแล้วบางคนลืมที่จะเอาออกนะคะเนื่องจากบางทีแฮมสเตอร์ไม่กินหรือแฮมสเตอร์บางตัวกินเข้าไปเก็บในกระพุ้งแก้มแล้วเขาทำการดันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้บางมุมของกรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะของการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องของท้องเสียเกิดขึ้นตามมาได้นะคะอีกสาเหตุนึงนะคะที่เราจะเจอเยอะก็คือการปนเปื้อนของตัวเชื้อโรคในกลุ่มของโปรโตซัวนะคะหรือบางคนเรียกง่ายๆว่าเชื้อบิดนะคะกลุ่มพวกนี้มักจะปนเปื้อนมาในส่วนของน้ำพอเขาได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดภาวะของการท้องเสียตามมาได้โรคลำดับต่อไปที่เราจะสามารถเจอได้ในกลุ่มของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็คืออุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาวิ่งอยู่บนกรงล้อเร็วๆหรือวิ่งนานๆบางตัวหมดแรงค่ะพลัดตกลงมาได้นะคะหรือในกรณีของบางตัวลักษณะของวงล้อที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถทำให้ขาของเขาไปติดอยู่ตามกรงล้อได้นะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ในที่สุดหรือแฮมสเตอร์บางตัวนะคะมีพฤติกรรมในการที่จะชอบซุกซนปีนป่ายไปเรื่อยๆนะคะบางตัวเขาอาจจะปีนแล้วก็ตัวไปติดอยู่บริเวณข้างกรงนะคะไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านพอดีนะคะกลับมาอาจจะเห็นว่าแฮมสเตอร์ติดอยู่บริเวณข้างกรงได้เช่นกันค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราจะสามารถพบได้บ่อยๆในสัตว์กลุ่มนี้ค่ะการดูแลของความสะอาดของกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดของกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะกระบะทรายนะคะเราควรจะทำการเปลี่ยนทรายที่ใส่อยู่ในกระบะให้เขาประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะหรือปริมาณของแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกันนะคะในระหว่างอาทิตย์ที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเราอาจจะตักทรายที่มีความเปียกชื้นนะคะที่เปียกฉี่หรือเปียกอึของเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ทรายมันสะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีนะคะเราแนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะประจำปีนะคะและถ่ายพยาธิทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

สวัสดีค่ะนี่ไอ้ได้นะคะวันนี้รายการสารคดีเสนอตอนการ์ตูนไทยค่ะและไอ้ดาก็มีเพื่อนที่จะพาเราไปค้นหาเรื่องราวของการ์ตูนไทยกันแต่อันดับแรกเลยเราต้องย้อนไปดูก่อนค่ะว่าการ์ตูนไทยมีความเป็นมายังไงไปกันเลยค่ะ

0: วันนี้นะคะเราจะมาย้อนรอยตามหานักเขียนการ์ตูนการเมืองกันค่ะทำไมถึงต้องมาย้อนรอยตามหาก็เพราะว่าการ์ตูนการเมืองเนี่ยถือเป็นการ์ตูนยุคแรกค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของวงการการ์ตูนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะคุณเซียไทยรัฐหรือเปล่าคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่ครับ
0: โอ้คุณเซียมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: ตะกี้เดินมาเห็นวิวสวยๆก็ลองวาดดู
0: อ๋อคุณเซียทุกคนจะรู้จักในนามว่าคุณเซียไทยรัฐ
1: ค
0: ำว่าคุณเซียเนี่ยคือเป็นนามปากกา
1: เป็นลูกคนจีนไงเขาก็จะมีชื่อภาษาจีนชื่อเต็มมันคือหยงเซีย
0: หยงเซีย
1: หยงเซียแปลว่าผู้ที่มีเสียงเป็นพลังเพื่อนก็เรียกกันเล่นๆว่าเซียนะครับก็ติดตัวมาตั้งจนโตพอจะมาเขียนการ์ตูนเราก็บอกมันต้องหานามปากกาใช่ไหมก็เอาเซียนี่แหละคนรู้จักก็ใช้มาตลอดการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยนะคำว่าการ์ตูนเราทับศัพท์เคยมีนักวิชาการราชบัณฑิตเคยพยายามที่จะเอาคำไทยมาทับศัพท์คำว่าการ์ตูนเขาใช้คำว่าภาพขำขันแหมมันดูฟังดูตลกมันเลยเป็นไม่เป็นที่นิยมเขาก็เลยใช้คำว่าการ์ตูนทับศัพท์มาตลอดคุณในด้านคงจะเคยเห็นพวกภาพจิตรกรรมฝาผนังของมหาวิหารต่างๆในยุโรปไหมเขาก็จะมีภาพใหญ่ๆของไมเคิลแองเจโลก่อนที่เขาจะวาดภาพนั้นน่ะเขาจะต้องร่างบนพื้นกระดาษก่อนนะกระดาษที่ร่างนั่นน่ะเขาเรียกว่าการ์ตูนสมัยก่อนศิลปินเมื่อก่อนเนี่ย ก็เอาภาพพวกนี้เอามาใช้ประโยชน์คืออะไรรู้ไหมในช่วงที่ยุโรปปกครองด้วยระบอบกษัตริย
0: ์
1: ระบอบขุนนางมันทำให้มีศิลปินที่ก็ต้องการต่อสู้เรียกร้องเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะการเขียนภาพร่างอย่างเงี้ยสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายนี่ประชาชนไม่มีอาวุธประชาชนมีแต่เสียงพูดเสียงพูดพอมันไม่ดังพอหรือว่าพูดปุ๊บถูกจับเข้าคุกมั่งพูดปุ๊บคนลืมมั่งสู้เขียนเป็นภาพแล้วติดให้คนเห็นนานๆดีกว่ามันก็เป็นต้นกำเนิดของการเขียนภาพการ์ตูนล
0: ้
1: อเริ่มต้นที่ยุโรปก่อน
0: แล้วอย่างของเมืองไทยเองเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการ์ตูนการเมืองก่อนเลยเหรอคะ
1: จะบอกว่ามันใช่ไหมก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาพการ์ตูนหรือภาพวาดของคนไทยเนี่ยคนไทยจะรู้จักอย่างเดียวคือภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพในคัมภีร์ใบลานแต่ว่ามีศิลปินอยู่กลุ่มนึงซึ่งไปสอดแทรกภาพขำๆเช่นขัวอินโขงเป็นต้นถ้าไปวัดภูมินที่จังหวัดน่านเคยเห็นภาพกระซิบที่มีผู้ชายกระซิบอยู่ข้างหูผู้หญิงภาพนั้นดังมากภาพลักษณะภาพมันเป็นจิตรกรรมแบบโบราณแต่ว่าเนื้อหาของมันเนี่ยคือการ์ตูนคนไทยจะคุ้นเคยพวกนั้นอ่ะไม่รู้จักการ์ตูนมารู้จักภาพวาดแบบการ์ตูนครั้งแรกก็เมื่อคนไทยเนี่ยไปเรียนที่ยุโรปที่ดังๆก็คือเขาเรียกว่าคุณเปล่งไตรปิ่นมารับราชการก็ได้ทำเขาเรียกว่ายศศักดิ์ฐานันดรเป็นขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิตพิมพ์ลิขิตก็คือคือพิมพ์นะการพิมพ์เขียนการ์ตูนการเมืองดังมากและที่สำคัญคือรัชกาลที่6เราก็เขียนด้วยท่านก็ชอบเขียนการ์ตูนล้อแต่ที่สำคัญคือท่านเขียนการ์ตูนล้อพวกข้าราชการในราชสำนักของท่านคือคนไหนทำงานถูกใจก็เขียนชมคนไหนไม่ถูกใจก็เขียนล้อถ้าใครถูกเขียนการ์ตูนล้อนี่เตรียมตัวเลยท่านต้องมีปัญหาแน่อะไรเงี้ยท่านเองก็เป็นนักประชาธิปไตยส่วนคือกำลังประเทศไทยกำลังจะค่อยๆก้าวประชาธิปไตยโดยที่ท่านทดลองทำหนังสือพิมพ์ก็เรียกว่าหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิทธ์หนังสือพิมพ์เนี่ยก็ได้ต้นแบบหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากหมอปรัชเลมีการพิมพ์นิทานบ้างอะไรบ้างคนไทยก็นิยมดูเอ้ยมันดูสนุกดีอะไรต่างๆทำให้คนไทยเนี่ยหลายๆกลุ่มสำนักพิมพ์หลายๆแห่งต้อนรับการทำงานลักษณะนี้ก็เอามาพิมพ์ขายกันเยอะมากแล้วมันก็พัฒนาไปจนถึงทุกวันนี้นะครับ
0: แล้วจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาเขียนการ์ตูนการเมืองให้กับหนังสือพิมพ์ล่ะคะ
1: มีอยู่ครั้งหนึ่งรุ่นพี่ที่เขาเรียนภาควิชาหนังสือพิมพ์เขาก็มาที่แผนกมาหาคนเขียนการ์ตูนการเมืองคือในช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองเราหลัง14ตุลามันก็มีการชุมนุมทางการเมืองการ์ตูนนี่ก็เป็นส่งอิทธิพลมากคือสมัยก่อนน่ะนักเขียนการ์ตูนจะเขียนการ์ตูนเขาเรียกว่าการ์ตูนกำแพงเขียนการ์ตูนล้อการเมืองติดบนกำแพงทั้งธรรมศาสตร์ทั้งจุฬา

เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีจัดนิทรรศการที่ผมจำได้ผมไปดูที่เป็นห้องประชุมเป็นหอประชุมใหญ่ของจุฬาเขาจัดนิทรรศการการ์ตูนการเมืองโอ้โหผมก็ชอบมากเลยเห็นเพื่อนๆนักเขียนการ์ตูนเป็นรุ่นพี่รุ่นอะไรเรารู้สึกเราซึมซับอ่ะเฮ้ยการ์ตูนการเมืองนะอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายทำให้เรารู้เลยว่าการเมืองแต่ละช่วงเนี่ยมัน

0: เริ่มต้นที่ร่างโครงร่างหลักเอาไว้ก่อนเป็นโซ่เนาะโคน2โคนนะ
1: แล้วอย่างนี้มีข้อต้องห้ามบ้างไหมคะว่าแบบข่าวนี้แตะไม่ได้เลยนะหรือว่าเรื่องนี้ห้ามเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: สิ่งที่ต้องห้ามก็คือเรื่องการ์ตูนที่จะต้องแตะต้องสถาบันทุกสถาบันเลยแหละทุกสถาบันหลักนะ
1: นี่นะคะคือภาพที่เสร็จแล้ว
0: ซึ่งจริงๆไอ้การ์ตูนการเมืองนะครับคนที่จะดูการ์ตูนแล้วเข้าใจแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับการ์ตูนเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นคนที่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองถ้าการ์ตูนเราสวยการ์ตูนเราน่ารักการ์ตูนเราเป็นที่น่าสนใจแล้วคนเห็นแล้วอยากรู้เรื่องราวของมันเนี่ย
1: ให้เขาไปศึกษา
0: ใช่ครับใช่

จากการ์ตูนการเมืองจะเป็นการ์ตูนที่อยู่คู่สังคมไทยมานานแล้วเราจะไปค้นหาอีกหนึ่งเรื่องราวของการ์ตูนไทยที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและยังมีเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะบอกวิทิตโอ้โหตัวจริงนี่เหมือนในการ์ตูนเลยมายืนทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะพี่ไอด้าก็อันนี้คุณพ่อนิวนะคะพ่อกอวิติสในเวอร์ชั่นการ์ตูนแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณพ่อส่งตัวแทนมาเป็นนิวแทนค่ะก็จะมาดูแลต้อนรับพี่ไอด้าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเลยดีไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะเชิญทางนี้ค่ะพี่ไอด้า
0: น้องนิวเล่าความเป็นมาของบรรลือศาสตร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ก็บรรลือศาสตร์นะคะเป็นสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งมาเมื่อ60กว่าปีก่อนค่ะตั้งแต่ยุคคุณปู่ของนิวเลยแต่เดิมเนี่ยก็คือทำหนังสือหลากหลายค่ะก็ทำพวกนิยายหนังสือเพลงแล้วก็พวกการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนแบบสมัยก่อนที่ค่อนข้างเรียลลิสติกแบบนิยายภาพอะค่ะในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือคุณพ่อนิวอ่ะเข้ามาช่วยงานคุณปู่ตั้งแต่ตอนที่อายุยังเด็กคืออายุ16เองแล้วเขาก็เห็นว่าในตลาดเนี่ยมันยังไม่มีการ์ตูนที่แบบว่าเป็นการ์ตูนแนวอารมณ์ขันแล้วก็รวบรวมผลงานของหลายๆคนอ่ะไว้ในเล่มเดียวเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยรูปแบบของขายหัวล้ออ่ะน่าสนใจก็ไปขอคุณปู่ว่าอยากลองทำนิตยสารการ์ตูนของตัวเองขึ้นมาเขาก็ทำเองตั้งแต่แบบออกแบบโลโก้เองอะค่ะก็คือพวกแบบหัวหนังสือแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นไอเดียคุณพ่อออกแบบเลยแล้วก็แบบคุณปู่นิวก็approve ให้ลองดูได้คุณพ่อก็ไปรวบรวมนักเขียนมาเองในสมัยนั้นนะคะว่าแบบก็ได้นักเขียนรุ่นบุกเบิกมาเป็นคุณจิงโจ้กับอวัตวัฒนาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเขียนปกให้ขายหัวเราะอยู่ยังเป็นลายเส้นอวัตอยู่ค่ะจนถึงทุกวันนี
0: ้ค่ะและอย่างนี้คุณนิวคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของขายหัวเราะคะเพราะว่าไปไหนก็จะเห็นคนถือหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
1: คิดว่าเป็นเรื่องของเอกลักษณ์อะค่ะคือถ้าคิดถึงเรื่องการ์ตูนตลกหรือว่าอารมณ์ขันเนี่ยก็จะคิดถึงขายหัวเราะมีแก๊กที่เป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์อย่างคนติดเกาะจนมุมตึกมนุษย์เมียเทพรักษ์ยมพบาลตำรวจยิงสู้กับโจรหลังก้อนหินการ์ตูนของเราเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ความขำขันอย่างเดียวอะค่ะส่วนหนึ่งคือนิวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บันทึกประวัติศาสตร์ไทยเสียดสีล้อช่วงไหนที่มันมีแบบเหตุการณ์สำคัญสำคัญอย่างสินค้าไหนขึ้นราคาน้ำมันแพงหรือว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือราคามันก็
0: จับต้องได้
1: ใช่มันเป็นอะไรราคาที่สบายกระเป๋ามากคุณพ่อก็เห็นจังหวะของตลาดอันเนี้ยเขาก็เลยแบบมีการต่อยอดขายหัวเราะออกมาเป็นมหาสนุกซึ่งเป็นการ์ตูนที่การ์ตูนอารมณ์ขันเหมือนกันแต่ว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เด็กกว่าแล้วก็ต่อยอดออกมาเป็นพวกคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างปังปอนหนูหินสาวดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราใช้การ์ตูนของเราเนี่ยทำเรื่องดีๆมากมายอย่างปังปอนเนี่ยก็ไปเป็นตัวพรีเซนเตอร์หรือ

0: ทูตให้กับกระทรวงต่างๆอย่างกระทรวงสาธารณสุขที่สอนให้เด็กๆป้องกันไข้เลือดออกหรือว่าสอนให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดแล้วก็มุมมองของคนเราเนี่ยต่อให้ในวัยหนึ่งอาจจะมีวัยที่เขาโตแล้วเขามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นจากเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือว่ารสนิยมในการเสพสื่อเขาเปลี่ยนไปแต่ว่าเราเป็นการ์ตูนที่พอเขากลับมาอ่านเมื่อไหร่อ่ะก็ยังรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่สำคัญคือมุมมองของเราเวลาอ่านการ์ตูนพวกแก๊กไข่หัวล้อค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัยด้วยนะคะเหมือนตอนเด็กๆเราเคยอ่านแก๊กหนึ่งขำแก๊กหนึ่งไม่ขำแต่พอเราโตขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าแก๊กที่มันขำน้อยลงแต่แก๊กบางแก๊กที่มันเป็นมุกที่ดีมากๆแล้วตอนนั้นเรายังเด็กเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะเรามาอ่านตอนโตเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอะคิดได้ไงมันคมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่คนชอบเยอะเหมือนกันประมาณว่าเหมือนแก๊กไข่หัวล้อเป็นอะไรที่แบบมันดูไร้สาระนะคะเป็นการ์ตูนตลกแต่จริงๆมันเป็นความไร้สาระที่เฉียบคมอะค่ะคือมันก็มีความดีฟมีมุมมองมีเรื่องมิติความเป็นมนุษย์มิติที่สะท้อนสังคมอยู่ในแก๊กทุกแก๊กของเราใช่ค่ะ
1: อันนี้คือลายเส้นของพี่ต่าย
0: ใช่ค่ะก็อย่างแก๊กนี้ค่ะ
1: คือนางก็กำลังหัวล้อขำมากๆแล้วลูกก็มาบอกว่าพ่อฮะแขกเริ่มทยอยกันมาแล้วนะสรุปก็คือตบตอนหลังก็คือเป็นงานศพเมีย
0: ใช่
1: เมียตายคือดีใจ
0: ใช่แล้วก็จะเป็นที่แบบแสบๆแบบนี้แหละค่ะซึ่งแก๊กนี้ก็อาจจะคนก็อาจจะอินเยอะอย่างสามีภรรยาหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วมีอีกไหมคะ
0: ค่ะก็อย่างมีพี่นักเขียนรุ่นกลางท่านหนึ่งที่นิวชอบงานพี่เขามากเลยคือพี่วิรัตเขาเขียนแก๊กเก่งแล้วก็เขียนการ์ตูนสั้นได้สนุกมากเหมือนกันเขามีชื่อเล่นว่าพี่เอกแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวเองว่าน้าเอกอารมณ์ประมาณว่าหล่อเท่าน้าเดชอะไรเงี้ยค่ะ
2: สมัยก่อนครับเวลามาสนุกเนี่ยแต่ละเล่มก็จะไม่มีแล้วแต่ไอเดียเราเลยว่าเราจะนำเสนอแก๊กทั่วไปแก๊กเสียดสีแก๊กสังคมแก๊กการเมืองแก๊กประวัติศาสตร์แก๊กหรือว่าแก๊กสามีภรรยาได้หมดแต่เป็นยุคตอนนี้เนี่ยขายวอลล์กับมาโซจะมีทีมแล้วในแต่ละเล่มเช่นอย่างเช่นเล่มนี้เนี่ยจะเป็นทีมเกี่ยวกับHave Fun วรรณคดีเวลาทำงานเนี่ยบก.จะส่งมาก่อนที่หนังสือจองใช่ไหมว่าทีมเล่มนี้เนี่ยจะเป็นแนววรรณคดีวรรณคดีนักเขียนก็ต้องไปสรรหาแก๊กเกี่ยวกับวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นมุกขำขันมุกซาบซึ้งมุกตลกอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับวรรณคดีมาเสนอกับบก.สมัยนี้คนอ่านการ์ตูนมากขึ้นแต่อย่างที่บอกคือรูปแบบการอ่านมันเปลี่ยนไปผู้อ่านสมัยนี้ก็จะนิยมอ่านการ์ตูนออนไลน์นะครับทางเว็บเอ่ยทางมือถือเอ่ยเงี้ยก็ต้องปรับตัวในการเช่นลองขยับมาเขียนงานแนวออนไลน์มากขึ้นเพื่อส่งต่อยอดไปในรูปแบบออนไลน์ได้มันก็ดีในทางพัฒนาในทางความทันสมัยมากขึ้นก็อาจจะไม่ดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีอีกหน่อยจะไม่มีหนังสือที่เป็นเล่มให้เราอ่านแล้วก็ต้องเปิดมือถือต้องทัชสกรีนอ่านอะไรเงี้ยถ้าไม่ไฟดับมั่งหรือว่าแบตเตอรี่เสียหรือว่าฮาร์ดดิสก์เสียเนี่ยกระดุมพวกนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าหนังสือเนี่ยเราสามารถจับต้องได้จะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ครับเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้

สตูนไทยก็มีเอกลักษณ์คือวาดมาจากชีวิตคนไทยซึ่งเราก็เห็นมาตั้งแต่ยุคหนังสือพิมพ์หรือยุคไข่หัวเราะแล้วแต่พอมายุค80-90เนี่ยเด็กก็คือเราตอนนั้นโดนโจมตีโดยวัฒนธรรมเด็กนอกประเทศเราเป็นเด็กแล้วไปเจอการ์ตูนญี่ปุ่นยังไงก็ต้องดูเพราะว่ามันน่าดูมันมีการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยชีวิตมันก็เลยโดนผสมไอ้ต่างชาติเยอะหน่อยอันนั้นคือยุคที่ผ่านมา

0: คำว่าการ์ตูนในความหมายของพี่ตั้มเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแล้วก็มันมีความสำคัญยังไงคะ
1: มันก็เป็นวิธีแสดงความรู้สึกแบบหนึ่งเหมือนเราพูดเนี่ยแทนที่จะแสดงความรู้สึกด้วยการพูดก็ร้องเพลง
0: เหมือนระบายออกอีกทางนึง
1: หรือว่าแสดงออกสีหน้าการ์ตูนก็เป็นวิธีหนึ่ง
0: แสดงว่าพี่ตั้มเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอย่างนี้ป่ะคะไม่ค่อยแสดงออก
1: ใช่ฮีชีอิดเนี่ยจริงๆวาดก่อนเรียนจบตอนที่อาจารย์ดุเรานี่แหละแล้วก็สนุกมากเลยนอนวาดอยู่บ้านโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดไม่ต้องโต๊ะเขียนแบบอะไรทั้งสิ้นเขียนไปแบบเขียนผิดก็ไม่เป็นไรแล้วช่างแล้วไม่มีอาจารย์มาตรวจกลายเป็นว่างานก็เลยออกมาเป็นการ์ตูนที่มีชีวิตชีวาพอไปให้เพื่อนอ่านแล้วไปให้ใครอ่านเขาก็โอเคอ่ะตลกดีว่าตั้มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปส่งหนังสำนักพิมพ์ตอนนั้นค่ายเบเกอรี่มิวสิกเขาก็ทำนิตยสารการ์ตูนตอนแรกก็ไม่ได้พิมพ์หรอกแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งเขาหยุดเขาเขียนไม่ทันแล้วเขาก็เลย
0: เราก็เลยได้เสียบแทน
1: จากนั้นก็ยืด
0: ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคก็ได้ตีพิมพ์เนาะเป็นไงบ้างคะผลตอบรับ
1: ตอนแรกลงแคชก่อนแล้วก็ลงไปปีหนึ่งแล้วก็อเดเพิ่งเกิดอเดเขาก็เล็งเห็นว่าฮีชีอิดของในแคชเนี่ยเอาไปลงอเดก็ได้เพราะว่า30 40ก็อ่านได้เขาก็เลยชวนไปลง
0: อย่างมะม่วงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะไปญี่ปุ่นหรือว่าหลังจากที่เราไปญี่ปุ่นคะ
1: ไปญี่ปุ่นพอดีเลยไม่น่าเชื่อเลยไอ้ตัวยาวเนี่ยไปถึงเดือนนึงเกียวโตเลยไปเช่าบาร์ที่นึงแล้วก็เอาฮีชีอิดไปแปะกำแพงอะไรเงี้ยเอาแอนิเมชันฮีชีอิดไปฉายแล้วก็ให้คนมาดู

0: เขาก็มาดูแล้วก็ชอบซะงั้นอ่ะเราก็โอเคอ่ะชอบทีนี้พอมันชอบมันก็จะบอกต่อกันนี่คือญี่ปุ่นจนมันก็เริ่มไปถึงไอ้คนที่มาอีเวนต์แบบแปลกๆเหล่านี้ก็คือไอ้พวกสนใจอาร์ตสนใจคัลเจอร์หรือว่าพวกสำนักพิมพ์เล็กๆเขาก็มาเห็นแล้วเขาก็มาวาดให้เราช่องหนึ่งดีอะไรอย่างเงี้ย
1: แสดงว่าภายในช่องแค่นี้เรื่องราวต้องจบ
0: ต้องจบเราจะไปวาดฮีชีอิดก็ไม่ได้ฮีชีต้องเซอร์สิบหน้ากว่าจะเก็ตเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาไอ้ตัวที่มันง่ายๆตัวก่อนอื่นต้องตัวป้อมๆก่อน
1: ไม่งั้นมันเกิน
0: ก็มาลงที่ไอ้เจ้ามะม่วงแล้วมะม่วงก็จะได้ไอ้สเปซเหล่านี้แบบนี้ตามหนังสือต่างๆโดยที่ไม่มีคนรู้จักว่ามันชื่อมะม่วง
1: แล้วถ้าพูดถึงการทำงานของการ์ตูนไทยปัจจุบันนี้กับเมื่อก่อนแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
0: ปัจจุบันเราคิดว่าการ์ตูนไทยคนไทยก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองแหละแต่ปริมาณมันน้อยก็เลยยังจำไม่ค่อยได้มากกว่า
2: การ์ตูนตอนเด็กกับตอนนี้มันมีความต่างอยู่ตรงที่คือมีคนฝีมือดีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้มันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีผลงานได้ตีพิมพ์อ่ะแต่ว่าทางออกตอนนี้เหมือนเขาก็ไปเขียนออนไลน์กันมันก็ดีสำหรับการเผยแพร่ครับแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนสำหรับการจะยึดเป็นอาชีพอ่ะสำหรับผมเหมือนมันมองเห็นเม็ดเงินได้ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร
3: ่เหมือนยุคนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับผมว่าเรื่องความเสี่ยงของสำนักพิมพ์เขาก็ต้องดูก่อนว่าเขาคุ้มค่าที่จะเอาเราไปเป็นนักเขียนประจำหรือเปล่ายอดไลค์ก็คือมันจะการันตีว่าอย่างน้อยคุณก็มีแฟนคลับของคุณนะการทำออนไลน์คือเราอยากจะโพสอะไรก็โพสเลยครับไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากสำนักพิมพ์นะเราสามารถรับสปอนเซอร์ได้โดยตรงครับถ้าเรื่องของคุณเขียนแล้วมันสนุกมีคนติดตามเยอะมันก็จะทำให้คุณดังเองถ้ามันยังไม่มี Facebook อ่ะผมอาจจะไม่ได้เขียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้ก็ได้คนติดตามผมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ว่ายอดหนังสือก็ไม่ได้จะเยอะตามไม่ค่อยมีใครซื้อหนังสือแล้วเหมือนเมื่อก่อนเหมือนที่ผมลองลงในเพจดูนะครับเป็นแบบตอนโปรโมท

0: สักตอนหนึ่งนะครับลงในเพจก็ยังมีคนที่คอมเมนต์ว่าทำไมไม่ลงทุกตอนไปเลยมันจะได้อ่านฟรีฮะคือรออ่านฟรีไปเลยคือกะจะไม่ได้ให้ตังค์เลยมันรู้สึกน้อยใจตรงนี้เหมือนกันนะครับว่าก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเรามีแต่ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยทำได้แค่นั้นจริง
1: นอกจากที่น้องมะม่วงจะเป็นแค่ในหนังสือเนี่ยตอนนี้เหมือนมันต่อยอดไปไกลมากคือมีทั้งเป็นแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายแล้วตัวพี่ตั้มเองก็ยังได้แบบไปคอลแลบกับพวกแบรนด์ต่างๆด้วยเล่าให้ฟังนิดได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
2: งานที่ไทยจะมีแบรนด์เช่นอย่างตอนนี้ก็มี Family มาขอใช้มะม่วงไปทำกระตุกกระจิก
1: มีช็อปด้วยหรือเปล่าเอ่ย
2: ช็อปจริงๆไปยืมที่ร้านเพื่อนทำเล็กๆเฉยๆไม่ได้เป็นช็อปตัวเองก็เล็กๆอ่ะแต่ก็เป็นจุดนัดพบที่สมมติคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ชอบมาเยี่ยมที่ร้าน
1: แล้วหลังจากนี้ล่ะคะมีวางอนาคตไว้ยังไงบ้างว่าจะมีเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะต่อยอดจากน้องมะม่วงไปยังไงบ้าง
2: มะม่วงโดนจ้างจนเราไม่ได้วาดการ์ตูนเลยแล้วก็เราก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับสตอรี่เล่าเรื่องอะไรเงี้ยเยอะก็คิดว่าถ้าจะมีตัวใหม่ก็คงไม่ได้น่ารักเท่ามะม่วงแต่ว่ามีเนื้อเรื่องยาวๆขึ้น
3: นอกจากวันลือสาที่เป็นการ์ตูนแล้วเนี่ยบางทีทาร์เก็ตกลุ่มของเราเขาเติบโตขึ้นวัยเขาเปลี่ยนรสนิยมเขาหลากหลายขึ้นแล้วก็มีหนังสือหรือว่าคอนเทนต์สำหรับคนกลุ่มนี้ด้วยก็อย่างเช่นเรามี Salmon Books ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นแบรนด์สำหรับวัยรุ่นเราพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามผู้อ่านของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสนิยมผู้อ่านหรือว่าเรื่องของช่องทางอย่างปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์มาแรงมากอย่างเช่นผู้อ่านชอบแชทใช่ไหมโอเคเราไปเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็นอกจากส่วนของพวกสติ๊กเกอร์ในแชทแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างอีบุ๊กเราก็ทำหรือว่าพวกแอปพลิเคชันหรือว่าพวกสื่อตามพวกช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่าง Facebook Page ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคอมมูนิตี้ที่คนอ่านชอบมากอีเวนต์ต่างๆที่เราไปจัดอย่าง Humor Business Exhibition พวกนิทรรศการผลิตขำทำเงินอะไรเงี้ยค่ะที่บอกเล่าเรื่องราวเรื่องว่าเบื้องหลังของการทำธุรกิจเกี่ยวกับความฮาเนี่ยเป็นยังไงบ้างการต่อยอดในรูปแบบ merchandise ที่แบบว่าทำเอาคาแรคเตอร์ไปต่อยอดไปเป็น product ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวปังปอนเองเนี่ยที่มี animation ด้วยทั้ง 2D 3D อย่างเงี้ยค่ะก็คือได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายในประเทศอาเซียน7ประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ประเทศจีนด้วยซึ่งนิวก็คิดว่าจะพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้โลกของคาแรคเตอร์เนี่ยเติบโตไปได้ไกลที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดค่ะ
4: อนาคตของการ์ตูนไทยนี่ที่แน่ๆเลยนะครับเปลี่ยนแน่ๆจากสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปทางออนไลน์มากขึ้นแล
5: ้
4: ว
5: มันก็ต้องก้าวตามโลกไปเป็นทางเลือกให้กับคนรุ่นใหม่ได้อ่าน
0: ผมว่าอนาคตนักเขียนไทยจะเก่งขึ้นอีกเรื่อย
6: ๆการ์ตูนไทยนี้เราเหมือนสื่อจะเขียนอะไรไปต้องรอบคอบมากขึ้น
2: อนาคตการ์ตูนไทยมันก็อยู่ที่เด็กรุ่นใหม่คิดอยากจะวาดการ์ตูนจนได้พิสูจน์ว่าโอ้โหนี่มันคืออิมเมจของวัฒนธรรม
7: การ์ตูนไทยได้ผ่านช่วงเวลาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาหลายยุคหลายสมัยค่ะและแม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวหน้าไปมากยังไงแต่ไอดาก็เชื่อนะคะว่าเราคนไทยยังสามารถเป็นผู้กำหนดอนาคตของการ์ตูนไทยได้แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเท่าไหร่ก็ตามค่ะ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกทูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

โยโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภะคะวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปนะภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโทอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาแม้เพราะเหตุนี้
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตะวรตาทิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิยานะกรุณาสัมมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามะหังตะมะระนังสิระสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพปานีนังสะระนังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปฐมานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนะหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริตสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเร
สังวริตุงวพุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป สวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้เองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาทิคุณโยคะวเสนะสายโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขะเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกะปะตะนาตะทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตะมะหรังวรธรรมะเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานีนังสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรณหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล้าวธรรมมัสสาหัตสมิทาโสวะธัมโมเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธัมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตตสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริตสามิธรรมมัตเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมมังเมวันธมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวธัมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปส
สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ

0: จัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังบุญยักษ์เขตตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธรรมโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธทัพพิโทอริยปุคคละสังฆะเศรษโฐเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปวราสะยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะคนังสุสุทังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโคโยสัพพปานีนังสระนังเขมมุตตะมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัตสาหัตสมิทาโสวะสังโคเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัตสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริตสามิสังคัตโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังขังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรรมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการ

ธรรมสาธุพบกันอีกครั้งในช่วงที่2ซึ่งเป็นการอธิบายขยายความในบทธรรมวัดเย็นซึ่งตอนนี้เป็นการอธิบายในตอนธรรมวัดเย็นตอนสุดท้ายก็ขอสรุปในเรื่องของพระอริยบุคคลที่เราได้สวดกันไปว่าที่บอกว่า4คู่8จำพวกที่ได้อธิบายเมื่อครั้งตอนที่ผ่านมาว่ามีพระโสดาบันมีพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เหล่านี้ท่านเรียกว่าพระอริยบุคคลคือบุคคลผู้ประเสริฐที่เรียกว่าบุคคลผู้ประเสริฐเพราะสามารถละกิเลสได้โดยเด็ดขาดจึงเรียกว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐหมายความว่ากิเลสที่เกิดขึ้นแก่คนทั่วไปโดยปกติท่านเหล่านั้นละได้เด็ดขาดแล้วไม่เกิดขึ้นกับท่านอีกจึงจัดเป็นพระอริยบุคคลเราทั้งหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้บางครั้งอาจจะสงสัยว่าเราเป็นบุคคลประเภทไหนเราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่อาจจะเป็นปุถุชนประเภทดีคือกัลยาณปุถุชนเพราะเราสั่งสมกรรมดีทำความดีไว้มากแต่ถ้าบุคคลใดกระทำแต่ความไม่ดีทำบาปอกุศลอยู่ตลอดเวลาก็จัดเป็นปุถุชนโดยปกตินั่นแหละคือคนที่หนาด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นในการจัดระดับบุคคลในทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้เอาฐานะทางสังคมเป็นเครื่องวัดแต่นำคุณธรรมที่มีอยู่ประจำใจของแต่ละบุคคลนั้นมาเป็นเครื่องวัดเครื่องตัดสินว่าท่านอยู่ในระดับใดถ้ามีคุณงามความดีมากก็จะเป็นบุคคลที่สูงในพระพุทธศาสนานั่นเรียกว่าสูงด้วยคุณธรรมในการทำวัดสวดมนต์ทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นโดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้จิตใจสงบเป็นเบื้องต้นและเมื่อได้ฟังคำอธิบายขยายความในบทต่างๆแล้วเราก็จะได้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องพิจารณาในลำดับต่อไปเมื่อมีทั้งสติมีทั้งปัญญาแล้วการดำเนินชีวิตของเราก็จะเป็นไปอย่างถูกที่ถูกทางตรงต่อการปฏิบัติตรงต่อหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอะไรก็ตามที่ผิดไปจากหลักที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เราก็จะไม่ประพฤติเราจะไม่ปฏิบัติเพราะว่าเราทั้งหลายได้ปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะเป็นบุคคลผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจำใจของเรายอมตนเป็นทาสของพระพุทธเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์หมายถึงว่าให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นเครื่องชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิตให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขในสังคมเมื่อเรารู้ทราบอย่างนี้โดยชัดเจนแล้วเราก็จะสามารถที่จะกระทำบุญได้โดยสะดวกใจการทำบุญในทางพระพุทธศาสนานั้นเริ่มตั้งแต่การให้ทานการสละสิ่งของต่างๆทั้งให้ทานที่เป็นวัตถุและการให้อภัยทานก็เรียกว่าการให้ทานการรักษาศีลก็คือการทำกายทำวาจาของตนเองให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนใครไม่ก้าวล่วงใครและการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจของตนให้สูงขึ้นโดยลำดับโดยลำดับทั้ง3ประการนี้ก็จะสามารถทำให้ชีวิตของผู้ชมรายการทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ยึดถือเป็นเครื่องปฏิบัติก็คือว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมเราสามารถทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่ามีการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเท่านั้นส่วนการที่จะอบรมจิตใจให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นก็เป็นความสามารถเป็นโอกาสของแต่ละบุคคล

คนที่จะพึงกระทำเพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในช่วงของการอธิบายความในช่วงที่สองนี้ก็ขออธิบายความหมายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาเราอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวกันอีกเช่นเคยค่ะในช่วงแรกนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะเรามีคำศัพท์ในหลากหลายหมวดหมู่นะคะมาเรียนให้ท่านผู้ชมนะคะได้เข้าใจความหมายในภาษาลาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่เวลาและฤดูกาลค่ะคุณผู้ชมคะฤดูกาลของประเทศลาวนั้นนะคะแตกต่างจากประเทศไทยค่ะเพราะว่าที่ประเทศลาวส่วนใหญ่จะมี2ฤดูค่ะฤดูอะไรนั่นหรือคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในช่วงนี้เลยนะคะเรามารู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเวลาและฤดูคำอื่นๆด้วยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะคำแรกค่ะมื้อนี้หมายถึงวันนี้นะคะเพราะคำว่ามื้อหมายถึงวันอย่างไรก็ตามภาษาลาวสามารถใช้ได้ทั้งคำว่าวันและคำว่ามื้อคุณผู้ชมจะได้ยินทั้งคำว่ามื้อนี้หรือวันนี้ก็จะหมายถึงวันนี้นี่เองค่ะไปต่อนะคะคำที่สองค่ะคุณผู้ชมทราบคำว่ามื้อที่หมายถึงวันแล้วใช่ไหมคะแต่คำต่อไปค่ะมื้ออื่นหมายถึงพรุ่งนี้หรือวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าอื่นหมายถึงไม่ใช่วันนี้นะคะแสดงว่าเป็นวันพรุ่งนี้ในภาษาลาวค่ะคำต่อไปนะคะเป็นคำบอกช่วงของเวลาในแต่ละวันค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงว่าสวายอีกครั้งนะคะสวายออกเสียงสอเสือและวอวีในภาษาลาวควบกันนะคะแต่คนไทยใช้คำว่าสายเอาใหม่นะคะคุณผู้ชมลองออกเสียงตามนะคะสวายหมายถึงสายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแล้งหมายถึงเย็นหรือตอนเย็นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวนะคะคำว่าแล้งเริ่มตั้งแต่นะคะ1โมงค่ะคุณผู้ชมคะ1โมงในภาษาลาวนะคะหมายถึงบ่าย1โมงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหลังช่วงเที่ยงไปคนลาวก็จะใช้ว่าแล้งนะคะ1โมงแล้งหมายถึง1โมงค่ะถ้าเป็นเวลา3โมงแล้งหมายถึงบ่าย3โมงนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะคำนี้เป็นคำหลักเลยนะคะคำว่าฤดูคุณผู้ชมคะคำนี้หมายถึงฤดูค่ะต่อไปเลยนะคะคำว่าฤดูแล้งคำนี้นะคะความแห้งแล้งนะคะคุณผู้ชมก็น่าจะเดาออกว่าหมายถึงฤดูอะไรคะหมายถึงฤดูร้อนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าฤดูร้อนในภาษาไทยภาษาลาวใช้ว่าฤดูแล้งไปต่อนะคะช่วงฤดูนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวนะคะในภาษาลาวเรามีคำว่าฮ้อนเอาหมายถึงร้อนอบอ้าวเองค่ะคุณผู้ชมคะจะเดินทางไปลาวครั้งต่อไปต้องเตรียมคำศัพท์ต่างๆไว้นะคะเพื่อใช้ในการสื่อสารค่ะอาจจะสักวันหนึ่งคุณผู้ชมอาจจะลองเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปฝึกใช้ในประเทศลาวนะคะคุณผู้ชมคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาและฤดูในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างหากคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะมื้อนี้หมายถึงวันนี้ค่ะ ถ้าเป็นวันพรุ่งนี้นะคะต้องใช้คำว่ามื้ออื่นมื้ออื่นถ้าเกิดตื่นสายละคะในภาษาลาวใช้คำนี้ค่ะสวยสวยหมายถึงสายนั่นเองค่ะตอนบ่ายนะคะภาษาลาวใช้คำนี้ค่ะแล้งแล้งหมายถึงเย็นหรือตอนเย็นค่ะส่วนคำว่าละดูละดูหมายถึงฤดูกาลค่ะไปต่อนะคะ

พยัญชนะสระวรรณยุกต์และการประกอบคำในภาษาลาวว่าเขามีวิธีการแตกต่างหรือเหมือนกับภาษาไทยอย่างไรเพราะฉะนั้นติดตามช่วงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่เราจะนำมาเป็นเครื่องมือในการเรียนภาษาลาวนะคะก็คือคำศัพท์ที่คุณผู้ชมเพิ่งได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะคำแรกนะคะมือนี้มือนี้คุณผู้ชมคะคำนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะที่จะทำให้เราได้เรียนรู้พยัญชนะ2ตัวในภาษาลาวที่ใช้ใกล้เคียงกันนะคะมีรูปเขียนใกล้เคียงกันแต่เราจะมีหลักการจำค่ะคุณผู้ชมคะคำว่ามือนะคะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะที่เรียกว่ามอแมวค่ะนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่ามอแมวนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมคะวิธีการเขียนนะคะพยัญชนะในภาษาลาวจะเริ่มต้นด้วยหัวค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จึงเริ่มต้นด้วยหัวอยู่ด้านล่างนะคะเขียนขึ้นไปด้านบนค่ะโค้งลงมาเหมือนเดิมนะคะและกลับขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งนี่คือมอแมวหรือมอม้าในภาษาไทยนะคะส่วนสระอือสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างหรืออโอนะคะในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมก็ใช้สระอือได้เลยค่ะสระอือวางอยู่บนตัวพยัญชนะมอแมวแบบนี้นะคะมีจุดอยู่ข้างในค่ะนะคะแล้วก็เราใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่านี่นะคะหรือนี้ในภาษาไทยก็เขียนสะกดเหมือนกันค่ะแต่คุณผู้ชมคะสังเกตพยัญชนะตัวนี้นะคะน่อนกน่อนกหัวเริ่มต้นที่ตรงไหนคะหัวของพยัญชนะตัวนี้เริ่มต้นข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นข้างบนลากลงมาข้างล่างนะคะย้อนขึ้นไปนิดนึงค่ะและม้วนขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะอันนี้คือพยัญชนะน่อนกทราบแล้วนะคะพยัญชนะ2ตัวนี้การตรงที่หัวอยู่ด้านล่างเป็นม่อแมวหัวอยู่ด้านบนเป็นน่อนกหรือนอหนูค่ะคุณผู้ชมก็ใส่สระอีนะคะเหมือนรูปเขียนภาษาไทยค่ะและใช้วรรณยุกต์โทเหมือนกันค่ะเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่ามือนี่ไปต่อนะคะมืออื่นคุณผู้ชมได้คำว่ามือไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูค่ะสระอือแบบมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะสระอือแบบมีตัวสะกดเราก็ใช้เหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะออโออโอตัวนี้นะคะเหมือนฮอนกฮูกใช่ไหมคะแต่หางจะไม่พ้นออกไปนะคะหางม้วนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนไม่พ้นออกไปนะคะอันนี้คือพยัญชนะออโอในภาษาลาวหรือว่าออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็ใช้นอนกสะกดค่ะจำได้ไหมคะหัวอยู่ตรงไหนคะหัวของนอนกอยู่ด้านบนนะคะลากลงไปด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่สระอือและใส่รูปวรรณยุกต์เอกเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่ามืออื่นนะคะไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะเป็นคำที่ออกเสียงควบค่ะในภาษาลาวสามารถออกเสียงควบสอเสือและวอแหวนหรือวอวี่ในภาษาลาวได้ค่ะเริ่มเลยนะคะถ้าการออกเสียงควบคุณผู้ชมก็ต้องเขียนควบค่ะคือเขียนพยัญชนะ2ตัวต่อกันไปเลยนะคะและต้องอ่านแบบควบด้วยค่ะเริ่มต้นจากพยัญชนะสอเสือนะคะนี่คือสอเสือภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็ลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะนะคะแล้วก็ม้วนหัวข้างบนห่างออกไปนิดนึงนะคะไปต่อด้วยค่ะพยัญชนะตัวนี้ค่ะวอวี่วอวี่หรือวอแหวนในภาษาไทยนั่นเองค่ะอาจจะมีสันฐานใกล้เคียงกับอออ่างนะคะแต่อย่าจำสับสนนะคะตัวนี้คือวอวี่ม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะสระที่ใช้ในรูปนะคะสระอาของภาษาลาวนะคะจะมีหัวด้วยค่ะจะม้วนหัวตอนบนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากการม้วนหัวสระอาค่ะนะคะแล้วก็ลากลงมาด้านล่างค่ะนี่คือสระอาในภาษาลาวนะคะจบท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะพยัญชนะสะกดตัวนี้นะคะเรียกว่าย่อยุ่งย่อยุ่ง

0: เสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะออกเสียงเป็นเหนือเนื้อหรือภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นเหนือนะคะสามารถออกเสียงนี้ได้ส่วนคุณผู้ชมที่พูดภาษาไทยกลางอาจจะออกเสียงนี้ยากนิดหน่อยนะคะย่อยุ่งย่อยุ่งเราก็จะได้คำนี้ค่ะอ่านออกเสียงว่าสวายค่ะคุณผู้ชมหมายถึงสายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ง่ายค่ะเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยเริ่มต้นเลยนะคะสระแอค่ะแล้งสระแอค่ะนะคะม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมต่อด้วยพยัญชนะล่อลิงล่อลิงนะคะภาษาลาวนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะง้องัวพยัญชนะนี้เรียกว่าง้องัวหรืององูในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะงองูหางยาวนะคะเริ่มเลยค่ะม้วนจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะหางของงองูจะยาวกว่าระดับบรรทัดนะคะเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าแล้งไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายๆค่ะอ่านนะคะอย่างไรเขียนตามนั้นค่ะถ้าอ่านเป็นสองพยางค์ละดูละดูก็เขียนเป็นสองพยางค์โดยปรากฏรูปทั้งสองพยางค์ค่ะเริ่มเลยนะคะล่อลิงจำได้แล้วใช่ไหมคะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมละนะคะมีสระอะด้วยค่ะและต่อด้วยคำว่าดูนะคะดูออกเสียงง่ายๆค่ะอักษรกลางถ้าไหมมีรูปวรรณยุกต์ก็นะคะผันด้วยนะคะเสียงจัตวาลในภาษาไทยค่ะละดูเริ่มต้นด้วยพยัญชนะดอเด็กค่ะภาษาลาวเอิ้นว่าหรือเรียกว่าดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะหมุนไปด้านบนค่ะลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่สระอูค่ะคำนี้อ่านได้แล้วใช่ไหมคะละดูไปต่อค่ะส่วนละดูแล้งละดูแล้งคุณผู้ชมทราบละดูไปแล้วนะคะไปดูที่คำว่าแล้งดีกว่าค่ะเรามีคำว่าแล้งหมายถึงเย็นไปแล้วนะคะอันนี้ออกเสียงว่าแล้งเพราะฉะนั้นเราก็เอาคำว่าแล้งนะคะเป็นสระแอค่ะลอลิงค่ะบวกด้วยงองัวหางยาวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่รูปวรรณยุกต์โทค่ะก็จะเป็นฤดูแล้งหมายถึงฤดูร้อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเพลงชนะตัวต่อไปนี้นะคะต้องจำนิดนึงนะคะในคำว่าห้อนเอาห้อนเอาเพราะอะไรคะคำสองคำนี้นะคะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันตรงไหนค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าร้อนในภาษาไทยเราใช้รอเรือใช่ไหมคะแต่เมื่อเป็นภาษาลาวนะคะภาษาลาวมักจะใช้ห้อเฮือนห้อเฮือนคุณผู้ชมคะวิธีการจำนะคะห้อเฮือนเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็ชี้หางขึ้นนิดนึงนะคะหางของนะคะรอเรือแล้วก็จะหางขึ้นนิดนึงก็จะกลายเป็นเสียงฮอนกฮูกหรือภาษาลาวเรียกว่าห้อเฮือนค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะออโออโออันนี้นะคะอย่าเขียนเหมือนรูปฮอนกฮูกนะคะอย่าสับสนนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าออโอเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปนะคะแล้วก็หางไม่ออกนะคะหางไม่ออกนอกไปตัวพยัญชนะค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะเรียกว่าออโอทำหน้าที่เป็นสระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดนะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกจำได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะลงมาด้านล่างนะคะใส่รูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคำนี้ก็จะอ่านว่าห้อนส่วนคำว่าเอาเอาคุณผู้ชมคะสระเอานะคะมี3รูปค่ะประกอบด้วยสระเอค่ะบวกด้วยสระอานะคะอย่าลืมหัวนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสระเอาต้องบวกด้วยไม่โก่งค่ะไม่โก่งนะคะคือไม่หันอากาศหัวคว่ำเวลาจำต้องจำว่าไม่โก่งหัวลงม้วนหัวลงอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ใส่ค่ะรูปพยัญชนะค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมใส่ออโอไปตรงกลางนะคะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้คำนี้ค่ะเอาคำนี้ พูดเต็มๆได้ว่า hot out แปลว่าร้อนอบอ้าวนั่นเองค่ะ
1: สบายดีคำแก้ว
2: สบายดี
1: วันจันทร์มีเฮียนภาษาลาวเด้อนายคู่สั่งให้มาไว
2: ๆค่อยคาเวียกอยู่เฮือนค่อยจะไปซ่าจักหน่อยเด้อ
1: เวียกหยัง
2: มื้อนี้ค่อยสิไปงานบุญอยู่ต่างแขวงและกลับมาเมื่อวันจันทร์ตอนเช้า
1: บ่ไปน้ําไผแ
2: ดน้ําพ่อแม่และพี่น้องของค่อย
1: แต่ว่ามื้ออื่นที่หมู่ครูจะพากันมาเฮ็ดรายงานส่งนายครูกันเด
2: ้ค่อยอาจจะมาได้สวยๆจักหน่อยเด
1: ้อและนี่ค่อยสิไปหลิ่นกีฬาจะไปน้ําข่อยบ่สั่น
2: วางอยู่ไปน้ํากันก็ได
1: ้ค่อยจะโทรหาเจ้าอีกเทื่อเด้อ
2: จักโมง
1: ตอน 4:00 นแรงเนาะ
2: ได้เจ้า
1: คันสั้นตอนแล้งพ่อกันเนาะ
2: ได
1: ้ฤดูนี้แม่นฤดูแล้งอากาศฮ้อนเอาแท้ๆข่อยว่าเฮาไปหลิ่นกีฬาลอยน้ําก็ดีคือกันได
2: ้แม่นแล้วแม่นแล้ว
1: ข่อยบ่ได้หลิ่นกีฬาลอยน้ํามาโดนย่านจื้อบ่ได้แล้ว
2: บ่ต้องย่านดอกข่อยก็ลืมแล้วคือกัน
1: โอ้ยเนาะ
2: โอ้ยอ้ายข่อยเล้ามาฮับข่อยแล้วต้องไปก่อนเด้อ
1: บ่เป็นหยังข่อยก็ต้องไปคือกัน
2: อย่าลืมที่นัดกันไว้เด้อมื้อแลง
1: บ่ลืมบ่ลืม
2: ไปก่อน
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาข้างต้นทำให้เราได้เรียนรู้ว่าภาษาลาวและภาษาไทยแตกต่างกันตรงไหนนะคะถ้าคุณผู้ชมยังฟังบทสนทนาข้างต้นนะคะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แสดงว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้คำศัพท์ภาษาลาวและอาจจะไม่รู้จักสำนวนลาวให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ของเราก็จะนำบทสนทนาข้างต้นค่ะมาขยายค่ะมาขยายเพื่อจะตีแผ่ว่าภาษาลาวมีคำศัพท์อะไรบ้างที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยและมีสำนวนพูดอย่างไรและมีความหมายอย่างไรนะคะมาดูประโยคแรกเลยนะคะประโยคนี้ค่ะนายคู่สั่งให้ม้าไวๆนายคู่สั่งให้ม้าไวๆหมายถึงครูสั่งให้มาเร็วๆค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวค่ะนิยมนะคะเรียกข้าราชการนะคะหรือพนักงานของรัฐค่ะว่าเจ้านายเพราะฉะนั้นคำนี้จึงยังคงติดอยู่ในภาษาลาวค่ะจึงเรียกว่านายคู่หมายถึงครูนั่นเองค่ะอีกคำหนึ่งนะคะเป็นคำขยายค่ะไวไวไวไวหมายถึงเร็วๆเพราะฉะนั้นไวก็หมายถึงเร็วนั่นเองค่ะไปต่อกันเลยนะคะประโยคที่สองค่ะยังจำได้ไหมคะค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนหมายถึงฉันหรือผมติดธุระอยู่ที่บ้านค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะมีคำเดียวค่ะค่อยค่อยหมายถึงผมหรือฉันก็ได้นะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะส่วนคำสรรพนามอื่นๆนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทค่ะในบทสนทนานี้คู่สนทนาใช้คำว่าค่อยนะคะคาเวียกคาเวียกคาหมายถึงติดค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าเวียกหมายถึงธุระหรืองานก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวคำว่าเฮื่อนหมายถึงบ้านค่ะเฮื่อนหมายถึงบ้านนะคะหรือที่ภาษาไทยเราใช้คำว่าเรือนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะค่อยค้าเวียกอยู่เฮื่อนจึงหมายถึงฉันติดธุระอยู่ที่บ้านค่ะไปต่อเลยนะคะย่านจือบ่ได้แล้วย่านจือบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรามาเรียนรู้นะคะคำนี้ค่ะย่านย่านแปลว่ากลัวค่ะจือจือหมายถึงจำค่ะส่วนคำว่าบ่หมายถึงไม่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประโยคนี้อ่านใหม่นะคะย่านจื้อบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วค่ะไปต่อเลยนะคะประโยคต่อไปค่ะค่อยก่อลืมแล้วคือกัน ค่อยก็ลืมแล้วคือกันยังใช้คำว่าค่อยเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมคะคำว่าก็ในภาษาไทยค่ะภาษาลาวเขียนแบบนี้นะคะกอไก่สระอค่ะหรือที่ภาษาลาวเรียกว่ากอไก่แล้วก็สระอสระอในภาษาลาวถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างเหมือนในภาษาไทยนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดสระอจะไม่ปรากฏรูปออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ประโยคนี้คุณผู้ชมก็จะได้สระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะคำนี้คือคำว่าก็ในภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีไม้แต่คู่นะคะภาษาลาวไม่มีไม้แต่คู่ค่ะเขาก็เลยใช้คำว่าก็นะคะแทนนะคะคำต่อไปค่ะคือกันคือกันคือหมายถึงเหมือนหรือคล้ายค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแปลประโยคนี้กันใหม่นะคะค่อยก็ลืมแล้วคือกันหมายถึงผมหรือฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะสั้นๆค่ะเป็นประโยคที่มีข้อความสั้นๆแต่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจความหมายหรือเข้าใจความหมายแต่ยังมีความสับสนอยู่ก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรกันแน่ประโยชน์หรือการสื่อสารครั้งนั้นก็อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จด้วยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเรามาแก้ปัญหานี้กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมลองออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อไหร่นะคะที่คุณผู้ชมได้ยินภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้เพราะคุณผู้ชมสามารถฟังและออกเสียงภาษาลาวได้บ้างค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องความเหมือนนะคะคุณผู้ชมเริ่มออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะวันละนิดก็จะทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้วันละหน่อยและเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกค่ะนายครูสั่งให้มาไวๆนายครูสั่งให้มาไวๆหมายถึงครูสั่งให้มาเร็วๆค่ะไปต่อค่ะค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนหมายถึงฉันหรือผมติดธุระที่บ้านค่ะประโยคนี้ค่ะย่านจือบ่ได้แล้วย่านจือบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะค่อยก่อลืมแล้วคือกันค่อยก่อลืมแล้วคือกันหมายถึงผมหรือฉันก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะถ้าไปไม่ไวนะคะหรือไปยังไม่เร็วเท่าไหร่อย่างน้อยก็รู้แล้วค่ะว่าคำว่าค่อยใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะ
3: หากได้เดินชมเมืองในประเทศลาวจะเห็นได้ว่าตึกรามบ้านช่องอาคารต่างๆแทบจะไม่แตกต่างจากประเทศไทยเลยแต่ก็ต้องมาสะดุดกับสิ่งหนึ่งนั่นคือป้ายโฆษณาซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบของป้ายยังคงคล้ายของไทยแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือภาษาบางป้ายที่เราเห็นในประเทศไทยนั้นก็อาจจะรู้สึกเฉยๆแทบจะไม่สะดุดตาแต่พอนำมาตั้งที่ประเทศลาวกลับให้ความรู้สึกน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งนี้งานด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในประเทศลาวนั้นเริ่มมีบทบาทในสังคมของประเทศลาวมากขึ้นนับตั้งแต่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ดำเนินการปกครองประเทศภายใต้นโยบายทฤษฎีจินตนาการใหม่นั่นคือเปิดประเทศต้อนรับการค้าการลงทุนจากภายนอกส่งผลให้มีธุรกิจต่างชาติหลากหลายแขนงหลั่งไหลกันเข้ามาประกอบธุรกิจภายในประเทศลาวทำให้ธุรกิจการค้าของนักลงทุนภายในจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำการตลาดต่างๆเพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติการใช้ป้ายโฆษณาสินค้าจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากในปัจจุบันลาวนั้นมีสถานีโทรทัศน์ไม่กี่สถานีถ้าจะทำการโฆษณาผ่านช่องโทรทัศน์ก็อาจจะไม่เข้าถึงคนลาวทุกคนป้ายโฆษณาจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจป้ายโฆษณาก็จะมีตั้งแต่การเขียนด้วยมือที่อาจจะพบได้ตามหน้าร้านอาหารข้างทางร้านค้าโชว์ห่วยหรือห้องพักจนไปถึงป้ายโฆษณาของสินค้าต่างๆทั้งสินค้าที่มาจากไทยและประเทศอื่นๆ รูปแบบของป้ายโฆษณาคำโฆษณาและลูกเล่นในการใช้ภาษาจะคงไว้ตามแบบภาษาต้นฉบับทุกประการต่างเพียงแค่ใช้ภาษาลาวในการเขียนแต่ถ้าเป็นสินค้าของลาวโดยตรงยังคงไม่มีลูกเล่นมากนักเป็นการโฆษณาแบบตรงๆบอกชื่อสินค้าพร้อมสรรพคุณอาจจะยังไม่มีสโลแกนแต่ก็เข้าใจง่ายทั้งนี้เพื่อความน่าสนใจของป้ายโฆษณาและกระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวลาวรู้จักและอยากซื้อสินค้าก็อาจเลือกดารานักแสดงคนไทยหรือชาวเอเชียเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกใกล้ชิดและเข้าถึงสินค้าได้ง่ายซึ่งปัจจุบันก็มีนักลงทุนจากหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยที่เข้าไปทำกิจการเกี่ยวกับการทำป้ายโฆษณาเพราะถึงแม้งานด้านการโฆษณาในลาวได้เริ่มพัฒนาไปมากแต่ก็ยังคงขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยและนักโฆษณาที่มีความคิดสร้างสรรค์นี่จึงถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของลาวที่น่าสนใจเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการง้างประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรื่องของกัมพูชาวันนี้ครับเอกลักษณ์โดดเด่นเมื่อเราพูดถึงกัมพูชาอย่างหนึ่งก็คือนครวัดนครธมเราอยากรู้ว่าไอ้ประโยชน์ที่ว่าต้องได้เห็นนครวัดก่อนถึงจะตายได้เนี่ยมันขนาดนั้นเลยไหมหรือมันมีที่มายังไงครับ
2: ตอนนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับก็คลั่งไคล้นครวัดนครธมเนี่ยไม่แพ้พีระมิดอียิปต์นะครับประเด็นที่คุณตูนพูดถึงนะครับก็คือซีอังกอร์แอนด์ได
0: ครับ
2: ก็คือไปเยี่ยมชมนครวัดก่อนแล้วค่อยตาย
0: แต่ไม่ได้หมายถึงชมเสร็จแล้วตายเลยนะฮะ
2: ไปเยี่ยมชมหลายๆครั้งก็ได้นะครับประโยคนี้เป็นประโยคของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอังกฤษนะครับ

0: ในรอบเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วที่ชื่อว่าศาสตราจารย์อานูทอยบี้นะครับศาสตราจารย์คนนี้นะครับก็เขียนศึกษางานประวัติศาสตร์แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการของโลกตะวันตกมักจะคลั่งไคล้นะครับก็คืออารยธรรมของโลกโบราณ อย่างเช่นในกรณีของอียิปต์ว่าด้วยพีระมิดว่าด้วยหลุมโซฟาโลอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าโลกตะวันตกนี้คลั่งไคล้จนถึงทุกวันนี้เลยและเช่นกันนครวัดนครธมก็คือสิ่งก่อสร้างของยุคอดีตนะครับ 1,000 ปีที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการจำนวนมากยังต้องการศึกษาว่าอะไรคือพลังของการผลักดันให้เกิดการสร้างเขาสร้างด้วยวิธีการอย่างไรหินแต่ละก้อนนั้นเขาใช้วิธีการอย่างไรในการลากจากที่จุดตัดเนี่ยเดินทางหลายสิบกิโลเนี่ยมายังที่จุดในการสร้างปราสาทหินหรือเอาหินขึ้นไปอยู่บนยอดเขากันยังไงวิธีการต่างๆของการก่อสร้างเนี่ยนักวิชาการที่ศึกษานะก็พยายามสร้างสมมุติฐานว่าน่าจะมีไอ้นั่นช่วยไอ้นี่ช่วยแต่พูดง่ายๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแล้วทำยังไงจริง
1: ๆระบุชัดเจนเป็นหลักฐาน
0: ดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องลึกลับนะครับว่าด้วยการก่อสร้างไม่แพ้พีระมิดเลยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือปราสาทในหมู่ของปราสาทอังกอร์นะครับก็มีบางปราสาทนี้มีต้นไม้ที่ยืนต้นนะครับสูงใหญ่มีรากไม้อะไรเงี้ยกลายเป็นฉากหนังของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเยอะมากเลยเพราะว่านี่คืออะไรต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะไปปกคลุมปราสาทหินได้ไงดังนั้นภาพของความมหัศจรรย์ภาพของความลึกลับอารมณ์พวกนี้กลายเป็นอารมณ์ที่ทำให้คนเนี่ยเวลาเดินทางเข้าไปในอังกอร์นะครับสามารถรู้สึกเองย้อนยุคและจินตนาการนะครับว่าตนอาจจะเข้าไปสู่การคิดการศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนนี้
1: เหมือนเข้าไปอีกโลกหนึ่ง
0: ใช่เมื่อก่อนนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับฝรั่งเข้ามาสงสัยไม่ใช่คนสร้างแน่ๆเลยมันจะต้องเป็นเทวดาหรืออะไร
1: น
0: ะ
1: คุณ
0: ใช่มนุษย์ต่างดาวคือสามารถที่จะทำให้เกิดการคิดและจินตนาการได้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่า See Angkor and Die เนี่ยก็กลายเป็นสิ่งด้านหนึ่งคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับนครวัดนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วตอนที่องค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังมาเพื่อยุติการฆ่าฟันกันการต่อสู้กันในกัมพูชานะครับสิ่งหนึ่งที่เขาได้แปลนไว้เลยก็คือทำให้อังกอร์เนี่ยกลายเป็นมรดกโลกในปี2535นะครับปีแรกของการที่สังคมเนี่ยยุติสังคมกัมพูชายุติสงครามกัน2535อังกอร์ก็ได้กลายเป็นมรดกโลกพอกลายเป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งก็คือ1ห้ามยิงกันแถวปราสาท
1: ไปยิงที่อื่นก่อน
0: ไปยิงที่อื่นนะครับเพื่ออนุรักษ์เขตปราสาทไว้นะครับ2นะครับก็ทำให้เขตปราสาทนั้นเป็นเขตที่สงบนะครับแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้าไปเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปในสิ่งที่ตามมาก็คือเงิน
1: เศรษฐกิจดีขึ้น
0: เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเมืองเสียมเรียบซึ่งเป็นเมืองแบบเมืองต่างจังหวัดไกลๆเลยนะครับกลายเป็นเมืองเสียมเรียบนะครับในรอบ20ปีนี้มีโรงแรมขึ้นนะครับประมาณ160แห่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ในเมืองเสียมเรียบนะครับมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเนี่ยปีละ 2-3 ล้านคนเพื่อไปนครวัดนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ที่ทรงสร้างนครวัดก็คงบอกว่าอู้มากันปีละ 2-3 ล้านคนเชียวเลยอย่างแต่มันหมายความว่าเงินทั้งนั้นนะครับเพราะว่าทางกัมพูชานี้เก็บค่าเข้าชมเนี่ยวันละ20 US ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณ700บาท
1: ตอ
0: นนี้ต่อคนเลยแต่ถ้าเที่ยว3วันเก็บ40เท่านั้นนะ
1: เหมาจ่าย
0: เขาเรียกว่าเพิ่มการดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวถ้าปีหนึ่ง3ล้านคนนะมูลค่าของค่ารายได้ค่าเข้าชมเนี่ยก็ตกประมาณ 2,100 ล้านบาทนะครับก็ถือได้ว่ามูลค่ามหาศาล
1: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ชาวเมืองเสียมเรียบเนี่ยรับเงิน US ดอลลาร์นอกจากเงินของเขาแล้วก็เงินของเราด้วย
0: ใช่ครับแล้วเขาก็โปรโมทคำนี้มาก See Angkor and Die นะ
1: เราอยากรู้แล้วว่าไอ้คำว่าอังกอร์มันมีที่มาอย่างไรครับนครวัดนครธมอังกอร์วัดอังกอร์ธมเนี่ยครับ
0: มันเป็นการออกเสียงในแบบของฝรั่งเศสนะครับ
1: ค
0: ือนครวัดเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูว่าเคยมีโลกตะวันตกเข้ามายังดินแดนนี้ไหมมีนะครับมีตั้งแต่คนโปรตุเกสคนสเปนคือตั้งแต่เมื่อ500ปีที่แล้ว เรือล่องนะครับเรือเดินทางจากโลกตะวันตกมายังตะวันออกเนี่ยสเปนโปรตุเกสมายังดินแดนแถวนี้ก่อนนะครับคนก็จะมีบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาก็บุกตะลุยเข้าไปในทุกทิศนะครับก็ไปเจอปราสาทหินเหล่านี้แต่เขาเรียกว่าเจอแล้วยังไม่ดังนะครับจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะครับเมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยชื่อออ องลีมูโอนะครับองลีมูโอเดินทางมาศึกษาเรื่องอารยธรรมเรื่องเมืองเรื่องประเพณีเรื่องเขาเรียกว่าสิงสารสัตว์ต่างๆ

0: ในเขตประเทศไทยกัมพูชาลาวนะครับอองลีมูโอเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยก่อนนะครับและได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ของประเทศไทยด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังกัมพูชา
1: คือเป็นนักสำรวจโดยเฉพาะ
0: ใช่ครับเดินทางจากไทยไปกัมพูชาแล้วกลับมาไทยเนี่ยใช้เวลา15เดือนอองลีมูโอเนี่ยไปอยู่ในเขตของอังกอร์นะครับหรือว่าพระนครอังกอร์นี่ออกเสียงก็คือนครนครก็คือเมืองอังกอร์พอไปเจอนี้ชาวบ้านเรียกว่านครวัดอองลีก็ฝ่ายฝรั่งเศสก็อังกอร์วัด
1: ออกเสียงไม่ได
0: ้อังกอร์เขาออกเสียงตามเขาไงนะอังกอร์ทั่วโลกถึงรู้จักนครวัดในนามของอังกอร
1: ์ชื่อฝรั่งเศสน
0: ะเวลาเราพูดถึงนครวัดหมายถึงปราสาทหลังนะครับที่เราเห็นมีกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นพื้นที่เท่ากับ1ใน4ของอังกอร์ธมอังกอร์วัดหรือว่านครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนะครับแต่อังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองนะอังกอร์ธมก็คือนครใหญ่ๆธมเนี่ยแปลว่าใหญ่ๆนะครับอังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองมีกำแพงเมืองนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านละ3กิโลเมตร3 4 12 12กิโลเมตร
1: เฉพาะกำแพงนะครับ
0: กำแพงเมืองซึ่งเกาะอยุธยานะครับที่เราเดินรอบเกาะอยุธยานี้ก็12กิโลเมตรครึ่งก็เท่ากับว่าเนี่ยนี่คือ
1: ด้าน
0: อังกอร์ธมอังกอร์ธมนะครับก็คือนครหลวงนะครับที่เราเรียกว่าพระนครหรือว่านครหลวงก็เป็นคำที่ตกทอดมาจากเนี่ยกัมพูชาภาษาเขมรก็คือพระนครอังกอร์ธมถ้าใครไปเยือนนะครับก็จะต้องข้ามสะพานนาคราชที่มียักษ์กับเทวดายึดนาคกันนะเอานาคมาพันเมืองไว้นะครับแล้วก็เมืองก็ก่อให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนางอัปสราสิงสาราสัตว์ต่างๆขึ้นมาดังนั้นเมืองอังกอร์ธมหรือว่านครธมชื่อจริงๆของเขาคือกรุงศรียะโสธรปุระ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับ
1: นี่เพิ่งทราบ
0: ถ้าเราบอกผีฟ้าแห่งยะโสธรปุระได้มอบพระขันเชสีให้นี่แหละครับที่มาคือศูนย์กลางอำนาจของดินแดนแถวนี้นะครับ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับยะโสธรบ้านเรานะฮะ
0: ยะโสธรก็เป็นชื่อตกค้างนะครับเขาเรียกว่ากรุงศรียะโสธรปุระก็คือชื่อดั้งเดิมของเมืองนครธมหรือว่าอังกอร์ธมสรุปก็คือนครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนครธมคือเมืองที่มีหลายปราสาทอยู่ในนั้นนะครับและรอบๆของเมืองนครธมนั้นก็มีปราสาทอีกนับร้อยนับพันเลยนะดังนั้นนะครับยูเนสโกหรือว่าฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาก็ขีดนะครับประมาณสักหลายสิบตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นมรดกโลกเพื่อบอกว่านี่คือเขตของการบูรณะของการรักษาไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังตอนนี้เวลาใครไปเที่ยว1วันนะครับแล้วจ่าย20เหรียญเนี่ยก็จะได้เที่ยวเพียงแค่ปราสาทนครวัดเมืองนครธมปราสาทบายอนปราสาทตาพร
1: ม
0: ที่ไปปราสาทตาพรมเนี่ยก็เพราะว่ามีรากไม้ต้นไม้ใหญ่ ต้นสปงเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่ทุกคนไม่ถ่ายรูปกับปราสาทแล้วถ่ายรูปกับรากไม้กันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากลายเป็นมรดกล้ำค่าที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยโลกของการท่องเที่ยวของกัมพูชานี้ทำให้กัมพูชาได้รับเงินสดในการบูรณะประเทศนะครับเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพราะโลกการท่องเที่ยวอย่างมากปัจจุบันนะครับประเทศทั่วโลกเนี่ยได้สนใจเรื่องการท่องเที่ยวมากเลยเพราะการค้านี่มันลดลงนะครับแต่การท่องเที่ยวนี้เป็นเงินสดนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าบรรพบุรุษเมื่อ 900 ถึง 1,000 ปีนะครับได้ทิ้งมรดกให้และกลายเป็นเงินสดในปัจจุบันในการบูรณะประเทศครับ
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับเราเคยไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วเราก็เห็นว่ามีนครวัดจำลองอยู่ในวัดพระแก้วจุดกำเนิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
0: นี่ก็เป็นยุคสมัยที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดประตูสู่โลกข้างนอกคราวนี้ฝรั่งที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับปราสาทหินหลังใหญ่ๆที่อยู่ในกรุงกัมพูชาในกัมพูชาเนี่ยนะครับแล้วแถมคนที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วคืออองลีมูโอเนี่ย ได้เดินทางเข้าไปในกัมพูชาและเดินทางเข้าไปในนครวัดแล้วก็สเก็ตภาพและเขียนบันทึกออกมานะแล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพมาบอกเล่าเรื่องราวว่าโอ้มีปราสาทอย่างนั้นมีอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทำให้เรื่องราวที่บันทึกโดยอองลีมูโอเนี่ยในต่อมานะครับจะถูกตีพิมพ์ในโลกตะวันตกนะครับซึ่งตรงนี้เองกระตุ้นความรู้สึกสนใจมากต่อผู้นำของไทยในขณะนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไงถึงจะเอาปราสาทสักหลังหนึ่งมาไว้ที่กรุงเทพให้ได้แต่เมื่อทำไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาจำลองนครวัดที่ใหญ่ที่สุดที่องค์ลิมโอเล่าให้เอามาจำลองไว้ที่วัดพระแก้วเลยนะครับคือโลกของฝรั่งเนี่ยกำลังตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของอังกอร์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ไทยซึ่ง

0: แม้ว่าจะมีพระปรางสามยอดอยู่ที่ลพบุรีอยู่นะครับแต่ความเล่าลือถึงความแบบ
1: ยิ่งใหญ่อลังการ
0: ยิ่งใหญ่เนี่ยใช่มันก็เลยทำให้ทั้งนั้นก็เอาความยิ่งใหญ่มาไว้ที่นี่หน่อย
1: เป็นแบบจำลอง
0: เป็นแบบจำลองโมเดลขนาดโมเดลก็สร้างอยู่ตั้ง5-6 ปีมั้งนะครับ
1: นี่ขนาดแบบจำลองนะ
0: ครับเพราะว่าเขาจะต้องสร้างแบบละเอียดมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่คนที่ถือได้ว่ามีคุณูปการในการเปิดเรื่องราวของอังกอร์ให้กับโลกใบนี้ก็คืออองลิมูโอองลิมูโอนี้เดินทางสำรวจอยู่3ปีในเขตประเทศไทยในเขตกัมพูชาและเข้าไปในลาว
1: ก็คือในอาเซียนนี่หมดเลย
0: ครับแล้วก็เสียชีวิตที่หลวงพระบางนะครับเสียชีวิตไว้แต่บันทึกขององลิมูโอนี้ก็ถูกเก็บไว้โดยคนที่ไปด้วยนะครับเมื่อกลุ่มฝรั่งเศสตามไปถึงได้บันทึกนี้กลับมาก็นำไปสู่การตีพิมพ์โลกก็ถูกเปิดขึ้นมานะครับให้เกิดการรับรู้ว่านี่คือนครวัดนครธมสิ่งมหัศจรรย์ใครหนอสร้างไว้คำถามจึงเกิดขึ้นมาในโลกทางวิชาการ
1: ถือว่าเป็นบันทึกที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได
0: ้ครับบันทึกขององลิมูโอจะชี้ให้เห็นถึงผู้คนสิ่งก่อสร้างวิถีชีวิตนะครับเขาเรียกว่าองลิมูโอได้เปิดสายตาของเราเข้าสู่โลกอดีตว่าโลกอดีตกับปัจจุบันน่ะมันคือความเชื่อมโยงกันเขาอยู่กันอย่างหลากหลายเขามีหลากชาตินะครับหลากเชื้อชาติไม่ได้เป็นชาติใดชาติเดียวเขาคือพี่น้องกันด้วยซ้ำไปนะครับ
1: และนี่คือจุดประสงค์ของอาเซียนเราเหมือนกันนะให้ความหลากหลายมารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นพี่น้องกัน
0: Unity in Diversity นะครับเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราถูกทำให้คิดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีต้องเป็นไปได้เท่านั้นครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันกันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับวันนี้จะถามถึงเรื่องปราสาทหินที่ในแถบอาเซียนเนี่ยเรามีหลายที่มากเขาก็มีเราก็มีลาวก็มีมันมีจุดร่วมจุดเชื่อมโยงกันยังไงครับ
1: โอ้ครับเราคุยกันเรื่องนครวัดนครธมนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือศูนย์กลางหรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรขอมเขมรของโลกโบราณนะครับอาณาจักรขอมเขมรเนี่ยแผ่กระจายออกไปนะครับครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บางส่วนของภาคกลางด้วยนะครับปราสาทขอมปราสาทสไตล์อย่างนี้นะครับไปไกลสุดจนกระทั่งถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเรียกว่าปราสาทเมืองสิงห์นะครับซึ่งปราสาทเหล่านี้เป็นสกุลของการสร้างเพื่อถวายให้กับเทพทางด้านไสยวณิกายนะครับก็คือบูชาองค์พระศิวะเป็นเทพสูงสุดหรือว่าบางแห่งก็บูชาองค์วิษณุนะครับ
0: ฮินดูเนี่ยนะครับ
1: ครับผมเหมือนกับกรณีของปราสาทนครวัดนะครับบูชาองค์วิษณุเทพเป็นเทพสูงสุดแต่หลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงศาสนานะครับก็หันมาทางด้านพุทธศาสนาทางด้านมหายานนะครับแล้วก็กลับไปเป็นฮินดูอีกแล้วกลับมาเป็นพุทธอีกนะครับแต่พูดง่ายว่าถ้าเรามองดูแผ่นดินทั้งในเขตของกัมพูชาและในเขตของภาคอีสานรวมทั้งในเขตประเทศลาวด้วยนะครับมันจะมีปราสาทอยู่3หลัง3แห่งด้วยกันนะครับที่ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการต่อเนื่องกันปราสาทหลังแรกสุดเลยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดของเขาเรียกว่าพัฒนาการของการสร้างปราสาทในดินแดนแถวนี้ก็คือปราสาทหินวัดภูที่อยู่ในเขตประเทศลาว
0: ลาวเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเลย
1: ใช่ครับแล้วต่อมานะครับเขาบอกว่าจากปราสาทหินวัดภูก็จะส่งมาเป็นการสร้างปราสาทที่เราเรียกว่าปราสาทพระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็จะกลายเป็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพัฒนาการขั้นสูงสุดนะครับของการสร้างปราสาทหินก็จะเป็นปราสาทพนมลุง
0: แล้ว3แห่งนี้รู้สึกจะอยู่บนภูเขาหมดเลย
1: ใช่ครับ3แห่งนี้สร้างอยู่บนภูเขานะครับอย่างเช่นปราสาทวัดภูอาจจะไม่ได้อยู่บนยอดภูเขาอย่างชัดเจนนะครับแต่พยายามขึ้นอยู่ไปบนภูเขานะนะครับในขณะที่ปราสาทพระวิหารและพนมรุ้งเนี่ยตั้งอยู่ปลายภูเขาหรือว่ายอดภูเขาเลยนะครับอันนี้เป็นความพยายามสร้างนะครับปราสาทของเทพเจ้าเวลาเราเรียกว่าปราสาทไม่ใช่หมายความว่าบ้านพักของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าปราสาทนี้เป็นการเรียกสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งเพื่อถวายกับเทพหรือว่าเทวดา
0: เหมือนเป็นที่สถิตของเทพเทวดา
1: ใช่ครับในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะมีการนับถือพระศิวะเป็นใหญ่กับพระวิษณุเป็นใหญ่นะครับถ้าใครนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ก็พยายามที่จะสร้างนะครับบ้านหรือว่าวิมานของพระศิวะวิมานของพระศิวะเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาไกรลาดดังนั้นปราสาทหินก็คือความพยายามจำลองยอดเขาไกรลาดให้มาวางอยู่บนพื้นดินแล้วบอกว่าองค์ประธานสูงสุดนะครับองค์ประธานที่เป็นใจกลางสุดนั่นคือที่ประทับของพระศิวะนะครับและเช่นกันนะครับพัฒนาการของคนยุคโบราณนะครับว่าเมื่อเขาไปเจอยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยคือยอดที่มีคนนับถือเป็นที่ที่คนนับถือกันมาอย่างยาวนานแล้วของมนุษย์ยุคก่อนๆหน้านั้นเขาก็เลยเอายอดตรงนี้มาตั้งเป็นปราสาทนะแล้วพอดีมันบังเอิญว่าไปตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเขาก็อยากสร้างวิมานของพระศิวะให้อยู่บนยอดเขาด้วยเมื่อได้ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยกลายเป็นเหมือนวิมานพระศิวะนะครับบนยอดเขาไกรลาดที่แท้จริงเทือกเขาพนมดงเล็กนี่เป็นคำที่แปลว่าเทือกเขาไม้คานนะครับมีความยาวประมาณเกือบ400กิโลเมตรนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่ประเทศลาวนะครับด้านจำปาสักเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงแถบนครราชสีมาของเรานะครับทั้งความยาวตลอดแนวยอดเขาเนี่ยเทือกเขาพนมดงเล็กเป็นเหมือนเขาเรียกว่าปราการย่อยๆในการแบ่งระหว่างกัมพูชาด้านล่างนะครับกับกลุ่มเขมรที่อยู่ด้านบนนะเทือกเขาพนมดงเล็กจะมีช่องเขาที่สำคัญนะมีคนไปแจงนับนะครับว่ามีประมาณ77ช่องเขาด้วยกัน
0: นับด้วยเหรอคร
1: ับ มีคนไปยังเพราะว่าช่องเขานี้มีทั้งช่องเขาเล็กๆนะครับเอาไว้ให้คนเดินข้ามปีนขึ้นไปและช่องเขาใหญ่ๆที่สามารถเอากองเกวียนของโลกโบราณนี้ขึ้นไปได้จะมีช่องที่สำคัญเนี่ยของการติดต่อระหว่างกลุ่มเขมรที่อยู่ข้างล่างตอนล่างกับเขมรที่อยู่ตอนบนหรือว่าดินแดนอีสานเนี่ยอย่างเช่นช่องเมื่อก่อนเขาใช้กันเยอะเลยนะครับก็คือช่องจอมที่อยู่ตรงสุรินทร์นะครับช่องตำเมือนที่อยู่ตรง ชายแดนสุรินทร์เหมือนกันตะเมือนเนี่ยช่องตะเมือนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเส้นทางราชมัคคาเลยที่พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งกรุงศรียโสธรปุระที่สร้างนครธมนะครับได้สร้างถนนสาย1ตัดจากนะครับนครธมตัดเข้าไปเพื่อไปยังพิมายที่ห่างกันอยู่เกือบ400กิโลเมตร
2: ผ่านช่องเขาไปเลย
1: ใช่ผ่านช่องเขานี้เป็นช่องของการเดินทางที่สำคัญนะครับมีทั้งสะพานข้ามแม่น้ำนะครับมีถนนที่ปูด้วยอิฐคือถนนนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างเมืองที่สำคัญนั่นหมายความว่าในโลกอดีตเนี่ยช่องตาเมือนสำคัญมากกับช่องจอมส่วนช่องอื่นๆเนี่ยก็ปีนภูเขากันขึ้นไปแทนที่จะเดินอ้อมใช่ไหมครับก็ตัดช่องเขาไปเรื่อยๆเมืองส่วนใหญ่ของโลกโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมืองจะอยู่ในเขตโคราชนะครับปราสาทหินจำนวนมากมายอยู่ในเขตนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และบางลงไปในเขตอุบลราชธานีแต่ปรากฏว่าจุดกำเนิดของพัฒนาการในการสร้างปราสาทหินเนี่ยอยู่ที่วัดภูปลายสุดนะครับวัดภูเนี่ยจะอยู่ตรงหลังเมืองจำปาสักเก่านะครับจำปาสักนี้เป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถ้าเราเรียกว่าต้นแบบหรือว่าแม่ของการสร้างปราสาทเหล่านี้จึงอยู่ที่วัดภู
2: นั่นน่ะสิน
1: ะครับมันทำไมถึงไปอยู่ในเขตตอนในลึกขนาดนั้นปรากฏว่ามันอย่างนี้พัฒนาการของการสร้างปราสาทหินนะครับเพื่ออยู่ในศาสนาฮินดูและที่ไสวนิกายมันเป็นการเดินทางจากอินเดียทางทะเลนะครับแล้วก็อ้อมแหลมมะละกานะครับอ้อมช่องแคบมะละกานะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่อาณาจักรจามอาณาจักรจามนะครับในโลกโบราณก็คือครึ่งล่างของเวียดนามทั้งหมด
2: ลองดูภาพตาม
1: คือสิ่งที่เราเรียกว่าอาณาจักรจามตรงนั้นน่ะเป็นจุดเมือง

0: ที่ตั้งเมืองหลวงเมืองสำคัญของอาณาจักรจามป
1: รา
0: สาทหินก็ถูกสร้างขึ้นที่นั้นในศาสนาฮินดูนะครับเพื่อบูชาพระศิวะถัดจากตรงนั้นมันจึงส่งผลมายังดินแดนที่อยู่เหนือทะเลสาบของกัมพูชาเพราะว่าเหนือทะเลสาบกัมพูชาเนี่ยมันมีกลุ่มของรัฐบ้านเล็กเมืองน้อยจำนวนมากอิทธิพลของศาสนาฮินดูเนี่ยลัทธิไสยวานิกายก็เข้ามาแล้วมายังตรงจุดที่เป็นเขาเรียกว่าปลายสุดด้านตะวันออกของเทือกเขาพนมดงเล็กนะครับก็คือจำปาสักนะจำปาสักก็เป็นเมืองโบราณอยู่แล้วนะครับก็เลยสถาปนานะครับปราสาทหินวัตถุขึ้นมาเขาเรียกว่าปราสาทหินวัตถุถ้าใครไปดูนะครับบนยอดเขาของภูเขาเนี่ยมันจะเป็นแท่งเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติ อยู่บนยอดเขาขนาดใหญ่คือมันศักดิ์สิทธิ์ในโลกโบราณอยู่แล้วดังนั้นศาสนาฮินดูเข้ามาจึงทับเข้าไปเลยนะครับ
1: สร้างไปได้พอดีเลย
0: ใช่ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีศิวลึงที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกนะคร
1: ับ แสดงว่าอันแรกนี่ไม่ได้สร้างโดยมนุษย์เหรอฮะ
0: ไม่ครับ
1: เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
0: เป็นธรรมชาติเป็นมันเหมือนเป็นยอดเขาที่เป็นภูเขาหินที่มนุษย์มองไกลๆแล้วก็จะรู้สึกว่านั่นแหละคือหลักหมายที่ตั้งของสิ่งสำคัญ
1: ปราสาทพระศิวะ
0: ของผีของอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตรงนั้นยังเป็นพอมองไปอ้อเมืองจำปาสักอยู่ตรงนั้นนะจำปาสักเนี่ยเมื่อตอนนี้มีการศึกษานะครับจากปราสาทหินวัตภูน่ะมีเส้นทางของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับที่สั่งให้สร้างจากนะครับอังกอร์เนี่ยวิ่งตรงตรัสมายังวัตภูด้วยนะ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่ามันคือช่องทางของการเดินทางในโลกอดีตเมื่อก่อนโลกอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเรือพายเรือกันไปค้านะครับแต่หมายความว่าการค้าขายเนี่ยมันเดินทางตัดภูเขาแล้วออกไปยังเวียดนามเลยจากปราสาทวัตภูเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาการก็จะมาสร้างที่ปราสาทพระวิหารตรงปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นปราสาทที่สำคัญมากที่พระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยได้พยายามสร้างปราสาทพระวิหารเพื่อเป็นหลักหมายของการจารึกนามพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมาอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเหมือนปราสาทที่บูชาบรรพบุรุษของกษัตริย์แห่งกรุงศรียโสธรบุระนะครับปราสาทพระวิหารจึงเป็นพัฒนาการที่เขาเรียกว่าสร้างอยู่บนปลายหน้าผาเลยนะถ้าใครเคยไปเห็นนะครับจะเห็นว่ายืนตรงจุดที่เป็นชายแดนไทยนะครับแล้วมองไปยังยอดเขาที่เป็นเขาปราสาทพระวิหารเนี่ยมันจะเป็นทางเอียงลาดใช่ไหมครับและปลายสุดเนี่ยที่เป็นแนวดิ่งเกือบครึ่งกิโลเมตรเนี่ยตรงนี้500เมตรเนี่ยตรงปลายสุดตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางที่องค์พระศิวะเนี่ยมีทิพยวิมานตั้งอยู่นะครับเขาเรียกว่าโอ้ความมนุษย์แค่เพียงเห็นก็รู้สึกทึ่ง
1: ยิ่งใหญ่แล้ว
0: ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้แต่ที่จริงตรงพระวิหารเนี่ยก็จะมีช่องเขาเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกรุงศรียโสธรปุระกับเมืองที่อยู่ทางด้านอีสานด้วย
1: แล้วปราสาทหินพนมรุ้งของเราแหละครับ
0: พนมรุ้งนี่เป็นเหมือนภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับภูเขาโดดลูกหนึ่งก็เลยมีการสร้างปราสาทอยู่บนยอดเขานี้นะครับพนมรุ้งนะถือได้ว่าเป็นพัฒนาการของการสร้างแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากหนึ่งนะครับหินที่พนมรุ้งเอามาสร้างเนี่ยเป็นหินทรายสีชมพูตอนนี้ยังค้นหากันเลยนะครับว่าแหล่งหินทรายนี้อยู่ตรงไหนนะครับ แล้วสองนะครับมันเหมือนออกแบบมาเหมือนทิพยวิมานขององค์พระศิวะนะต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะแล้วก็ลงเดินแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปใหม่
1: ความยากลำบาก
0: โอ้เขาเรียกว่ากว่าจะเข้าเฝ้าพระองค
1: ์ได้
0: เนี่ยองค์พระศิวะได้ลำบากมากปราสาทวัตภูเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกและก็ได้รับการอนุมัติเป็นมรดกโลกแล้วตั้งแต่ปี2544และต่อมานะครับ2551พระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็เป็นมรดกโลกนะครับสองปราสาทเป็นมรดกโลกแล้วตอนนี้พนมรุ้งนะครับปราสาทพนมรุ้งในเขตประเทศไทยก็พยายามเสนอให้เป็นมรดกโลก
1: ในกระบวนการอยู่
0: ใช่เพียงแต่ว่าพนมรุ้งเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้เอาอีกหลายปราสาทรวมทั้งราชมัคคาด้วยมาผนวกว่านี่คือกลุ่มมรดกโลกซึ่งที่จริงแล้วนะครับแค่ยกให้พนมรุ้งนะครับเป็นมรดกโลกอันเดียวนี้ก็เทียบได้กับ
1: ที่อื่นๆแล้ว
0: ที่อื่นๆแล้วนะครับและข้างล่างพนมรุ้งเนี่ยยังมีปราสาทหินเมืองต่ำด้วยนะครับปราสาทเมืองต่ำคือชุมชนที่อยู่รอบภูเขาของพนมรุ้งนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าแค่อพนมรุ้งและเมืองต่ำเป็นมรดกโลกเท่านี้นะครับก็เทียบเคียงได้กับปราสาทพระวิหารปราสาทวัตภูเขาคือพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเลย
1: แล้วถ้าเราเสนอแบบเหมารวมในเมืองใหญ่แบบนี้มันจะมีโอกาสยากในการอนุมัติมรดกโลกมากขึ้นไหมครับ
0: ไม่ยากครับแต่ทำไมเราไม่ทำให้มรดกโลกเป็นหลายๆมรดกโลกนะครับ
1: แยกส่วนไปก็ได้
0: ใช่แยกส่วนครับเพราะว่าเมืองพิมายโดยตัวของเขาเองนะครับก็เป็นมรดกโลก โดยตัวของเขาเองเพราะว่าเมืองพิมายไม่ใช่เป็นแค่ปราสาทแต่เป็นทั้งเมืองเลยนะครับพูดง่ายว่าการสร้างปราสาทเนี่ยด้านหนึ่งอย่างเช่นพนมรุ้งเนี่ยเป็นปราสาทที่ประทับของเทพพระเจ้านะแต่พิมายเนี่ยเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองเลยแหละนะครับโดยใจกลางของเมืองเนี่ยคือที่ประทับของเทพเจ้าเท่านั้นเองนะคร
1: ับแต่ก็แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันเป็นมรดกอาเซียนเรียกแบบนั้นได้ไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพของอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าไม่เพียงแค่กัมพูชาไทยลาวเท่านั้นแต่ยังถึงเวียดนามเลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า 1. ชีวิตของปราสาทเป็นภาพสะท้อนของชีวิตของมนุษย
1: ์
0: ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลกอดีตนะครับว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกันในทุกจุดได
1: ้
0: 2. พัฒนาการที่ต่อเนื่องนะครับได้ส่งผลให้เห็นภาพของการค้าโลกอดีตนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สร้างปราสาทแต่มันหมายความว่ามันจะต้องมีการค้าความสัมพันธ์ของเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนการติดต่ออยู่ตลอดเวลาอาเซียนต้องการเปิดพรมแดนนะครับเส้นพรมแดนยังอยู่แต่เรา borderless ก็คือเราเดินข้ามพรมแดนอย่างมีมิตรภาพได
1: ้ครับผมและทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนเรื่องของกัมพูชาปิดท้ายในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้พบกับเรา2 คนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จุ่มเรียบซัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวันนี้รายการวิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยให้มาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็แขกรับเชิญคนสำคัญของเราในวันนี้คือคุณจันรัศมีไลที่ปรึกษาแห่งสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยค่ะจุมเรียบซัวค่ะค
1: ุ
0: ณจันรัศมีคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะพูดได้ค่ะ
0: อุ๊ยพูดเหมือนคนไทยเลย
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณจันรัศมีเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเรียนภาษาไทยจากไหนก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคือต้องขอบพระคุณสมเด็จประเทศนะคะคือได้ทุนของท่านมาเรียนประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลไทยด้วยที่ให้ทุนการศึกษามาเรียนค่ะนับถอยหลังก็ปีค.ศ.1999ตอนนั้นเนี่ยได้รับทุนมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีแล้วก็ต่อด้วยปริญญาโทค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนปีแรกเนี่ยที่เข้ามาก

0: ก็เรียนเป็นภาษาไทย1ปีเต็มๆแบบฟูลเทอมเลยเพราะฉะนั้นก็ได้ภาษาไทยตั้งแต่กอไก่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ได้พูดภาษาไทยได้บ้างค่ะถึงก็ไม่ชัดเหมือนคนไทยแต่ก็สามารถสื่อสารได้อะค่ะ
1: ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคงจะได้ยินชัดเจนนะคะว่าคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้เหมือนคนไทยค่ะนะคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะตำแหน่งนักการทูตที่เป็นที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะตอนนี้นะคะมาประจำการที่สถานทูตกัมพูชาที่เมืองไทยเนี่ยเป็นโพสต์แรกที่เข้ามานะคะก็เป็นในตำแหน่งที่ปรึกษาที่ดูแลฝ่ายการเมืองแล้วก็งานต่างๆที่เกี่ยวกับทวิภาคีกับประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ดูแลในเรื่องของเอสกัปด้วยค่ะ
1: ไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาช้านานนะคะประชาชนของเราเนี่ยก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะคะสถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่เป็นคือไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนบ้านที่เรามีพรมแดนติดกันแต่เราก็มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างเช่นภาษาเราก็มีบางคำเราก็มีความคล้ายคลึงถึงทำให้ภาษาสามารถเรียนภาษาไทยได้เร็วอะค่ะก็ในสถานทูตกัมพูชาเองที่นี่เนี่ยเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถทำแล้วก็กำลังจะทำเพื่อที่จะส่งเสริมการเข้ามาหาสู่กันแล้วก็การสร้างความสำคัญระหว่างไทยกัมพูชาด้วยซึ่งถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงวัฒนธรรมของไทยหรือว่าของกัมพูชาต่อประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็มีการติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอะค่ะเราก็จะมีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของนักเรียนที่นี่หรือว่าคนงานที่นี่ค่ะก็ปีละครั้งค่ะปีนี้ก็จะมีในเดือนมีนาคมที่เราจะมีการแสดงดนตรีกัมพูชาแล้วก็จะมีการเชิญชวนคนงานเช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนไทยเข้าไปชมอะค่ะก็นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยรับรู้หรือว่าเรียนรู้ถึงประเทศกัมพูชาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงสินค้าเราก็เข้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์ของไทยในการที่จะเอาสินค้ากัมพูชามาแสดงแล้วก็จะให้รู้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบจับต้องได้หรือว่าสินค้าแบบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พวกเขาหรือว่าคนไทยหรือว่าคนที่เข้าไปชมเนี่ยทราบว่าประเทศกัมพูชามีอะไรบ้างที่เขาสามารถไปได้แล้วก็สามารถแบบเหมือนเข้าใจมากขึ้นนะคะ
1: คนไทยชอบซื้อสินค้าอะไรจากกัมพูชาคะ
0: ก็ถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็มีหลายอย่างที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยกับกัมพูชาก็มีบางสินค้าที่เรารู้สึกเหมือนจะคล้ายใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของกัมพูชาที่คนไทยก็อยากจะซื้อด้วยอย่างเช่นพวกพลอยพวกผ้าไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็สามารถตัดเสื้อเป็นผ้าไหมคือมาตัดแบบของชุดของไทยได้อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเพชรพลอยอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็จะมีของแบบที่ระลึกต่างๆที่บางคนเขาก็ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วก็เขาซื้อติดไม้ติดมือกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแผนงานในปี2561ของสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยคือยังไงคะ
0: ก็แผนงานของเรานะคะจริงๆแล้วคือ1เราทำตามเราทำตามอะไรที่ผ่านมาคือยังไม่เสร็จเราก็ทำต่อไปแล้วก็แผนงานต่อไปคือเราจะทำอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของการเยือนระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือว่าของผู้นำอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยปีรู้สึกจะเดือนหน้าเดือนนี้ก็มีค่ะปลายเดือนนี้ก็จะมีท่านรองนายกรัฐมนตรีแมนซัมออนท่านก็จะเข้ามาดูแรงงานกัมพูชาค่ะแล้วก็จะเข้ามาประมาณ2วันแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วก็จะมีต้นเดือนหน้าเนี่ยวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยก็จะมีสมเด็จเฮงซัมรุนซึ่งเป็นประธานรัฐสภากัมพูชาที่ท่านจะนำคณะมาเยี่ยมเยือนไทยเป็นอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีงานหลายอย่างแล้วก็งานที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยมีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มีสิ่งที่เราต้องทำเร่งด่วนคือทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์สัญชาติให้เขาเนี่ยสามารถ

จะออกหนังสือมีหนังสือเดินทางแล้วก็สามารถทํางานในประเทศไทยเนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานใหม่ไทยอย่างเงี้ยค่ะจะได้เขาจะได้ไม่มีปัญหามากอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะพยายามทำอย่างไรเพื่อที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกัมพูชาในฐานะที่เราเป็นนักการทูตนะคะอะไรต่างๆเราก็พยายามทำแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยที่ตอนนี้รู้สึกจะไม่รู้สึกคือได้

0: มาเนี่ยสองประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันให้อาเซียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะในเรื่องของการเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยปีที่2015ที่ผ่านมาที่เราเข้า AAC เนี่ยค่ะก็ประชาชนกัมพูชาเนี่ยเขาก็เรียนรู้นะคะว่าตอนนี้โลกเนี่ยเปิดกว้างแล้วคือเราไม่พูดถึงพรมแดนละเราจะมีพูดถึงชายแดนละเราจะพูดว่าเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาเป็นอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้อาเซียนเนี่ยมีภาพลักษณ์มีimageที่ดีต่อโลกข้างนอกเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตอนนี้อาเซียนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรsingle community ที่ค่อนข้างมาแรงคือคนภายนอกเนี่ยคือ international เนี่ยเขาจะอยากจะรู้ว่าความสำเร็จในการเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยในประเทศ10ประเทศเนี่ยที่มีความแตกต่างกันเนี่ยแล้วเราประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยแล้วเราทำแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาเซียนคือเราก็บอกหลายอย่างให้พวกเขาได้รับรู้อะค่ะค่ะ
0: คนกัมพูชาสนใจเรียนภาษาอาเซียนไหมคะ
1: คนกัมพูชาเองเนี่ยคิดว่าเราประชาชนนะคะเขาสนใจเรียนนอกจากภาษาอังกฤษที่เขาต้องรู้ก็มีภาษาฝรั่งเศสบางคนเขาก็เรียนภาษาฝรั่งเศสก็ภาษาพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาก็ตื่นตัวเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยถ้าเราร่วมกันเนี่ยมีประชาชน600ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหวังว่าเราจะไปทำงานที่อื่นไปทำหากินที่อื่นเนี่ยแล้วคำนึงนะแค่อาเซียนเนี่ยถ้าเรามันมีช่องทางหลายอย่างถ้าเราเรียนรู้เรารู้ภาษาอาเซียนเนี่ยไม่ว่าภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาอะไรก็ตามเนี่ยคือทุกประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเราแค่ทำงานเนี่ยถ้าเราอย่างรัศมีเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเรารู้ภาษาไทยปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเราเคยแล้วก็เหมือนกับว่ามาอยู่ที่นี่เราไม่รู้สึกว่าเราแตกต่างไม่รู้สึกว่าเราแปลกประหลาดจากคนอื่นเราก็เข้าไปตลาดหรือว่าเข้าไปที่ไหนเราก็พูดภาษาไทยซึ่งคนไทยบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเราเป็นคนกัมพูชาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ค่ะค่ะนอกเหนือจากกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคแบบอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคหลากหลายที่เราเป็นสมาชิกร่วมกันยกตัวอย่างอย่างเช่นกรอบความร่วมมือ ACMEX หรือที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรัวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม ACMEX ระดับผู้นำนะคะซึ่งก็เราก็จะผลักดันวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงให้ครบคลุมภายในปี2566นะคะ
1: ค
0: ุณรัศมีคิดว่าประชาชนชาวกัมพูชาจะได้รับประโยชน์จากกรอบ ACMEX ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ACMEX เนี่ยเราก็ทราบว่าเกิดมานานแล้วใช่ไหมคะก็ปีนี้ก็จะมีการประชุมสุดยอด ACMEX เนี่ยคิดว่าครั้
0: งที
1: ่ 8ใช่ค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เราเข้ามาประชุมร่วมเพื่อที่จะศึกษามาสเตอร์แพลนศึกษาอะไรต่างๆที่ประเทศไทยก็คาราร่างคันมานะคะก็หนูว่านะACMEX เนี่ยก็เหมือนที่พูดว่าเป็นเฟรมเวิร์คที่เราพุชEconomic เนี่ยค่ะคือถ้าคนกัมพูชากันเองไหมคือประเทศที่อยู่ในกรอบ ACMEX เนี่ยถ้าเขาเหมือนกับว่าก็ได้ประโยชน์จากเฟรมเวิร์คเนี่ยเพราะว่า Economic เนี่ยเวลาเราจะส่งเสริมให้มีการเติบโตเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างเดียวในนั้นเนี่ยเราก็ร่วมกันในการศึกษาทุกๆหนูว่าทุกๆเหมือนทุกด้านนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการติดต่อไปมาด้วยการในการอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ACMEX สามารถที่จะดำเนินไปได้ดีเนี่ยคือทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์ไม่เฉพาะคนประเทศกัมพูชาคือ5ประเทศที่อยู่ในเนี่ยค่ะ
0: ใช่ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทราบนิดนึงนะคะ ACMEX เนี่ยมีประเทศสมาชิก5ประเทศนะคะก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยวิสัยทัศน์ร่วมกันก็คือว่าการเสริมส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อนะคะโดยอย่างที่1เนี่ยเราก็จะเน้นการสร้างเส้นทางที่ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะอันที่2เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการ

0: ลดอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบต่างๆซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนในระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนานะคะโดยการส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งส่วนหลังเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศสมาชิก ACMEC สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างที่คุณรัศมีบอกว่าทุกๆประเทศก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะอยากจะขอสอบถามคุณรัศมีในส่วนของการค้าชายแดนว่า ACMEC เนี่ยจะช่วยเรื่องการค้าชายแดนมากน้อยแค่ไหนคะ
1: รัศมีคิดว่าในเมื่อเรามี connectivity เรามีการเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถไฟหรือว่าทางด้านบกอย่างเงี้ยทางด้านทางบกเนี่ยไอเนี้ยมันพร้อมเนี่ยคือคนที่อยู่แถวชายแดนอ่ะต้องได้รับผลประโยชน์แน่นอนเพราะว่าการที่เข้ามาหาสู่กันได้สะดวกเนี่ยการโฟลว์ในสินค้าต่างๆมันก็มีความง่ายขึ้นแล้วก็คือใช้เวลาน้อยแล้วก็เขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็เหมือนทำค้าขายด้วยกันอย่างมีความสะดวกแล้วก็มันรวดเร็วอะค่ะ
0: เราอยากจะลองสอบถามคุณรัศมีถึงการใช้ชีวิตในฐานะนักการทูตในประเทศไทยนะคะคือจากที่สอบถามมาจากเพื่อนนักการทูตชาวต่างประเทศเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่สนใจที่จะเข้ามาประจำการเป็นอย่างมากถือว่าเป็นที่ที่มีความได้รับความนิยมในหมู่นักการทูตเป็นอย่างมากนะคะคุณรัศมีเองเข้ามาทำงานในประเทศไทยในฐานะนักการทูตเนี่ยคิดว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาทำงานได้เข้ามาประจำการที่เมืองไทยอะค่ะคืออย่างน้อยสุดเนี่ยใกล้บ้านเราคิดถึงบ้านเรากลับไปเมื่อไหร่ก็ได้พี่น้องเราเข้ามาเยี่ยมเราเข้ามาทางเครื่องบินก็ได้ถ้าสมมติว่าโอเคมาบ่อยมากเครื่องบินแพงมากก็มาทางบกก็ได้มันก็ถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งคือคนไทยอะไม่ได้พูดอะไรคือคนไทยอ่ะเป็นคนที่ใจดีอะค่ะแล้วก็อย่างคือเราอาจจะมาคุ้นเคยกับเมืองไทยตั้งแต่เล็กอะค่ะคือเหมือนกับว่ามีอะไรก็คือไม่เคยมีปัญหากับอะไรที่แบบมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกทำไมเราไม่มีความสุขเลยทำไมคนไทยไม่ดีกับเราเลยไม่เคยมีความสุขมารู้สึกนี้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเรียนเพื่อนก็ดีครอบครัวของเพื่อนก็ดีจนมาทำงานก็เจอเพื่อนร่วมงานก็ดีแบบรู้จักคนที่อยู่ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศก็เยอะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเยอะอะค่ะแล้วก็ทำให้การที่รัศมีได้มีโอกาสเข้ามาทำงานทีเนี้ยเราจะไม่รู้สึกกังวลว่าเออเราต้องปรับตัวเราแบบไหนเราต้องทำตัวแบบไหนคือไม่คิดเลยครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะต้องมาเมืองไทยแน่ก็สิ่งที่คิดคือเราจะใช้ความสามารถที่เรามีเราจะใช้ภาษาที่เรามีตอนนี้ที่เราพูดได้เนี่ยช่วยอย่างไรช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรในฐานะอย่างน้อยสุดเราก็เป็นนักเรียนทุนที่เคยเรียนมาที่นี่เรียนที่นี่หนึ่งเราก็เป็นคนกัมพูชาเราก็อยากใช้ความสามารถของเราเนี่ยทำอย่างไรในหน้าที่ของเราเป็นนักการทูตเนี่ยอย่างไรที่สุดเราก็ต้องทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ไม่คำนึงว่าเราต้องอยู่แบบไหนเพราะเราคงไม่มีปัญหาและในเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองไทยแต่เราจะทำแบบไหนให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: คุณรัศมีเคยมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานพอสมควรตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะจนกระทั่งตอนนี้ทำงานอยู่ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คุณรัศมีชอบแล้วก็อยากที่จะแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่บ้างคะ
1: ก็ประเทศไทยอ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากที่แบบคนไทยบางคนนะคะเพื่อนเนี่ยเขาเวลาหนูไปเที่ยวเนี่ยเขาอ่ะเอ้ามีด้วยเหรออย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนแบบคือรัศมีเนี่ยชอบแบ็คแพ็คตอนสมัยเรียนนะคะชอบแบ็คแพ็คไปเที่ยวไปทางรถไฟอย่างเงี้ยค่ะคือเมืองไทยเนี่ยมีช่องทางมีแบบการเชื่อมต่อในเรื่องของถนนหนทางเนี่ยค่อนข้างดีนะคะคือชมได้เลยเพราะว่าสมมติว่าเราไปทางรถไฟเนี่ยเราลงปุ๊บเราคือเราไม่กังวลว่าแล้วเราจะไปรถไหนเราจะไปยังไงเราจะไปต่อยังไงเพื่อที่ให้ไปจุดถึงจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยคือเราเสิร์ชอย่างเดียวว่าที่ไหนเป็น top destination ที่เราจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปก็มีหลายที่ที่สนใจนะคะคือที่ผ่านมาช่วงปีใหม่เนี่ยค่ะก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ค่ะก็ไปเที่ยวนู่นถึงดอยอ่างขางไปเที่ยวแบบไปแม่กำปองอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบไปสัมผัสกับอากาศหนาวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปพาลูกพาแม่ก็ไป

0: ดูว่าเนี่ยประเทศไทยเขามีหลายที่นะคะที่สามารถไปชมได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูดอกไม้ที่สวยๆเหมือนดอกซากุระค่ะก็เขาพาเขาไปอะค่ะก็คิดว่ามีหลายที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยก็สวยค่ะแต่รัศมีจะชอบไปที่ที่คนไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็จะไปเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่เขาไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราได้เวลาถ่ายรูปเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไปขอกันแบบไปยืนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างนี้นะคะก็ไปหลายที่มาก
1: เราเปลี่ยนคำถามนะคะคนไทยเองเนี่ยก็ชอบไปท่องเที่ยวกัมพูชามากแล้วก็คนไทยจำนวนมากเนี่ยก็เคยได้ไปเที่ยวชมนครวัดนครธมอันยิ่งใหญ่แล้ว คุณรัศมีจะแนะนำพี่น้องชาวไทยที่อยากจะไปเที่ยวกัมพูชาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนไปถึงบ้างไหมคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะเวลาพูดถึงประเทศกัมพูชาปุ๊บเขานึกถึงนครวัดนครธมต้องไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วกัมพูชาไม่ได้มีแค่นี้ค่ะไม่ได้มีแค่ปราสาทที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบจังหวัดเสียมเรียบเองเนี่ยไม่ใช่มีแค่ปราสาทนครวัดกับปราสาทนครธมก็มีมากกว่า 1,000 ปราสาทที่สามารถเข้าไปได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยช่วงปีที่แล้วเนี่ยคือเราจะมีสถานที่หนึ่งที่เป็นปราสาทที่สร้างก่อนนครวัดอีกเพิ่งได้รับมรดกโลกที่เราเรียกว่าปราสาทสมโบเปรกกสมโบเปรกกที่อยู่ในจังหวัดกำปงธมซึ่งอยู่ตรงกลางประเทศกัมพูชาเลยค่ะก็ตอนนี้คือคนกัมพูชาเองเนี่ยจริงๆเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะตอนนี้เราก็พยายามส่งเสริมเพื่อที่จะทำอย่างไรให้คนภายนอกเนี่ยเขารับรู้ว่าเรามีอะไรบ้างอะค่ะอย่างบางอย่างเราก็เรียนรู้จากประเทศไทยด้วยจากประเทศเพื่อนอื่นๆด้วยว่าเราควรจะส่งเสริมแบบไหนแล้วก็คือยังมีอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเยอะอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่กังปมทมที่เป็นปราสาทสมโบเปรกก็ยังมีทะเลทะเลอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้จักแค่จังหวัดกำปงซาวสีฮานุวิลอย่างเงี้ยถ้าคนไทยเขาจะเรียกสีฮานุวิลตอนนี้เราไม่มีแค่นี้แล้วก็มีจังหวัดอื่นๆที่ติดทะเลอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเขาไปสร้างเป็นบังกะโลเล็กๆแบบบังกะโลแบบแค่ประมาณ10กว่าหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบเป็นส่วนตัวเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะในท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ย
1: ค่ะคุณรัศมีก็ได้แนะนำถือว่าเป็น best kept secret นะคะเราอาจจะลองใช้เวลาไปท่องเที่ยวที่กัมพูชาในที่คุณรัศมีแนะนำดูนะคะอยากจะถามเกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
0: ถ้าเราพูดถึงอาหารเนี่ยความเหมือนมันก็มีความเหมือนความต่างคืออาหารไทยจะเป็นรสจัดรสเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะอาหารกัมพูชาเนี่ยจะไม่ค่อยเผ็ดค่ะแล้วก็ส่วนผสมบางอย่างเนี่ยบางประเภทก็ต้องมีปลานิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนผสมของกัมพูชาแต่ก็มันคืออย่างสมมติว่าไข่พะโล้อย่างเงี้ยค่ะไข่พะโล้เราก็มีไข่พะโล้ของเราด้วยแต่ไข่พะโล้ของไทยจะออกหวานๆนิดนึงของกัมพูชาจะไม่ค่อยหวานอย่างเงี้ยค่ะก็จะอย่างยำอย่างเงี้ยค่ะยำของเราก็มีแต่จะไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกันนะคะ
1: เป็นความเหมือนในความแตกต่างความแตกต่างในความเหมือนนะคะที่เราต้องไปลองศึกษาและทดลองเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่น้องกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็มีจำนวนมากจริงๆนะคะ
0: ค
1: ือพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยไหมคะแล้วก็มีสิ่งใดที่คิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยสามารถทำได้เพื่อที่จะสนับสนุนให้พี่น้องกัมพูชาสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยนะคะที่พี่น้องเราเข้ามาอยู่นี่มันก็คนเยอะมันก็มีปัญหากับไม่มีปัญหาบางคนเขาก็มีความสุขบางคนเขาอาจจะยังไม่มีความสุขพอเท่าที่เขาอยากจะได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณเพราะว่าถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่มีความสุขมากเขาคงไม่อยากจะอยู่ใช่ไหมคะก็ถือว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยก็เป็นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วในฐานะหนูเองเป็นนักการทูตนะคะก็อยากจะฝากไปประชาชนไทยด้วยว่า อย่างไรเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ควรที่จะรักพวกเขาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็ต้องมาอยู่ที่นี่เขาก็คงไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากมาช่วยงานที่นี่แล้วก็ได้เงินได้กำไรเพื่อที่จะกลับไปเลี้ยงพ่อแม่เขาที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่หนู

0: อันนี้คือส่วนตัวนะคะคือบางคนนักวิชาการหรือว่าหลายคนเนี่ยเขาอาจจะคำนึงว่าคนที่จะช่วยคนงานกัมพูชาอย่างไรเพื่อที่ให้เขาเนี่ยมีรายได้หรือว่ามีค่าจ้างที่ใช้ได้ที่แบบพอดีอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูว่ากลับมองมากกว่านี้คือหนูคิดว่าโอเคค่าจ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาควรที่จะได้รับมากกว่านี้เนี่ยการที่เขามาใช้ชีวิตที่นี่หนูว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวของเขาเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เราเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้คนไทยช่วยรักเขามากๆแล้วก็คิดว่าเขาช่วยคนไทยในการที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วกันเพราะว่าคือบางประเทศเขาอาจจะมีปัญหาคนงานเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เขาก็อะไรที่แบบปัญหาที่เขาก่อให้เกิดก็ขอให้แบบไม่คิดมากอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันไปอย่างเงี้ยเขาก็กัมพูชาสถานทูตกัมพูชาเองก็พยายามช่วยที่จะส่งเสริมช่วยที่จะบอกเขาอย่างไรให้อยู่ที่นี่แล้วเขาเคารพกฎหมายของไทยนะเขาไม่ใช่มาอยู่แบบแล้วมีก่อปัญหาอะไรเงี้ยเราก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะพี่น้องชาวกัมพูชาและพี่น้องชาวไทยก็ไม่ได้ห่างไกลกันเลยนะคะเรามาช่วยกันแบ่งปันความรักความเมตตาระหว่างกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในประชาคมอาเซียนของเรานะคะคำถามสุดท้ายที่อยากจะสอบถามนะคะคืออยากจะให้คุณรัศมีเนี่ยเล่าเรื่องราวสนุกๆจากประสบการณ์ทำงานในฐานะนักการทูตในประเทศไทยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยมักจะมองว่านักการทูตเนี่ยมีชีวิตเหมือนกับอยู่ในละครนะคะจริงๆแล้วในชีวิตจริงการเป็นนักการทูตเนี่ยทำอะไรคะมันแตกต่างกับในละครไหมคะ
0: จริงๆแล้วคำว่านักการทูตเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนักการทูตไม่มีอะไรหรอกตอนเย็นก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กินไวน์กินเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาโพสต์ไปข้างนอกก็ได้เงินเดือนก็เยอะไม่เห็นจะทำอะไรเลยจริงๆแล้วงานที่เราทำทุกวันอะเยอะมากค่ะเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินมาคือเหมือนเราถือธงชาติประเทศเราคือเราต้องทำอย่างไรในตัวของเราไม่ใช่เราละตอนนี้เราเหมือนเป็นชาติเราละเข้ามาแล้วก็เรามาอยู่ในอีกประเทศนึงอะแล้วในฐานะการทูตเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้สองประเทศเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการค้าพาณิชย์การลงทุนการท่องเที่ยวอะไรที่ทุกอย่างค่ะทุกด้านเลยนะคะที่แบบคือพวกเราต้องมีการประชุมมีการคุยกันหารือกันเพื่อที่จะทำอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วคือเราต้องให้มีความเท่าเทียมแล้วก็อย่างสมมติว่าการค้าอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เหมือนกับว่านำเข้าสินค้าของไทยเนี่ยมากในฐานะที่เราส่งออกสินค้าเราก็ไม่ยังไม่สมดุลอย่างเงี้ยผู้นำทั้งสองประเทศพยายามหารือกันพยายามคุยกันไทยจะช่วยกัมพูชาอย่างไรแล้วกัมพูชาเองก็เรียนรู้กับไทยอย่างไรเพื่อที่จะเราให้การค้าให้มันสมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำงานเยอะนะคะไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆอะค่ะแล้วก็แบบอย่างมาอยู่ที่นี่คนงานที่นี่ก็เยอะแล้วก็ปัญหาก็มีด้วยเราทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีหลายอย่างมากที่แบบไม่ใช่เฉพาะงานเลี้ยงงานเลี้ยงคือการที่เขาไปหาสู่กันพบปะกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตรงนี้แหละค่ะไม่ได้ไปกินไวน์กินอะไรอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอเรียนถามคุณรัศมีจะฝากช่องทางการประชาสัมพันธ์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตผ่านทางวิทยุสารานรมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ได้โอกาสให้เราเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ก็คนคือก่อนตอนแรกเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปที่คนงานกัมพูชาถ้าเขาคงฟังภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาษาขแมร์อยู่ข้างล่างด้วยค่ะว่าเขาสามารถติดต่อที่มาสารทูตนะคะ Facebook ของสารทูต Royal Embassy of Cambodia นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรข้างล่างนะคะก็สามารถมีปัญหาอะไรก็อย่างเช่นนายจ้างอย่างเงี้ยค่ะพบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจากคนงานอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาสถานทูตโดยตรงได้หรือว่าเข้ามาติดต่อสารทูตที่อยู่ถนนประชาอุทิศอะค่ะก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นที่อยู่เต็มๆนะคะก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะสำหรับช่องทางการติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาท่านก็จะเห็นอยู่บนจอแล้วนะคะสำหรับก ระทรวงการต่างประเทศท่านสามารถติดตามได้จากวิทยุสรานรม AM 1575 MHz หรือช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศหรือว่า Facebook ของวิทยุสรานรมได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้วิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราต้องขอขอบพระคุณคุณจันรัศมีนะคะเป็นอย่างมากที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับปฐมฤกษ์รูปแบบใหม่ในสถานเอกอัครราชทูตในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของนักการทูตจากนักการทูตตัวจริงได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงซึ่งเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากค่ะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางวิทยุสรานรมค่ะขอบพระคุณค่ะอกุญจรัน

0: ดชื่นจังเลยเนอะเนซ่า
1: อืมใช่แล้วล่ะบ้านตะวันนี่น่าอยู่มากเลยเนอะแต่น่าเสียดายที่เนซ่าต้องกลับดาวแล้วอะว่าแต่เนซ่าจำได้ว่าวันก่อนน่ะตะวันจะชวนเนซ่าไปที่ไหนหรออ
0: ๋อตะวันจะชวนเนซ่าไปประเทศติมอร์ตะวันออกอะ
1: เอ๊ะติมอร์ตะวันออกงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วประเทศติมอร์ตะวันออกหรือประเทศติมอร์เลสเต้
1: แล้วน่าสนใจยังไงเหรอตะวัน
0: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยนะก็เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหมือนกันตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนแต่ก็ยื่นขอเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนแล้วล่ะตอนนี้อยู่ในฐานะประเทศผู้สังเกตการสามารถเข้าร่วมฟังในการประชุมอาเซียนได้ด้วยนะ
1: อ่าฮะงั้นอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับรายงานของเนซ่าด้วยสิ
0: ก็ใช่สิถึงเป็นอาเซียน 10+1 ยังไงล่ะแล้วตอนนี้ตะวันได้ข่าวมาว่ากรรมการกลุ่มอาเซียนกำลังเร่งหารือกันเรื่องรับติมอร์ตะวันออกเข้าเป็นสมาชิกใหม่กันอย่างจริงจังเลยล่ะ
1: อืมอย่างเงี้ยเนซ่าไม่ไปไม่ได้แล้วล่ะ
0: เย้งั้นไปติมอร์ตะวันออก

0: ที่นี่ก็คือเมืองดีลีเป็นเมืองหลวงของติมอร์ตะวันออกไงล่ะ
1: งั้นขอเนซ่าเปิดเครื่องบันทึกข้อมูลแป๊บนึงนะโอเคต่อได้คำถามแรกเลยนะประเทศติมอร์ตะวันออกเนี่ยเล็กใหญ่ต่างกันแค่ไหนเหรอตะวัน
0: ตะวันก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะขอใช้ตัวช่วยดีกว่าประเทศติมอร์ตะวันออกหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้มีพื้นที่เกือบ 15,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีที่ราบอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล
1: หมายความว่าประเทศติมอร์เลสเต้ก็เป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบทุกด้านเลยเหรอ
0: ไม่ใช่หรอกแต่ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยตั้งอยู่บนเกาะติมอร์แต่เกาะเนี้ยถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนของติมอร์เลสเต้หรือติมอร์ตะวันออกกับส่วนของรัฐติมอร์ตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียนะครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะแล้วเรื่องสภาพอากาศและตะวันเป็นยังไงบ้างหรอ
0: สภาพอากาศของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นแบบร้อนชื้นก็คล้ายๆกับสภาพอากาศของภาคใต้ของประเทศไทยนะครับคือมี2ฤดูฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่ก็มีที่แตกต่างกันก็คือพื้นที่บางแห่งอาจมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนหรือทุ่งหญ้าสวันนาแบบประเทศออสเตรเลียนั่นเพราะว่าประเทศติมอร์เลสเต้ตั้งอยู่ทางเหนือประเทศออสเตรเลียจึงได้รับกระแสลมแล้งจากทะเลทรายทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียด้วย
1: เสร็จแล้วล่ะไปดูส่วนอื่นๆของประเทศติมอร์เลสเต้กันบ้างดีกว่านะ
0: ไปกันเลย
1: โอ้โหคฤหาสน์ของใครกันเนี่ย
0: ไม่ใช่คฤหาสน์หรอกเนซ่าที่นี่ก็คือที่ทำการรัฐบาลติมอร์เลสเต้ยังไงล่ะ
1: เอ๊ะแล้วประเทศติมอร์เนี่ยมีระบบการปกครองแบบไหนเหรอตะวัน
0: เป็นแบบระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะ
1: แล้วประวัติศาสตร์ของประเทศติมอร์และตะวันน่าสนใจไหม
0: น่าสนใจสิแต่เดี๋ยวตะวันจะต้องเปิดตัวช่วยให้เนซ่าดูดีกว่านะตะวันเองก็อธิบายรายละเอียดไม่ถูกหรอกในยุคล่าอาณานิคมประเทศติมอร์ตะวันออกเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสอยู่นานกว่า400ปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2518ประเทศโปรตุเกสได้ถอนทหารออกไปแต่ติมอร์ตะวันออกก็ถูกยึดรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียต่อมามีการต่อต้านชาวติมอร์ตะวันออกจำนวนมากจนเกิดการชุมนุมเดินขบวนคัดค้านแล้วกลายมาเป็นการเรียกร้องเอกราชที่ยืดเยื้อเป็นเวลานานจนกระทั่งอินโดนีเซียยินยอมให้ติมอร์ตะวันออกแยกตัวเป็นอิสระในวันที่30สิงหาคมในพุทธศักราช2542แต่เหตุการณ์ภายในประเทศติมอร์ตะวันออกยังไม่ได้สงบลงสักทีเดียวเพราะมีกลุ่มนิยมอินโดนีเซียเกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอินโดนีเซียจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นจนกระทั่งประเทศออสเตรเลียและองค์การสหประชาชาติได้ส่งกองกำลังเพื่อสันติภาพเข้าไปดูแลช่วยเหลือประเทศติมอร์ตะวันออกจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้ในวันที่20พฤษภาคมปี2545
1: เอ๊ะปี2545งั้นเหรอเพิ่งผ่านมาได้ไม่นานเองนี่นา
0: ใช่แต่ถึงแม้ว่าประเทศติมอร์เลสเต้จะเป็นประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่ขึ้นมานะแต่ก็ได้ต่อสู้เพื่อเอกราชกับอินโดนีเซียมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518จนมีผู้คนล้มตายไปมากกว่า 200,000 คนเลยล่ะ
1: โอ้โหน่าสงสารจังเลยตะวัน
2: ปิ๊บๆมีข่าวแจ้งเตือน
1: ว่ามาเลยคอมมี
2: ่คอมมี่ตรวจจับสัญญาณยานบินของทริกกี้ได้อีกแล้วล่ะ
0: ฮะทริกกี้อีกแล้วเหรอ
1: เดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นกันแล้วล่ะขอบใจมากนะคอมมี
0: ่ห้องโลก10+1

0: เนซ่าอยากรู้จังเลยอะคนติมอร์เขาพูดภาษาอะไรกันงั้นหรอ
1: คนติมอร์เลสเต้ใช้ภาษาเตตุมแล้วก็ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการส่วนภาษาอื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ก็มีทั้งภาษาอินโดนีเซียแล้วก็ภาษาอังกฤษล่ะ
0: แล้วภาษาเตตุมเนี่ยเป็นยังไงหรอ
2: ภาษาเตตุมเป็นภาษาตระกูลออสโตรนีเซียนที่ยืมคำมาจากภาษาอื่นหลายๆภาษาเช่นภาษาโปรตุเกสภาษามาเลและภาษาอินโดนีเซียจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของภาษาติมอร์ตะวันออก
0: อย่างนี้นี่เองอะเนซ่าเกือบลืมเรื่องธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้ไปเลยอะต้องเก็บข้อมูลเรื่องนี้ไปด้วยนะเนี่ย
1: งั้นเรามาดูจากตัวช่วยของตะวันไปพร้อมๆกันเลยนะ
0: เจ๋อไปเลย
2: ธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงด้านซ้ายมีรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองซ้อนด้วยสามเหลี่ยมสีดำและมีดาว5แฉกที่เวียนไปทางซ้ายอยู่ข้างในสีแดงหมายถึงการหลั่งเลือดเพื่อเอกราชปลายศรสีเหลืองหมายถึงรอยแผลจากการถูกครอบครองสามเหลี่ยมสีดำหมายถึงความมืดมนในสมัยตกเป็นอาณานิคมส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสันติภาพ
0: สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้อย่างดีเลยนะว่าไหม
1: ใช่เอ๊ะระวัง
0: ทริกกี้
1: เมื่อกี้นายคิดทำอะไรน่ะทริกกี
3: ้ฮ่าๆก็การจะบี้พวกนายให้เป็นแต๊ะเป็นการสาสางบัญชีของพวกนายยังไงเล่าถามได้
0: นี่นายเพี้ยนไปแล้วเหรอคนที่ก่อเรื่องก่อนน่ะมันนายเองไม่ใช่เหรอทริกกี
3: ้นายน่ะไม่ต้องมาพูดมากเลยยีเนซ่าขี้งก
0: ชะงั้นก็เชิญบ้านไปตามสบายเหอะทริกกี้เราไปกันเถอะตะวัน
1: แล้วหมอนั่นรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราอ่ะมากันที่ประเทศติมอร์เลสเต้อ่ะเนซ่า
0: เฮ้ยคงจะจับสัญญาณคอมมี่ได้ละมั้ง
1: เหลือเกินจริงๆนะหมอนเนี่ย
0: ช่างเขาเหอะประเทศติมอร์เลสเต้น่าสนใจกว่ากันเยอะเลยดูสิมีโบสถ์ด้วยแหละตะวัน
1: ก็ต้องมีสิเพราะว่าคนติมอร์ตะวันออกน่ะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทั้ง 97% ของประเทศเชียวนะ
0: โอ้โหคล้ายๆกับคนฟิลิปปินส์เลยเนอะแล้วที่เหลือน่ะเขานับถือศาสนาอะไรกันหรอ
1: ก็มีทั้งศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธก็มีนะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะต่อไปเนซ่าอยากรู้เรื่องวัฒนธรรมของคนติมอร์ละตะวัน
1: ชาวติมอร์ตะวันออกให้ความเคารพในระบบอาวุโสอย่างมากเลยนะทำให้มีระบบเครือญาติที่แข็งแกร่งรักพวกพ้องแล้วก็รักขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมมากๆอีกด้วยนะ
0: ถือว่ารักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้ได้อย่างดีมากเลยนะเนี่ยทีนี้พร้อมจะไปกันต่อหรือยังละตะวัน
1: พร้อมแล้วครับ
0: เนซ่าขอใช้เครื่องวาร์ปนะ
1: อ้าวแล้วคอมมี่ไปไหนซะล่ะ
0: อ๋อเนซ่าให้คอมมี่บินหลับทริกกี้ไปที่อื่นแน
1: ่เนซ่าเนี่ยฉลาดมากเลยนะ
3: น้อยแน่พวกนายหนีฉันไม่พ้นแล้วนะจะบอกให้ฮะทำไมพวกมันไม่ยอมอยู่กันเลยล่ะเนี่ยหัวใช้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะเนซ่า
4: บีบีบีบีแจ้งเตือนพลังงานใกล้หมดแล้วล่ะนะทริกกี
3: ้ย้ายพลังงานสำรองมาใช้ได้เลย
4: จะดีละเดี๋ยวกลับดาวไม่ได้นะ
3: ฉันไม่สนอ่ะนายทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกัน
4: รับทราบ
5: ห้องโลก10+1อาเซียน
0: ประเทศนี้เขาทำอาชีพอะไรกันบ้างเหรอง
1: ั้นรอเดี๋ยวนะตะวันจะหาข้อมูลให้วิถีชีวิตของชาวติมอร์ตะวันออกส่วนใหญ่เน้นความเรียบง่ายโดยหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์คือเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่กาแฟมะพร้าวโกโก้ข้าวโพดและปศุสัตว์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรสัตว์น้ำอีกมากมายเนื่องจากประเทศติมอร์เลสเต้มีพื้นที่ติดทะเลหลายด้านอีกทั้งยังมีแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียด้วยนะ
0: และสกุลเงินของชาติมอร์และตะวัน
1: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับ
0: ค่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายที่เนซ่าอยากรู้แล้วล่ะ
1: เรื่องอะไรเหรอครับ
0: ก็เรื่องที่ประเทศติมอร์จะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนยังไงล่ะ
1: ก็ล่าสุดในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาก็ได้มีการพิจารณาข้อเสนอของประเทศติมอร์เลสเต้กันอยู่ว่าการรับประเทศติมอร์เลสเต้เข้าเป็นสมาชิกจะมีผลอย่างไรกับอาเซียนบ้างรวมทั้งมีการประเมินด้วยว่าติมอร์เลสเต้จะสามารถทำตามหลักเกณฑ์ของอาเซียนได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ระบุเวลาที่จะรับติมอร์เข้าเป็นสมาชิกหรอกนะครับ
0: อยู่ระหว่างการพิจารณาสินะ
1: ใช่แล้วล่ะ
0: ข้อมูลของประเทศติมอร์เลสเต้ได้ครบแล้วล่ะงั้นขอเนซ่าเรียกคอมมี่มารับก่อนนะคอมมี่ค้นหาตำแหน่งของเนซ่ากับตะวันแล้วก็มารับได้นะ
6: รับทราบปิ๊บปิ๊บฉุกเฉินฉุกเฉิน
0: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอคอมมี
6: ่ยาทริกกี้ไล่ตามหลังพวกเรามาเร็วมากด้วย
0: รีบไปให้ได้นะคอมมี่ทริกกี้ไล่ตามมาเร็วมากจริงๆด้วยอ่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเนซ่า
6: บางทีทริกกี้อาจจะเรียกพลังงานสำรองออกมาใช้บินก็เป็นได้นะ
1: แล้วมันยังไงกันล่ะเนี่ย
0: พลังงานสำรองที่ว่าเนี่ยมีไว้บินข้ามระยะเวลานับล้านปีแสงแต่ถ้าเอามาใช้ในเวลาบินปกติแล้วก
6: ็จะทำให้บินได้เร็วจนมองแทบไม่ทันเลยล่ะ
3: เอาละพร้อมไม่ยังขอมา
4: พร้อมปะทะ

0: เป็นอะไรมากไหมทริกกี
1: ้ไม่อะไม่ไปได้อะสงสัยยายของฉันจะพังไปซะแล้วอะ
2: อ้าวแล้วนายจะกลับได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: ก็ไม่รู้สิคงต้องซ่อมใหม่อะแหละ
2: แบบนั้นน่ะก็ไปไม่ทันเปิดเรียนกันพอดีอะดิ
1: ก็ง
2: ั้นนายกลับกับเราก็ได้นะแต่ว่านายต้องสัญญาก่อนนะว่าจะเลิกนิสัยขี้ขโมยแล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยอะ
1: ได้อ่ะฉันสัญญานะแต่ช่วยพ่วงยาฉันกลับไปด้วยอีกลำหนึ่งได้เปล่าล่ะฮะนะ
2: ฮ่าพากลับไปด้วยก็ได
0: ้ห้องโลก10+1อาเซียน
2: ขอบใจมากเลยนะตะวันที่พาเนซ่าไปเที่ยวประเทศติมอร์เลสเต้ทั้งวันเลยอะแบบนี้รายงานของเนซ่าต้องได้คะแนนเต็มแน่เลย
3: ด้วยความยินดีแล้วก็เต็มใจเลยล่ะครับเนซ่าว่าแต่เราจะได้เจอกันอีกไหมเนี่ย
2: ก็ไม่แน่นะเนซ่าอาจจะกลับมาทำรายงานเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนต่ออีกก็ได
3: ้โอ้โหเนซ่ายังจำเรื่องประชาคมอาเซียนได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: เอ๊ะประชาคมอาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอฮะ
2: ประชาคมอาเซียนก็คือการร่วมมือกันของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีวิสัยทัศน์เป็นหนึ่งเดียวกันมีความมือกันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นในภูมิภาคแล้วก็ยังเพิ่มอำนาจในการต่อรองให้มากขึ้นอีกด้วยนะโดยวางแผนให้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้ไงล่ะ
3: โอ้โหเป๊ะมากเลยครับเนซ่างั้นก็อย่าลืมล่ะ
1: โอ้ดีมากเลยนะเนี่ยเนซ่านี่ให้ฉันมาด้วยนะแล้วฉันจะกลับไปขอลอกรายงานด้วยไง
2: ไม
1: ่งั้นแบ่งข้อมูลให้ฉันบ้างสิเดี๋ยวฉันจะไปเขียนเองก็ได้อ่ะนะ
2: ไม่ให
1: ้โถใจร้ายใจร้าย
2: อะไรนะ
1: เปล่า
2: ฮึนายทำรายงานเรื่องอื่นก็ได้นี่นาเดี๋ยวเนซ่าจะช่วยเอง
1: จริงเหรอว้าวขอบใจมากนะเนซ่า
3: ดีตกลงกันได้งั้นก็เดินทางกลับบ้านกันดีๆนะครับเนซ่าทริกกี้ฝากด้วยนะครับคอมมี่
4: ไว้ใจได้หายห่วงเลยตะวัน
2: ตะวันก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยล่ะ
3: แน่นอนครับเนซ่าและตะวันจะรอเนซ่านะ
1: ฉันก็จะมาด้วยนะแต่คงจะไม่เป็นตัวโกอีกแล้วล่ะเก็บตัวกับใครเยอะเลยอ่ะ
0: ไปแล้วนะครับ
3: แล้วพบกันใหม่นะ

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่นกันครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่ให้มากกว่าการสอนภาษาค่ะเพราะว่าเรายังนำความรู้ที่เกี่ยวกับเวียดนามมาฝากกันในทุกๆตอนด้วยคุณผู้ชมคะแม้ว่าเงินทองจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ก็มีความสำคัญในการใช้ชีวิตนะคะโดยเฉพาะสำหรับสาวๆที่พร้อมเสมอสำหรับการช้อปปิ้ง

0: แต่ถ้าจะให้พร้อมที่สุดเราจะต้องรู้ค่ะว่าแต่ละประเทศที่เราจะไปค่าเงินเป็นอย่างไรแตกต่างจากเงินบาทยังไงบ้างวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องเงินทองของเวียดนามกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วผมพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับรูปประโยคการถามทางและการเดินทางมาวันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องเงินนะฮะเงินภาษาเวียดนามใช้คำว่าเตียนการใช้จ่ายชีวิตประจำวันของชาวเวียดนามจะจ่ายด้วยเงินดงนะครับอย่างไรก็ตามหากต้องจ่ายเป็นเงินจำนวนมากๆหรือว่าเงินก้อนใหญ่ๆชาวเวียดนามจะนิยมจ่ายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐนะฮะหรือภาษาเวียดนามใช้โดลาหมีนะฮะโดลาหมีนะฮะเช่นจ่ายค่าโรงแรมค่าเรียนนะฮะค่าเช่าบ้านค่าตั๋วเครื่องบินนอกจากนี้ในสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในประเทศเวียดนามยังรับเงินบาทไทยอีกด้วยเวลาท่านผู้ชมไปเที่ยวนั้นท่านผู้ชมสามารถพกเงินไทยหรือเงินดอลลาร์ไปแลกที่เวียดนามก็ได้ตามธนาคารหรือว่าตามร้านทองซึ่งมีอยู่หลายแห่งในตัวเมืองรวมทั้งในสนามบินด้วยโดยในปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยต่อเงินดงเวียดนามอยู่ที่1บาทเท่ากับประมาณ616ดงซึ่งวิธีคิดเงินดงให้เป็นเงินบาทไทยมีวิธีคิดง่ายๆนะครับโดยการตัดศูนย์ข้างหลัง3ตัวออกไปเลยแล้วคูณด้วย2ก็จะได้เงินดงเวียดนามนั่นเองนะครับเช่นกาแฟแก้วหนึ่งของเวียดนามราคาประมาณ 20,000 ดงถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยคิดยังไงตัดศูนย์ออก3ตัวแล้วคูณด้วย2เข้าไปก็จะกลายเป็นประมาณ40บาทแต่ถ้าคิดจริงๆก็จะราคาประมาณ33บาทดังนั้นในวันนี้ผมจะขอพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับรูปประโยคการแลกเงินและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินในภาษาเวียดนามถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินกันก่อนโดยผมจะขอเพิ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวกับธนาคารด้วยนะฮะเรามาดูกันทีละคำขอเริ่มจากคำว่าเงินห่างแปลว่าธนาคารคำต่อมาเกือห่างโดยเตียนเกือห่างโดยเตียนแปลว่าร้านแลกเงินตีสาหวยด๋วยตีสาหวยด๋วยแปลว่าอัตราแลกเปลี่ยนเตียนแปลว่าเงินเตียนหมัดแปลว่าเงินสดโดยเตียนแปลว่าแลกเงินกึ่ยเตียนแปลว่าฝากเงินซูดเตียนแปลว่าถอนเงินเจวียนเตียนแปลว่าโอนเงินดัดกอกแปลว่าเงินวางมัดจำหรือวางมัดจำนั่นเองแถ่อาเตเมอก็คือบัตร ATM แถ่ตีนซุงก็คือบัตรเครดิตไหมซูดเตียนตึดงหรือไหมซาวซิกตึดงมีความหมายว่าตู้ ATM แซกซูลิกก็คือเช็คเดินทางจึงขวานคือหุ้นจึงมิงถืออันนี้ต้องมีนะฮะบัตรประชาชนโหเจียวคือหนังสือเดินทางจือกี่คือลายเซ็นมัวซื้อบานขายนะฮะมัวบานซื้อขายเวียดนามดงก็คือเวียดนามดงเป็นสกุลเงินเวียดนามนะฮะเราจะออกเสียงว่าเงินดงไม่ใช่เงินดองนะฮะต่อมาบาทไทยก็คือเงินบาทไทยนั่นเองโดลาหมีก็คือดอลลาร์สหรัฐบางแองก็คือเงินปอนด์อังกฤษดงเออโลก็คือเงินยูโรเอียนหยดก็คือเงินเยนญี่ปุ่นวอนหานกวกก็คือเงินวอนเกาหลีใต้เงินเซินเตะจุงกวกคือเงินหยวนของจีนนั่นเองต่อมาเรามาดูรูปประโยคการแลกเงินที่พบเจอบ่อยในภาษาเวียดนามขอเริ่มต้นจากเกือห่างโดยเตียนเออเดลอะเกือห่างโดยเตียนเออเดลอะร้านแลกเงินอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนคะ giá đổi

hôm nay là bao nhiêu ạ? Giá đổi hôm nay là bao nhiêu ạ? อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่เท่าไหร่คะแองหมวนโดยบาวเนียวโดลาแองหมวนโดยบาวเนียวโดลาหรือใช้จิแทนแองก็ได้หรือใช้บุรุษสรรพนามอื่นก็ได้นะครับจะมีความหมายว่าพี่ต้องการแลกเงินดอลลาร์เท่าไหร่หมดโดลาหมีโดยเดือกไฮไม่มดหงินดงเวียดนามหมดโดลาหมีโดยเดือกไฮไม่มดหงินดงเวียดนามมีความหมายว่า1ดอลลาร์สหรัฐแลกได้ 21,000 ดงเวียดนามโตยหมวนโดยนำจำโดลาหมีสร้างดงเวียดนามโตยหมวนโดยนำจำโดลาหมีสร้างดงเวียดนามฉันต้องการแลก500ดอลลาร์สหรัฐไปเป็นเงินดงเวียดนามจอโตยซินเตียนแหล่เดือกคงอะจอโตยซินเตียนแหล่เดือกคงอะแปลว่าอะไรฉันขอเตียนแหล่คือแบงค์ย่อยได้ไหมครับได้ไหมคะตัวอย่างต่อมาจอโตยซินหมดเต๋อหมดจำโดลาจอโตยซินหมดเต๋อหมดจำโดลาฉันขอแบงค์100ดอลลาร์หน่อยต่อมาเรามาเรียนรู้ธนบัตรและเหรียญของเวียดนามกันบ้างดูตามตารางกันเลยนะครับเริ่มต้นที่เหรียญของเวียดนามก่อนเราจะแบ่งออกเป็น3อย่างอย่างแรกคือมูลค่าของเหรียญ นะครับสกุลเงินดงแล้วก็ภาษาเวียดนามรวมทั้งคำอ่านภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่เหรียญแรกนะฮะเหรียญแรกคือเหรียญ200ภาษาเวียดนามใช้คำว่าไฮจำดงไฮจำดงเหรียญต่อมาคือเหรียญ500นะฮะใช้นำจำดงนำจำดงต่อมาเหรียญ 1,000 ใช้หมดหงินดงโหมดหงินดงต่อมาเหรียญ 2,000 ดงใช้ไฮหงินดงไฮหงินดงและเหรียญ 5,000 ดงจะใช้นำหงินดงนำหงินดงต่อมาเรามาดูธนบัตรเวียดนามกันบ้างเหมือนกันนะครับจะเริ่มต้นด้วยมูลค่าของธนบัตรและภาษาเวียดนามรวมทั้งคำอ่านด้วยเริ่มต้นที่แบงค์แรกหรือธนบัตรแรกของเวียดนามคือธนบัตร100ใช้โหมดจำดงโหมดจำดงธนบัตร200ใช้ไฮจำดงไฮจำดงธนบัตร500ดงจะใช้นำจำดงนำจำดง 1,000 ดงจะใช้โหมดหงินดงโหมดหงินดง 2,000 ดงใช้ไฮหงินดงไฮหงินดง 5,000 ดงจะใช้นำหงินดงนำหงินดง 10,000 ใช้เมื่อยหงินดงเมื่อยงินดง 20,000 ใช้ไฮเมื่อยงินดงไฮเมื่อยงินดง 50,000 ใช้นำเมื่อยงินดงนำเมื่อยงินดง 100,000 นะครับ 100,000 ดงจะใช้โหมดจำงินดงโหมดจำงินดง 200,000 นะครับจะใช้ไฮจำงินดงไฮจำงินดงและธนบัตรเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือ 500,000 ดงภาษาเวียดนามจะใช้คำว่านำจำหงินดงนำจำหงินดงต่อมาเรามาดูไวยากรณ์วันนี้เรื่องแรกเราจะมาเรียนกันคือการตั้งคำถามด้วยรูปประโยคบาวเจอเจือและเลินหนาวเจือโดยทั้งสองนะครับจะใช้วางท้ายประโยคเพื่อถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่าเคยเกิดขึ้นหรือยังคำว่าบาวเจอเจือออกเสียงตามบาวเจอเจือมีความหมายว่าเคยหรือยังเช่นแองด๋าดีถ่ายลานบาวเจอเจือแองด๋าดีถ่ายลานบาวเจอเจือแปลว่าพี่เคยไปประเทศไทยหรือเมืองไทยหรือยังถ้าเคยไปแล้วก็ตอบโจยเช่นโจยโตยด๋าดีถ่ายลานไฮเลินโจยโตยด๋าดีถ่ายลานไฮเลินโจยแล้วฉันเคยไปเมืองไทยแล้วถ้ายังไม่เคยไปแล้วก็ใช้คำว่าเจือนั่นเองนะครับเช่นเจือโตยเจือดีถ่ายลานบาวเจอเจือโตยเจือดีถ่ายลานบาวเจอหรือใช้คำว่าโตยเจือบาวเจอดีถ่ายลานโตยเจือบาวเจอดีถ่ายลานทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่ายังฉันยังไม่เคยไปเมืองไทยต่อมาเรามาดูคำว่าเลินหนาวเจือบ้างการตั้งคำถามด้วยการใช้คำว่าเลินหนาวเจือมีความหมายว่าสักครั้งยังดูตัวอย่างแรกจิด๋าดีด่าหนังเลินหนาวเจือจิด๋าดีด่าหนังเลินหนาวเจือพี่เคยไปด่าหนังสักครั้งอย่าง
ถ้าเคยไปแล้วเหมือนกับประโยคที่แล้วเลยคือใช้คำว่า rồi เช่น rồi tôi đã đi đà nẵng một lần rồi rồi tôi

แต่คำว่าโคงบาวเซอร์มีความหมายว่าไม่เด็ดขาดซึ่งจะแตกต่างจากคำว่าเจือบาวเซอร์ที่มีความหมายว่ายังไม่เคยแต่ในอนาคตอาจจะทำสิ่งนั้นมาดูตัวอย่างให้เข้าใจมากขึ้นแองด๋าดีเกินเธอบาวเซอร์เจือแองด๋าดีเกินเธอบาวเซอร์เจือแปลว่าอะไรพี่เคยไปเกินเธอหรือยังเกินเธอเป็นชื่อเมืองนะฮะถ้ายังไม่เคยไปลองดูกันตอบเจือโตยเจือบาวเซอร์ดีเกินเธอเจือโตยเจือบาวเซอร์ดีเกินเธอสังเกตเขาใช้คำว่าเจือบาวเซอร์นะครับทั้งประโยคจึงแปลว่ายังฉันยังไม่เคยไปเกินเธอแต่ในอนาคตอาจจะไปก็ได้จึงใช้คำว่าเจือบาวเซอร์แต่ถ้าปฏิเสธโดยคำว่าคงและก็ใช้คำว่าคงบาวเซอร์ลองมาดูตัวอย่างคงโตยคงบาวเซอร์ดีเกินเธอคงโตยคงบาวเซอร์ดีเกินเธอแปลว่าไม่ฉันจะไม่ไปเกินเธอหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตั้งใจว่าในอนาคตก็จะไม่ไปแน่นอนพูดถึงการใช้คำว่าคงบาวเซอร์ไปแล้วต่อมาเรามาดูเรื่องกริยาวิเศษแสดงความถี่ในภาษาเวียดนามกันบ้างกริยาวิเศษเหล่านี้สามารถนำไปใช้พูดในชีวิตประจำวันได้และเรามักจะเห็นชาวเวียดนามพูดกันอยู่บ่อยๆตามมาดูทีละคำกันเลยครับในตารางเราจะมี3ช่องที่เห็นชัดๆนะฮะคือกริยาวิเศษแสดงความถี่เราจะเรียงจากมากไปหาน้อยตามด้วยความหมายและตามด้วยตำแหน่งในประโยคเริ่มต้นที่คำแรกลวนลวนลวนลวนแปลว่าสม่ำเสมอจะวางอยู่หน้าคำกริยาคำต่อมาลวนลวนนะครับลวนคำเดียวแปลว่าเสมอก็จะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันต่อมาเถื่องเสวียนเถื่องเสวียนมีความหมายว่าปกติจะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันคำต่อมาเถื่องเถื่องนะครับเถื่องคำเดียวแปลว่าปกติหรือแปลว่าบ่อยก็ได้จะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันคำต่อมาไฮไฮแปลว่าบ่อยตำแหน่งเหมือนกันคือวางหน้าคำกริยาต่อมาคำว่าทิ่งถว่างทิ่งถว่างแปลว่าบางครั้งจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางหน้าคำกริยาก็ได้นะได้ทั้งสองคำต่อมาโดยคีโดยคีแปลว่าบางครั้งจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางหน้าคำกริยาอีทคีอีทคีแปลว่าน้อยครั้งวางอยู่ต้นประโยคหรือวางอยู่หน้าคำกริยาเหียมคีเหียมคีมีความหมายว่าแทบจะไม่วางตำแหน่งเช่นเดียวกันคือสามารถวางต้นประโยคก็ได้หรือวางหน้าคำกริยาก็ได้และคำสุดท้ายที่ได้เรียนไปคือคำว่าคงบาวเซอร์คงบาวเซอร์แปลว่าไม่เคยเลยจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางอยู่หน้าคำกริยาก็ได้คราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกแอมเอ๋ยลวนลวนเดนเลิฟหอกม่วนแอมเอ๋ยลวนลวนเดนเลิฟหอกม่วนมีความหมายว่ายังไงน้องคนนั้นมาห้องเรียนสายเสมอนั่นเองลวนลวนคำต่อมาเอ็งเอ๋ยเถื่องเจ๋ยเสริมเอ็งเอ๋ยเถื่องเจ๋ยเสริมแปลว่าอะไรพี่เขาปกติตื่นนอนเช้าเจ๋ยเสริมนะฮะต่อมาคำว่าถิ่งถว่างมาอยู่หน้าประโยคบ้างถิ่งถว่างจิเอ๋ยกุ๋งเวหยาหมวนถิ่งถว่างจิเอ๋ยกุ๋งเวหยาหมวนบางครั้งพี่เขาก็กลับบ้านช้าหรือว่ากลับบ้านสายนั่นเองต่อมามาดูการใช้วีจุดๆเนนจุดๆนะฮะมีความหมายว่าเพราะจุดๆดังนั้นจุดๆเป็นประโยคแสดงเหตุและผลโดยหลังคำว่าวีจะต้องตามด้วยเหตุส่วนหลังคำว่าเนนจะต้องตามด้วยผลเสมอมาดูตัวอย่างเริ่มต้นที่วีแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดอีกรอบนะครับวีแองเอ๋ยหมวนติ่มเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดเพราะพี่เขาอยากค้นคว้าวัฒนธรรมเวียดนามดังนั้นนะครับเนนแปลว่าดังนั้นดังนั้นพี่เขาจึงเรียนภาษาเวียดนามมาดูอีกตัวอย่างแองเอ๋ยหมวนติ่มเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดสังเกตวีละได้นะฮะก็จะกลายเป็นพี่เขาอยากค้นคว้าวัฒนธรรมเวียดนามดังนั้นพี่เขาจึงเรียนภาษาเวียดนามคำลงท้ายในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่คำว่าอะละกันนะฮะคำว่าอะท่านผู้ชมเคยเรียนแล้วคำว่าอะเป็นคำ

0: ลงท้ายเพื่อให้ประโยคนั้นสุภาพมีความหมายว่าครับหรือค่ะนั่นเองเช่นกามเอินแองะกามเอินแองะแปลว่าขอบคุณครับพี่ขอบคุณค่ะพี่ต่อมาคำที่สองคือคำว่าอ่าพร้อมกันอ่าเป็นคำลงท้ายที่ผู้พูดแสดงความไม่แน่ใจมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหรอเช่นแองอันเกิมโอยอาแองอันเกิมโอยอาสังเกตประโยคนี้เขาพูดแบบเขาไม่แน่ใจพี่กินข้าวแล้วเหรอพี่กินข้าวแล้วเหรอต่อมามาดูคำว่าจือจือจือมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าแน่เลยเช่นแอมหวนแขวจือแอมหวนแขวจือแปลว่าอะไรน้องยังคงแข็งแรงแน่เลยซึ่งคำว่าจือเวลาภาษาพูดนะครับบางคนจะใช้คำว่าจื้อก็ได้นะออกเสียงยังไงก็ได้ต่อมามาดูคำว่าแหน่แหน่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าณในภาษาไทยเช่นแอมดีเหวยแองแหน่แอมดีเหวยแองแหน่น้องไปกับพี่นะต่อมามาดูคำว่าหนี่คำว่าหนี่เวลาวางท้ายประโยคจะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเนอะเช่นแอมฮาร์ดไฮกว่าหนี่แอมฮาร์ดไฮกว่าหนี่น้องร้องเพลงเพราะจังเลยเนอะคำต่อมาคือคำว่าด่าด่าคำว่าด่าสามารถวางท้ายประโยคได้มีความหมายว่าก่อนเช่นแอมซินเวเจือกด่าแอมซินเวเจือกด่าว่าน้องขอตัวกลับก่อนคำต่อมาคือคำว่าเดยคำว่าเดยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าณหรือคำว่าเหลอก็ได้เช่นแม่แองดีเดาเดยแม่แองดีเดาเดยแม่พี่ไปไหนน่ะแม่พี่ไปไหนเหรอต่อมาคำว่าห่าคำว่าห่ามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหลอเหมือนกันใช้ได้เฉพาะกับคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุเท่ากันหรือสนิทกันก็ได้เช่นแอมคงดีหายฟ่องเหวยแองห่าแอมคงดีหายฟ่องเหวยแองห่าแปลว่าอะไรน้องไม่ไปไฮฟองกับพี่เหรอต่อมาคำว่าหมาคำว่าหมามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่านี่นะครับเพื่อเป็นการยืนยันเช่นเจ้าอันเกิมโอยมาเจ้าอันเกิมโอยมาแปลว่าหลานกินข้าวแล้วนี่หลานกินข้าวแล้วนี่ต่อมาคําว่าเกิมาเกิมาคําว่าเกิมาใช้ในการเน้นหรือว่ายืนยันคําพูดของผู้พูดเช่นไงมายกอนเดือกหงี่หอกเกิมาไงมายกอนเดือกหงี่หอกเกิมาพรุ่งนี้ลูกได้หยุดเรียนนะพรุ่งนี้ลูกได้หยุดเรียนนะต่อมามาดูคําว่าหนาวคำว่าหนาวมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าหนาเช่นเจยซับเมื่อโอยแองดีหนาวเจยซับเมื่อโอยแองดีหนาวแปลว่าอะไรฝนใกล้ตกแล้วพี่ไปนาต่อมามาดูคำว่าเถคำว่าเถมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าจังเลยหรือว่าอย่างนั้นเช่นบายในไฮเท่บายในไฮเท่เท่หรือว่าเถก็ได้มีความหมายว่าเพลงนี้เพราะจังเลยต่อมามาดูการใช้คำว่าจะกับคำว่าเถอบ้างสองคำนี้นะครับตำแหน่งจะวางอยู่หน้าประโยคเป็นการแสดงความสุภาพหรือว่าเคารพนับถือผู้ที่ฟังเราโดยเราสามารถใช้คำว่าจะและคำว่าเถอร่วมกับคำว่าอะได้ซึ่งมีความหมายว่าครับหรือค่ะดังที่เราได้เรียนไปมาดูตัวอย่างแรกเถอเถยแอมก๋อหมดโสเกิลหอยหมวนหอยเถยอะเถอเถยแอมก๋อหมดโสเกิลหอยหมวนหอยเถยอะแปลว่าอะไรเรียนอาจารย์เถยแปลว่าอาจารย์ผู้ชายจำได้ไหมฮะหนูมีคำถามนิดหน่อยอยากจะถามอาจารย์ครับอาจารย์ค่ะดูต่อมาสินโหลยจิโตยก๋อเถกับองสามดกโฮมในเดือกคงอะสินโหลยจิโตยก๋อเถกับองสามดกโฮมในเดือกคงอะขอโทษพี่ฉันสามารถพบผู้จัดการวันนี้ได้ไหมดูเขาตอบนะฮะจะเดือกอะแองเดยหมดลาดแหนจะเดือกอะแองเดยหมดลาดแหนค่ะได้ค่ะสังเกตคำว่าจะเป็นคำสุภาพวางต้นประโยคพี่รอแป๊บนึงนะแองเดยหมดลาดแหนรูปประโยคที่ได้เรียนไปวันนี้ท่านผู้ชมต้องหมั่นฝึกฝนกันบ่อยๆเหมือนเดิมนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนหน้า
1: แอมเอ้ยก่อนให้ไงเหนือจุงต้าแสดีเวียดนามแอมดีโดยเตียนเจือ
2: เจืออ่ะ
1: เว่ยโฮมในจุงต้าดีโดยเตียน

0: ở ngân hàng nhé.
1: Chị sẽ đổi bao nhiêu?
0: Chị chưa biết xóa đổi hôm nay là bao nhiêu.
1: À, 1 đô la đổi được 21.000 đồng ạ.
0: Thế chị đổi khoảng 500 đô la cũng đủ nhỉ?
1: Cũng được, vậy chúng ta đi đổi luôn nhé.
2: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเวียดนามแล้วเราก็คงต้องนึกถึงนครโฮจิมินห์หรือในอดีตถูกเรียกว่าไซง่อนนั่นเองค่ะเมืองนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า300ปีเลยนะคะยังได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกไกลอีกด้วยแหมชักอยากรู้แล้วนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอย่างนี้อย่ารอช้าค่ะเพราะว่าตอนนี้หงนั่งอยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะถ้าพูดถึงโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่านครโฮจิมินห์ตั้งอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
3: ครับนครโฮจิมินห์นะฮะหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้นะฮะตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามนะฮะอยู่ทางตอนใต้เลยถือว่าเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ของประเทศเวียดนามเลย
2: อาจารย์คะแล้วถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ของเมืองนี้เป็นมายังไงบ้างคะ
3: ครับโฮจิมินห์นะฮะสมัยก่อนในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองแปรนครนะฮะชื่อคล้ายๆกับภาษากัมพูชาภาษาเขมรนะฮะมีคนสันนิษฐานว่าชาวกัมพูชาเนี่ยอาศัยอยู่ดั้งเดิมนะฮะจากนั้นนะครับในสมัยราชวงศ์เหวียนนะครับก็มีการขยายพื้นที่ลงมาทางตอนใต้นะฮะจนกระทั่งปี1698นะครับก็ได้ตั้งเมืองหนึ่งขึ้นมาบริเวณเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะชื่อว่าเมืองซาดิงนะครับจากนั้นฝรั่งเศสก็ได้ยึดเวียดนามนะถ้าเราดูประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองไซง่อน
2: ค่ะ
3: นะครับหรือว่าสายก่อนในภาษาเวียดนาม
2: ไซง่อนนี้เคยได้ยิน
3: นะจ๊ะนะฮะแต่คนเวียดนามเรียกว่าสายก่
2: อ
3: นนะครับก็จากนั้นพอฝรั่งเศสเข้ามาเมืองนี้ก็ได้ถูกพัฒนาแล้วก็ยกระดับขึ้นจนกลายเป็นเมืองที่เจริญถือว่าเป็นเมืองที่เจริญที่สุดในอุษาคเนยุคนั้นเลยนะครับจนได้รับขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกไกลหรือว่าปารีสตะวันออกนั่นเอง
2: ปารีสตะวันออกเลย
3: ใช่ครับเพราะสถาปัตยกรรมต่างๆก็จะเป็นแบบฝรั่งเศสหมดเลยนะครับจนกระทั่งอยู่มาเรื่อยๆนะฮะนอกจากนั้นนะครับเมืองไซง่อนยังเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้อีกด้วย
2: ในสมัย
3: ที่เวียดนามเหนือที่แบ่งกันนะครับจากนั้นพอรวมประเทศปุ๊บนะฮะจากเมืองไซง่อนก็ถูกเปลี่ยนชื่อนะฮะก็คือรัฐสภาของเวียดนามเนี่ย อนุมัติแล้วก็ออกมาว่าเราจะเปลี่ยนชื่อจากเมืองไซง่อนเป็นเมืองโฮจิมินห์เพื่อเป็นการให้เกียรติกับผู้นำเวียดนามเหนือยุคนั้นนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้นั่นเองนะครับจากนั้นโฮจิมินห์ก็กลายเป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจนะฮะด้านการศึกษาด้านความบันเทิงนะฮะต่าง
2: ๆเพราะอะไรคะอาจารย์ถึงไม่ได้เป็นศูนย์กลางคะ
3: เพราะว่าทำเลของโฮจิมินห์ค่อนข้างจะดีนะฮะอย่างที่เรารู้กันว่าโฮจิมินห์เนี่ยตั้งอยู่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนะฮะอุดมสมบูรณ์มากนะครับถ้าเราลองดูนะพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหลักของประเทศเวียดนามข้าวกว่า 70% จะปลูกอยู่ที่นี
2: ่
3: นะครับโฮจิมินห์ถือว่าเป็นศูนย์กลางคมนาคมของประเทศเวียดนามด้วยและเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ของโลกด้วยนะฮะก็คือเครื่องบินนะครับจะบินมาหรือว่าเปลี่ยนอยู่ที่โฮจิมินห์เยอะกว่าฮานอย
2: อ๋อค่ะดังนั้นแสดงว่านครโฮจิมินห์มีความสำคัญต่อเวียดนามอย่างมากเลย
3: ใช่
2: ค่ะอาจารย์คะแล้วสถานที่ท่องเที่ยวในโฮจิมินห์ซิตี้มีอะไรที่น่าไปเที่ยวบ้างคะ
3: ครับขอเริ่มต้นจากนะฮะจัตุรัสโฮจิมินห์นะฮะก็จะเป็นรูปปั้นของลุงโฮอยู่กลางเมืองเลยนะฮะก็จะสามารถไปจุดอื่นๆได้ง่ายนะฮะนอกจากนั้นก็มีโบสถ์นอสเตอร์ดัมนะฮะหรือภาษาเวียดนามเรียกว่าหย่าเถอดึกบานะครับหรือหย่าเถอเหลินก็ได้นะฮะสร้างในปี1877นะครับโบสถ์แห่งนี้นะครับออกแบบโดยชาวฝรั่งเศสนะครับถ้าเราไปดูจะคล้ายๆกับโบสถ์อยู่ที่ปารีสเลย
2: อ๋อเหมือนไปปารีส
3: เหมือนไปปารีสเลยนะครับโบสถ์นี้นะครับจะไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์อื่นๆนะครับเนื่องจากได้รับความเสียหายในสมัยสงครามโลกที่2นะครับนอกจากนั้นนะฮะโบสถ์นี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์ที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนามแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามด้วย
2: ะ
3: นะฮะจะมีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมสูงประมาณ40เมตระ นะฮะแล้วก็เอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์นี้ก็คือมีรูปปั้นพระแม่มารีอยู่ด้านหน้าสีขาวนะครับก็คือจะโดดเด่นมากนอกจากนั้นอีกที่หนึ่งนะครับก็คือไปรษณีย์กลางนครโฮจิมินห์นะครับก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับสร้างขึ้นนะครับในปี1186จนถึงปี1891นะฮะโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสเป็นคนสร้างนะก็มีการออกแบบสไตล์ยุโรปผสมกับเอเชียโดดเด่นมากข้างในก็จะมีการประดับรูปของประธานโฮจิมินห์ด้วย
2: เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะ
3: เป็นเอกลักษณ์นะฮะ

0: นอกจากนั้นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ก็เป็นอีกที่นึงที่คนไทยนิยมไปดูว่าเอ๊ะแต่ละห้องเป็นยังไงนะครับตอนสมัยยุคนั้นเขาใช้อย่างไรนะครับหรืออีกที่ที่คนไทยก็นิยมไปก็คือตลาดเบนแทงนะครับ
1: เป็น
0: ตลาดที่ถือว่าเป็นคู่กับเมืองโฮจิมินห์มาช้านานเลยนะครับเป็นตลาดใหญ่ตลาดหลักของนครโฮจิมินห์นะฮะก็คือมีพื้นที่ประมาณ1ตารางกิโลเมตรนะฮะสร้างขึ้นในปี2457นะฮะก็ด้านหน้าก็จะมีหอนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นนะนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไปถ่ายรูปนะตลาดนี้ก็จะมีขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายเป้ขายนาฬิกาขายของที่ระลึกอาหารนะฮะรวมถึงชุดอาวสายก็
1: ม
0: ีนะเราสามารถไปซื้อได้ที่นี่เลยนะครับก็ถ้าใครไปที่นครโฮจิมินห์แล้วไม่ไปตลาดเบนแทงนี้ก็คือไปไม่ถึงนะครับนอกจากนั้นท่านผู้ชมยังสามารถนั่งรถไปที่อุโมงค์กูจีก็ได
1: ้ค่ะคืออะไรคะนะครับ
0: อุโมงค์กูจีหรือว่าอุโมงค์กูจีที่คนไทยเรียกนะฮ
1: ะ
0: เป็นอุโมงค์ที่สร้างในสมัยที่เวียดนามนะครับรบกับอเมริกานะครับก็จะเป็นความยาวของอุโมงค์เนี่ยประมาณ200กว่ากิโลเมตรเลยยาวมากก็จะขุดลงไปในดินนะฮะจะครับยาวมาก
1: ค่ะอาจารย์คะอย่างนี้วิธีการไปโฮจิมินห์คือรู้สึกว่าง่ายกว่าเมืองอื่นๆหรือเปล่าคะ
0: ง่ายพอสมควรเพราะว่าจากกรุงเทพเรานะครับไปที่โฮจิมินห์มีไฟมากมายไม่ว่าจะเป็นแอร์เอเชียหรือว่าเวียดนามแอร์ไลน์การบินไทยมีเยอะแยะ
1: ค่ะก็คือสะดวกสบายคือไปถึงเลยใช่ไหมคะถึงเมืองนี้เลย
0: ใช่หรือถ้าอยากได้บรรยากาศแล้วก็นั่งรถเข้าไปกัมพูชาก่อนแล้วค่อยไปโผล่ที่โฮจิมินห์ก็ได้
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ก็เป็นอีกเมืองนึงที่น่าไปของเวียดนามนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับเงินทองรวมไปถึงการใช้คำวิเศษต่างๆเพื่อให้สามารถสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วยคุณผู้ชมคะการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราชำนาญมากขึ้นการฝึกออกเสียงบ่อยๆรับรองได้ว่าภาษาเวียดนามจะไม่ยากอย่างที่เรากลัวเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่8กรกฎาคม2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะสำหรับพายุไต้ฝุ่นบาวีมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณทางด้านตะวันออกของประเทศจีนในวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะแต่จะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ค่ะส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวเราะอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รบหลวงมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊ส ใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นซนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แย่ yeah, แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันหลังข้างล่างหมดแล้ว
3: ภูเขาไฟแล้วปะ
4: ลาวาไหลแล้ว
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: การทำความดีมีหลายวิธีแตกต่างกันออกไปนะคะแต่การที่จะทำความดีแล้วได้ผลดีกลับมาด้วยเราก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้ก่อนค่ะแล้วการทำความดีนั้นจะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยนะคะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความดีที่มีคุณค่าค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มาถึงตอนไหนคะ
1: เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยค่ะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะ
2: ไกลไหมคะ
1: นิดนึงค่ะแต่ว่าคือแบบข้างทางคือสวยมากเลยนะคะ
2: ของชัยนาทนี่ยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีวงความอุดมสมบูรณ์ก็คือเป็นพื้นที่ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
3: ในตำบลบางขุดนะต้องบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เลยอาชีพเกษตรกรรมคือการทำนาพอการทำนาเนี่ยก็คือต้องรอพึ่งฟ้าฝนหรือพึ่งเรื่องของธรรมชาติฝนไม่ตกชาวบ้านก็ทำนาไม่ได้เกิดภาวะความเดือดร้อนก็คือเรื่องของอาชีพรายได้แล้วก็หนี้สินมีการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีนะคะในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเราพบว่าปัญหาที่ชาวบ้านเยอะที่สุดเลยคือเรื่องความยากจนแล้วก็หนี้สินก็จากที่เราสำรวจข้อมูลมาแล้วนะคะที่แบ่งเป็น3ประเภทก็กลุ่มที่1คือกลุ่มพึ่งพิงกลุ่มพึ่งพิงเนี่ยก็คือคนพิการผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีคนดูแลกลุ่มนี้กองทุนสวัสดิการก็จะดูแลเรื่องของเบี้ยยังชีพให้แล้วถ้าบ้านไหนคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่ทรุดโทรมเราก็จะมีงบมาซ่อมแซมให้แล้วก็ขอการสนับสนุนจากผู้ใจบุญมาเพิ่มเติมในการซ่อมแซมให้

0: รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เห็นภาพความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนแบบนี้ค่ะ
1: กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มพึ่งพากลุ่มนี้นะคะก็จะมีคนอยู่ในครัวเรือนเนี่ยเป็นวัยแรงงานแต่วัยแรงงานเนี่ยไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้เพราะว่าต้องดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุหรือดูแลผู้พิการกองทุนสวัสดิการชุมชนเราก็จะส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้นะคะ

0: กองทุนสวัสดิการชุมชนอ่ะก็เปิดให้เข้าไปเป็นสมาชิกใกล้ๆจะจบโครงการเนี่ยเขาก็มีการว่าเราจะทำอาชีพอะไรตัวพี่เองพี่ก็เลยทำเลี้ยงแพะ
1: คุณคะน้องแพะค่ะ
0: ถ้าเราไปทำงานข้างนอกเราก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลพวกเขาเนาะ
2: ที่เราได้ทำงานที่บ้านได้มีเวลาดูแลครอบครัวแค่นี้มันก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วนะคะ
3: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพึ่งตนเองกลุ่มนี้เราจะเอาเข้าเรื่องของโรงเรียนแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินของตำบลบางขุดที่กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ทำก็คือ1เราจะให้เรื่องขององค์ความรู้เป้าหมายการพัฒนาเนี่ยกองทุนเนี่ยจะเป็นหลักสวัสดิการเบื้องต้นให้กับคนในตำบลได้อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่พวกเราได้ทำร่วมกัน
4: ก็ได้หลายอย่างให้เรามีความคิดว่าเรามีรายรับรายจ่ายเราทำบัญชีครัวเรือนอย่างเงี้ยเขามีกองทุนแล้วก็มีให้เงินให้กู้ยืม
2: ตอนนี้คุณป้าและลุงกำลังพาเราไปดูเมลอนนะคะ
4: ใช่ค่ะ
2: ปลูกเมลอนนอกจากจะช่วยพัฒนาชุมชนแล้วยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกนะคะ
5: ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะที่นี่จะมีการฝึกอาชีพสอนทำอาชีพเช่นสานกระเป๋าทำไม้กวาดค่ะหรือว่าเป็นการแปรรูปอาหารอย่างเช่นกล้วยตากหรือน้ำพริกต่างๆที่นี่ก็คือเราจะสอนเรียนรู้อาชีพหลายๆประเภทเลยค่ะทีนี้ที่นอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเรายังเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของตำบลด้วยค่ะคนที่มาเรียนรู้ที่นี่อะค่ะเราไม่จำกัดแค่เป็นคนในตำบลใครก็ได้ค่ะที่สนใจเข้ามาเรายินดีสอนได้ตลอดค่ะ

0: เราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราพอเราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราได้ใช้ความดีของเราที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ความสามารถที่เรามีเนี่ยไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพอชาวบ้านมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วเราก็นำมาสู่เรื่องของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินที่เราใช้ความดีความสามารถและความสุขของเราตอบแทนคุณแผ่นดินค่ะ
1: การที่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงนะคะคำว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตอนนี้เบลเข้าใจแล้วค่ะหลังจากที่เบลได้มาเห็นในวันนี้

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: At the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north return with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torch. Sounds of flutes, mouth organs, and the Yolo Shung ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: เซียนโฟกัส
1: ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตยามเช้าของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะไปดูกันนะคะว่าชีวิตในตอนเช้าของพวกเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเขาทานอะไรเขาทำอะไรกันบ้างนะคะและประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือประเทศเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์ค่ะ

0: ช้าคุณผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้เราตามคุณพี่รกมาสำรวจชีวิตยามเช้ากันที่โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะคนที่นี่นะคะเขาตื่นนอนเช้าใช้ได้เลยนะคะนี่ยังไม่7โมงนะคะประมาณ6โมงครึ่งกว่าๆเองแต่รู้สึกว่าเราจะเห็นผู้คนเยอะแยะมากมายแล้วนะคะเนี่ยเช้าๆแบบนี้เขาทำอะไรกันบ้างคะเนี่ย
1: สวัสดีตอนเช้าครับจากโฮจิมินห์นะครับตอนเช้าครับออกโรงแรมนะครับ6โมงครึ่งนะฮะโรงแรมซอยเล็กๆใช่ไหมฮะก็เห็นคนกินข้าวอ่านนั่นจือปิ๋งแล้วก็ไฟใช้ไฟปุ๊บแล้วก็หมูย่างกินข้าวกันเต็มๆแล้วผมเห็นแล้วว่าชาวเวียดนามนะฮะตื่นเช้าเร็วมากแล้วก็ออกมาท่านลมแบบนี้ใหญ่นะฮะเส้นใหญ่นะฮะปุ๊บวุ่นวายมากมอเตอร์ไซค์เยอะมากแล้วก็มีบัสพอมีรถก็เยอะขึ้นนะฮะเป็นดามนะฮะแล้วปั๊มน้ำมันนะฮะคนติดคนที่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะฮะตกใจมากเห็นไหมฮะนาฬิกาตอนนั้นนะฮะตอนนี้พอดีเห็นนาฬิกา7โมง15นาทีติดตั้งแต่เช้าเลยฮะตกใจมากสุดยอดเลยเป็นดามไม่เหมือนอาเซียนที่อื่นเลยนะฮะ

ินตามคุณฮิโร่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็พอจะสังเกตได้นะคะว่าบรรยากาศที่นี่นั้นค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวค่ะโน่นนะคะคุณพี่คนนั้นเขากอดเตาย่างอะไรกันนะรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อย่างค่ะนั่นก็รับประทานอาหารตามสไตล์เวียดนามนะคะนั่งกินกันบนโต๊ะเล็กๆริมฟุตบาทแบบนี้อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ก็มีให้เห็นได้ทั่วไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะเห็นเช้าๆแบบนี้นะคะผู้ใหญ่ก็ต้องไปทำงานใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนกันค่ะเราจึงเห็นภาพน่ารักน่ารักที่คุณลูกนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณพ่ออย่างนี้ทุกคนทุกแห่งเลยทีเดียวพอถึงโรงเรียนนะคะก็จัดแจงสัมภาระให้ลูกแบบนี้ละค่ะทั้งกระเป๋าของกินน้ำดื่มสารพัดเลยค่ะ

นี่ก็แวะมารับประทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนแล้วก็ไปทำงานค่ะอาหารเช้าที่นี่ก็มีมากมายนะคะนั่นก็ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็แบ็กเก็ตค่ะขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนามหรือที่เรียกกันในภาษาเวียดนามว่าบันหมี่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเวียดนามีสตรีทฟู้ดที่หาทานได้ง่ายๆอารมณ์เดียวกับการหาทานข้าวแกงในบ้านเราไงอย่างนั้นเลยค่ะสำหรับวิธีการทานน่ะนะคะก็ได้ความจากคุณฮิโร่ว่าก่อนเสิร์ฟนะคะเขามักจะนำไปปิ้งหรือว่าอบให้ร้อนก่อนจากนั้นนะคะก็นำมาทาด้วยเนยหรือว่าตัดบดแล้วก็ใส่ผักต่างๆนะคะตามด้วยหมูสับกุนเชียงหมูยอหมูแผ่นหรืออื่นๆนะคะเพิ่มรสชาติด้วยพริกหรือว่าน้ำซอสต่างๆแล้วก็จิ้มกับไข่ดาวนะคะทอดพอสุกกำลังดีโอ้โหโรยพริกไทยซะหน่อยนะคะใส่ซอสถั่วเหลืองหรือว่าเนยนะคะก็ได้นะคะตามแล้วแต่ชอบนะคะเท่านี้ก็อร่อยแล้วล่ะค่ะเห็นอย่างนี้อยากกินแล้วใช่ไหมล่ะคะ

ิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับบั้นหมี่นะคะในประเทศไทยเราจะเรียกว่าขนมปังกี่นั่นเองนะคะเป็นคำพื้นเมืองของภาคอีสานแล้วก็เป็นอาหารเช้าประจำวันยอดฮิตด้วยค่ะสำหรับที่อีสานนะคะเขาจะทานคู่กับไข่กระทะแหมดูไปดูมาบรรยากาศยามเช้าของที่นี่ก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเมืองไทยไม่ใช่น้อยเลยนะคะนอกจากอาหารเช้าแล้วเรายังเห็นผลไม้สีสันสวยงามวางขายอยู่มากมายด้วยค่ะเรียกสีสันให้กับเช้าวันใหม่ให้สดใสได้เหมือนกันเลยนะคะ

เช้าของถนนใหญ่นะคะเราก็ได้เวลาตามคุณฮิโร่ไปกันต่อค่ะแต่นี่จะไปไหนกันคะคุณฮีโร่เข้ามาในซอยแคบๆเล็กๆแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมคะเดินตามไปค่ะเดี๋ยวเจอคำตอบตามไปกันดีกว่าค่ะ

าในตรอกหรือว่าซอยเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะทำให้เรานึกถึงวิถีชีวิตที่แท้จริงของคนที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมคะบ้านสไตล์โบราณคลาสสิกยังมีให้เห็นกันอยู่ที่นี่ผู้คนต่างใช้ชีวิตประจำวันก่อไฟหุงต้มทำอาหารขายของขายอาหารในซอยเล็กๆซึ่งทำให้เราเห็นถึงการใช้ชีวิตในอีกด้านนึงของประเทศเวียดนามได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะและแล้วคุณผู้ชมคะคำตอบก็มีให้เห็นกันตรงหน้าแล้วล่ะค่ะคุณฮิโร่พาพวกเรามาที่นี่นี่เองค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะยามเช้าอากาศสดใสแบบนี้เราก็จะเห็นผู้คนออกมารับ O2 หรือว่าออกซิเจนนั่นเองนะคะ

0: ีอะไรไปมากกว่านั้นบรรยากาศสวนสาธารณะที่นี่นะคะก็คิดว่าน่าจะเหมือนกับทุกๆประเทศล่ะค่ะทั้งเดินจ็อกกิ้งออกกำลังกายตีแบดอ่านหนังสือพิมพ์อันโนนก็มีนักเรียนมานะคะเรียนพละกันที่นี่เลยทีเดียว
1: ชีวิตตอนเช้าที่นี่นะครับผมสังเกตก็สวนสาธารณะเมืองไทยนะฮะก็คนที่ออกกำลังเยอะนะฮะแต่ที่แปลกตาของผมก็คือคนที่มีออกกำลังแบบนี้ฮะเดินโดยหลังนะฮะใช่อันนี้ดีกับสุขภาพมากกว่าเดินข้างหน้านะฮะก็ประมาณชีวิตไม่ต้องเดินข้างหน้าก็ได้บางทีโดยหลังก็ได้ผมรู้สึกแบบนั้นคนที่ออกกำลังแบบนี้ต้องแข็งอะที่นี่มันแต่ไม่คือแข็งแปลกมากแล้วเขาก็คือโทรศัพท์ด้วยตัวอย่างเนี้ยอันนี้คือไม่ได้แล้วเทปขับไปนะเนี่ยเทปเดินแบบนี้แหละเขาก็เดินแบบนี้ก็ไปไหนแล้วอยู่ยังอยู่หลายหลายคนนะเห็นนะครับที่กลับมาคุยโทรศัพท
0: ์แล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสีสันที่สร้างบรรยากาศยามเช้าให้กับคนเวียดนามทั้งอาหารการกินกิจกรรมยามเช้าในสวนสาธารณะหรือว่าการจราจรแน่นขนาดในยามเช้าก็ล้วนแล้วแต่กระตุ้นเราให้ก้าวสู่วันใหม่อย่างสดใสและพร้อมที่จะทำงานต่อไปค่ะ

เช้าที่เวียดนามนะคะเราก็มาต่อกันที่ยามเช้าของเมืองมะนิลาฟิลิปปินส์แห่งนี้ค่ะเช้าสดใสที่มะนิลาแบบนี้นะคะคุณฮิโร่ไม่รู้จะพาเราไปเปิดหูเปิดตาให้หายง่วงกันที่ไหนกันนะ

บรรยากาศของที่นี่นะคะเราก็จะเห็นร้านอาหารเช้านะคะที่เปิดต้อนรับลูกค้าตามข้างทางอยู่เยอะแยะมากมายค่ะก๋วยเตี๋ยวก็มีอาหารตามสั่งก็มีแล้วคนที่นี่นะคะเขาจะยืนรับประทานกันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะที่ขายจะเป็นที่ดึงดูดให้คุณฮีโร่สนใจแล้วนะคะการจราจรของที่นี่ก็คึกคักจนต้องจับตามองเช่นเดียวกันค่ะก็เพราะว่านะคะเป็นช่วงเช้าที่ทุกคนก็ต่างมุ่งหน้าไปทำงานกันแบบนี้ละค่ะรถถึงได้มีอยู่เยอะแยะมากมายเต็มท้องถนนอย่างที่เห็นกันค่ะที่นี่นะคะเขาจะใช้รถที่มีชื่อว่าจิปนี่เป็นพาหนะหลักถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคนใช้เจ้าจิปนี่กันเต็มไปหมดเลยค่ะแถวนี้ก็ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวนะคะคุณฮิโร่

0: ก็บริเวณนี้ล่ะค่ะที่เขาเรียกกันว่ามากาติเป็นแหล่งหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการทำธุรกิจที่สำคัญเลยก็ว่าได้นะคะเพราะเหตุนี้นี่แหละค่ะเราจึงเห็นผู้คนมากมายมาทำงานแล้วก็เห็นธนาคารตั้งอยู่มากมายด้วยล่ะค่ะธนาคารที่ตั้งอยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบนานาชาติเลยนะคะ international ค่ะนี่แหละค่ะศูนย์กลางของธุรกิจของมะนิลา
1: ครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มะนิลานะครับแล้วก็แถวมะกาตินะครับอันนี้คือเรียกว่าจุดศูนย์กลางของนักธุรกิจนะครับคนที่มาทำงานเยอะมากตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้7โมงครึ่งก็คนที่มาทำงานนะฮะแบบนี้ฮะเยอะนะครับแต่ว่าผมสังเกตแล้ว

0: คนที่นี่ชุดธรรมดานะไม่ค่อยนะฮะไม่ค่อยเต้นตัวแบบสบายๆนะฮะบางทีนึกไม่ออกว่ามาทำงานหรือยังไงนะฮะแต่ผมก็เห็นตึกแถวนี้ฮะตึกธนาคารตึกประกันชีวิตอันนี้เยอะมากครับทุกคนมาทำงานกันเหมือนบ้านเรานะครับ
1: ก็อย่างที่คุณฮิโร่บอกนั่นแหละค่ะคนที่นี่นะคะเขาใส่ชุดทำงานกันแบบสบายๆอย่างที่เห็นกันนี่แหละค่ะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเมื่อกายสบายแล้วก็พร้อมตั้งใจทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะจากเช้าวันทำงานมาสู่เช้าวันหยุดกันบ้างนะคะมาถึงทั้งทีนะคะคุณฮิโร่เลยขอพามาชมชีวิตตอนเช้าของที่นี่ทั้งวันทำงานแล้วก็วันหยุดเลยค่ะแม่ต้องขอบคุณคุณฮิโร่จริงๆเลยนะคะเนี่ยว่าแต่มันจะต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอคะ

ไมมันช่างเงียบเหงาเหลือเกินคะเนี่ยบนถนนโล่งเชียวผิดกับวันธรรมดาเอาซะเลยนะคะก็วันนี้วันหยุดนี่นาแล้วนี่ก็เงียบแบบนี้จะไปไหนดีล่ะคะคุณฮิโร

0: ยังจักรยานเยอะมากครับตอนนี้ผมอยู่ในเมืองฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์ทงเช้านะครับ8โมงกว่าแล้วตอนนี้ผมมาที่สวนสาธารณะในเมืองนะฮะก็เห็นรอบๆนะฮะวันนี้วันอาทิตย์ก็เลยรถไม่ติดเลยครับไม่เหมือนกับวันธรรมดาเลยก็เลยเมื่อกี้เห็นไหมครับจักรยานนะฮะขี่จักรยานเยอะมากนะครับตอนนี้นิยมในฟิลิปปินส์แล้วก็ไปเข้าไปในสวนสาธารณะนะครับมาบุกไฮเข้าไปสวนสาธารณะ
1: บรรยากาศต่างกันอีกแล้วนะคะข้างในสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะเต็มไปด้วยเด็กผู้ใหญ่มากมายเลยค่ะเขาจะแบ่งกันเป็นกลุ่มๆนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมกันในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ละค่ะว่าแต่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นอาหารต้องให้คุณฮิโร่พาไปแล้วล่ะค่ะเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆ เยอะมากเข้าไปดีกว่าวันอาทิตย์เช้านะพงเหมเมืองไทยก็แอโรบิกหรือว่าลองแปลงคาราโอเกะแล้วไปเยอะแสงเยอะสายใช่ไหมแต่เลี้ยงอยู่ excuse me can I ask what are you doing here now
2: Church.
3: Yeah.
2: Oh.
3: Born again Christian to get the glory.
2: Christian church. You mean this is school? We come from Thailand.
3: Yeah.
2: This is camera. Okay. We just.
3: แ
2: บบนี้ใจดีมากมาบุไฮ So we are very wondering in this morning on Sunday. So what they doing?
3: They are playing because this is the.Ministry of Children.
2: Uh-huh.
3: And they are going like each grouping.
2: Yes.
3: They are teaching words of God, playing.
2: So this is about the Christian religion.
3: Yes.
2: ครับตอนนี้ผมประมาณว่าคุยกันแล้วคุยกับอาจารย์นะฮะแล้วก็เข้าใจแล้วว่าที่นี่กำลังจะสอนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็เขาให้ใบนะครับผมก็อ่านแล้วเกี่ยวกับอันนี้เขาเด็กๆนะครับให้เลี้ยงเกี่ยวกับอธิษฐานนะครับในโบสถ์ยังไงแล้วก็เวลาลงแปลงในโบสถ์นะฮะเขาก็มีแบบนี้ใช่ไหมฮะเขาก็เต้นด้วยลงแปลงด้วยกำลังฝึกซ้อมอยู่นะครับแล้วก็เขียนว่าคาวน์เซลลิ่งก็ได้คาวน์เซลลิ่งคือปรึกษานะครับอันนี้ผมถ้าเปรียบเทียบเมืองไทยก็ถ้าประมาณว่าศาสนาพุทธใช่ไหมฮะเข้าไปวัดคนไทยก็จะไปหาปรึกษาพระหรือว่าอธิษฐานในบอร์ดอะไรนี้ก็สไตล์เดียวกันนะฮะแต่เขาเรียนกันที่สวนสาธารณะแบบนี้ทั้งแต่เช้านะฮะวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์สำหรับเขาสำคัญทุกคนนะครับตัวนี้ไม่มีคนที่ถนนนะฮะ

0: ว่าไปบอกทันนะครับประมาณนี้นะครับโอ้น่ารักดีครับเด็ก
1: นอกจากกลุ่มนี้แล้วนะคะในสวนสาธารณะวันอาทิตย์แบบนี้เราจะเห็นคนมาเดินเล่นกันอยู่เยอะแยะมากมายค่ะไม่เพียงแค่คนเท่านั้นนะคะที่มาเดินเล่นกันดูดีๆเขายังพาเจ้าสัตว์เลี้ยงแสนรักมาเดินเล่นด้วยค่ะ
0: มาเมื่อไหร่How can I say hello? Mabuhay? No? Mabuhay? Oh! Mabuhay!
2: Mabuhay!
0: Mabuhay! Mabuhay! Thank you! Thank you! Thank you! Bye bye!
2: Thank you!
1: ดูสิคะน้องหมาตัวนั้นตัวเล็กน่ารักมากเลยนะคะดูสิคะใส่รองเท้าซะด้วยว่าแต่น้องหมาน่ารักขนาดนี้เจ้าของคงจะดูใจดีมากเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะจุดนี้นอกจากกลุ่มศาสนาคริสต์แล้วเดินเล่นกับน้องหมาแล้วเราก็จะเห็นการเล่นกีฬาต่างๆมากมายเลยค่ะทั้งบาสเกตบอลนะคะดูจากชุดหนุ่มๆที่นี่แล้วก็เดาได้เลยนะคะว่าที่นี่เขาชอบบาสเกตบอลมากจริงๆค่ะและนั่นนะคะก็แบดมินตันค่ะแล้วนั่นก็หน้าตาคุ้นๆใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคุณฮีโร่ของเราแอบมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายตรงนี้นะคะทางนู้นเขาก็เล่นเซปักตะกร้อนะคะแล้วก็มีมวยไทยด้วยค่ะดูสิคะเล่นกันจริงจังมากเลยนะคะใส่กางเกงเทควันโดเล่นกันเลยทีเดียวเชียวหรือว่าจะเล่นพร้อมกับกางเกงที่เขียนว่ามวยไทยเป็นภาษาไทยแบบนี้ก็มีนะคะให้เราดูกันเพลินตากันไปเลยทีเดียวค่ะ
0: อะไรนะเนี่ยเช้าเลยนะวันอาทิตย์เช้านะครับเขากำลังฝึกซ้อม rescue นะครับชีวิตช่วยคนอื่นนะฮะก็ฝึกซ้อมอยู่ฮะชีวิตคนที่อุบัติเหตุWhat are you doing here?
3: We're doing the patient assessment and how to immobilize the patient in case of there is a trauma accident.
0: Okay.
3: So we are avoiding the any movement, especially the head. If the patient's having a spinal injury.
0: Okay. Yeah, I see.
3: So you have to immobilize, put some equipment.
0: Okay. So you are the rescue team.
3: Yes.
0: Okay.
1: อ๋อเขาเตรียมฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุค่ะอุปกรณ์พร้อมรถช่วยเหลือพร้อมอย่างนี้นะคะแหมดีจังเลยนะคะเนี่ยว่าไหมคะคุณฮิโร่แล้วนั่นเจออะไรอีกแล้วล่ะคะคุณฮิโร
0: ่วัยรุ่นฝึกซ้อมนะฮะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่านะเห็นแล้วเหมือนแบบนางแบบนายแบบนะฮะศูนย์ศูนย์ฝึกปุ๊บเลยอ่ะแล้วก็เรียนฝึกซ้อมเดิมแบบเจ๊งวันอาทิตย์ตั้งแต่เช้านะครับเมื่อกี้เรสคิวใช่ไหมครับเนี่ยฝึกซ้อมเดิมแบบเข้าไปดีกว่าได้หรือเปล่านะจะโดนหรือเปล่าโอเคเข้าไป

0: แล้วก็แน่นอนแน่นอนนะครับมีอาจารย์อยู่ข้างหน้านะครับผู้ใจที่น่ารักน่ารักหน่อยนะครับอันนี้คือเรื่องปกติในแฟชั่นนะครับ
1: เมื่อกี้ซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วยก็ว่าแปลกแล้วใช่ไหมคะแต่นี่เดินแบบกันที่นี่เลยนะคะดูสิคะนั่นทั้งนายแบบนางแบบนะคะเดินกันจริงจังมากค่ะ

0: ไรคะนั่นคุณฮิโร่เขากำลังจะทำอะไรคะมีทั้งหนังสือทั้งกระป๋องน้ำอัดลมอ๋อเก็ตละกำลังจะฝึกการเดินทรงตัวอยู่นั่นเองค่ะหืมโปรเฟชชั่นแนลมืออาชีพมากๆค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเขาซ้อมทำไมคือว่านะคะเขากำลังฝึกซ้อมกันเพื่อเข้าประกวดการแข่งขันเดินแบบที่กำลังจะมาถึงค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะว่าที่นางแบบนายแบบทั้งหลาย
1: ผมโชคดีนะฮะตั้งแต่เช้านะฮะได้เจอนางแบบนายแบบของฟิลิปปินส์ที่นี่นะฮะกำลังฝึกซ้อมอยู่นะครับผมคิดว่าได้เห็นภาพตั้งแต่เช้าแบบนี้ประเทศในอาเซียนทุกที่ก็ที่นี่ที่เดียวนะครับผมคิดว่านะครับชินจังมากเลยครับ
0: และแล้วคุณฮิโร่ก็เจอกับกลุ่มคนเยอะแยะมากมายอีกแล้วนะคะทางนั้นนะคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะนั่น
1: ครับชีวิตตอนเช้าของประเทศฟิลิปปินส์นะฮะวันนี้โดยเฉพาะวันอาทิตย์นะฮะก็คือเขามาร่วมตัวกรรมแบบนี้สำหรับอธิษฐานแล้วก็ฝังร้องเพลงกอสเปลสำหรับรีแลกซ์ทุกอย่างแบบใช้เวลาที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับผมคิดว่าคนที่นี่กับศาสนาคริสต์นะฮะก็เข้มข้นมากแล้วก็ความรู้สึกผมเหมือนกับคนไทยนะฮะตอนเช้าไปหาวัดสำหรับหายเครียดแล้วก็ปรึกษาพระใช่ไหมฮะที่นี่ก็เหมือนกันเวลาเครียดก็จะมาที่นี่แล้วก็ฟังกอสเปลร้องเพลงของที่นี่คริสต์แล้วก็มาอธิษฐานเหมือนกับศูนย์เริ่มจิตใจของประเทศนี้ก็คือศาสนาเน้นมากเลยแบบนี้นะครับคนเยอะมากจากฟิลิปปินส์วันอาทิตย์ตอนเช้าครับ
0: ถือได้ว่าประเทศฟิลิปปินส์นั้นเป็นประเทศที่แสดงออกอย่างชัดเจนถึงวัฒนธรรมทั้งด้านตะวันออกและก็ด้านตะวันตกผสานกันได้อย่างลงตัวทำให้เราได้เห็นอาเซียนในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นค่ะ

0: เมื่ออยากเห็นทิวทัศน์ที่ตามไปจากเดิมจึงรีบตื่นแต่เช้าเพื่อไปเดินเล่นในเมืองที่นั่งจะได้เห็นรูปแบบชีวิตที่หลากหลายเท่ากับจำนวนคนที่จะเริ่มต้นชาวใหม่ฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: ซีซั่นแอฟริกา
1: ค่ะในสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าสัปดาห์นี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแอฟริกามหาอำนาจช็อกโกแลตโลกนะคะโดยรายการซีซั่นแอฟริกาของเรานะคะก่อนที่จะเริ่มดำเนินรายการออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีทางช่องวิทยุ AM 1575นะคะหรือว่าจะติดตามชมผ่านทางหน้าเพจ Facebook สรานรมเรดิโอหรือทางเว็บไซต์ของวิทยุสรานรมนะคะค่ะโดยที่อาทิตย์นี้เนี่ยนะคะเราก็มีผู้ดำเนินรายการหลายคนนะคะแต่ในช่วงแรกของเราจะมี3ท่านนะคะคือยานิสาชื่อสถาวรนะคะปุ้ยค่ะ
3: สุพันธิศิรินวงแทมมี่ค่ะ
4: ครับผมณราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือชอนครับแต่ว่าเราวันนี้เรามีพี่สิงโตครับ
3: สิงโตนำโชค
4: มาด้วย
1: แขกรับเชิญนะคะให้กำลังใจคนจัดค่ะแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมช็อกโกแลตในแอฟริกาเราก็จะมีเหมือนเป็นเกร็ดหรือข่าวอะไรที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาเล่ามาแชร์กันนะคะโดยสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็อาจจะได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าเป็นข่าวการเยือนประเทศในแอฟริกาของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะคะนายเร็กทิลเลอร์สันก็แล้วปุ้ยจะส่งมอบไมค์ต่อให้กับพี่ชอนแล้วก็น้องแทมมี่นะคะเพราะว่า2คนนี้เตรียมข้อมูลมาอย่างแน่นปึกแต่ก่อนอื่นก่อนที่ส่งมอบไมค์เราว่าพี่คะปุ้ยลองอ่านดูคือเขาก็ไปเยือนหลายประเทศนะคะในประเทศแอฟริกาประเทศไหนบ้างและกี่ประเทศคะ
4: ก็เยือนทั้งหมด5ประเทศนะครับก็ประเทศแรกนะครับก็คือเอธิโอเปียนะครับเริ่มจากภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกก่อนนะครับก็แฟนๆในการจะเห็นนะครับหน้าจอนะฮะเอธิโอเปียเสร็จนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่จิบูตีนะครับแล้วก็ลงมาที่เคนยานะครับแล้วก็ไปต่อที่ประเทศชาดนะครับและปิดท้ายที่ประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นแอฟริกาตะวันตกครับ
3: ใช่ค่ะ
4: ฮะ
1: เรียกว่าหลายประเทศ
4: หลายประเทศเลยนะครับแล้วก็เป็นตั้งแต่วันที่6ถึง13มีนาคมที่ผ่านมาก็ไม่นานมานี้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: ท่านนี้อยากให้แทมมี่ช่วยเล่านิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์การเยือนแอฟริกาของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรครับ
3: ค่ะวัตถุประสงค์หลักๆของเขานะคะก็คือต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาค่ะแล้วก็ต้องการที่จะลดบทบาทมหาอำนาจลงในภูมิภาคแอฟริกานี้นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจีนก็ได้พยายามเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคนี้ค่ะแล้วก็มีเรื่องประเด็นเจรจาด้านการค้าและการลงทุนด้วยค่ะ อย่างเช่นการลดกำแพงภาษีการนำเข้าสินค้าอย่างนี้ด้วยค่ะ
4: ก็มีทางมิติเรื่องความมั่นคงการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุน
3: ใช่แล้วค่ะ
4: ครบเลยนะครับ
1: เริ่มต้นที่ประเทศไหนอะคะประเทศแรก
3: นี่ต้องให้พี่ชอนเลยค่ะ
4: ก็เดี๋ยวประเทศแรกนะครับเริ่มกันที่ประเทศเอธิโอเปียก่อนเลยนะครับเอธิโอเปียเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มีความสำคัญประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคแอฟริกาครับเพราะเป็นที่ตั้งของสหภาพแอฟริกาหรือที่เรารู้จักว่า African Union นะฮะใช่ทีนี้เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับประธานคณะกรรมการสหภาพแอฟริกานะครับชื่อนายมูซาฟากินะครับโดยได้มีการหารือกันในหลายประเด็นเลยนะครับก็ตั้งแต่เรื่องการต่อต้านการทุจริตนะครับการส่งเสริมการลงทุนการค้าเสรีนะฮะรวมถึงการสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนะครับของทุกฝ่ายนะฮะรวมทั้งมีการเจรจาเรื่องการทำข้อตกลงทางการค้าและความร่วมมือนะครับด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานกับจีนนะครับซึ่งสหรัฐเนี่ยมองว่า อิทธิพลของจีนเนี่ยที่มีต่อแอฟริกาเนี่ยแอฟริกาจำเป็นจะต้องมีความระมัดระวังในการมีปฏิสัมพันธ์นี้นะครับและเพื่อป้องกันการสูญเสียอธิปไตยในการจัดการทรัพยากรของตนเองด้วยครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้มีการไปพบกับ อดีตนายกรัฐมนตรีเอธิโอเปียด้วยนะครับซึ่งได้มีการหารือกันในทั้ง4ประเด็นเลยนะครับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เอธิโอเปียนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปประชาธิปไตยในเอธิโอเปียนะครับรวมถึงการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนนะครับตลอดจนการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองภายในเอธิโอเปียด้วย
3: น่าสนใจมากเลยนะคะ
4: ครบด้านเลย
3: ครบด้าน
4: นะครับคราวนี้ประเทศที่2เนี่ยเป็นประเทศ
3: เขาได้เยือนประเทศจิบูตี
4: นะคะยายแทมมี่ช่วยเล่านิดนึงว่าจิบูตีเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับ
3: ประเทศจิบูตีนะคะก็คือเป็นประเทศจุดยุทธศาสตร์ทางภูมิรัฐศาสตร์ค่ะเพราะว่ามีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ด้านกองทัพทหารค่ะคือประเทศหลายประเทศเนี่ยค่ะเข้าไปตั้งกองทัพทหารใน ประเทศจิบูติด้วยนะคะแล้วก็ประเทศนี้ค่ะเป็นประเทศที่สามารถกระจายสินค้าไปยังยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาได้ด้วยค่ะแบบเป็นเมืองท่านั่นเองค่ะ
1: เพราะจิบูตินี่ถือว่าอยู่ตั้งอยู่ตรงแถบเรียกว่าเป็นฮอร์นออฟแอฟริกาหรือเปล่าคะ
3: ใช่แล้วค่ะ
1: ก็คือจะอยู่ทางด้านทางขวามือของทางแผนที่ที่เห็นอยู่นะคะเห็นได้ว่าก็จะมีหลายประเทศที่มีการตั้งฐานทัพอยู่ที่นั่น
4: ใช่แต่จิบูติเนี่ยมีฐานทัพต่างชาติมากที่สุด
1: อ๋อในทวีปแอฟริกา
3: ใช่ค่ะ
4: ทีนี้เนี่ยผลการเยือนอยากให้ช่วยเล่าสักนิดนึงว่าผลเป็นยังไง
3: ผลการเยือนนะคะเขาก็ได้เจรจาใน2ด้านค่ะก็คือด้านการเมืองกับด้านเศรษฐกิจค่ะผลด้านการเมืองก็คือจะมีการสนับสนุนการส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทัพจิบูตีนะคะโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นผู้เข้ามาสนับสนุนค่ะแล้วก็มีการต่อต้านการก่อการร้ายแล้วก็ความรุนแรงในแอฟริกาด้วยค่ะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศนี้ด้วยนะคะค
4: ่
3: ะแล้วก็จะส่งเสริมให้รัฐบาลจิบูตีนะคะมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศด้วยค่ะแล้วก็ด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนนะคะแล้วก็พูดถึงการลดกำแพงภาษีระหว่างกันด้วยค่ะใช่ค่ะ
1: เรียกว่ามีทุกมิติความสำคัญเช่นเดียวก
3: ัน เลยค่ะ
4: โอเคครับ
3: ประเทศต่อไปนี่ประเทศอะไรเหรอคะพี่ชอน
4: ประเทศที่พี่ดูแลเองนะครับก็คือประเทศเคนยานะครับซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับดร.โมนิกาจูมานะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเคนยานะครับโอเคทีนี้เนี่ยเคนยาเนี่ยได้มีการหารือกับทางสหรัฐในหลายประเด็นเลยนะครับทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจในด้านการเมืองเนี่ยก็มีการหารือกันนะครับถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านทวิภาคีระหว่างกันนะครับแล้วก็มีการเจรจานะครับเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายนะครับรวมถึงการลดความรุนแรงนะครับลดอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงการเพิ่มความมั่นคงและเสรีภาพในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกด้วยนะครับสำหรับในด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยก็ได้มีการหารือกันนะครับถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนะครับด้านการค้าการลงทุนนะครับรวมถึงสิ่งที่สหรัฐเนี่ยอยากให้ทางเคนยาเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกานะครับรวมถึงการสนับสนุนภาคธุรกิจของเคนยาให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ผ่านไปแล้ว3ประเทศ
4: 3ประเทศรวดเร็วมาก
1: อีก2ประเทศ
3: ประเทศต่อไปเนี่ยที่เขาเยือนก็คือประเทศชาดค่ะ ความสำคัญของประเทศชาดนี่ก็คือเป็นมีขนาดอันดับ5ของแอฟริกานะคะแล้วก็มีทรัพยากรมากค่ะอย่างเช่นทองคำยูเรเนียมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จึงทำให้สหรัฐเนี่ยเขามีความสนใจในการที่จะทำปฏิสัมพันธ์กับประเทศชาดค่ะ
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงหรือเปล่าคะ
3: ใช่ค่ะด้านการก่อการร้ายอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาต่อต้าน
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ดูจากด้านแผนที่แล้วเนี่ยชาดที่อยู่ตรงกลางของแอฟริกาซึ่งจะสามารถไปทั้งแอฟริกาตะวันตกก็ได้หรือว่าไปแอฟริกาตะวันออกก็ไม่ไกลนะครับมีความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์
1: เพราะเข้าใจว่าเป็นส่วนเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มโบโกฮารามเช่นเดียวกับประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่อดีตรัฐมนตรีนี่จะเยือนเป็นประเทศถัดไปในกำหนดการของการเยือนแอฟริกาแล้วนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องการความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและชาดในส่วนนี
4: ้แล้วชาดนี่ก็เป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดกับหลายประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
3: ซึ่งผลการเยือนนะคะก็จะแบ่งเป็น2ด้านคือด้านการเมืองกับด้านเศรษฐกิจค่ะผลทางด้านการเมืองก็คือมีการส่งเสริมความมั่นคงแล้วก็ผลประโยชน์ระหว่างกันด้วยนะคะแล้วก็มีการต่อต้านการก่อการร้ายค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม ISIS เลยแล้วก็กลุ่มโบโกฮารามนะคะแล้วก็มีการเสริมสร้างกองกำลังให้เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่อลดการความขัดแย้งในชาร์ตนี้นะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ชาร์ตนะคะมีการปกครองแบบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ได้มีการความร่วมมือทางด้านส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างกันด้วยค่ะ
4: ครบทุกด้าน
3: ครบทุกด้านเช่นเดียวกัน
1: ก่อนจะจบด้วยประเทศไนจีเรีย
4: ประเทศสุดท้ายประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดประเทศนึงในแอฟริกาเลยนะครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไนจีเรียนะครับชื่อนายจอฟฟรีย์ออนเยม่านะครับแล้วก็ได้มีการหารือกันทางในด้านการเมืองและเศรษฐกิจด้วยเช่นกันนะครับโดยด้านการเมืองเนี่ยก็มีการส่งเสริมนะครับให้มีการเข้าถึงกระแสไฟฟ้าเพื่อมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็เศรษฐกิจนะครับลดการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆการแก้ไขปัญหาการลักพาตัวเด็กนะครับรวมถึงการต่อต้านการก่อการร้ายและลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในประเทศนะครับสำหรับในด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยก็มีการหารือกันถึงโอกาสที่จะเพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างกันนะครับรวมถึงการลดกำแพงภาษีระหว่างกันด้วยนะครับ แล้วก็มีการเร่งให้มีการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างกันด้วยนะครับรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับสมัยก็มีเช่นกันนะครับพิเศษนิดนึงอย่างเช่นการส่งเสริมด้านการศึกษานะครับแล้วก็ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมด้านสังคมด้วยครับ
1: เรียกได้ว่าเป็นการเยือนประเทศกลุ่มประเทศอเมริกานอกจากความสำคัญทางด้านการเพิ่มพูนมิติความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจยังถือว่าเป็นเรียกมีความพิเศษอะไรอย่างอื่นไหมคะของทริปนี้ที่ผ่านมาค่ะ
4: เรียกได้ว่าเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญที่สหรัฐให้กับภูมิภาคแอฟริกาเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งถือว่าการเยือนครั้งนี้ถือว่าเป็นการเยือนที่ครั้งสำคัญนะครับแล้วก็ระดับสูงของสหรัฐทีเดียวครับในรอบหลายปีของสหรัฐนะครับ
3: ค่ะแต่ว่าแทมมี่เพิ่งจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการปลดรมว.ก.ต.ของสหรัฐนี้
1: ใช่ค
3: ่
1: ะ
3: พี่ชอนช่วยเล่าให้ฟังบ้างได้ไหมคะ
4: ล่าสุดนะครับก็มีการปลดนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันแล้วนะครับจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะครับโดยประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ครับเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานะครับพร้อมกับแต่งตั้งให้นายไมค์ปอมเปย์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางนะครับหรือ CIA เนี่ยมารับตำแหน่งแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
3: เรียกได้ว่าจบภารกิจแอฟริกาก็โดนปลดเลย
4: ก็ปลดเลยเรียกว่าความแน่นอนก็คือความไม่
3: แน
4: ่
3: นอน
1: เลยค่ะเป็นข่าวอัปเดตนี่เล็กน้อยของทางกองมาฝากแฟนๆใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะไปช่วงถัดไปของรายการเกี่ยวกับเรื่องช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวเรามารับชมเบรกกันก่อนค่ะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค
3: ่
1: ะต้อนรับเข้าสู่ช่วง2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องแอฟริกามหาอำนาจช็อกโกแลตโลกมันเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะคะมีน้องมารีน่านะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยพี่ชอน
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค่ะ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: ค
4: ่
0: ะ
4: กลับมาแล้ว
0: ค่
4: ะมารีน่า
0: ค่ะมารีน่ามัสยาศิริมาตยานันท์นะคะ
1: ก็เริ่มต้นด้วยเรามีของประกอบรายการของช็อกโกแลตนะคะพูดเรื่องช็อกโกแลตเดี๋ยวไม่มีช็อกโกแลตไม่ได้
0: นะ
1: นี่นะคะมีหลายอันมาก
0: ใช่แล้วก็จะสังเกตได้จากช็อกโกแลตที่เราถือกันจะเป็นช็อกโกแลตที่ทุกคนเห็นอยู่ในตามเซเว่นอีเลฟเว่นเนาะซื้อได้ทั่วไปที่เมืองไทย
4: แฟนรายการเห็นไหมครับ
1: นี่เข้ามาเลยนะคะถ้าหาได้
0: ใช่ก็
4: แล้วความสัมพันธ์ช็อกโกแลตเป็นยังไงครับเนี่ยที่เราจะมาคุยกันทีนี้เน
1: ี่
4: ย
1: ก่อนเริ่มเราก็จะพูดเกี่ยวกับขั้นตอนของการที่เราได้มาซึ่งช็อกโกแลตแท่งเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะเราเห็นตามในร้านเนี่ยเป็นแท่งๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทวีปแอฟริกามากกว่าที่เรารู้หรือเราคิดเลยนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: แต่เชื่อว่าภายหลังจากจบรายการของอาทิตย์นี้แล้วเนี่ยเราจะมองแท่งช็อกโกแลตเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่เหมือนเดิม
1: แ
0: น่นอน
1: ไปนะคะค่ะเกี่ยวกับแอฟริกายังไงเราก็จะ
0: โอเคค่ะก็จากที่เห็นนะช็อกโกแลตพวกนี้ก็จะเป็นของบริษัทNestle หมดเลยซึ่ง Nestle ก็เป็นบริษัทช็อกโกแลตของทางสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่จริงแล้วอยู่ในยุโรปเป็นมหาอำนาจผู้ผลิตช็อกโกแลตเลยแต่ว่าแท้จริงแล้วโกโก้ที่เขานำมาใช้อะมาทำเป็นช็อกโกแลตที่เราทานกันอยู่ตามเซเว่นเนี่ยมันมาจากแอฟริกามันไม่ได้ปลูกอยู่ในยุโรป
4: ไม่
0: ค่ะคือที่จริงแล้วอะไอ้โกโก้เนี่ยมันจะมาจากต้นโกโก้ซึ่งจะถูกปลูกได้อยู่แค่ช่วงเขาเรียกกันเบลของอีควเอเตอร์ค่ะ
1: เป็นแถบเส้นสูงสุดเขตร้อนนะคะ
0: ใช่ใช่
4: อันนี้หรือเปล่าครับที่เห็น
1: อันนี้คือต้นโกโก้
0: อันนี้เป็นต้นโกโก้ค่ะใช่ใช่ก็คือเราอาจจะไม่รู้นะว่าช็อกโกแลตที่จริงแล้วมันมาจากเหมือนกับเมล็ดกาแฟมันเป็นเมล็ดมาจากต้นใช่แล้วก็ก่อนที่จะมาถึงเป็นช็อกโกแลตเนี่ยเขาก็จะเอาเมล็ดนี้ที่สามารถเขาเรียกว่าออกผลได้ปีละ2ผลตอนกลางๆปีปลายปีอย่างเงี้ยค่ะเอามาแกะออกมาเอาลูกข้างในเหมือนเมล็ดกาแฟเนี่ยมาบดผ่านขั้นตอนต่างๆบดแล้วก็มาเพิ่มน้ำอะไรอย่างงี้น้ำตาลนมให้กลายเป็นช็อกโกแลต
4: มาแปรรูป
0: ใช่ใช่ใช่แล้วใช่แล้ว
1: จากต้นโกโก้มีผลโกโก้ซึ่งอันนี้เข้าใจว่าถ้าสุกแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆ
0: ใช่ใช
1: ่เอาเมล็ดโกโก้ข้างในออกมาผ่านกระบวนการแปรรูปทำเป็นผงใส่พวกส่วนผสมพวกก่อนที่จะออกมาเป็นน้ำตาลนมออกมาเป็นช็อกโกแลตแท่งอย่างที่เราเห็น
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แต่ว่าต้นโกโก้เนี่ยปลูกในแถบ
0: เขตร้อนค่ะตรงอีควเอเตอร์ใช่ใช
1: ่เป็นประเทศ
4: ในแอฟริกา
1: โดยเฉพาะแอฟริกา
0: ใช่ใช่คือที่จริงแล้วช็อกโกแลตในตัวต้นโกโก้เนี่ยเขาจะปลูกอยู่ตามอเมริกาใต้หรืออเมริกากลางตอนเอกวาดอร์ประมาณนี้ค่ะที่เป็นประเทศที่ดังมากเปรูเอกวาดอร์แต่พอมาในยุคนี้ที่จริงแล้วผู้ผลิตโกโก้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่2ประเทศในแอฟริกาซึ่งเป็นประเทศพี่ปุ้ยนะคะก็คือประเทศ
4: อะไรครับ
1: โกติวัวและกาหน้านะคะ
0: ใช่แล้วค่ะใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
1: ทั้งเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีประเทศหลายประเทศในโลกที่ผลิตเมล็ดโกโก้แต่ว่า ประเทศที่ใหญ่สุดเมื่อเทียบสัดส่วนร้อยละของการผลิตโกโก้ทั่วโลกเนี่ยคือประเทศโกติวาลากานาซึ่งอยู่ในเรียกว่าอนุภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกอยู่ทางเวสต์แอฟริกานะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: จริงๆว่าที่เห็นเนี่ยคือเป็นแถบประเทศที่เขาผลิตโกโก
0: ้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าในแอฟริกาเองนอกจากโกติวาแล้วก็กานาแล้วก็ยังมีไนจีเรียแคเมรูนเหมือนกันที่ผลิตผงโกโก้แต่ก็ไม่ได้อยู่ในท็อปสามท็อปสามก็มีอินโดนีเซียเป็นที่สามที่หนึ่งโกติวาแล้วกานาที่สอง
1: แล้วโกติวาคือสัดส่วนการผลิตของโกติวาลากานาเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วนี่เรียกว่าเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะ
0: ประมาณ 60% ของโลกเลยอะค่ะใช
4: ่
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราสามารถอซูมได้เลยว่าในช็อกโกแลตที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ถ้าเป็นบริษัทในยุโรปเนี่ยมักจะนำเข้าโกโก้จากประเทศ2ประเทศนี้ใช่แล้ว
4: ผู้ชมจะเห็นนะฮะว่ามาจาก Ivory Coast ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: มันชื่อเดิม
0: ชื่อเดิมของโกติว
1: า
4: ตอนนี้เป็นโกติวาแล้ว
0: ใช่ใช่เปลี่ยนแล้วค่ะ
1: แล้วก็กานา
0: ใช่ก็ในด้านของการผลิตเราก็จะเห็นว่าโกโก้เนี่ยผลิตจากประเทศต่างๆอย่างเช่นแอฟริกาประเทศในอเมริกาใต้ประเทศทางเอเชียแต่ว่าผู้ผลิตช็อกโกแลตจริงๆโปรเซสเซอร์ของช็อกโกแลตไอ้โกโก้มาเป็นช็อกโกแลตเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศเหล่านี้เลย
1: อ้าวแล้วประเทศที่บริโภคช็อกโกแลตมากที่สุดของโลกจะเป็นประเทศไหนบ้างคะ
0: น่าจะเป็นอเมริกาใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวต้องดู
0: อ๋อสวิตเซอร์แลนด์ขออภัยค่ะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิตเซอร์แลนด์ในด้านของด้านบริโภคเนี่ยใช่ใช่ค่ะก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์อันดับหนึ่งรองมาจากเยอรมันและไอร์แลนด์ก็คือจะเป็นประเทศทางยุโรปหมดเลยกับอเมริกาเหนือใช่ที่บริโภคช็อกโกแลตมากที่สุด
1: เอ๊ะมันก็จะมีคำถามต่อว่ามันมีเหตุผลหรือคำอธิบายไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าแปลกใจที่ว่าประเทศผู้ผลิตกับไม่ใช่ประเทศที่เป็นผู้บริโภคแต่เราก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีจริงๆแล้วราคาของช็อกโกแลตแท่งเนี่ยสำหรับประเทศที่เป็นผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นโกติวาหรือกานาเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งของที่มีราคาแพงเพราะว่าของลักชัวรี่กู
0: ดใช่ค่ะ
1: ก็มี
0: ใช่คือเคยเห็นวิดีโออันนึงที่เราจะเอามาฉายให้ดูเหมือนกันว่ามีชาวนาชาวเกษตรกรที่ปลูกต้นโกโก้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าผลผลิตของโกโก้เนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างแล้วมันออกมาเป็นยังไงใช่ก็เนื่องจากเขาอธิบายไว้ว่าราคาของช็อกโกแลตเนี่ยตกอยู่ที่แท่งประมาณ2ยูโรนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยสามารถทำเงินได้ต่อวันเพียง7 ยูโรซึ่งใช้ทั้งครอบครัวแล้วก็จ้างคนงานช่วยผลิตช่วยเก็บอีกด้วย
1: คือแท่งช็อกโกแลตที่เรากินทุกวันเป็นของหายากของพิเศษจริงๆสำหรับผู้ที่ปลูกช็อกโกแลตปลูกต้นโกโก้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอเล็กน้อยให้ดูว่านี่เป็นช่วงที่มีเป็นผู้ดำเนินรายการเขาเอาตัวแท่งช็อกโกแลตเนี่ยนะคะไปให้ทางเกษตรกรคอยดูว่านี่แหละคือสิ่งผลผลิตที่ได้มาจากสิ่งที่เขาปลูก
0: ใช่แล้วใช่แล้วค่ะ
5: Is een van de 700.000 kleine boeren werkzaam in de Ivoriaanse cacao-teelt. Hij oogst en droogt de bonen, maar hij kan er zelf geen chocola van maken.
6: On est avec là les fèves là. Est-ce que vous savez ce qu'on en fait?
7: En tout cas, nous on ne sait pas comment on prend un cacao là même pour feu. Mais comme on dit de planter cacao là, on est là pour planter cacao.Vas-y, on parle que cacao là c'est un manger, mais nous on connaît pas comment on prend pour faire.
6: D'accord, moi j'ai une surprise pour vous.
7: Ouais.
6: J'ai là dans ma poche là, vous voyez ça c'est du chocolat.
7: Ouais.
6: C'est avec ça qu'on. C'est à partir de ces fèves là qu'on fait ça.
7: Ah bon, c'est chocolat.
6: Oui.
7: Et.
6: Vous pouvez goûter ou pas?
7: Ah bon.
6: Non, prenez ça pour vous, allez-y.
7: C'est doux. Oh, c'est doux là.
6: Vous aimez?
7: C'est très intéressant. Le cacao là, c'est un bon truc.
6: Ah bon?
7: On mange.
6: Vous aimez ça?
7: Vraiment, on aime.
6: Vous n'avez jamais goûté au chocolat?
7: Non, on n'a jamais goûté au chocolat. Si c'est pas aujourd'hui.
4: ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเกษตรกรไม่ทราบว่าจริงๆแล้วโกโก้ไปทำช็อกโกแลต
0: ใช่แล้วมันก็สะท้อนให้เห็นถึงมุมอีกมุมนึงของการผลิตช็อกโกแลตที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงเวลาเรามองแท่งช็อกโกแลตที่เราทานอยู่ทุกวันนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะคือเรียกว่าเป็นอีกเป็นเหมือนปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมและวงการช็อกโกแลตในขณะนี้นะ
0: คะ
1: จริงๆแล้วมันเริ่มจากว่าในช็อกโกแลตหนึ่งแท่งเนี่ยนะคะจำนวนเงินที่เกษตรกรได้รับจริงๆแล้วถ้าเทียบเป็นสัดส่วนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับราคาจำหน่ายของช็อกโกแลต มันก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างซึ่งเราจะนำมาทำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เคยการที่อาจจะมีบางที่เนี่ยนะคะใช้แรงงานเด็กในการเก็บเกี่ยวหรือว่าใช้ในการปลูกต้นโกโก
0: ้ค่ะ
1: รวมถึงการผลิตที่ไม่ยั่งยืน
0: ใช่การตัดป่าไม้เพื่อทำพื้นที่มาเพื่อปลูกต้นโกโก้ด้วย
1: ทำป่าเพื่อทำพื้นที่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าพูดถึงมันก็จะมีเรื่องที่เป็นเรื่องบวกนิดๆหน่อยๆเรื่องจริงๆแล้วมันก็มี
0: บริษัทที่ผลิตช็อกโกแลตในประเทศแอฟริกาเหมือนกันแล้วก็มีอินิชิทีฟต่างๆที่องค์กรระหว่างประเทศพยายามที่จะ raise awareness ว่ามีปัญหาเหล่านี้นะแล้วเราต้องปรับกันยังไงโดยเดี๋ยวพี่ช่อนจะนำเสนอบริษัทชนิดนึงใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับก็จะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรชาวกานากับบริษัทเอกชนในสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งมีการทำธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นโดยใช้ผลผลิตจากโกโก้เนี่ยครับมาผลิตเป็นช็อกโกแลตนะครับก่อนอื่นเลยก็อยากจะเล่าให้แฟนๆรายการได้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจที่ทำการค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับโดยเพื่อที่เขาเอากำไรมาแล้วก็นำกำไรนั้นมาตอบแทนสังคมนะตอบแทนที่เขาอยู่นะคะ
0: ค่ะก็ในด้านของบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Nestle เนี่ยค่ะที่พี่ปุ้ยบอกว่ามันจะมีปัญหาของข่าวลือหรือความเป็นจริงด้วยซ้ำว่า Nestle ใช้แรงงานเด็กหรือว่ามีปัญหาในการไม่ซื้อไม่ได้ซื้อ sourceของโกโก้ของเขาโดยการเป็นแฟร์เทรดประมาณนี้โดยวิธีการจัดการปัญหาอย่างนี้ Nestle บริษัทอย่าง Nestle บริษัทใหญ่ๆที่นำเข้าโกโก้จากแอฟริกาก็จะเข้าร่วมการagreement ที่จะซื้อของแฟร์เทรดมันอาจจะไม่เหมือนสตรัคเจอร์ของเขาเรียกอะไรนะคะพี่ชอน
4: ธุรกิจเพื่อสังคม
0: ธุรกิจเพื่อสังคม
4: มีความแตกต่างนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วธุรกิจเพื่อสังคมที่จะยกตัวอย่างให้แฟนๆได้รู้จักกันก็คือ Divine Chocolate นะครับซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่จำหน่ายไปทั่วโลกเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวดีไวช็อกโกแลตเองเนี่ยเป็นธุรกิจเพื่อสังคมของประเทศสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งผลิตและจำหน่ายช็อกโกแลตไปทั่วโลกรวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเนี่ยผู้ปลูกโกโก้ในประเทศกานาเนี่ยนะครับได้เข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะครับซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นเจ้าของโกโก้นะครับแล้วเขาก็ได้เป็นเจ้าของดีไวช็อกโกแลตด้วยนะครับ
0: ก็มีเรื่องของการแบ่ง
4: รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะจะมีการนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้นะครับทางด้านการศึกษาและก็สาธารณสุขด้วย
1: เรียกได้ว่าจำนวนเงินคือทั้งบริษัทต่างบริษัทหลายแห่งก็รับทราบถึงปัญหานี้แล้วก็มีการพยายามที่จะแก้ไขโดยที่ต้องการให้สัดส่วนรายได้ของจากการจำหน่ายช็อกโกแลตเนี่ยไปถึงมือเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นเพราะมันจริงๆแล้วมันก็จะโยงถึงการแก้ปัญหาแรงงานเด็กด้วยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเหตุผลปัจจัยหลักที่จะต้องมีการใช้แรงงานที่ต่ำที
0: ่ราคาต่ำหรือว่าฟรี
1: แรงงานเด็กเนื่องจากว่าเป็นค่าจ้างอาจจะไม่ต้องจ่ายหรือว่าน้อยลงแต่ถ้าเกิดทางเกษตรกรเนี่ยได้รับรายได้เพิ่มมากขึ้นก็สามารถที่จะส่งลูกหลานหรือว่าเด็กเนี่ยไปเข้ารับการศึกษาไปอยู่ในระบบการศึกษาไปอยู่โรงเรียนได้นะคะซึ่งจริงแล้วมันก็เป็นการแก้แล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีจากปัญหาเรื่องการที่บอกว่าถางป่าเพื่อมาปลูกโกโก
0: ้
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีพัฒนาการล่าสุดคือเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมามีการประชุมนะคะในกรอบสหประชาชาติซึ่ง2ประเทศใหญ่ที่สุดนะคะคือโกติวันและกานาเนี่ยก็ได้ประกาศกรอบการดำเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยบอกว่าจะไม่ให้จะมีความพยายามไม่ให้มีการถางป่าหรือว่าเพิ่มพื้นบุกรุกเข้าพื้นที่ในการเพื่อจะบอกถางป่าเพื่อปลูกโกโก้นะคะโดยที่เขาก็จะมีวิธีการหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างแผนที่เพื่อให้รับทราบว่าตอนนี้เนี่ยเรามีพื้นที่ในปัจจุบันในการใช้ปลูกโกโก้หรือเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็พยายามที่จะให้สามารถที่จะติดตามได้ว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันปลูกโดยใครซัพพลายเชนคือ
0: รู้การ trace back
1: ให้เราทราบว่าช็อกโกแลตเนี่ยที่เราผลิตมาเนี่ยมาจากแรงงานที่ไม่ได้ผิดกฎหมายรายประชาเกษตรกรได้รับรายได้จริงๆจากการขายช็อกโกแลตนี้ค่ะ
0: ค่ะก็นอกเหนือจากกรอบความร่วมมือในระดับพหุภาคีแบบนั้นแล้วในด้าน domestically แล้วประเทศอย่างกานาแล้วโกติวัวก็พยายามที่จะสนับสนุนการเพราะเรื่องอะไร process ให้มันเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันคือแทนที่จะเป็นแค่ผู้ผลิตโกโก้แล้วก็ส่งออกโกโก้เขาก็อยากจะ bring ownership ที่พี่ชอมบอกให้ ownership การผลิตช็อกโกแลตมาในประเทศของเขาเหมือนกันโดยปัจจุบันนี้เราจะเริ่มเห็นแบรนด์ช็อกโกแลตในแอฟริกามากขึ้นอาจจะยังไม่เห็นที่เมืองไทยยังเข้ามาไม่ถึงคือถ้าไปตามเซเว่นก็อาจจะยังไม่เห็นอะไรแบบนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็เริ่มมีแบรนด์ที่เขาเรียกว่าLuxury ช็อกโกแลตในแอฟริกาเหมือนกันที่เป็นเขาเรียกกัน 100% การนั่นเมดหรือว่าivory coast จากโกติวัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตามรูปแล้วก็จะมีนำเสนอแบรนด์2แบรนด์ใช่ที่ค่อนข้างล้ำมากมีความเป็น you know high class ทั้งที่อาจจะไม่ใช่ image ที่เราเห็นในแอฟริกาแล้วช็อกโกแลตเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้แบบบริษัทในประเทศหันมาผลิตตัวช็อกโกแลตด้วยไม่ใช่แค่ส่งออกโกโก้อะค่ะ
1: คือเรียกว่าจะปรับเปลี่ยนจากเป็นแค่ผู้ผลิตยังมีส่วนร่วมมากขึ้นในกระบวนการอย่างครบวงจรแล้วก็เริ่มมีเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของช็อกโกแลต
4: เป็นผู้ประกอบการด้วย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เรียกว่าอนาคตก็สดใส
0: ใช่
4: สำหรับธุรกิจโกโก้และธุรกิจช็อกโกแลตในแอฟริกายังมีโอกาสสดใสอยู่เสมอ
0: ค่ะแล้วก็มีโอกาสเป็นมหาอำนาจจริงๆนะถ้าได้เอานำทรัพยากรดังที่เขามีอยู่มามานำเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ส่งออกเองแล้วก็รอดู
1: นะคะ
4: แล้วก็ฝากแฟนๆช่วยชิมช็อกโกแลตกันต่อไปช่วยกันอุดหนุนนะเพราะว่าจริงๆแล้วช็อกโกแลตเนี่ยที่ทุกท่านได้ชิมได้กินกันทุกวันนี้ก็รายได้ส่วนหนึ่งก็ไปช่วยเกษตรกรในแอฟริกาด้วย
1: แอฟริกาใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เป็นในส่วนสัปดาห์เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมช็อกโกแลตในช่วงสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรคะ
4: สัปดาห์หน้าก็เป็นเรื่องของซาฟารีครับในเคนยา
1: เรียกน้ำย่อยโดยพี่สิงโตนะคะ
4: พี่สิงโตก่อนนะครับวันนี้มาแค่ตัวเดียวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมากันทั้ง
0: ฟุ้
4: งซาฟารีเลยนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยครับ
0: ค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการแค่นี้นะคะ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00

ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary
1: ถ้าให้คุณเลือกเดินทางรอบโลกคุณจะเลือกเดินทางด้วยวิธีไหน
2: รอบโลกอ่ะถ้าเป็นผมเหรอก็คงจะนั่งเครื่องอ่ะ
3: อาจจะนั่งรถมั่งเดินมั่งอะไรก็ได้ค่ะ
4: ขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่าพี่ผมชอบขับเวสป้าขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่าคลาสสิก
5: เครื่องบินมั้งรอบโลกมันง่ายดีจักรยานเนี่ยครับ
6: แต่คงต้องหาจักรยานที่เหมาะกับการเดินทางรอบโลก
1: การเดินทางรอบโลกด้วยจักรยานไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะครับเพราะมีคนทำได้มาแล้วรายการ Bicycle Diary ในวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับคู่รักคู่หนึ่งซึ่งได้เดินทางรอบโลกด้วยจักรยานมาแล้วครับแล้วก็ได้บันทึกไว้ในหนังสือปั่นข้ามฝัน 2,000 วันรอบโลกเล่มนี้ครับเมื่อ50ปีก่อนคุณปรีชาพิมพันธ์เป็นคนไทยท่านแรกที่ได้ปั่นจักรยานรอบโลกได้สำเร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2504รวมระยะทางกว่า 20,000 ไมล์ใน3ทวีปได้บอกเล่าประสบการณ์ผ่านหนังสือปั่นหมื่นไมล์ไปเรียนหนังสือ
7: น่าจะใช่ที่นี่นะครับจักรยานเต็มเลยใช่ที่นี่แน่นอนเลยครับโทษครับพี่วันครับพี่หมูครับอยู่ไหมครับสวัสดีครับผมเจฟฟรีย์จากรายการ Bicycle Diary นะครับจักรยานนี่เต็มหมดเลยฮะ
8: ครับ
7: เดี๋ยวน่ารักจังเลยสีสันกันว่าขออนุญาตเดี๋ยวหาที่นั่งคุยกันนิดนึงดีกว่าครับ
8: ครับผม
7: ได้เลยครับ
8: ด้วยความยินดีครับเชิญครับเชิญครับ
7: พี่รู้ไหมครับว่าพี่สองคนนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเลยนะครับที่จะเดินทางท่องเที่ยวบางคนอาจจะคิดจะไปเดินทางรอบโลกด้วยซ้ำพี่สองคนนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับ
8: จากคุณทอมครีเอเตอร์นะฮะที่แกจุดประกายให้กับพี่วันกับพี่หมูเนี่ยนะฮะได้ลุกขึ้นมาแล้วก็มีความกล้าที่จะทำความฝันนะฮะเพราะแกบอกนิดเดียวว่าคุณสองคนมีความสามารถที่จะทำความฝันโดยที่ตัวเราเองไม่รู้ซึ่งพี่วันกับพี่หมูคิดว่าคนอีกตั้งเยอะตั้งแยะนะฮะมีความสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้แต่เขาบอกไม่ใช่ไม่กล้าแต่ถ้ามีใครสักคนไปบอกว่าคุณนั่นแหละทำได้ทำอย่างมีเหตุผลแล้วก็จงเชื่อในพลังความฝันอย่างเงี้ยนะฮะรับรองทำได้นะฮะ
7: ไปรู้จักกับคุณทอมเคลเตอร์นี่ได้ยังไง
9: ก็ช่วงนั้นพี่วันตกงานนะคะพี่วันก็อ่านหนังสือนิตยสารสารคดีอะค่ะก็ได้อ่านเรื่องราวของคุณทอมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณทอมก็เลยอินไปคุยกับคุณทอมค่ะ
8: ครับผม
9: แล้วก็เล่าให้ฟังว่าพี่สองคนชอบเดินป่าชอบเดินทางอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เป็นเพื่อนกันพี่ก็ปั่นจักรยานจากกรุงเทพอะค่ะไปหาคุณทอมที่สนามบินดาวคราอะค่ะคุณทอมก็บอกว่าThe only joy in the world is to begin your dreams ขอให้เริ่มต้นทำความฝันนะคะแล้วก็หาที่ปรึกษาดีๆค่ะหลายๆท่านที่จะทำให้คำแนะนำเราว่าคุณควรจะต้องทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
8: คุณทอมครีเอเตอร์บอกว่าพี่วันเนี่ยเดินทางด้วยข้อมูลหมูเธอจะเดินทางด้วยจิตวิญญาณโหโดนใจมากครับ
9: ถ้าวันกับหมูทำสำเร็จเนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณอีกเยอะมากเลยค่ะ
7: พี่เคยเล่าความฝันของพี่สองคนให้กับคนอื่นๆฟังแล้วเนี่ยเขาตอบกลับมาว่าไงหรือมีรีแอคกลับมาว่าไง
8: 90% ไม่เชื่อนะฮะเพราะว่าสำหรับคนไทยนี่ทำยากนิดนึง
9: เพราะว่าเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่อะค่ะซึ่งหลายคนก็บอกไม่เห็นด้วยเลยมีการงานที่ดีทำไมจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไปเดินทางแบบนี้แล้วก็เสี่ยงอันตรายอะค่ะ
7: ก่อนหน้านี้พี่สองคนทำงานอะไรบ้างครับ
9: ทำอยู่ที่สถานทูตอเมริกาค่ะ
8: คร
9: ับ
8: ผม
9: แล้วก็ลาออกจากงานเลยค่ะ
8: ส่วนพี่หมูก็ทำงานเกี่ยวกับ real estate นะฮะทำบ้านจัดสรรทำอาคารพวกนี้นะครับ
7: อะไรเป็นสิ่งที่พี่ทำให้แบบว่าคิดว่าตัดสินใจว่าต้องทำ
9: ฟังเสียงเรียกร้องในหัวใจตัวเองอะค่ะแล้วก็อยากจะทำความฝันให้เป็นจริงเพราะว่าฝันมีมานานมากเลยอะค่ะบวกกับคุณสมบัติของพี่สองคนเนี่ยก็สามารถทำได้เราก็เริ่มต้นอย่างช้าๆค่ะแล้วก็ทำให้เป็นจริงอะค่ะ
8: ครับเกิดมาเนี่ยมีครั้งเดียวในชีวิตนะฮะที่จะทำสิ่งต่างๆได้ฝันที่ดีเนี่ยนะฮะกว่าจะเราจะค้นเจอเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องทำ
1: พี่วันพี่หมูได้ปั่นจักรยานระยะทางกว่า 40,000 กิโลเมตรใน6ทวีปผ่าน43ประเทศรอบโลกรวมระยะเวลาการเดินทาง5ปี11เดือนกับอีก1วันครับ
7: มาถึงเรื่องของการเดินทางแล้วนะฮะ อย่างนี้มีวิธีการเตรียมตัวยังไงครับก่อนที่จะเดินทาง
8: ช่วงนั้นเนี่ยนะฮะใช้เวลา1ปีเต็มๆที่จะต้องเตรียมเรื่องสุขภาพเรื่องจักรยานสุขภาพนี่ต้องฉีดวัคซีนนะฮะประมาณ30เข็ม
7: อ๋อก็คือเราไปดูว่าเราจะไปประเทศไหนบ้างก็ต้องฉีดกันไว้ก่อน
8: เรื่องจักรยานนี่ต้องรู้จักชิ้นส่วนทุกชนิดต้องไปซ่อมดูแลจักรยานกับผู้รู้นะครับเรื่องพาสปอร์ตว่าต้องมีเวลานานเท่าไหร่ที่จะเข้าประเทศต่างๆเพื่อขอวีซ่า
0: ครับผม
8: นะฮะวีซ่าแต่ละประเทศเนี่ยให้นานเท่าไหร่ขอก่อนเท่าไหร่ยังไงนะฮะแผนที่นะฮะภูมิอากาศแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมแต่ละประเทศว่าจะต้องไปเห็นอะไรบ้างไปเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็เก็บอะไรมาให้คนไทยได้ดูนะฮะ
0: ครับผมไม่ใช่ว่าตัดสินใจแล้วพรุ่งนี้ไปเลยไม่ใช่มันต้องมีการเตรียมตัว
8: ครับ
7: บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยผมแบบว่าสุขภาพไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นผมอยากไปอย่างนี้บ้างมันจำเป็นไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการปั่นจักรยานเนี่ยมันต้องฟิตขนาดไหนฮะ
8: สุขภาพไม่จำเป็นต้องฟิตมากนะฮะพอเราเดินทางไปได้ประมาณสักเดือนหนึ่งทุกอย่างก็จะเข้าที่หมดหลังจากนั้นอาการป่วยจะไม่มีเลยคือแข็งแรงมากฮะ
7: ก็คือจะทุกอย่างจะเป็นอัตโนมัติถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เก่งแบบเป็นแลนซ์อาร์มสตรองขนาดนั้นคุณก็สามารถเดินทางได
9: ้พี่วันก็ทำสาวออฟฟิศนะยังทำได้เลยทุกคนก็ทำได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
7: อย่างนี้นี่เดินทางไปนี่ต้องมีประสบการณ์ต่างๆมากมาย
8: ถ้านั่งเล่ากันเนี่ยก็หลายวันนะฮะก็จะเล่ากันเรื่องความสุขความสนุกตื่นเต้นเนี่ยนะฮะเรื่องความสุขนี่บอกได้ว่ามีความสุขมากครับได้เพื่อนดีๆเยอะมากก็คือมิตรภาพการเดินทางครั้งนี้เราได้สิ่งนี้มาเต็มๆฮะ
7: เรื่องภาษามีอุปสรรคไหมฮะเพราะว่าไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วล่ะทั้งโลกไม่ใช่ภาษาไทยอย่างเดียวละ
8: เราสองคนก็จะมีลิสต์อยู่นะฮะว่าภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างภาษาไทยมีอะไรบ้างแล้วก็ภาษาต่างๆพอสมมติว่ากินข้าว eat อย่างเงี้ยภาษาอังกฤษนะฮะภาษาจีนว่าอะไรก็จะเตรียมช่องเอาไว้นะ
7: เราเอาคีย์เวิร์ดของภาษาไทยที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยแล้วก็มีแบบมีแปลไว้เตรียมพร้อมเลยทุกประเทศเรียกได้ว่าเราไม่สายจริงๆนะอายุไม่ใช่ตัวเลขเราไม่สายที่จะเรียนรู้และขนาดเรียนรู้ภาษาใหม่ๆใช้เวลาน้อยๆเนี่ยยังทำได
0: ้ประทับใจอะไรในการเดินทาง
8: เยอะนะ
9: เยอะมากเลยค่ะก็มิตรภาพกับผู้คนนะคะจริงเราก็เจอที่สุดของชีวิตในหลายๆรูปแบบความประทับใจก็มีหลากหลายแต่ก็มีอันนึงที่เรารู้สึกไม่ลืมเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนนึงที่เราไปเจอในประเทศโมร็อกโกค่ะเรานิยามให้เขาเลยว่าเขาเป็นอลาดินในตะเกียงวิเศษในแต่ละวันที่พี่วันพี่หมูได้ปั่นจักรยานผ่านแต่ละเมืองในประเทศโมร็อกโกค่ะเขาขับรถมาไกลมากเลยค่ะมาต้อนรับเราในแต่ละวันขับกลับบ้านแล้วขับมาหาเราอะไรเงี้ยค่ะและวันสุดท้ายอะค่ะเขาบอกว่าเขาขอเป็นคนสุดท้ายที่จะโบกมืออำลาเราส่งเราขึ้นเรือไปยังประเทศสเปนนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เราประทับใจมากที่เขาได้มอบสัมพันธไมตรีให้อะค่ะ
8: แล้วมีคนแบบเนี้ยแทบทุกประเทศที่วันกับหมูได้ผ่านไปนะฮะหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นพ่อแม่วันกับหมูได้เลยนะครับรู้สึกอย่างนั้นเลย

0: การไล่ร้ายอะไรเงี้ยเจออะไรที่ไม่คาดฝันมีแบบว่าท้อมั้งไม่เอาแล้วจะกลับบ้าน
1: ความตั้งใจนี่สูงมากนะฮะไม่ท้อเลยฮะแต่จะท้อก็เมื่อตอนทะเลาะกันทุกครั้ง
0: เรื่องอื่นไม่กลัวกลัวทะเลาะกันอย่างเดียว
2: ยากที่สุดแล้วค่ะ
1: พอทะเลาะกันแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะปั่นคนละทางเลยฮะ
2: หมดแรงอะ
3: ครับผม
1: เพราะการเดินทางเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันเสมอนะฮะอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงช่วงที่2ปีเนี่ยทะเลาะกันเกือบทุกวันนะหลังจากนั้นมาขั้นด้วยโจรปล้นเนี่ยฮะก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องคิดใหม่ละว่าต่อไปนี้ต้องรักกันมากขึ้นต้องไม่ทะเลาะกันบ่อยๆทะเลาะกันแล้วมีเรื่องไม่ดีอยู่เรื่อยนะฮะแล้วก็เราช่วยกันแท็กทีมให้เต็มร้อยเลยว่าต่อไปเนี้ยคุณถนัดเรื่องไหนคุณถนัดเรื่องไหนก็มาแชร์กันเมื่อก่อนเนี่ยต่างคนต่างแบบว่าไม่ทำให้ไม่เอาไม่สนใจ
0: อะไรเงี้ยคือไม่มีเกี่ยงกันบอกทำเธอไม่ให้นั่นสิก็เธอทำสิ
1: ใช่ใช
0: ่มีเกี่ยงกันบ้างแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นก็คือเหมือนปรับจูนท
1: ุ
0: กอย่างตรงกันเริ่มทัศนคติเริ่มรับหนึ่งใหม
1: ่ครับเพราะว่าเราตกทุกข์ได้ยากอยู่ในต่างแดนนะฮะถ้าเราสองคนไม่ร่วมมือกันเนี่ยมันยากมากนะฮะยากที่จะสำเร็จถ้าไม่สำเร็จแล้วครอบครัวก็ไม่สำเร็จนะฮะ
0: พี่วันกับพี่หมูนะครับก็เพิ่งจะมีน้องเย็นตาได้2เดือนใช่ไหมฮะ
1: 2เดือนพอดีครับ
0: หกปีกว่าเนี่ยเราใช้เวลาเดินทางรอบโลกตามเป้าหมายของเราเลยไหม
1: จริงๆแล้วทีแรกวางไว้สัก3ปีถึง3ปีครึ่งฮะ
0: เอ้าเหรอจริงๆคือวางไว้แค่3ปีครึ่ง
1: ครับ
0: แต่มันกลายเป็น6ปีกว่า
1: ครับ
0: ทำไมอะครับมันเกิดอะไรขึ้น
1: รู้สึกโลกนี้มันเหมือนสนามเด็กเล่นนะฮะทุกที่สนุกมีความสุขไปหมดนะฮะ
2: ในหลายๆประเทศในหลายที่เนี่ย
1: ครับ
2: เราไม่คาดคิดมาก่อนว่าเราจะต้องมีการพักระหว่างทางเพราะว่าหิมะก็ตกแล้วแล้วอากาศหนาวมากซึ่งเราก็ต้องพักเป็นบางช่วงหรือแม้กระทั่งการขอวีซ่าเข้าประเทศต่าง
1: ๆสิ่งหนึ่งที่มันยากมากนะฮะยากมากคือการที่จะเอ่ยคำลาเนี่ยมันยากพออยู่กันแล้วก็เป็นมีความสุขมากๆหรือเป็นเพื่อนที่ดีกันแล้วเนี่ยเขาบอกเธออย่าเพิ่งไปหรือว่าพอไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรดีฮะเพราะว่ามันเอ่ยคำดีๆที่จะมากล่าวลากันไม่ได้ฮะ
0: แล้วทีนี้ผมเห็นในรูปมีสัมภาระอะไรแบบโอ้โหกระเป๋าอะไรเต็มไปหมดเลยมีอะไรบ้างครับในนั้นนะฮะ
1: มีบ้านหนึ่งหลังครับ
0: บ้านหนึ่งหลัง
1: จริงๆ
0: เรายกไปทุกที่ด้วย
1: ครับ
2: อะไรที่มีอยู่ในบ้านมีอยู่ในจักรยานครบเลยค่ะ
1: ทั้ง2คันเนี่ยนะฮะมีของอยู่ประมาณสัก500ชิ้นอันนี้คือตัวจักรยานว่ามีอะไรบ้างนะเฉพาะตะแกรงข้างหน้าเนี่ยนะฮะก็20กว่าชนิด20กว่ารายการนะฮะ
0: อันนี้ที่นอนนะเต็นท์อยู่ในนี้นะฮะในนี้ก็ถุงนอนที่กันความหนาวได้เยอะๆแล้วก็มีสิ่งเล็กๆน้อยๆอยู่ในนี้หมดเลย
1: เป็นหนังสือซื้ออ่านระหว่างทางบ้างอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นกล่องที่จะต้องดูแลจักรยานนะฮะอันนี้คือสายเบรกกับสายเกียร์นะฮะโซ่อันนี้ก็เป็นยางที่พับได้นะฮะที่ฝ่ายางผ้าเบรกนะฮะ
0: คันนี้ก็มีที่สุดเลยยาวขึ้น
1: นี่เตาหุงข้าวนะฮะถังใส่น้ำมันอย่างนี้นะฮะ
0: เชือกอะไรเงี้ยฮะก็ต้องจำเป็นฮะสำหรับเวลาไปพักปุ๊บพี่วันซักผ้าหรือซักผ้าม
1: ีคาถามงคลด้วยนะทุกเช้าต้องใช้เวลาเยอะนะฮะที่จะเก็บของทุกอย่างเข้าไป
0: สำหรับตอนนี้ก็คือฝันในการเดินทางรอบโลกสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: ผมอยากรู้จังเลยพี่ฝันเดินทางรอบโลกแล้วมีอะไรอีกไหมมีอะไรที่แบบฝันอยากจะทำอีกไหม
2: พี่ฝันอยากจะเห็นเยาวชนไทยอะค่ะลุกขึ้นมาทำความฝันแล้วก็อยากจะให้เขาฝันได้เร็วขึ้นนะคะเพราะพี่วันพี่หมูคิดได้เมื่อตอนอายุ30อะค่ะพี่วันพี่หมูก็มีความตั้งใจมากๆเลยว่าการเดินทางโลกครั้งนี้มันสำเร็จกันไปแค่ 80% ที่เหลือเนี่ยพี่วันพี่หมูต้องการที่จะไปจุดประกายความฝันให้กับน้องๆเยาวชนนะคะตามสถาบันต่างๆโรงเรียนต่างๆมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อไปเล่าประสบการณ์ถ่ายทอดให้น้องๆได้รู้ว่าฝันที่ยิ่งใหญ่สามารถทำได้จริงๆแล้วก็เป็นการให้กำลังใจกับน้องๆว่าถ้าเรามีความฝันและเราสามารถเดินไปสู่เป้าหมายในชีวิตของเราได้จริงๆแล้ววันนั้นเราจะมีความสุขมากค่ะ
0: ฟังแล้วแบบ
3: มันขึ้นเลยครับขึ้นเลยอยากไปมั่งอยากจะมีประสบการณ์แบบอย่างพี่มั่ง

0: อย่างนี้ผมต้องเริ่มต้นยังไงดีครับเดี๋ยวพี่ต้องเทรนผมเลยนะ
1: ครับเอาเป็นว่ามีประเทศจำลองแล้วกันนะฮะประเทศอัมพวาแล้วกัน
0: โอ้โห
1: จะได
0: ้ได้เลย
1: ข้ามสะพานลงเรือนะฮะคือจำลองมาเลยว่าเป็นแบบเนี้ยม
0: ี
1: ที ่ท่องเที่ยวมีที่น่าสนใจนะฮะ
0: ดีเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวพี่เป็นตัวอย่างให้ผมแล้วกันครับว่าถ้าเกิดพี่ไปประเทศหนึ่งเดินทางไปแล้วเนี่ยพี่เราจะไปเห็นอะไรบ้างต้องบอกว่าต้องไปดูอะไรที่น่าสนใจนะครับดีเลยครับถ้างั้นไปกันเลยครับ
1: ครับผม
0: แล้วจักรยานพี่นี่ยังไงฮะเราคันไหนไปดีครับ
1: มีทั้งจักรยานแม่บ้านนะฮะจักรยานคันเล็กๆก็จักรยานคลาสสิกเก่า
0: ๆให้พี่แนะนำดีกว่าครับปันแถวนี้เนี่ยคนใช้แบบไหนฮะ
1: เล็กๆดีกว่านะฮะเพราะว่าเข้าตามสวนซอกเล็กๆตามท้องร่องอะไรเงี้ยนะฮะเพราะคันใหญ่ๆเนี่ยอาจจะควบคุมยากนิดนึง
0: ได้เลยครับได้เลยคร
1: ับเล็กๆดีกว่าฮะ
0: ครับได้เลยครับเอาละครับทีนี้เราไปเที่ยวดูดีกว่าครับว่าประเทศนี้ประเทศอัมพวามีอะไรเที่ยวบ้างนะฮะ
1: ครับผม
0: ทำไปเลยครับพี่
1: ต้องระวังหน่อยนะครับท้องร่องนะครับโอเคระวังสโมด้วยนะครับทางนี้นะครับโอเค
0: โอ้โห

ยังมีรอยยิ้มที่มอบให้กันยังมีความเอื้อเฟื้อยังมีน้ำใจที่แบบว่ามอบให้กับคนอื่นน่ะนั่นเนี่ยเสน่ห์ที่ผมว่าเป็นเสน่ห์แบบไทยๆที่ชาติอื่นยากนะครับที่จะหาได้ส่วนจักรยานเนี่ยเราก็คงเห็นแล้วแหละว่าจักรยานเนี่ยมันคือพาหนะพื้นฐานเลยแหละที่ทุกๆคนใช้กันเพียงแต่ว่าเราอาจจะลืมไปบ้าง

0: ได้ได้บางกุ้งพระเจ้าตากมหาราชครับ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวจะแวะกันที่วัดนิดนึงนะครับใช้เวลาเป็นร้อยๆปีนะนับเป็นร้อยๆปี
2: คือต้นไม้เนี่ยเหมือนช่วยพยุงตัวโบสถ์ตัววัดไว้
1: ครับนะครับ
2: นี่คือวัดบางแคน้อยนะ
1: ครับ
2: คือต้องมาไหว้เลยที่นี
1: ่ต้องมาไหว้
2: เราแวะเข้าดูกันนิดนึงก่อนที่เรือจะมา
3: ถึงแล้วแม่น้ำแม่กลองนะครับนี้เราก็มารอเรือข้ามฟากกัน
1: ไปทางขวาอีก500 เมตรก็ถึงตลาดน้ำอัมพวาแล้วครับ

0: ครับ
1: คือถ้าเปรียบอาร์โมวาเป็นประเทศประเทศนึงเนี่ยตรงเนี้ยก็คงจะเป็นเมืองหลวง
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับอันนี้ถือว่าเป็นเมืองหลวงเลยครับ
1: ของขายอะไรเยอะแยะเลยนี่ขนาดวันที่เรามานี่เป็นวันศุกร์นะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่ามาวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยคนเยอะมาก
0: เยอะมากจักรยานหมดสิทธิ์ที่จะมาตรงนี้นะ
1: หมดสิทธิ์เลยตรงนี้คนเดินกันแบบแน่นเลยใช่ไหม
0: ครับฮะหมดสิทธิ์นะที่นี่อร่อยที่สุดในโลกนะครับ
1: ชื่อร้านใช่ไหมครับ
0: ชื่อร้านอ
1: ร่อยที่สุดในโลกนะ
0: มุมหนึ่งในอัมพวานะที่คนถ่ายมากที่สุดคือมุมนี้ครับ
1: ร้านเนี่ยเหรอครับ
0: แล้วมีจักรยานฮะเนี่ยฮะเกี่ยวข้องกับจักรยานเสมอ
2: เขายืม
0: ให้ยืมถ่าย
1: ร้านอาหารที่เราเห็นกันบ่อยๆ
0: ครับ
1: ที่นั่งกิ

0: ตรงบันได
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ อ๋ออยู่ตรงนี้นี่เอง
1: เวลาน้ำขึ้นเต็มเนี่ยเรือก็จะเต็มนี้เลยครับ
0: ครับผม
1: ครับสะพานเนี้ยถ้ามาอัมพวาแล้วไม่เดินข้ามสะพานนี้ถือว่ามาไม่ถึงนะครับเพราะว่ามุมที่เป็นไฮไลท์คือมุมนี้นะฮะมุมที่เห็นคลองอัมพวาเนี่ยครับแล้วก็เห็นวิถีชีวิตของชาวเรือนะครับมา
0: ต่อเลยครับ
1: ซ้ายมือนี่เองครับเลี้ยวซ้ายก็ได้นะครับ
2: ถ้าคุณจะมาเที่ยวอัมพวานะคะที่นี่เราเรียกชุมชนหัวแหลมที่นี่จะมีสิ่งที่ใช่หน้าชูตาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชุมชนบ้านหัวแหลมก็คือบ้านเรือนแพโบราณของดิฉันส่วนนักท่องเที่ยวบอกว่าหนีโจรได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าบ้านไทยโบราณเนี่ยมักจะต้องมีไม้แผ่นหนึ่งที่เปิดได้พอโจรมาจะรีบกระโดดลงใต้ถุนแล้วก็วิ่งเข้าสวนลองพิสูจน์ให้คุณเดาเฉพาะเด็กผู้ชาย
3: อ๋อเอาไว้ห้องน้ำอะฮะ
2: เก่งมากได้ค่ะ
0: ได้เลยนะครับนี
1: ่ครับจังหวัดที่เล็กที่สุด
0: ใช่เลยนะครับไม่รู้ว่าเราไปเดินทางเที่ยวประเทศอัมพวามาวันนี
1: ้
0: แต่ผมเข้าใจเลยแหละเข้าใจตอนนี้นะครับว่าที่พี่บอกว่าวางแผนว่าจะเที่ยวกัน3ปีครึ่งอะไรเงี้ยแล้วไปมากลายเป็น6ปีเนี่ยเข้าใจวันนี้แล้วครับว่าเพราะทำไมเพราะว่าหยุดแทบทุกที่ไปแทบทุกคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้แทบทุกคนเลยนะฮะก็มันถึงกลายเป็น6ปีไปได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าสนุกครับแล้วก็เรียกว่ามีข้อมูลต่างๆนานาที่เราถ้าเกิดว่าเราขับรถผ่านเนี่ยรับรองว่าเราเลยแน่นอนนะครับแต่ว่าเราใช้จักรยานเดินทางเนี่ยมันทำให้เรารู้จักกับคนในละแวกนี้รู้จักกับคนในชุมชนรู้จักกับวิถีชีวิตของชาวบ้านจริง
1: ๆทำชีวิตให้ช้าลงอีกสักนิดนึงนะฮะโดยจักรยานฮะจะได้เรื่องราวดีๆเข้ามาอีกเยอะฮะในชีวิตฮะ
4: ความสุขมีทุกที่นะคะและเราได้เดินทางไปพบด้วยหลัง
0: ขอบคุณพี่หมูกับพี่วันมากนะครับ ขอบค
1: ุ
0: ณนะครับที่พาผมมาเที่ยวประเทศอัมพวาในวันนี
1: ้
0: นะครับแล้วว่างๆยังไงเดี๋ยวผมจะแวะเข้ามาหาอีกแล้วกันนะครับ
4: ครับผมยินดีค่ะ
0: ครับผมยังไงฝากบ๊ายบายเจ้าตัวเล็กด้วยแล้วกันนะฮะ
1: ครับน้องเย็นตาครับ
0: ครับผมไปแล้วครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมโชคดีครับ
5: การปั่นจักรยานทางไกลก็น่าสนใจนะครับผมก็หวังว่าสักวันผมจะได้ทำแบบนี้บ้างไม่ต้องถึงขนาดปั่นรอบโลกแต่ว่าขอแค่ทั่วเมืองไทยผมว่าคงจะได้เห็นอะไรดีๆที่ไม่เคยเห็นได้อยู่กับความคิดความรู้สึกตัวเองได้รู้จักกับตัวเองมากขึ้นเพราะมันไม่มีอะไรอื่นเลยนะครับนอกจากจักรยานตัวเราและถนนที่ผ่านเราไปบางทีการปั่นจักรยานทางไกลอุปสรรคที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่ยางแตกอากาศร้อนหรือว่าเนินสูงชันอะไรหรอกครับอุปสรรคสำคัญอยู่ที่ใจเรามากกว่าจะไปต่อหรือกลับบ้านมันอยู่ที่ใจล้วนๆเลยครับตอนนี้ผมกำลังคิดว่าไม่ว่าความฝันของเราคืออะไรแต่ถ้ามีคนที่ฝันอย่างเดียวกับเราแล้วทำมันไปด้วยกันก็คงจะดีนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปตามหาความฝันฝันที่จะสร้างเมืองน่าอยู่ด้วยจักรยานของผมต่อไปหวังว่าฝันของผมเนี่ยจะอยู่ไม่ไกลนะครับไปซิเกิลไดอารี่สวัสดีครับ
1: อันนี้เป็นส่วนจำเป็นต่อภายในนะฮะเพราะว่าตอนที่เดินทางเนี่ยจะมีธงไทยนะฮะที่ติดอยู่ตลอดเวลานะในจักรยานทั้งสองคันนี้สำหรับอันนี้คือธงของประเทศนั้นๆด้วยความรู้สึกที่ดีนะฮะเพราะว่าพอเราเข้าไปประเทศเขาแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกดีมากๆเท่าที่สัมผัสมานะว่ามีธงเขาด้วยที่จักรยานนะฮะแล้วก็อันนี้คือธงของในหลวงนะฮะอันนี้อาจจะยาวนิดนึงแล้วพอดีมันอาจจะใกล้ตรงล้อใช่ไหมก็พับไปหน่อยนะที่มีอยู่ตลอดทุกประเทศคือสองธงนี้นะฮะแล้วก็

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเรือใบ THA 48และพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชบรพาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เวลา 10:12 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชบรพาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่งจากท่าเรือไปยังจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนราชประภาในการนี้ทรงกดตราลมปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำบนเรือใบ THA 48แบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทที่1 Optimist เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีประเภทที่2 Ultra 4และ Ultra 6เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวสำหรับไปรุ่นและผู้ใหญ่ประเภทที่3 Far East 78เรือใบประเภททีมโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเรือใบประเภททีม Far East 20H หมายเลขใบเรือ THA 48ในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติร่วมกับนักแล่นเรือใบอีก6คนจำนวนนี้มีนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยร่วมด้วยนักแล่นใบ6คนประกอบด้วยนางสาวนพก้าวภูลพัฒน์เรือตรีนัทบุตรมารสีจ่าเอกทนายนันปฏิพิพิธนจ่าเอกหญิงนิชาภาไหววัยจ่าเอกนาวีธรรมสุนทรและมิสซิสมาราเกอร์อักเนสฟันแวนคาเดนจากบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยซึ่งเป็นจุดสตาร์ทไปยังบริเวณหน้าเขื่อนราชประภาซึ่งเป็นจุดฟินิชระยะทาง4ไมล์โดยทรงทำหน้าที่สกิปเปอร์หรือผู้บังคับเรือทรงบังคับหางเสือเรือใบด้วยพระองค์เองซึ่งหางเสือเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือทรงนำทักษะด้านการคำนวณทิศทางลมและน้ำมาปรับใช้เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วสกิปเปอร์เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ควบคุมทิศทางและความเร็วของเรือรักษาสมดุลของเรือให้เหมาะกับสภาพลมและคลื่นต้องใช้ทักษะในการวางแผนและตัดสินใจสามารถวิเคราะห์ทิศทางและความแรงของลมเพื่อเลือกมุมแล่นใบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีทักษะในการประเมินสภาพอากาศและความเสี่ยงในการแล่นใบซึ่งต้องใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีและยังเป็นผู้ประสานการทำงานของลูกเรือทุกคนให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพท่านนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบของไทยโดยทรงเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยทรงนำทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทเรือคิวโบ๊ทรุ่น SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33จากการที่ทรงรับปริชาสามารถด้านกีฬาเรือใบจึงทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาเรือใบมากขึ้น

การแสดงระบายเฉลิมพระเกียรติในวันนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กองทัพเรือและสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับเขื่อนรัชประภาเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวมีความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ 5,639 ล้านลูกบาศก์เมตรสันเขื่อนมีความกว้าง12เมตรยาว761เมตรและมีความสูงจากฐานราก94เมตรกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานสนับสนุนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งบรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำและเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญอีกทั้งยังมีทัศนียภาพงดงามจนได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนอกจากนี้ได้จัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคม2569และการฝึกอบรมโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขื่อนราชประภาและบริเวณใกล้เคียง3อำเภอได้แก่อำเภอบ้านตาขุนอำเภอพนมและอำเภอคีรีรัตนิคมได้เรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาติในอนาคตมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม240คนเวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาซึ่งเขื่อนรัชประภาสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคม2530และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกพุทธศักราช2531โอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งมีอุปกรณ์ระบบควบคุมและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าโดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด80เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดัน230กิโลโวลต์2วงจรจากสถานีลานไกไฟฟ้าเขื่อนราชประภาไปยังสถานีลานไกไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทั้งยังมีการส่งจ่ายแรงดัน115กิโลโวลต์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตอำเภอบ้านตาขุนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคเศรษฐกิจเวลา 16:41 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพระพลาเขื่อนราชประภาทอดพระเนตรนิทรรศการชุด48พรรษาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยแรงบันดาลใจแห่งชาติที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระคู่บารมีองค์ราชันพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาด้วยทรงพระราชบริยอุตสาหะทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาออกกำลังกายและใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งนี้กฟผ.ยังจัดแสดงนิทรรศการเขื่อนราชประภาแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรนำเสนอประวัติความเป็นมาของเขื่อนราชประภาเพื่ออำนวยความประโยชน์ด้านชลประทานการผลิตไฟฟ้าบรรเทาอุทกภัยและส่งเสริมอาชีพการประมงเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2525แล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2530โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อเขื่อนมีความหมายว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรหรือ Light of the Kingdom โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรัช

การถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยประเภทออปติมิสชายออปติมิสหญิงออปติมิสอายุต่ำกว่า12ปีอิลกาโฟและอิลกราซิกและพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน74รายนอกจากนี้ได้พระราชทานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์5ขนาดกำลังผลิต50กิโลวัตต์และรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน1คันแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งกระทรวงพลังงานและกฟผ.น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5จำนวน 3,200 ชุดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนราชประภาจำนวน12แห่งและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจำนวน30รายก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงปลูกต้นเขี้ยมพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึกโดยมีราษฎรจำนวนมากทั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ข้างเคียงไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยความปลื้มปิติและต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญตลอดสองข้างทางที่รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่าน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์และวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ณวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์วันนี้ที่โรงแรม Healthland Resort and Spa พัทยาจังหวัดชลบุรีนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนาย

ชพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้การต้อนรับโครงการดังกล่าวจัดโดยกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคม2569มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพระราชดำริเข้าร่วมประชุม250คนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีประสิทธิผลให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพื้นที่เรียนรู้กระบวนการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการบูรณาการระหว่างพื้นที่ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรและการจัดแสดงผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปผักบุ้งทะเลจากโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีสะท้อนผลการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนรวมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบประกอบด้วยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีคูโบต้าฟาร์มจังหวัดชลบุรีและศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีใหม่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายหมู่ในที่โครงการหลวงครั้งที่10ทับ2569วันนี้ช่วงเช้าณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถ รุจดิษฐ์ องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมู่เหล่านี้ที่โครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายหมู่เหล่านี้ที่โครงการหลวงครั้งที่10ทับ2569และผ่านระบบออนไลน์มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิติดตามความก้าวหน้าของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันมีการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานราษฎรได้รับผลประโยชน์กว่า710ครัวเรือนรวมถึงมีการส่งเสริมการทดสอบพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่สำหรับเป็นทางเลือกในการต่อยอดอาชีพของราษฎรและติดตามความพร้อมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบการรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเบอร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงรวมถึงพระราชทานแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆจนเกิดเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงโดยภายในงานมีการเผยแพร่ความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริการจัดแสดงผลผลิตผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงและภาคีเครือข่ายในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม2569โดยมีคณะทำงานอาสาสมัครหัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานสนับสนุนเข้าประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาตลอดจนการนำไปสู่วิธีการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราษฎรอย่างยั่งยืนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดนครนายกคณะพฤติศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนร้านอาหารบ่อทองบุรีจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตาลล้อมวัดคลองมือไซจังหวัดชลบุรีวัดเสนาสนารามวัดอินกัลยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงชะพลูวัดวิจิตรารามวัดถ้ำชาดาวันจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นบทสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 14:30 น.บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทรีจำกัดครอบครัวเลิศชัยสุวรรณและสมาคมบริทันตวิทยาแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดป่าศรีภูทอกจังหวัดเลยวัดมหาชัยวัดสว่างดุสิตวัดกลางวาปีปทุมวัดบรบือสรารามวัดบ้านหนองคูใหญ่วัดสังทองวรารามจังหวัดมหาสารคามและวัดสุทธารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.เครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยในกุลชาติพวงงามและคณะบริษัทสินแพทย์จำกัดและองค์การจัดการน้ำเสียได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดบรมสถนวัดลุ่มเจริญศรัทธากรุงเทพมหานครวัดพระแก้ววัดเจดีย์หลวงวัดสีถ้อยวัดห้วยส้มวัดดินดำจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทชัยรัชการกรุงเทพจำกัดสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันสารสนเทศสัมพยาน้ำองค์การมหาชนและวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลศรีสุขจังหวัดอุบลราชธานีคณะประชาชนตำบลบ้านกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1เทศบาลตำบลห้างฉัดจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารครูและสามเณรนักเรียนโรงเรียนกิตติยารามวิทยาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดอ่างทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจกระทรวงยุติธรรมและโรงเรียนบางแม่ไม้รัฐราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุพรรณบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบ

ถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครคณะประชาชนตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลห้างฉัดอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโรงเรียนพระขนงพิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดช่างทองบำรุงบุญบำรุงราษฎร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสุดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นันทลิศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาดังนี้ณบ้านเลขที่60ทับ252หมู่10ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารญาณพัฒน์โคตรสาขาสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กองพลทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดในพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและณบ้านเลขที่43หมู่11ตำบลในเมืองอำเภอพิมายเชิญสิ่งของพระราชทานมาไปแก่ครอบครัวพลทหารนรินทร์เงาไพรสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กองพลทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่เขาสัตตโสมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวร้องอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: ายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่

0: และเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอเคครับถึงกิจกรรมที่4นะครับเป็นรถยนต์บังคับส่งของระยะไกลถ้าคิดดูดีๆจากกิจกรรมที่แล้วเราก็มีรถยนต์ต้นแบบของเราแล้วเนาะนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ากิจกรรมนี้เราจะมาประยุกต์ใช้ยังไงได้ต่อนะครับทีนี้จากกิจกรรมที่1กับ3เนี่ย1เนี่ยมีใช้เรดิโอแน่นอนเรดิโอนี่ใช้ทำอะไรส่งข้อมูลจากบอร์ดหนึ่งไปยังอีกบอร์ดหนึ่งใช่ไหมต่อไปถ้าเป็น DC มอเตอร์หรือว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่เราใช้ทำอะไรกับรถยนต์ให้ล้อมันหมุนได้นะครับโอเคทีนี้คิดว่าจากชื่อกิจกรรมถ้าเกิดเราจะทำตัวเรดิโอให้สั่งงานกับมอเตอร์ทำได้ไหมต้องมีไมโครบิดกี่อัน
1: 2
2: แน่นอนถูกไหมครับถ้าจะมีเรดิโอต้องมี2อันอันหนึ่งก็ต้องเป็นอะไรอันหนึ่งติดกับรถยนต์อยู่แล้วแน่นอนถูกไหมอีกตัวหนึ่งส่งสัญญาณสั่งอะไรดีสั่งให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวให้ลองดูตัวนี้นะครับเป็นคลิปนะครับนะครับ
3: แฮปปี้บอทพร้อมจะไปทำงานแล้วดีใจจังบ๊ายบาย

0: ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ Happy Bot เป็นหุ่นยนต์บริการมีหน้า
1: ทีนี้พอเราดูคลิปจบแล้วใช่ไหมครับก็จะได้รับภารกิจไปบอกว่าให้ลองคิดดูว่าถ้าเกิดนักเรียนเป็นพนักงานเดินเอกสารเนาะต้องส่งของระหว่างโต๊ะหนึ่งไปยังอีกโต๊ะหนึ่งของหนักมากเนาะเราจะพัฒนางานยังไงก็คือทำจากรถคันเก่าเนี่ยสมมุติว่ามันรับน้ำหนักไหวจะต้องส่งเอกสารเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างเนาะเราจะมาเริ่มใบกิจกรรมที่ 4.1 แต่เราจะต้องรู้จักคำคำหนึ่งก่อน Accelerometer เคยได้ยินมาก่อนไหมไม่แต่ถ้าพูดคำว่าเช็ครู้จักไหมเคยเช็คไหมใช่ไหมใช่ตัวโอเคตัวนั้นแหละก็คือมันเป็นชื่อเซ็นเซอร์ที่เราเอามาใช้เช็คก็คือการเขย่าตัวนั้นน่ะก็คือตัวนี้สามารถจับการเคลื่อนไหวของบอร์ดได้เนาะว่ามันเคลื่อนไปซ้ายขวายังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการทำงานของแอคเซลโลมิเตอร์นิดนึงตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ว่าทำงานกันยังไงนะครับ
2: How does a phone know which way you're holding itSeriously, how does it know to rotate the image so it's always right side up? There's got to be something in here that does that. This tiny chip on the back of the micro bit is an accelerometer. It packs microscopic versions of the lever arms and a way to measure capacitance, just like in our larger demo. That includes acceleration left to right, front to back, and up and down.
1: เมื่อกี้เราทดลองกลุ่มเช็คกันดูแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ถ้าเกิดเรามีการพลิกซ้ายพลิกขวาก็เป็นคำสั่ง tilt left tilt right ใช่ไหมครับเพื่อแล้วก็เปลี่ยนรูปไอคอนได้นะครับเดี๋ยวเราเอาตรงจุดนั้นแหละไปใช้สั่งงานตัวหุ่นยนต์

0: 4.1 ทุกกลุ่มทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีข้อ 2.1 กับ 2.2 2.1 เป็นการอ่านค่า 2.2 กับ 2.3 นะครับทีนี้มีใครจะพอจะตอบได้บ้างไหมครับมีไหมครับช่วยตอบเป็น 2.2 ใช่ไหมค่า x y สัมพันธ์ยังไงใช่เนาะโอเค
1: ถ้ายามไปด้านซ้ายค่า x จะเป็นลบค่ะแล้วค่า y จะเป็นบวกแต่ที่ยามไปทางด้านขวาค่า x จะเป็นบวกค่า y จะเป็นลบยามไปทางด้านหน้าค่า x จะเป็นบวกค่า y จะเป็นลบและยามไปทางด้านหลังค่า x จะเป็นลบค่า y จะเป็นบวก
0: y นะตัวหน้าหลังเป็น y โอเคก็คือเราดูค่าที่อ่านได้จาก 2.1 มาสรุปใน 2.2 ใช่ไหมครับโอเคเอียงซ้ายติดลบเอียงขวา x เป็นบวกเนาะหน้า y เป็น
1: ลบ
0: ยกขึ้นมาด้านหลัง y เป็นบวกโอเค 2.3 เมื่อเรารู้ค่า x y แล้วอ่ะเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างมีไหมโอเคกลุ่มเดิมตอบเลยครับ
2: ควบคุมการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆค่ะ
0: โอเคในเมื่อเรารู้ค่าแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาไปควบคุมการเคลื่อนไหวเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทีนี้นิดนึงนะครับเราต้องมาทบทวนการใช้งานเรดิโอถูกไหมครับเพราะว่านอกจากเราเอียงซ้ายเอียงขวาได้แล้วก็จริงแต่ว่าเราจะต้องสั่งให้การเราเอียงบอร์ดซ้ายขวาเนี่ยส่งข้อมูลหรือส่งการสั่งการไปยังอีกบอร์ดหนึ่งให้มันทำงานได้ดังนั้นเราต้องมาทบทวนตัวเรดิโอใช่ไหมครับถ้าจะทำให้สองบอร์ดคุยกันรู้เรื่องเนี่ยอย่างแรกสุดเลยเราต้องทำอะไรมีอะไรเอ่ยตัวแรกสุดเลยครับset group ถูกไหมครับเพื่อจะสื่อสารต้องเป็นเลขเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวถ้าวันนี้เราทำการคุมตัวรถยนต์หรือหุ่นยนต์เราเนี่ยแต่ละกลุ่มก็ต้องจับคู่แล้วให้กลุ่มอื่นเนี่ยเลขไม่ซ้ำกับเราถูกไหมครับเราก็อาจจะตกลงเลยกลุ่มเราเนี่ยจะใช้กลุ่มที่1ในการสื่อสารเนาะกลุ่มอื่นก็ใช้เลขอื่นไปนะครับทีนี้เวลาส่งข้อมูลปกติเราส่งเป็นตัวเลขตัวหนังสือก็คือ send number send value แต่ที่เราวันนี้เราจะต้องทำงานให้ได้เยอะขึ้นก็คือจะต้องมีการสร้างเป็นตัวแปรนะครับตัวแปรก็คือจะเป็น send กับ receive ตัว name แล้วก็ใส่ value ลงมาด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามีการสั่งงานหลายๆอย่างไปยังบอร์ดนะครับก็ต้องมีการส่งตัวแปรเพิ่มไปด้วยนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มตัวใบกิจกรรมที่ 4.2 นะครับตอนนี้เราจะเริ่มทำงานจริงๆแล้วก็คือจะมาประยุกต์ทำเป็นรถยนต์บังคับส่งของระยะไกลกันดูนะครับทีนี้ทุกคนดูใบงานที่ 4.2 ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราเริ่มทำกิจกรรมเลย

0: เมื่อกี้เราทดสอบรถของเราแล้วเนาะมีกลุ่มที่ทำสำเร็จเต็มร้อย 80-90% บ้างเนาะแล้วแต่กรณีทีนี้ถ้าเราเกิดจะทำตัวเนี้ยพัฒนาต่อยอดเราจะทำอะไรต่อได้บ้างหรือว่าจะมีการแก้ไขปัญหาใดๆบ้างมีใครจะนำเสนอไหมครับได้เลยครับ
1: ในการส่งของรถบรรทุกนะคะก็คือตัวรถของเราตอนนี้ยังมีความแข็งแรงไม่พอต้องเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวรถและตัวล้อหน้าค่ะล้อหน้าในตอนนี้เป็นแค่ลูกแก้วธรรมดาคิดว่าน่าจะเป็นล้อที่แข็งแรงกว่านี้และโครงสร้างที่เปลี่ยนเป็นเหล็กค่ะและปรับปรุงข้อเสียของการควบคุมค่ะที่มีความดีเลย์ช้าแบบดีเลย์มากๆเลยค่ะและเมื่อถึงจุดหมายปลายทางให้กำหนดเส้นทางที่จะเลี้ยวเข้าเป็นเส้นทางอัตโนมัติค่ะ
0: แล้วเรื่องการขนของจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่ายังไง
1: เรื่องการขนของหนูคิดว่าถ้าสมมุติให้ตัวรถเป็นรถที่มีกระบะอยู่ข้างหลังเลยมันอาจจะทำให้ตัวรถหนักเกินไปหนูคิดว่าอาจจะเป็นเหมือนเอาโซ่คล้องหรือว่าเป็นเชือกคล้องแล้วก็เป็นตะกร้าที่มีล้อข้างหลังให้ตามไปแทนค่ะ
0: ก็เป็นสภาพว่าตัวหน้าเป็นตัวขับเคลื่อนไปแล้วก็มีข้างหลังเป็นตัวที่ใช้ขนของ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราถึงข้อควรระวังข้อระมัดระวังเนาะเมื่อกี้มีบางกลุ่มใช้คลื่นเรดิโอที่มีช่องตรงกันบ้างก็คือบางครั้งลากออกมาแล้วช่องหนึ่งเหมือนกันเลยเป๊ะทำให้เวลาทดสอบคนหนึ่งจะสั่งเลี้ยวซ้ายแต่ว่าจะมีคลื่นสัญญาณของกลุ่มอื่นเข้ามารบกวนใช่ไหมรถก็เลยจะเคลื่อนไปได้ในทิศทางที่ไม่ถูกต้องเนาะและทีนี้อีกเรื่องนึงเนื่องจากมันเป็นการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบางครั้งตอนทดสอบเนี่ยบางคนหันหน้าหารถบางคนตอนทดสอบอยู่หลังรถดังนั้นทิศทางมันเลยจะไม่ตรงเนาะสลับเป็นซ้ายเป็นขวาดังนั้นต้องเทสให้ดีก่อนทดสอบให้ดีก่อนนะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับรถยนต์ส่งของทางไกลเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเนาะทีนี้เราพอมองย้อนไปตั้งแต่กิจกรรมที่1 2 3และ4เนาะก็ลองไปดูว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยเรามีการใช้งานไมโครบิดทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ให้ลองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันว่าเราอาจจะแก้ปัญหาอย่างอื่นที่ยังไม่ต้องยึดติดกับปัญหาเก่านะครับมองสภาพปัญหาอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันก็ได้แล้วพัฒนาชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาที่เราพบในชีวิตประจำวันนะครับ
2: นักเรียนเคารพ
3: มาถึงกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการนำความรู้จากกิจกรรมก่อนหน้านี้ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้งานนะครับซึ่งความรู้ที่เรานำมาอย่างเช่นกิจกรรมที่1เนี่ยเป็นการนำความรู้เรื่องการใช้เรดิโอในการสื่อสารระหว่างบอร์ดไมโครบิดนะครับซึ่งเราจะนำมาดัดแปลงให้เป็นรีโมทส่งสัญญาณจากตัวไมโครบิดอีกเครื่องนึงไปยังไมโครบิดอีกเครื่องนึงที่ติดอยู่กับตัวรถนะครับจากนั้นเนี่ยในกิจกรรมที่3เรานำความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนของรถนั่นก็คือการใช้มอเตอร์นะครับในการสั่งงานให้รถเคลื่อนที่ผ่านแผงวงจร IKB1 นั่นเองนะครับแต่ในกิจกรรมนี้นะครับจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมเข้ามาอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเอียงหรือว่าการบังคับทิศทางของแผงวงจรไมโครบิดนะครับซึ่งใช้เซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า Accelerometerในการตรวจจับการหมุนการเอียงของบอร์ดนะครับในการพัฒนาโปรแกรมเราจะต้องเขียนโปรแกรมตรวจจับค่าจากเซ็นเซอร์นี้ส่งไปให้ไมโครบิดที่อยู่บนรถยนต์ในการบังคับการเคลื่อนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าหรือถอยหลังก็ตามนะครับในการพัฒนากิจกรรมนี้นะครับถ้าในห้องเรียนเนี่ยมีนักเรียนหลายๆกลุ่มเนี่ยคุณครูจะต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือเรื่องของการตั้งค่าสัญญาณไม่ให้ตรงกันของแต่ละกลุ่มไม่งั้นตัวรถนะครับที่มีแผงวงจรไมโครบิดอยู่เนี่ยจะรับค่าสัญญาณจากช่องเดียวกันแล้วเกิดความผิดพลาดจากการสั่งงานจากกลุ่มอื่นได้นอกจากนี้ในการทำกิจกรรมนะครับจะต้องให้นักเรียนเนี่ยตรวจสอบโปรแกรมของนักเรียน

ให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับรถให้เดินหรือเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่ต้องการรวมถึงการตอบสนองต่อคำสั่งจากรีโมทที่นักเรียนได้พัฒนาขึ้นมานั่นเองครับ

0: Whether it's a birthday party, a farewell party, or a New Year's party, sending an invitation is crucial as guests need to know the details of an event. Usually, an invitation includes the time and place of the event, what activities to expect, whether food or drink will be offered, and who to contact should you require more information. Today, we're going to learn how to write a simple invitation that can be sent via email. But first, let's read a birthday party invitation that my friend recently sent to me. To prettychristina@gmail.com. Subject, birthday party invitation. Hi, Christina. I'm having a birthday party next Saturday at my house. Would you like to come? It would be great if you could join us. There will be lots of singing and dancing. My mom is going to make her famous chicken curry, and my dad is going to set up a karaoke machine for us too. It will be so much fun. Lots of people from the drama department are also coming. You already know most of them, Bella, Dave, John, and Shelley. Can you bring some soda and chips? My house is behind Jumbo Supermarket, 56 Rose Street. It's across the street from the park and has a green front door. I really hope you can come. See you soon, Lily, RSVP. See? Writing an invitation is simple. I'll give you some tips. First, use the present continuous is, am, are, and the verb ing, or be going to and the verb is, am, are, going to, and the verb to talk about future plans or arrangements. For example, I am flying to London next Wednesday, or they are going to eat out tonight. Second, use capital letters for days of the week, months of the year, street names, and other pronouns. Also, you can include hope you can come in your invitation. Finally, if you want a reply, you can write RSVP at the bottom of the invitation. It means please reply.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
4: ชุดไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
5: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
6: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ย ที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
4: Currently the wearing of chut Thai พระราชนิยม and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariyat Rajakanya is one of those caring and rural initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics, by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her rural activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
5: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

สวัสดีค่ะนี่ไอ้ได้นะคะวันนี้รายการสารคดีเสนอตอนการ์ตูนไทยค่ะและไอ้ดาก็มีเพื่อนที่จะพาเราไปค้นหาเรื่องราวของการ์ตูนไทยกันแต่อันดับแรกเลยเราต้องย้อนไปดูก่อนค่ะว่าการ์ตูนไทยมีความเป็นมายังไงไปกันเลยค่ะ

0: วันนี้นะคะเราจะมาย้อนรอยตามหานักเขียนการ์ตูนการเมืองกันค่ะทำไมถึงต้องมาย้อนรอยตามหาก็เพราะว่าการ์ตูนการเมืองอ่ะถือเป็นการ์ตูนยุคแรกค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของวงการการ์ตูนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะคุณเซียไทยรัฐหรือเปล่าคะ
1: สวัสดีค่ะครับ
0: โอ้คุณเซียมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: ตะกี้เดินมาเห็นวิวสวยๆก็ลองวาดดู
0: อ๋อคุณเซียทุกคนจะรู้จักในนามว่าคุณเซียไทยรัฐ
1: ค
0: ำว่าคุณเซียเนี่ยคือเป็นนามปากกา
1: เป็นลูกคนจีนไงเขาก็จะมีชื่อภาษาจีนชื่อเต็มคือหยงเซีย
0: หยงเซีย
1: หยงเซียแปลว่าผู้ที่มีเสียงเป็นพลังเพื่อนก็เรียกกันเล่นๆว่าเซียนะครับก็ติดตัวมาตั้งจนโตพอจะมาเขียนการ์ตูนเราก็บอกมันต้องหานามปากกาใช่ไหมก็เอาเซียนี่แหละคนรู้จักก็ใช้มาตลอดนะการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยนะคำว่าการ์ตูนเราทับศัพท์เคยมีนักวิชาการราชบัณฑิตเคยพยายามที่จะเอาคำไทยมาทับศัพท์คำว่าการ์ตูนเขาใช้คำว่าภาพขำขันแหมมันดูฟังดูตลกมันเลยเป็นไม่เป็นที่นิยมเขาก็เลยใช้คำว่าการ์ตูนทับศัพท์มาตลอดคุณในด้านคงจะเคยเห็นพวกภาพจิตรกรรมฝาผนังของมหาวิหารต่างๆในยุโรปไหมเขาก็จะมีภาพใหญ่ๆของไมเคิลแองเจโลก่อนที่เขาจะวาดภาพนั้นน่ะเขาจะต้องร่างบนพื้นกระดาษก่อนนะกระดาษที่ร่างนั่นน่ะเขาเรียกว่าการ์ตูนสมัยก่อนศิลปินเมื่อก่อนเนี่ย ก็เอาภาพพวกนี้เอามาใช้ประโยชน์คืออะไรรู้ไหมในช่วงที่ยุโรปปกครองด้วยระบอบกษัตริย
0: ์
1: ระบอบขุนนางมันทำให้มีศิลปินที่ก็ต้องการต่อสู้เรียกร้องเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะการเขียนภาพร่างอย่างเงี้ยสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายนี่ประชาชนไม่มีอาวุธประชาชนมีแต่เสียงพูดเสียงพูดพอมันไม่ดังพอหรือว่าพูดปุ๊บถูกจับเข้าคุกมั่งพูดปุ๊บคนลืมมั่งสู้เขียนเป็นภาพแล้วติดให้คนเห็นนานๆดีกว่ามันก็เป็นต้นกําเนิดของการเขียนภาพการ์ตูนล
0: ้
1: อเริ่มต้นที่ยุโรปก่อน
0: แล้วอย่างของเมืองไทยเองเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการ์ตูนการเมืองก่อนเลยเหรอคะ
1: จะบอกว่ามันใช่ไหมก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาพการ์ตูนหรือภาพวาดของคนไทยเนี่ยคนไทยจะรู้จักอย่างเดียวคือภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพในคัมภีร์ใบลานแต่ว่ามีศิลปินอยู่กลุ่มนึงซึ่งไปสอดแทรกภาพขำๆเช่นขัวอินคงเป็นต้นถ้าไปวัดภูมินที่จังหวัดน่านเคยเห็นภาพกระซิบที่มีผู้ชายกระซิบอยู่ข้างหูผู้หญิงภาพนั้นดังมากภาพลักษณะภาพมันเป็นจิตรกรรมแบบโบราณแต่ว่าเนื้อหาของมันเนี่ยคือการ์ตูนคนไทยจะคุ้นเคยพวกนั้น
0: อ
1: ่ะไม่รู้จักการ์ตูนมารู้จักภาพวาดแบบการ์ตูนครั้งแรกก็เมื่อคนไทยเนี่ยไปเรียนที่ยุโรปที่นั่นคือเขาเรียกว่าคุณเปล่งไตรปิ่นมารับราชการก็ได้ทำเขาเรียกว่ายศศักดิ์ฐานันดรเป็นขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิตพิมพ์ลิขิตก็คือพิมพ์นะงานพิมพ์เขียนการ์ตูนการเมืองดังมากและที่สำคัญคือรัชกาลที่6เราก็เขียนด้วยท่านก็ชอบเขียนการ์ตูนล้อแต่ที่สำคัญคือท่านเขียนการ์ตูนล้อพวกข้าราชการในราชสำนักของท่านคือคนไหนทำงานถูกใจก็เขียนชมคนไหนไม่ถูกใจก็เขียนล้อถ้าใครถูกเขียนการ์ตูนล้อนี่เตรียมตัวเลยท่านต้องมีปัญหาแน่อะไรเงี้ยท่านเองก็เป็นนักประชาธิปไตยส่วนคือกำลังประเทศไทยกำลังจะค่อยๆก้าวไปสู่ประชาธิปไตยโดยที่ท่านทดลองทำหนังสือพิมพ์ก็เรียกว่าหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิธหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ได้ต้นแบบหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากหมอปรัชเลมีการพิมพ์นิทานบ้างอะไรบ้างคนไทยก็นิยมดูเอ้ยมันดูสนุกดีอะไรต่างๆทำให้คนไทยเนี่ยหลายๆกลุ่มสำนักพิมพ์หลายๆแห่งต้อนรับการทำงานลักษณะนี้ก็เอามาพิมพ์ขายกันเยอะมากแล้วมันก็พัฒนาไปจนถึงทุกวันนี้นะครับ
0: แล้วจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาเขียนการ์ตูนการเมืองให้กับหนังสือพิมพ์ล่ะคะ
1: มีอยู่ครั้งหนึ่งรุ่นพี่ที่เขาเรียนภาควิชาหนังสือพิมพ์เขาก็มาที่แผนกมาหาคนเขียนการ์ตูนการเมืองคือในช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองเราหลัง14ตุลามันก็มีการชุมนุมทางการเมืองการ์ตูนนี่ก็เป็นส่งอิทธิพลมากคือสมัยก่อนน่ะนักเขียนการ์ตูนจะเขียนการ์ตูนเขาเรียกว่าการ์ตูนกำแพงเขียนการ์ตูนล้อการเมืองติดบนกำแพงทั้งธรรมศาสตร์ทั้งจุฬาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีจัดนิทรรศการที่ผมจำได้ผมไปดูที่เป็นห้องประชุมเป็นหอประชุมใหญ่ของจุฬาเขาจัดนิทรรศการการ์ตูนการเมืองโอ้โหผมก็ชอบมากเลยเห็นเพื่อนๆนักเขียนการ์ตูนเป็นรุ่นพี่รุ่นอะไรเรารู้สึกเราซึมซับอ่ะเฮ้ยการ์ตูนการเมืองนะอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายทำให้เรารู้เลยว่าการเมืองแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นยังไงนักเขียนการ์ตูนสามารถสะท้อนวิธีคิดเรื่องราวของการเมืองออกมาให้เราเข้าใจได้เราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นจนล่าสุดก็มาเมื่อปี36ฮะที่ได้มาอยู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
0: ก่อนที่เราจะเริ่มที่จะเลือกเรื่องมาเขียนเนี่ยเราจะเลือกจากอะไรคะ
1: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะต้องซื้อหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหหลายฉบับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วตอนนี้มันมีอยู่ในโซเชียลเราจะดูของหนังสือพิมพ์อะไรก็ดูไปนะครับอย่างตอนนี้มันก็เป็นข่าวเดียวข่าวเรื่องของสัญญาประชาคมเลยที่ว่าเริ่มต้นที่ร่างโครงร่างหลักเอาไว้ก่อนเป็นโซ่เนาะคน2คนนะ
0: แล้วอย่างนี้มีข้อต้องห้ามบ้างไหมคะว่าแบบข่าวนี้แตะไม่ได้เลยนะหรือว่าเรื่องนี้ห้ามเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: สิ่งที่ต้องห้ามก็คือเรื่องการ์ตูนที่จะต้องแตะต้องสถาบันทุกสถาบันเลยแหละทุกสถาบันหลักนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้นะคะคือภาพที่เสร็จแล้ว
1: ซึ่งจริงๆการ์ตูนการเมืองนะครับคนที่จะดูการ์ตูนแล้วเข้าใจแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับการ์ตูนเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นคนที่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองถ้าการ์ตูนเราสวยการ์ตูนเราน่ารักการ์ตูนเราเป็นที่น่าสนใจแล้วคนเห็นแล้วอยากรู้เรื่องราวของมันเนี่ย
0: ให้เขาไปศึกษา
1: ใช่ครับใช่

จากการ์ตูนการเมืองจะเป็นการ์ตูนที่อยู่คู่ไทยมานานแล้วเราจะไปค้นหาอีกหนึ่งเรื่องราวของการ์ตูนไทยที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและยังมีเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะ

0: วัสดีค่ะบอกกวิทิตโอ้โหตัวจริงนี่เหมือนในการ์ตูนเลยนะคะมายืนทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะพี่ไอด้าก็อันนี้คุณพ่อนิวนะคะบกวิทิตในเวอร์ชั่นการ์ตูนแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณพ่อส่งตัวแทนมาเป็นนิวแทนค่ะก็จะมาดูแลต้อนรับพี่ไอด้าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเลยดีไหมคะ
0: ได้ค
1: ่ะเชิญทางนี้ค่ะพี่ไอด้า
0: น้องนิวเล่าความเป็นมาของบริษัทให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ก็บรรลือสานะคะเป็นสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งมาเมื่อ60กว่าปีก่อนค่ะตั้งแต่ยุคคุณปู่ของนิวเลยแต่เดิมเนี่ยก็คือทำหนังสือหลากหลายค่ะก็ทำพวกนิยายหนังสือเพลงแล้วก็พวกการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนแบบสมัยก่อนที่ค่อนข้างเรียลลิสติกแบบนิยายภาพอะค่ะในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือคุณพ่อนิวอะเข้ามาช่วยงานคุณปู่ตั้งแต่ตอนที่อายุยังเด็กคืออายุ16เองแล้วเขาก็เห็นว่าในตลาดเนี่ยมันยังไม่มีการ์ตูนที่แบบว่าเป็นการ์ตูนแนวอารมณ์ขันแล้วก็รวบรวมผลงานของหลายๆคนอะไว้ในเล่มเดียวเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยรูปแบบของขายหัวล้ออะน่าสนใจก็ไปขอคุณปู่ว่าอยากลองทำนิตยสารการ์ตูนของตัวเองขึ้นมาเขาก็ทำเองตั้งแต่แบบออกแบบโลโก้เองอะค่ะก็คือพวกแบบหัวหนังสือแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นไอเดียคุณพ่อออกแบบเลยแล้วก็แบบคุณปู่นิวก็approve ให้ลองดูได้คุณพ่อก็ไปรวบรวมนักเขียนมาเองในสมัยนั้นนะคะว่าแบบก็ได้นักเขียนรุ่นบุกเบิกมาเป็นคุณจิงโจ้กับอวัตวัฒนาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเขียนปกให้ขายหัวเราะอยู่ยังเป็นลายเส้นอวัตอยู่ค่ะจนถึงทุกวันนี
0: ้ค่ะแล้วอย่างนี้คุณนิวคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของขายหัวเราะคะเพราะว่าไปไหนก็จะเห็นคนถือหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
1: คิดว่าเป็นเรื่องของเอกลักษณ์อะค่ะคือถ้าคิดถึงเรื่องการ์ตูนตลกหรือว่าอารมณ์ขันเนี่ยก็จะคิดถึงขายหัวเราะมีแก๊กที่เป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์อย่างคนติดเกาะจนมุมตึกมนุษย์เมียเทพรักษ์ยมพบาลตำรวจยิงสู้กับโจรหลังก้อนหินการ์ตูนของเราเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ความขำขันอย่างเดียวอะค่ะส่วนหนึ่งคือนิวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บันทึกประวัติศาสตร์ไทยเสียดสีล้อช่วงไหนที่มันมีแบบเหตุการณ์สำคัญสำคัญอย่างสินค้าไหนขึ้นราคาน้ำมันแพงหรือว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือราคามันก
0: ็ต้องได้
1: ใช่มันเป็นอะไรราคาที่สบายกระเป๋ามากคุณพ่อก็เห็นจังหวะของตลาดอันเนี้ยเขาก็เลยแบบมีการต่อยอดขายหัวเราะออกมาเป็นมหาสนุกซึ่งเป็นการ์ตูนที่การ์ตูนอารมณ์ขันเหมือนกันแต่ว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เด็กกว่าแล้วก็ต่อยอดออกมาเป็นพวกคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างปังปอนหนูหินสาวดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราใช้การ์ตูนของเราเนี่ยทำเรื่องดีๆมากมายอย่างปังปอนเนี่ยก็ไปเป็นตัวพรีเซนเตอร์หรือเป็นทูตให้กับกระทรวงต่างๆอย่างกระทรวงสาธารณสุขที่สอนให้เด็กๆป้องกันไข้เลือดออกหรือว่าสอนให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดแล้วก็มุมมองของคนเราเนี่ยต่อให้ในวัยหนึ่งอาจจะมีวัยที่เขาโตแล้วเขามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นจากเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือว่ารสนิยมในการเสพสื่อเขาเปลี่ยนไปแต่ว่าเราเป็นการ์ตูนที่พอเขากลับมาอ่านเมื่อไหร่อ่ะก็ยังรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่สำคัญคือมุมมองของเราเวลาอ่านการ์ตูนพวกแก๊กขายหัวล้อค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัยด้วยนะคะเหมือนตอนเด็กๆเราเคยอ่านแก๊กหนึ่งขำแก๊กหนึ่งไม่ขำแต่พอเราโตขึ้นเราอาจจะรู้แก๊กที่มันขำน้อยลงแต่แก๊กบางแก๊กที่มันเป็นมุกที่ดีมากๆแล้วตอนนั้นเรายังเด็กเราไม่เข้าใจนะคะเรามาอ่านตอนโตเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอะคิดได้ไงมันคมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่คนชอบเยอะเหมือนกันประมาณว่าเหมือนแก๊กขายหัวล้อเป็นอะไรที่แบบมันดูไร้สาระนะคะเป็นการ์ตูนตลกแต่จริงๆมันเป็นความไร้สาระที่เฉียบคมอะค่ะคือมันก็มีความดีฟมีมุมมองมีเรื่องมิติความเป็นมนุษย์มิติที่สะท้อนสังคมอยู่ในแก๊กทุกแก๊กของเราใช่ค่ะ
0: อันนี้คือลายเส้นของพี่ตาย
1: ใช่ไหมคะก็อย่างแก๊กเนี้ยค่ะ
0: คือนางก็กำลังหัวเราะอยู่อะขำมากๆแล้วลูกก็มาบอกว่าพ่อฮะแขกเริ่มทยอยกันมาแล้วนะสรุปก็คือตบตอนหลังก็คือเป็นงานศพเมีย
1: ใช่
0: เมียตายคือดีใจ
1: ใช่แล้วก็จะเป็นที่แบบแสบๆแบบนี้แหละค่ะซึ่งแก๊กนี้ก็อาจจะคนก็อาจจะอินเยอะอย่างสามีภรรยาหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วมีอีกไหมคะ
1: ค่ะก็อย่างมีพี่นักเขียนรุ่นกลางท่านหนึ่งที่นิวชอบงานพี่เขามากเลยคือพี่วิรัตเขาเขียนแก๊กเก่งแล้วก็เขียนการ์ตูนสั้นได้สนุกมากเหมือนกันเขามีชื่อเล่นว่าพี่เอกแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวเองว่าน้าเอกอารมณ์ประมาณว่าหล่อเท่าน้าเดชอะไรเงี้ยค่ะ
2: สมัยก่อนขายเวลามาสนุกเนี่ยแต่ละเล่มก็จะไม่มีแล้วแต่ไอเดียเราเลยว่าเราจะนำเสนอแก๊กทั่วไปแก๊กเสียดสีแก๊กสังคมแก๊กการเมืองแก๊กประวัติศาสตร์แก๊กหรือว่าแก๊กสามีภรรยาได้หมดแต่เป็นยุคตอนนี้เนี่ยขายวอลล์กับมาโซจะ มีทีมแล้วในแต่ละเล่มเช่นอย่างเช่นเล่มนี้เนี่ยจะเป็นทีมเกี่ยวกับHave Fun วรรณคดีเวลาทำงานเนี่ยบก.จะส่งมาก่อนที่หนังสือจอใช่ไหมว่าทีมเล่มนี้เนี่ยจะเป็นแนววรรณคดีวรรณคดีนักเขียนก็ต้องไปสรรหาแก๊กเกี่ยวกับวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นมุกขำขันมุกซาบซึ้งมุกตลกอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับวรรณคดีมาเสนอกับบก.สมัยนี้คนอ่านการ์ตูนมากขึ้นแต่อย่างที่บอกคือรูปแบบการอ่านมันเปลี่ยนไปผู้อ่านสมัยนี้ก็จะนิยมอ่านการ์ตูนออนไลน์นะครับทางเว็บเอ่ยทางมือถือเอ่ยเงี้ยก็ต้องปรับตัวในการเช่นลองขยับมาเขียนงานแนวออนไลน์มากขึ้นเพื่อส่งต่อยอดไปในรูปแบบออนไลน์ได้มันก็ดีในทางพัฒนาในทางความทันสมัยมากขึ้นก็อาจจะไม่ดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีอีกหน่อยจะไม่มีหนังสือที่เป็นเล่มให้เราอ่านแล้วก็ต้องเปิดมือถือต้องทัชสกรีนอ่านอะไรเงี้ยถ้าไม่ไฟดับมั่งหรือว่าแบตเตอรี่เสียหรือว่าฮาร์ดดิสก์เสียเนี่ยกระดุมพวกนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าหนังสือเนี่ยเราสามารถจับต้องได้จะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ครับเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการ์ตูนไทยก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของผู้อ่านด้วยเช่นกันค่ะแต่จะปรับเปลี่ยนยังไงนั้นต้องไปดูกันค่ะ

0: ตุ๋นไทยก็มีเอกลักษณ์คือวาดมาจากชีวิตคนไทยซึ่งเราก็เห็นมาตั้งแต่ยุคหนังสือพิมพ์หรือยุคไข่หัวล้อแล้วแต่พอมายุค80-90เนี่ยเด็กก็คือเราตอนนั้นโดนโจมตีโดยวัฒนธรรมเด็กนอกประเทศเราเป็นเด็กแล้วไปเจอการ์ตูนยังไงก็ต้องดูอ่ะเพราะว่ามันน่าดูมันมีการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยชีวิตมันก็เลยโดนผสมไอ้ต่างชาติเยอะหน่อยอันนั้นคือยุคที่ผ่านมา
1: คำว่าการ์ตูนในความหมายของพี่ตั้มเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแล้วก็มันมีความสำคัญยังไงคะ
0: มันก็เป็นวิธีแสดงความรู้สึกแบบหนึ่งเหมือนเราพูดเนี้ยแทนที่จะแสดงความรู้สึกด้วยการพูดก็ร้องเพลง
1: เหมือนระบายออกอีกทางนึง
0: หรือว่าแสดงออกทางสีหน้าการ์ตูนก็เป็นวิธีหนึ่ง
1: แสดงว่าพี่ตั้มเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอย่างนี้ป่ะคะไม่ค่อยแสดงออก
0: ใช่ฮีชีอิดเนี่ยจริงๆวาดก่อนเรียนจบตอนที่อาจารย์ดุเรานี่แหละแล้วก็สนุกมากเลยนอนวาดอยู่บ้านโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดไม่ต้องโต๊ะเขียนแบบอะไรทั้งสิ้นเขียนไปแบบเขียนผิดก็ไม่เป็นไรนะช่างแล้วไม่มีอาจารย์มาตรวจกลายเป็นว่างานก็เลยออกมาเป็นการ์ตูนที่มีชีวิตชีวาเราไปให้เพื่อนอ่านเราไปให้ใครอ่านเขาก็โอเคอ่ะตลกดีว่าตั้มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปส่งหนังสำนักพิมพ์ตอนนั้นค่ายเบเกอรี่มิวสิกเขาก็ทำนิตยสารการ์ตูนตอนแรกก็ไม่ได้พิมพ์หรอกแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งเขาหยุดเขาเขียนไม่ทันแล้วเขาก็เลยเอา
1: เราก็เลยได้เสียบแทน
0: จากนั้นก็หยุด
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคก็ได้ตีพิมพ์เนาะเป็นไงบ้างครับผลตอบรับ
0: ตอนแรกลงแคชก่อนแล้วก็ลงไปปีนึงแล้วก็อเดเพิ่งเกิดอเดเขาก็เล็งเห็นว่าฮีชีอิดของในแคชเนี่ยเอาไปลงอเดก็ได้เพราะว่า30-40ก็อ่านได้เขาก็เลยชวนไปลง
1: อย่างมะม่วงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะไปญี่ปุ่นหรือว่าหลังจากที่เราไปญี่ปุ่นคะ
0: ไปญี่ปุ่นพอดีเลยไม่น่าเชื่อเลยไอ้ตัวยาวเนี่ยไปถึงเดือนนึงเกียวโตเลยไปเช่าบาร์ที่นึงแล้วก็เอาฮีชีอิดไปแปะกำแพงอะไรเงี้ยเอาแอนิเมชันฮีชีอิดไปฉายแล้วก็ให้คนมาดู

0: ขาก็มาดูแล้วก็ชอบซะงั้นอ่ะเออแล้วก็โอเคอ่ะชอบทีนี้พอมันชอบมันก็จะบอกต่อกันนี่คือญี่ปุ่นจนมันก็เริ่มไปถึงไอ้คนที่มาอีเวนต์แบบแปลกๆเหล่านี้ก็คือไอ้พวกสนใจอาร์ตสนใจคัลเจอร์หรือว่าพวกสำนักพิมพ์เล็กๆเขาก็มาเห็นแล้วเขาก็ามาวาดให้เราช่องหนึ่งดีอะไรอย่างเงี้ย
1: แสดงว่าภายในช่องแค่นี้เรื่องราวต้องจบ
0: ต้องจบเราจะไปวาดฮีชีอิดก็ไม่ได้ฮีชีต้องเซอร์สิบหน้ากว่าจะเก็ตเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาไอ้ตัวที่มันง่ายๆตัวก่อนอื่นต้องตัวป้อมๆก่อน
1: ไม่งั้นมันเกิน
0: ก็มาลงที่ไอ้เจ้ามะม่วงแล้วมะม่วงก็จะได้ไอ้สเปซเหล่านี้แบบนี้ตามหนังสือต่างๆโดยที่ไม่มีคนรู้จักว่ามันชื่อมะม่วง
1: แล้วถ้าพูดถึงการทำงานของการ์ตูนไทยปัจจุบันนี้กับเมื่อก่อนแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
0: ปัจจุบันเราคิดว่าการ์ตูนไทยคนไทยก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองแหละแต่ปริมาณมันน้อยก็เลยยังจำไม่ค่อยได้มากกว่า
2: การ์ตูนตอนเด็กกับตอนนี้มันมีความต่างอยู่ตรงที่คือมีคนฝีมือดีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้มันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีผลงานได้ตีพิมพ์อ่ะแต่ว่าทางออกตอนนี้เหมือนเขาก็ไปเขียนออนไลน์กันมันก็ดีสำหรับการเผยแพร่ครับแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนสำหรับการจะยึดเป็นอาชีพอ่ะสำหรับผมเหมือนมันมองเห็นเม็ดเงินได้ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร
3: ่เหมือนยุคนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับผมว่าเรื่องความเสี่ยงของสำนักพิมพ์เขาต้องดูก่อนว่าเขาคุ้มค่าที่จะเอาเราไปเป็นนักเขียนประจำหรือเปล่ายอดไลค์ก็คือมันจะการันตีว่าอย่างน้อยคุณก็มีแฟนคลับของคุณนะการทำออนไลน์เขาก็คือเราอยากจะโพสอะไรก็โพสเลยครับไม่จำเป็นต้องผ่านการกันกรองจากสำนักพิมพ์นะเราสามารถรับสปอนเซอร์ได้โดยตรงครับถ้าเรื่องของคุณเขียนแล้วมันสนุกมีคนติดตามเยอะมันก็จะทำให้คุณดังเองถ้ามันยังไม่มี Facebook อ่ะผมอาจจะไม่ได้เขียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้ก็ได้คนติดตามผมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ว่ายอดหนังสือก็ไม่ได้จะเยอะตามไม่ค่อยมีใครซื้อหนังสือแล้วเหมือนเมื่อก่อนเหมือนที่ผมลองลงในเพจดูนะครับเป็นแบบตอนโปรโมทสักตอนนึงนะครับลงในเพจก็ยังมีคนที่คอมเมนต์ว่าทำไมไม่ลงทุกตอนไปเลยมันจะได้อ่านฟรีฮะคือรออ่านฟรีไปเลยคือกะจะไม่ได้ให้ตังค์เลยเลยมันรู้สึกน้อยใจตรงนี้เหมือนกันนะแต่ว่าก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าลูกสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเรามีแต่ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับลูกสมัยทำได้แค่นั้นจริง
1: นอกจากที่น้องมะม่วงจะเป็นแค่ในหนังสือเนี่ยตอนนี้เหมือนมันต่อยอดไปไกลมากคือมีทั้งเป็นแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายแล้วตัวพี่ตั้มเองก็ยังได้แบบไปคอลแลบกับพวกแบรนด์ต่างๆด้วยเล่าให้ฟังนิดได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
0: งานที่ไทยจะมีแบรนด์เช่นอย่างตอนนี้ก็มี Family Mart ขอใช้มะม่วงไปทำกระจุกกระจิก
1: มีช็อปด้วยหรือเปล่าเอ่ย
0: ช็อปจริงๆไปยืมที่ร้านเพื่อนทำเล็กๆเฉยๆไม่ได้เป็นช็อปตัวเองก็เล็กๆอ่ะแต่ก็เป็นจุดนัดพบที่สมมติคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ชอบมาเยี่ยมที่ร้าน
1: แล้วหลังจากนี้ล่ะคะมีวางอนาคตไว้ยังไงบ้างว่าจะมีเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะต่อยอดจากน้องมะม่วงไปยังไงบ้าง
0: มะม่วงโดนจ้างจนเราไม่ได้วาดการ์ตูนเลยแล้วก็เราก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับสตอรี่เล่าเรื่องอะไรเงี้ยเยอะก็คิดว่าถ้าจะมีตัวใหม่ก็คงไม่ได้น่ารักเท่ามะม่วงแต่ว่ามีเนื้อเรื่องยาวๆขึ้นมา
4: นอกจากวันลือสารที่เป็นการ์ตูนแล้วเนี่ยบางทีทาร์เก็ตกลุ่มของเราเขาเติบโตขึ้นวัยเขาเปลี่ยนรสนิยมเขาหลากหลายขึ้นแล้วก็มีหนังสือหรือว่าคอนเทนต์สำหรับคนกลุ่มนี้ด้วยก็อย่างเช่นเรามี Salmon Books ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นแบรนด์สำหรับวัยรุ่นเราพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามผู้อ่านของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสนิยมผู้อ่านหรือว่าเรื่องของช่องทางอย่างปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์มาแรงมากอย่างเช่นผู้อ่านชอบแชท ใช่ไหมโอเคเราไปเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็นอกจากส่วนของพวกสติ๊กเกอร์ในแชทแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างอีบุ๊กเราก็ทำหรือว่าพวกแอปพลิเคชันหรือว่าพวกสื่อตามพวกช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่าง Facebook Page ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคอมมูนิตี้ที่คนอ่านชอบมากอีเวนต์ต่างๆที่เราไปจัดอย่าง Humor Business Exhibition พวกนิทรรศการผลิตขำทำเงินอะไรเงี้ยค่ะที่บอกเล่าเรื่องราวเรื่องว่าเบื้องหลังของการทำธุรกิจเกี่ยวกับความฮาเนี่ยเป็นยังไงบ้างการต่อยอดในรูปแบบ Merchandise ที่แบบว่าทำเอาคาแรคเตอร์ไปเป็น Product ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวปังปอนเองเนี่ยที่มี Animation ด้วยทั้ง 2D 3D อย่างเงี้ยค่ะก็คือได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายในประเทศอาเซียน7ประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ประเทศจีนด้วยซึ่งนิวว่าคิดว่าจะพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้โลกของคาแรคเตอร์เนี่ยเติบโตไปได้ไกลที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดค
5: ่
4: ะ
5: อนาคตของการ์ตูนไทยนี่ที่แน่ๆเลยนะครับเปลี่ยนแน่ๆจากสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปทางออนไลน์มากขึ้นแล
6: ้
5: ว
6: มันก็ต้องก้าวตามโลกไปเป็นทางเลือกให้กับคนรุ่นใหม่ได้อ่าน
3: ผมว่าอนาคตนักเขียนไทยจะเก่งขึ้นอีกเรื่อย
2: ๆการ์ตูนไทยตอนนี้เราเหมือนสื่อจะเขียนอะไรออกไปต้องรอบคอบมากขึ้น
0: อนาคตการ์ตูนไทยมันก็อยู่ที่เด็กรุ่นใหม่คิดอยากจะวาดการ์ตูนจนได้พิสูจน์ว่าโอ้โหนี่มันคืออิมเมจของวัฒนธรรม
7: การ์ตูนไทยได้ผ่านช่วงเวลาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาหลายยุคหลายสมัยค่ะและแม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวหน้าไปมากยังไงแต่ไอดาก็เชื่อนะคะว่าเราคนไทยยังสามารถเป็นผู้กำหนดอนาคตของการ์ตูนไทยได้แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเท่าไหร่ก็ตามค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

างใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธัมมังสสังคังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปนะภะควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโธอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้

ู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตะวรตาทิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิยานะกรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามะหังตะมะระนังสิระสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวพุทโธโยสัพพปานีนังสะระนังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปฐมานุสติฏฐานังวันทามิตังสิเรณหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล้าวพุทธสาหัสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกรรมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุจะยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป
สวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโก

ัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาทิคุณโยคะวะเสนะสายโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขะเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมัคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกะปตนาตะทธาริธารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตมหรังวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานีนังสระนังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรณหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล้าวธรรมมัสสาหัตสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิจสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตตสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริตสามิธรรมมัสเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสระนังอัญญังธรรมโมเมสระนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมมังเมวันธมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกรรมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริ

0: ปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธรรมโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธทัพพิโทอริยปุคคละสังฆะเศรษฐโถเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปวราสะยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะคะนังสุสุทังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโคโยสัพพปานีนังสรณังเขมมุตตะมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนะหังข้าพเจ้าไหว้พระหมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล้าวสังคัสสาหัตสมิทาโสวะสังโคเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิตังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริตสามิสังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสารนังอัญญังสังโคเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังขังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรรมมังปะกะตังมยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุ

พบกันอีกครั้งในช่วงที่สองซึ่งเป็นการอธิบายขยายความในบทธรรมวัดเย็นซึ่งตอนนี้เป็นการอธิบายในตอนธรรมวัดเย็นตอนสุดท้ายก็ขอสรุปในเรื่องของพระอริยบุคคลที่เราได้สวดกันไปว่าที่บอกว่า4คู่8จำพวกที่ได้อธิบายเมื่อครั้งตอนที่ผ่านมาว่ามีพระโสดาบันมีพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เหล่านี้ท่านเรียกว่าพระอริยบุคคลคือบุคคลผู้ประเสริฐที่เรียกว่าบุคคลผู้ประเสริฐเพราะสามารถละกิเลสได้โดยเด็ดขาดจึงเรียกว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐหมายความว่ากิเลสที่เกิดขึ้นแก่คนทั่วไปโดยปกติท่านเหล่านั้นละได้เด็ดขาดแล้วไม่เกิดขึ้นกับท่านอีกจึงจัดเป็นพระอริยบุคคลเราทั้งหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันบางครั้งอาจจะสงสัยว่าเราเป็นบุคคลประเภทไหนเราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่อาจจะเป็นปุถุชนประเภทดีคือกัลยาณปุถุชนเพราะเราสั่งสมกรรมดีทำความดีไว้มากแต่ถ้าบุคคลใดกระทำแต่ความไม่ดีทำบาปอกุศลอยู่ตลอดเวลาก็จัดเป็นปุถุชนโดยปกตินั่นแหละคือคนที่หนาด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นในการจัดระดับบุคคลในทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้เอาฐานะทางสังคมเป็นเครื่องวัดแต่นำคุณธรรมที่มีอยู่ประจำใจของแต่ละบุคคลนั้นมาเป็นเครื่องวัดเครื่องตัดสินว่าท่านอยู่ในระดับใดถ้ามีคุณงามความดีมากก็จะเป็นบุคคลที่สูงในพระพุทธศาสนานั่นเรียกว่าสูงด้วยคุณธรรมในการทำวัดสวดมนต์ทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นโดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้จิตใจสงบเป็นเบื้องต้นและเมื่อได้ฟังคำอธิบายขยายความในบทต่างๆแล้วเราก็จะได้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องพิจารณาในลำดับต่อไปเมื่อมีทั้งสติมีทั้งปัญญาแล้วการดำเนินชีวิตของเราก็จะเป็นไปอย่างถูกที่ถูกทางตรงต่อการปฏิบัติตรงต่อหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอะไรก็ตามที่ผิดไปจากหลักที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เราก็จะไม่ประพฤติเราจะไม่ปฏิบัติเพราะว่าเราทั้งหลายได้ปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะเป็นบุคคลผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจำใจของเรายอมตนเป็นทาสของพระพุทธเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์หมายถึงว่าให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นเครื่องชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิตให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขในสังคมเมื่อเรารู้ทราบอย่างนี้โดยชัดเจนแล้วเราก็จะสามารถที่จะกระทำบุญได้โดยสะดวกใจการทำบุญในทางพระพุทธศาสนานั้นเริ่มตั้งแต่การให้ทานการสละสิ่งของต่างๆทั้งให้ทานที่เป็นวัตถุและการให้อภัยทานก็เรียกว่าการให้ทานการรักษาศีลก็คือการทำกายทำวาจาของตนเองให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนใครไม่ก้าวล่วงใครและการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจของตนให้สูงขึ้นโดยลำดับโดยลำดับทั้ง3ประการนี้ก็จะสามารถทำให้ชีวิตของผู้ชมรายการทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ยึดถือเป็นเครื่องปฏิบัติก็คือว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมเราสามารถทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่ามีการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเท่านั้นส่วนการที่จะอบรมจิตใจให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นก็เป็นความสามารถเป็นโอกาสของแต่ละบุคคลที่จะ

พึงกระทำเพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในช่วงของการอธิบายความในช่วงที่สองนี้ก็ขออธิบายความหมายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกล็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะ

0: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวกันอีกเช่นเคยค่ะในช่วงแรกนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะเรามีคำศัพท์ในหลากหลายหมวดหมู่นะคะมาเรียนให้ท่านผู้ชมนะคะได้เข้าใจความหมายในภาษาลาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่เวลาและฤดูกาลค่ะคุณผู้ชมคะฤดูกาลของประเทศลาวนั้นนะคะแตกต่างจากประเทศไทยค่ะเพราะว่าที่ประเทศลาวส่วนใหญ่จะมี2ฤดูค่ะฤดูอะไรนั่นหรือคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในช่วงนี้เลยนะคะเรามารู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเวลาและฤดูคำอื่นๆด้วยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะคำแรกค่ะมื้อนี้หมายถึงวันนี้นะคะเพราะคำว่ามื้อหมายถึงวันอย่างไรก็ตามภาษาลาวสามารถใช้ได้ทั้งคำว่าวันและคำว่ามื้อคุณผู้ชมจะได้ยินทั้งคำว่ามื้อนี้หรือวันนี้ก็จะหมายถึงวันนี้นี่เองค่ะไปต่อนะคะคำที่สองค่ะคุณผู้ชมทราบคำว่ามื้อที่หมายถึงวันแล้วใช่ไหมคะแต่คำต่อไปค่ะมื้ออื่นหมายถึงพรุ่งนี้หรือวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าอื่นหมายถึงไม่ใช่วันนี้นะคะแสดงว่าเป็นวันพรุ่งนี้ในภาษาลาวค่ะคำต่อไปนะคะเป็นคำบอกช่วงของเวลาในแต่ละวันค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงว่าสวยอีกครั้งนะคะสวยออกเสียงสอเสือและวอวีในภาษาลาวควบกันนะคะแต่คนไทยใช้คำว่าสายเอาใหม่นะคะคุณผู้ชมลองออกเสียงตามนะคะสวยหมายถึงสายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแล้งหมายถึงเย็นหรือตอนเย็นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวนะคะคำว่าแล้งเริ่มตั้งแต่นะคะ1โมงค่ะคุณผู้ชมคะ1โมงในภาษาลาวนะคะหมายถึงบ่าย1โมงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหลังช่วงเที่ยงไปคนลาวก็จะใช้ว่าแล้งนะคะ1โมงแล้งหมายถึง1โมงค่ะถ้าเป็นเวลา3โมงแล้งหมายถึงบ่าย3โมงนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะคำนี้เป็นคำหลักเลยนะคะคำว่าฤดูคุณผู้ชมคะคำนี้หมายถึงฤดูค่ะต่อไปเลยนะคะคำว่าฤดูแล้งคำนี้นะคะความแห้งแล้งนะคะคุณผู้ชมก็น่าจะเดาออกว่าหมายถึงฤดูอะไรคะหมายถึงฤดูร้อนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าฤดูร้อนในภาษาไทยภาษาลาวใช้ว่าฤดูแล้งไปต่อนะคะช่วงฤดูนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวนะคะในภาษาลาวเรามีคำว่าฮ้อนเอาหมายถึงร้อนอบอ้าวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจะเดินทางไปลาวครั้งต่อไปต้องเตรียมคำศัพท์ต่างๆไว้นะคะเพื่อใช้ในการสื่อสารค่ะอาจจะสักวันหนึ่งคุณผู้ชมอาจจะลองเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปฝึกใช้ในประเทศลาวนะคะคุณผู้ชมคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาและฤดูในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างหากคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะมื้อนี้หมายถึงวันนี้ค่ะถ้าเป็นวันพรุ่งนี้นะคะต้องใช้คำว่ามื้ออื่นถ้าเกิดตื่นสายละคะในภาษาลาวใช้คำนี้ค่ะสวยหมายถึงสายนั่นเองค่ะตอนบ่ายนะคะภาษาลาวใช้คำนี้ค่ะแล้ง

หมายถึงเย็นหรือตอนเย็นค่ะส่วนคำว่าละดูละดูหมายถึงฤดูกาลค่ะไปต่อนะคะละดูแล้งละดูแล้งหมายถึงฤดูร้อนค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอากาศร้อนฮ้อนเอาฮ้อนเอาหมายถึงร้อนอบอ้าวนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวเพียงวันละนิดก็จะทำให้เราเข้าใจสังคมลาวได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะนอกจากจะเข้าใจความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาฝึกเขียนนะคะภาษาลาวมารู้จักกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์และการประกอบคำในภาษาลาวว่าเขามีวิธีการแตกต่างหรือเหมือนกับภาษาไทยอย่างไรเพราะฉะนั้นติดตามช่วงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่เราจะนำมาเป็นเครื่องมือในการเรียนภาษาลาวนะคะก็คือคำศัพท์ที่คุณผู้ชมเพิ่งได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะคำแรกนะคะมือนี้มือนี้คุณผู้ชมคะคำนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะที่จะทำให้เราได้เรียนรู้พยัญชนะ2ตัวในภาษาลาวที่ใช้ใกล้เคียงกันนะคะมีรูปเขียนใกล้เคียงกันแต่เราจะมีหลักการจำค่ะคุณผู้ชมคะคำว่ามือนะคะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะที่เรียกว่ามอแมวค่ะนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่ามอแมวนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมคะวิธีการเขียนนะคะพยัญชนะในภาษาลาวจะเริ่มต้นด้วยหัวค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จึงเริ่มต้นด้วยหัวอยู่ด้านล่างนะคะเขียนขึ้นไปด้านบนค่ะโค้งลงมาเหมือนเดิมนะคะและกลับขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งนี่คือมอแมวหรือมอม้าในภาษาไทยนะคะส่วนสระอือสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างหรือออโอนะคะในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมก็ใช้สระอือได้เลยค่ะสระอือวางอยู่บนตัวพยัญชนะมอแมวแบบนี้นะคะมีจุดอยู่ข้างในค่ะนะคะแล้วก็เราใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่านี่นะคะหรือนี้ในภาษาไทยก็เขียนสะกดเหมือนกันค่ะแต่คุณผู้ชมคะสังเกตพยัญชนะตัวนี้นะคะน่อนกน่อนกหัวเริ่มต้นที่ตรงไหนคะหัวของพยัญชนะตัวนี้เริ่มต้นข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นข้างบนลากลงมาข้างล่างนะคะย้อนขึ้นไปนิดนึงค่ะและม้วนขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะอันนี้คือพยัญชนะน่อนกทราบแล้วนะคะพยัญชนะ2ตัวนี้ต่างกันตรงที่หัวอยู่ด้านล่างเป็นม่อแมวหัวอยู่ด้านบนเป็นน่อนกหรือนอหนูค่ะคุณผู้ชมก็ใส่สระอีนะคะเหมือนรูปเขียนภาษาไทยค่ะและใช้วรรณยุกต์โทเหมือนกันค่ะเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่ามือนี่ไปต่อนะคะมืออื่นคุณผู้ชมได้คำว่ามือไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูค่ะสระอือแบบมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะสระอือแบบมีตัวสะกดเราก็ใช้เหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะออโอออโอตัวนี้นะคะเหมือนฮอนกฮูกใช่ไหมคะแต่หางจะไม่พ้นออกไปนะคะหางม้วนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนไม่พ้นออกไปนะคะอันนี้คือพยัญชนะออโอในภาษาลาวหรือว่าออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็ใช้นอนกสะกดค่ะจำได้ไหมคะหัวอยู่ตรงไหนคะหัวของนอนกอยู่ด้านบนนะคะลากลงไปด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่สระอือและใส่รูปวรรณยุกต์เอกเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่ามืออื่นนะคะไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะเป็นคำที่ออกเสียงควบค่ะในภาษาลาวสามารถออกเสียงควบสอเสือและวอแหวนหรือวอวี่ในภาษาลาวได้ค่ะเริ่มเลยนะคะถ้าการออกเสียงควบคุณผู้ชมก็ต้องเขียนควบค่ะคือเขียนพยัญชนะ2ตัวต่อกันไปเลยนะคะและต้องอ่านแบบควบด้วยค่ะเริ่มต้นจากพยัญชนะสอเสือนะคะนี่คือสอเสือภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็ลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะนะคะแล้วก็ม้วนหัวข้างบนห่างออกไปนิดนึงนะคะไปต่อด้วยค่ะ
พยัญชนะตัวนี้ค่ะวอวี่วอวี่หรือวอแหวนในภาษาไทยนั่นเองค่ะอาจจะมีสันฐานใกล้เคียงกับออ่างนะคะแต่อย่าจำสับสนนะคะตัวนี้คือวอวี่ม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะสระที่ใช้ในรูปนะคะสระอาของภาษาลาวนะคะจะมีหัวด้วยค่ะจะม้วนหัวตอนบนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากการม้วนหัวสระอาค่ะนะคะแล้วก็ลากลงมาด้านล่างค่ะนี่คือสระอาในภาษาลาวนะคะจบท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะพยัญชนะสะกดตัวนี้นะคะเรียกว่าย่อยุ่งย่อยุ่งเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะออกเสียงเป็นเหเหหรือภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นเหนือนะคะสามารถออกเสียงนี้ได้ส่วนคุณผู้ชมที่พูดภาษาไทยกลางอาจจะออกเสียงนี้ยากนิดหน่อยนะคะย่อยุ่งย่อยุ่งเราก็จะได้คำนี้ค่ะอ่านออกเสียงว่าสวายค่ะคุณผู้ชมหมายถึงสายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ง่ายค่ะเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยเริ่มต้นเลยนะคะสระแอค่ะแล้งสระแอค่ะนะคะม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมต่อด้วยพยัญชนะล่อลิงล่อลิงนะคะลาวนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะง้องัวพยัญชนะนี้เรียกว่าง้องัวหรืององูในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะงองูหางยาวนะคะเริ่มเลยค่ะม้วนจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะหางของงองูจะยาวกว่าระดับบรรทัดนะคะเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าแล้งไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายๆค่ะอ่านนะคะอย่างไรเขียนตามนั้นค่ะถ้าอ่านเป็นสองพยางค์ละดูละดูก็เขียนเป็นสองพยางค์โดยปรากฏรูปสระทั้งสองพยางค์ค่ะเริ่มเลยนะคะล่อลิงจำได้แล้วใช่ไหมคะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมละนะคะมีสระอะด้วยค่ะและต่อด้วยคำว่าดูนะคะดูออกเสียงง่ายๆค่ะอักษรกลางถ้าไหมมีรูปวรรณยุกต์ก็นะคะผันด้วยนะคะเสียงจัตวาลในภาษาไทยค่ะละดูเริ่มต้นด้วยพยัญชนะดอเด็กค่ะภาษาลาวเอิ้นว่าหรือเรียกว่าดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะหมุนไปด้านบนค่ะลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่สระอูค่ะคำนี้อ่านได้แล้วใช่ไหมคะละดูไปต่อค่ะส่วนละดูแล้งละดูแล้งคุณผู้ชมทราบละดูไปแล้วนะคะไปดูที่คำว่าแล้งดีกว่าค่ะเรามีคำว่าแล้งหมายถึงเย็นไปแล้วนะคะอันนี้ออกเสียงว่าแล้งเพราะฉะนั้นเราก็เอาคำว่าแล้งนะคะเป็นสระแอค่ะลอลิงค่ะบวกด้วยงองัวหางยาวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่รูปวรรณยุกต์โทค่ะก็จะเป็นละดูแล้งหมายถึงฤดูร้อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเพลงชนะตัวต่อไปนี้นะคะต้องจำนิดนึงนะคะในคำว่าห้อนเอาห้อนเอาเพราะอะไรคะคำสองคำนี้นะคะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันตรงไหนคะคุณผู้ชมคะคำว่าร้อนในภาษาไทยเราใช้รอเรือใช่ไหมคะแต่เมื่อเป็นภาษาลาวนะคะภาษาลาวมักจะใช้ห้อเฮือนห่อเฮือนคุณผู้ชมคะวิธีการจำนะคะห่อเฮือนเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็ชี้หางขึ้นนิดนึงนะคะหางของนะคะรอเรือแล้วก็จะหางขึ้นนิดนึงก็จะกลายเป็นเสียงฮอนกฮูกหรือภาษาลาวเรียกว่าห่อเฮือนค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะออโอออันนี้นะคะอย่าเขียนเหมือนรูปหอนกฮูกนะคะอย่าสับสนนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าออโอเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปนะคะแล้วก็หางไม่ออกนะคะหางไม่ออกนอกไปตัวพยัญชนะค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะเรียกว่าออโอทำหน้าที่เป็นสระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดนะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกจำได้แล้วใช่ไหมคะ
เริ่มต้นจากหัวค่ะลงมาด้านล่างนะคะใส่รูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคำนี้ก็จะอ่านว่า

0: ฮ้อนส่วนคำว่าเอาเอาคุณผู้ชมคะสระเอานะคะมี3รูปค่ะประกอบด้วยสระเอค่ะบวกด้วยสระอานะคะอย่าลืมหัวนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสระเอาต้องบวกด้วยไม่โก่งค่ะไม่โก่งนะคะคือไม่หันอากาศหัวคว่ำเวลาจำต้องจำว่าไม่โก่งหัวลงม้วนหัวลงอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ใส่ค่ะรูปชนะค่ะอโอค่ะคุณผู้ชมใส่อโอไปตรงกลางนะคะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้คำนี้ค่ะเอาคำนี้พูดเต็มๆได้ว่าฮ้อนเอาแปลว่าร้อนอบอ้าวนั่นเองค่ะ
1: สบายดีคำแก้ว
2: สบายดี
1: วันจันทร์มีเฮียนภาษาลาวเด้อนายคู่สั่งให้มาไวๆ
2: ค่อยคาเรียกอยู่เฮือนค่อยจะไปซ่าจักหน่อยเด้อ
1: เรียกหยัง
2: มื้อนี้ค่อยสิไปงานบุญอยู่ต่างแขวงและกลับมาเมื่อวันจันทร์ตอนเช้า
1: บ่ไปน้ําไผแด
2: ไปน้ําพ่อแม่และพี่น้องของค่อย
1: แต่ว่ามื้ออื่นที่หมู่ครูจะพากันมาเฮ็ดรายงานส่งนายครูกันเด
2: ้ค่อยอาจจะมาได้สวยๆจักหน่อยเด
1: ้อและนี่ค่อยสิไปหลิ่นกีฬาจะไปน้ําข่อยบ่สั่น
2: วางอยู่ไปน้ำกันก็ได
1: ้ข่อยจะโทรหาเจ้าอีกเทื่อเด้อ
2: จับโมง
1: ตอนสี่โมงแรงเนาะ
2: ได้เจ้า
1: ขั้นสั้นตอนแรงพ่อกันเนาะ
2: ได
1: ้ฤดูนี้แม่นฤดูแรงอากาศฮ้อนเอาแท้ๆข่อยว่าเฮาไปหลิ่นกีฬาลอยน้ำก็ดีคือกันได
2: ้แม่นแล้วแม่นแล้ว
1: ข่อยบ่ได้หลิ่นกีฬาลอยน้ำมาดนย่านจือบ่ได้แล้ว
2: บ่ต้องย่านดอกค่อยก็ลืมแล้วคือกัน
1: โอ้ยเนาะ
2: โอ้ยอายข่อยเล่ามาฮับข่อยแล้วต้องไปก่อนเด้อ
1: บ่เป็นหยังข่อยก็ต้องไปคือกัน
2: อย่าลืมที่นัดกันไว้เด้อมื้อแลง
1: บ่ลืมบ่ลืม
2: ไปก่อน
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาข้างต้นทำให้เราได้เรียนรู้ว่าภาษาลาวและภาษาไทยแตกต่างกันตรงไหนนะคะถ้าคุณผู้ชมยังฟังบทสนทนาข้างต้นนะคะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แสดงว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้คำศัพท์ภาษาลาวและอาจจะไม่รู้จักสำนวนลาวให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ของเราเราก็จะนำบทสนทนาข้างต้นค่ะมาขยายค่ะมาขยายเพื่อจะตีแผ่ว่าภาษาลาวมีคำศัพท์อะไรบ้างที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยและมีสำนวนพูดอย่างไรและมีความหมายอย่างไรนะคะมาดูประโยคแรกเลยนะคะประโยคนี้ค่ะนายคู่สั่งให้ม้าไว้ๆนายคู่สั่งให้ม้าไว้ๆหมายถึงครูสั่งให้มาเร็วๆค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวค่ะนิยมนะคะเรียกข้าราชการนะคะหรือพนักงานของรัฐค่ะว่าเจ้านายเพราะฉะนั้นคำนี้จึงยังคงติดอยู่ในภาษาลาวค่ะจึงเรียกว่านายคู่หมายถึงครูนั่นเองค่ะอีกคำหนึ่งนะคะเป็นคำขยายค่ะไว้ไว้ไว้ไว้หมายถึงเร็วๆเพราะฉะนั้นไว้ก็หมายถึงเร็วนั่นเองค่ะไปต่อกันเลยนะคะประโยคที่สองค่ะยังจำได้ไหมคะค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนหมายถึงฉันหรือผมติดธุระอยู่ที่บ้านค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะมีคำเดียวค่ะค่อยค่อยหมายถึงผมหรือฉันก็ได้นะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะส่วนคำสรรพนามอื่นๆนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทค่ะในบทสนทนานี้คู่สนทนาใช้คำว่าค่อยนะคะคาเวียกคาเวียกคาหมายถึงติดค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าเวียกหมายถึงธุระหรืองานก็ได้คุณผู้ชมคะในภาษาลาวคำว่าเฮือนหมายถึงบ้านค่ะเฮือนหมายถึงบ้านนะคะหรือที่ภาษาไทยเราใช้คำว่าเรือนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนจึงหมายถึงฉันติดธุระอยู่ที่บ้านค่ะไปต่อเลยนะคะย่านจือบ่ได้แล้วย่านจือบ่ได้แล้ว

0: หมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรามาเรียนรู้นะคะคำนี้ค่ะย่านย่านแปลว่ากลัวค่ะจื้อจื้อหมายถึงจำค่ะส่วนคำว่าบอหมายถึงไม่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประโยคนี้อ่านใหม่นะคะย่านจื้อบอได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วค่ะไปต่อเลยนะคะประโยคต่อไปค่ะค่อยก่อลืมแล้วคือกันค่อยก่อลืมแล้วคือกันยังใช้คำว่าค่อยเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมคะคำว่าก็ในภาษาไทยค่ะภาษาลาวเขียนแบบนี้นะคะกอไก่สระอค่ะหรือที่ภาษาลาวเรียกว่ากอไก่แล้วก็สระอสระอในภาษาลาวถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างเหมือนในภาษาไทยนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดสระอจะไม่ปรากฏรูปออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ประโยคนี้คุณผู้ชมก็จะได้สระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะคำนี้คือคำว่าก็ในภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีไม้แต่คู้นะคะภาษาลาวไม่มีไม้แต่คู้ค่ะเขาก็เลยใช้คำว่าก็นะคะแทนนะคะคำต่อไปค่ะคือกันคือกันคือหมายถึงเหมือนหรือคล้ายค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแปลประโยคนี้กันใหม่นะคะค่อยก่อลืมแล้วคือกันหมายถึงผมหรือฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะสั้นๆค่ะเป็นประโยคที่มีข้อความสั้นๆแต่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจความหมายหรือเข้าใจความหมายแต่ยังมีความสับสนอยู่ก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรกันแน่ประโยชน์หรือการสื่อสารครั้งนั้นก็อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จด้วยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเรามาแก้ปัญหานี้กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมลองออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อไหร่นะคะที่คุณผู้ชมได้ยินภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้เพราะคุณผู้ชมสามารถฟังและออกเสียงภาษาลาวได้บ้างค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องความเหมือนนะคะคุณผู้ชมเริ่มออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะวันละนิดก็จะทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้วันละหน่อยและเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกค่ะนายครูสั่งให้มาไวๆนายครูสั่งให้มาไวๆหมายถึงครูสั่งให้มาเร็วๆค่ะไปต่อค่ะค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนหมายถึงฉันหรือผมติดธุระที่บ้านค่ะประโยคนี้ค่ะย่านจื้อบ่ได้แล้วย่านจื้อบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะค่อยก่อลืมแล้วคือกันค่อยก่อลืมแล้วคือกันหมายถึงผมหรือฉันก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะถ้าไปไม่ไวนะคะหรือไปยังไม่เร็วเท่าไหร่อย่างน้อยก็รู้แล้วค่ะว่าคำว่าค่อยใช้ได้ทั้งผู้ชายนะคะ
1: หากได้เดินชมเมืองในประเทศลาวจะเห็นได้ว่าตึกรามบ้านช่องอาคารต่างๆแทบจะไม่แตกต่างจากประเทศไทยเลยแต่ก็ต้องมาสะดุดกับสิ่งหนึ่งนั่นคือป้ายโฆษณาซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบของป้ายยังคงคล้ายของไทยแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือภาษาบางป้ายที่เราเห็นในประเทศไทยนั้นก็อาจจะรู้สึกเฉยๆแทบจะไม่สะดุดตาแต่พอนำมาตั้งที่ประเทศลาวกลับให้ความรู้สึกน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งทุกวันนี้งานด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในประเทศลาวนั้นเริ่มมีบทบาทในสังคมของประเทศลาวมากขึ้นนับตั้งแต่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ดำเนินการปกครองประเทศภายใต้นโยบายทฤษฎีจินตนาการใหม่นั่นคือเปิดประเทศต้อนรับการค้าการลงทุนจากภายนอกส่งผลให้มีธุรกิจต่างชาติหลากหลายแขนงหลั่งไหลกันเข้ามาประกอบธุรกิจภายในประเทศลาวทำให้ธุรกิจการค้าของนักลงทุนภายในจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำการตลาดต่างๆเพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติการใช้ป้ายโฆษณาสินค้าจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลเป็น

อย่างยิ่งเนื่องจากในปัจจุบันลาวนั้นมีสถานีโทรทัศน์ไม่กี่สถานีถ้าจะทำการโฆษณาผ่านช่องโทรทัศน์ก็อาจจะไม่เข้าถึงคนลาวทุกคนป้ายโฆษณาจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจป้ายโฆษณาก็จะมีตั้งแต่การเขียนด้วยมือที่อาจจะพบได้ตามหน้าร้านอาหารข้างทางร้านค้าโชว์ห่วยหรือห้องพักจนไปถึงป้ายโฆษณาของสินค้าต่างๆทั้งสินค้าที่มาจากไทยและประเทศอื่นๆรูปแบบของป้ายโฆษณาคำโฆษณาและลูกเล่นในการใช้ภาษาจะคงไว้ตามแบบภาษาต้นฉบับทุกประการต่างเพียงแค่ใช้ภาษาลาวในการเขียนแต่ถ้าเป็นสินค้าของลาวโดยตรงยังคงไม่มีลูกเล่นมากนักเป็นการโฆษณาแบบตรงๆบอกชื่อสินค้าพร้อมสรรพคุณอาจจะยังไม่มีสโลแกนแต่ก็เข้าใจง่ายทั้งนี้เพื่อความน่าสนใจของป้ายโฆษณาและกระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวลาวรู้จักและอยากซื้อสินค้าก็อาจเลือกดารานักแสดงคนไทยหรือชาวเอเชียเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกใกล้ชิดและเข้าถึงสินค้าได้ง่ายซึ่งปัจจุบันก็มีนักลงทุนจากหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยที่เข้าไปทำกิจการเกี่ยวกับการทำป้ายโฆษณาเพราะถึงแม้งานด้านการโฆษณาในลาวได้เริ่มพัฒนาไปมากแต่ก็ยังคงขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยและนักโฆษณาที่มีความคิดสร้างสรรค์นี่จึงถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของลาวที่น่าสนใจเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรื่องของกัมพูชาวัน

0: นี้ครับเอกลักษณ์โดดเด่นเมื่อเราพูดถึงกัมพูชาอย่างหนึ่งก็คือนครวัดนครธม
1: ร
0: เราอยากรู้ว่าไอ้ประโยคที่ว่าต้องได้เห็นนครวัดก่อนถึงจะตายได้เนี่ยมันขนาดนั้นเลยไหมหรือมันมีที่มายังไงครับ
2: ตอนนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับก็คลั่งไคล้นครวัดนครธมเนี่ยไม่แพ้พีระมิดอียิปต์นะครับประเด็นที่คุณตูนพูดถึงนะครับก็คือ see Angkor and die ก
0: ็
2: คือไปเยี่ยมชมนครวัดก่อนแล้วค่อยตาย
0: แต่ไม่ได้หมายถึงชมเสร็จแล้วตายเลยนะฮะ
2: ไปเยี่ยมชมหลายๆครั้งก็ได้นะครับประโยคนี้เป็นประโยคของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอังกฤษนะครับในรอบเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วที่ชื่อว่าศาสตราจารย์อานูทอยบี้นะครับศาสตราจารย์คนนี้นะครับก็เขียนศึกษางานประวัติศาสตร์แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการของโลกตะวันตกมักจะคลั่งไคล้นะครับก็คืออารยธรรมของโลกโบราณ อย่างเช่นในกรณีของอียิปต์ว่าด้วยพีระมิดว่าด้วยหลุมโซฟาโรอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าโลกตะวันตกนี้คลั่งไคล้จนถึงทุกวันนี้เลยและเช่นกันนครวัดนครธมก็คือสิ่งก่อสร้างของยุคอดีตนะครับ 1,000 ปีที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการจำนวนมากยังต้องการศึกษาว่าอะไรคือพลังของการผลักดันให้เกิดการสร้างเขาสร้างด้วยวิธีการอย่างไรหินแต่ละก้อนนั้นเขาใช้วิธีการอย่างไรในการลากจากที่จุดตัดเนี่ยเดินทางหลายสิบกิโลเนี่ยมายังที่จุดในการสร้างปราสาทหินหรือเอาหินขึ้นไปอยู่บนยอดเขากันยังไงวิธีการต่างๆของการเนี่ยนักวิชาการที่ศึกษานะก็พยายามสร้างสมมติฐานว่าน่าจะมีไอ้นั่นช่วยไอ้นี่ช่วยแต่พูดง่ายๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแล้วทำยังไงจริง
0: ๆระบุชัดเจนเป็นหลักฐาน
2: ดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องลึกลับนะครับว่าด้วยการก่อสร้างไม่แพ้พีระมิดเลยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือปราสาทในหมู่ของปราสาทอังกอร์นะครับก็มีบางปราสาทนี้มีต้นไม้ที่ยืนต้นนะครับสูงใหญ่มีรากไม้อะไรเงี้ยกลายเป็นฉากหนังของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเยอะมากเลยเพราะว่านี่คืออะไรต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะไปปกคลุมปราสาทหินได้ไงดังนั้นภาพของความมหัศจรรย์ภาพของความลึกลับอารมณ์พวกนี้กลายเป็นอารมณ์ที่ทำให้คนเนี่ยเวลาเดินทางเข้าไปในอังกอร์นะครับสามารถรู้สึกว่าตนเองย้อนยุคและจินตนาการนะครับว่าตนอาจจะเข้าไปสู่การคิดการศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนนี้
0: เหมือนเข้าไปอีกโลกหนึ่ง
2: ใช่เมื่อก่อนนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับฝรั่งเข้ามาสงสัยไม่ใช่คนสร้างแน่ๆเลยมันจะต้องเป็นเทวดาหรืออะไร
0: น
2: ะ
0: คุณ
2: ใช่มนุษย์ต่างดาวคือสามารถที่จะทำให้เกิดการคิดและจินตนาการได้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่า see Angkor and die เนี่ยก็กลายเป็นสิ่งด้านหนึ่งคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับนครวัดนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วตอนที่องค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังมาเพื่อยุติการฆ่าฟันกันการต่อสู้กันในกัมพูชานะครับสิ่งหนึ่งที่เขาได้แปลนไว้เลยก็คือทำให้อังกอร์เนี่ยกลายเป็นมรดกโลกในปี2535นะครับปีแรกของการที่สังคมเนี่ยยุติสังคมกัมพูชายุติสงครามกัน2535อังกอร์ก็ได้กลายเป็นมรดกโลกพอกลายเป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งก็คือ 1. ห้ามยิงกันแถวปราสาท
0: ไปยิงที่อื่นก่อน
2: ไปยิงที่อื่นนะครับเพื่ออนุรักษ์เขตปราสาทไว้นะครับ 2. นะครับก็ทำให้เขตปราสาทนั้นเป็นเขตที่สงบนะครับและนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้าไปเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปในสิ่งที่ตามมาก็คือเงิน
0: เศรษฐกิจดีขึ้น
2: เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเมืองเสียมเรียบซึ่งเป็นเมืองแบบเมืองต่างจังหวัดไกลๆเลยนะครับกลายเป็นเมืองเสียมเรียบนะครับในรอบ20ปีนี้มีโรงแรมขึ้นนะครับประมาณ160แห่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ในเมืองเสียมเรียบนะครับมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเนี่ยปีละ 2-3 ล้านคนเพื่อไปนครวัดนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ที่ทรงสร้างนครวัดก็คงบอกว่าอู้มากันปีละ 2-3 ล้านคนเชียวเลยอย่างแต่มันหมายความว่าเงินทั้งนั้นนะครับ เพราะว่าทางกัมพูชานี้เก็บค่าเข้าชมเนี่ยวันละ20 US ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณ700บาท
0: ตอน
2: น
0: ี
2: ้ต่อคนเลยแต่ถ้าเที่ยว3วันเก็บ40เท่านั้นนะ
0: เหมาจ่าย
2: เขาเรียกว่าเพิ่มการดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวถ้าปีหนึ่ง3ล้านคนนะมูลค่าของค่ารายได้ค่าเข้าชมเนี่ยก็ตกประมาณ 2,100 ล้านบาทนะครับก็ถือได้ว่ามูลค่ามหาศาล
0: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ชาวเมืองเสียมเรียบเนี่ยรับเงิน US ดอลลาร์นอกจากเงินของเขาแล้วก็เงินของเราด้วย
2: ใช่ครับแล้วเขาก็โปรโมทคำนี้มาก See Angkor and Die นะ
0: เราอยากรู้แล้วว่าไอ้คำว่าอังกอร์มันมีที่มาอย่างไรครับนครวัดนครธมอังกอร์วัดอังกอร์ธมเนี่ยครับ
2: มันเป็นการออกเสียงในแบบของฝรั่งเศส นะครับคือนครวัดเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูว่าเคยมีโลกตะวันตกเข้ามายังดินแดนนี้ไหมมีนะครับมีตั้งแต่คนโปรตุเกสคนสเปนคือตั้งแต่เมื่อ500ปีที่แล้วเรือล่องนะครับเรือเดินทางจากโลกตะวันตกมายังตะวันออกเนี่ยสเปนโปรตุเกสมายังดินแดนแถวนี้ก่อนนะครับคนก็จะมีบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาก็บุกตะลุยเข้าไปในทุกทิศนะครับก็ไปเจอปราสาทหินเหล่านี้แต่เขาเรียกว่าเจอแล้วยังไม่ดังนะครับจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะครับเมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยชื่ออองลีมูโอนะครับอองลีมูโอเดินทางมาศึกษาเรื่องอารยธรรมเรื่องเมืองเรื่องประเพณีเรื่องเขาเรียกว่าสิงสารสัตว์ต่างๆในเขตประเทศไทยกัมพูชาลาวอองลีมูโอเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยก่อนนะครับแล้วได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ของประเทศไทยด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังกัมพูชา
0: คือเป็นนักสำรวจโดยเฉพาะ
2: ใช่ครับเดินทางจากไทยไปกัมพูชาแล้วกลับมาไทยเนี่ยใช้เวลา15เดือนอองลีมูโอเนี่ยไปอยู่ในเขตของอังกอร์นะครับหรือว่าพระนครอังกอร์นี่ออกเสียงก็คือนครนครก็คือเมืองอังกอร์พอไปเจอนี้ชาวบ้านเรียกว่านครวัดองลีก็ฝ่ายฝรั่งเศสก็อังกอร์วัด
0: ออกเสียงไม่ได
2: ้อังกอร์เขาออกเสียงตามเขาไงนะอังกอร์ทั่วโลกถึงรู้จักนครวัดในนามของอังกอร
0: ์ชื่อฝรั่งเศสนั่นเอง
2: เวลาเราพูดถึงนครวัดหมายถึงปราสาทหนึ่งหลังนะครับที่เราเห็นมีกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับ
0: เ
2: ป็นพื้นที่เท่ากับ1ใน4ของอังกอร์ธมอังกอร์วัดหรือว่านครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนะครับแต่อังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองนะอังกอร์ธมก็คือนครใหญ่ๆธมเนี่ยแปลว่าใหญ่ๆนะครับอังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองมีกำแพงเมืองนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านละ3กิโลเมตร3 4 12 12กิโลเมตร
0: เฉพาะกำแพงนะครับ
2: กำแพงเมืองซึ่งเกาะอยุธยานะครับที่เราเดินรอบเกาะอยุธยานี้ก็12กิโลเมตรครึ่งก็เท่ากับว่าเนี่ยนี่คือ
0: ด้าน
2: อังกอร์ธมอังกอร์ธมนะครับก็คือนครหลวงนะครับที่เราเรียกว่าพระนครหรือว่านครหลวงก็เป็นคำที่ตกทอดมาจากเนี่ยกัมพูชาภาษาเขมรก็คือพระนคร
0: ครับ
2: อังกอร์ธมถ้าใครไปเยือนนะครับก็จะต้องข้ามสะพานนาคราชที่มียักษ์กับเทวดายุทธนาคกันนะเอานาคมาพันเมืองไว้นะครับแล้วก็เมืองก็ก่อให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนางอัปสราสิงสาราสัตว์ต่างๆขึ้นมาดังนั้นเมืองอังกอร์ธมหรือว่านครธมชื่อจริงๆของเขาคือกรุงศรียะโสธรปุระ
0: อ๋อเหรอครับ
2: ครับ
0: น
2: ี่
0: เพิ่งทราบ
2: ถ้าเราบอกผีฟ้าแห่งยะโสธรปุระได้มอบพระขันเทศีให้นี่แหละครับที่มาคือศูนย์กลางอำนาจของดินแดนแถวนี้นะครับ
0: ไม่ได้เกี่ยวกับยะโสธรบ้านเรานะฮะ
2: ยะโสธรก็เป็นชื่อตกค้างนะครับเขาเรียกว่ากรุงศรียะโสธรปุระก็คือชื่อดั้งเดิมของเมืองนครธมหรือว่าอังกอร์ธมสรุปก็คือนครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนครธมคือเมืองที่มีหลายปราสาทอยู่ในนั้นนะครับและรอบๆของเมืองนครธมนั้นก็มีปราสาทอีกนับร้อยนับพันเลยนะดังนั้นนะครับยูเนสโกหรือว่าฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาก็ขีดนะครับประมาณสักหลายสิบตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นมรดกโลกเพื่อบอกว่านี่คือเขตของการบูรณะของการรักษาไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังตอนนี้เวลาใครไปเที่ยว1วันนะครับแล้วจ่าย20เหรียญเนี่ยก็จะได้เที่ยวเพียงแค่ปราสาทนครวัดเมืองนครธมปราสาทบายอนปราสาทตาพร
0: ม
2: ที่ไปปราสาทตาพรมเนี่ยก็เพราะว่ามีรากไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นสปงเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่ทุกคนไม่ถ่ายรูปกับปราสาทแล้วถ่ายรูปกับรากไม้กันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากลายเป็นมรดกล้ำค่าที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยโลกของการท่องเที่ยวของกัมพูชานี้ทำให้กัมพูชาได้รับเงินสดในการบูรณะประเทศนะครับเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพราะโลกการท่องเที่ยวอย่างมากปัจจุบันนะครับประเทศทั่วโลกเนี่ยได้สนใจเรื่องการท่องเที่ยวมากเลยเพราะการค้านี่มันลดลงนะครับแต่การท่องเที่ยวนี้เป็นเงินสดนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าบรรพบุรุษเมื่อ 900 ถึง 1,000 ปีนะครับได้ทิ้งมรดกให้และกลายเป็นเงินสดในปัจจุบันในการบริหารประเทศครับ
0: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับเราเคยไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วเราก็เห็นว่ามีนครวัดจำลองอยู่ในวัดพระแก้วจุดกำเนิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
2: โอ้นี่ก็เป็นยุคสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดประตูสู่โลกข้างนอกคราวนี้ฝรั่งที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องเล่า นะครับเกี่ยวกับปราสาทหินหลังใหญ่ๆที่อยู่ในกรุงในกัมพูชาเนี่ยนะครับแล้วแถมคนที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วคืออองลิมูโอเนี่ยได้เดินทางเข้าไปในกัมพูชาและเดินทางเข้าไปในนครวัดแล้วก็สเก็ตภาพและเขียนบันทึกออกมานะแล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพมาบอกเล่าเรื่องราวว่าโอ้มีปราสาทอย่างนั้นมีอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทำให้เรื่องราวที่บันทึกโดยอองลิมูโอเนี่ยในต่อมานะครับจะถูกตีพิมพ์ในโลกตะวันตกนะครับซึ่งตรงนี้เองกระตุ้นความรู้สึกสนใจมากต่อผู้นำของไทยในขณะนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไงถึงจะเอาปราสาทสักหลังหนึ่งมาไว้ที่กรุงเทพให้ได้แต่เมื่อทำไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาจำลองนครวัดที่ใหญ่ที่สุดที่อองลิมูโอเล่า

0: ให้ทั้งนั้นก็เอาความยิ่งใหญ่มาไว้ที่นี่หน่อย
1: เป็นแบบจำลอง
0: เป็นแบบจำลองโมเดลขนาดโมเดลก็สร้างอยู่ตั้ง5-6 ปีมั้งนะคร
1: ับนี่ขนาดแบบจำลองนะ
0: ครับเพราะว่าเขาจะต้องสร้างแบบละเอียดมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่คนที่ถือได้ว่ามีคุณูปการในการเปิดเรื่องราวของอังกอร์ให้กับโลกใบนี้ก็คืออองลีมูโออองลีมูโอนี่เดินทางสำรวจอยู่3ปีในเขตประเทศไทยในเขตกัมพูชาและเข้าไปในลาว
1: ก็คือในอาเซียนนี่หมดเลย
0: ครับแล้วก็เสียชีวิตที่หลวงพ่อบางนะครับเสียชีวิตไว้แต่บันทึกขององลีมูโอนี่ก็ถูกเก็บไว้โดยคนที่ไปด้วยนะครับเมื่อกลุ่มฝรั่งเศสตามไปถึงได้บันทึกนี้กลับมาก็นำไปสู่การตีพิมพ์โลกก็ถูกเปิดขึ้นมานะครับให้เกิดการรับรู้ว่านี่คือนครวัดนครธมสิ่งมหัศจรรย์ใครหน่อสร้างไว้คำถามจึงเกิดขึ้นมาในโลกทางวิชาการ
1: ถือว่าเป็นบันทึกที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได
0: ้ครับบันทึกขององลิมูโอจะชี้ให้เห็นถึงผู้คนสิ่งก่อสร้างวิถีชีวิตนะครับเขาเรียกว่าองลิมูโอได้เปิดสายตาของเราเข้าสู่โลกอดีตว่าโลกอดีตกับปัจจุบันน่ะมันคือความเชื่อมโยงกันเขาอยู่กันอย่างหลากหลายเขามีหลากชาตินะครับหลากเชื้อชาติไม่ได้เป็นชาติใดชาติเดียวเขาคือพี่น้องกันด้วยซ้ำไปนะครับ
1: และนี่คือจุดประสงค์ของอาเซียนเราเหมือนกันนะให้ความหลากหลายมารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นพี่น้องกัน
0: Unity in Diversity นะครับเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราถูกทำให้คิดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีต้องเป็นไปได้เท่านั้นครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันกันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมก็สู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับวันนี้จะถามถึงเรื่องปราสาทหินที่ในแถบอาเซียนเนี่ยเรามีหลายที่มากเขาก็มีเราก็มีลาวก็มีมันมีจุดร่วมจุดเชื่อมโยงกันยังไงครับ
1: โอ้ครับเราคุยกันเรื่องนครวัดนครธมนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือศูนย์กลางหรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรขอมเขมรของโลกโบราณนะครับอาณาจักรขอมเขมรเนี่ยแผ่กระจายออกไปนะครับครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บางส่วนของภาคกลางด้วยนะครับปราสาทขอมปราสาทสไตล์อย่างนี้นะครับไปไกลสุดจนกระทั่งถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเรียกว่าปราสาทเมืองสิงห์นะครับซึ่งปราสาทเหล่านี้เป็นสกุลของการสร้างเพื่อถวายให้กับเทพทางด้านไสยวณิกายนะครับก็คือบูชาองค์พระศิวะเป็นเทพสูงสุดหรือว่าบางแห่งก็บูชาองค์วิษณุนะครับ
2: ฮินดูเนี่ยนะครับ
1: ครับผมเหมือนกับกรณีของปราสาทนครวัดนะครับบูชาองค์วิษณุเทพเป็นเทพสูงสุดแต่หลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงศาสนานะครับก็หันมาทางด้านพุทธศาสนาทางด้านมหายานนะครับแล้วก็กลับไปเป็นฮินดูอีกแล้วกลับมาเป็นพุทธอีกนะครับแต่พูดง่ายว่าถ้าเรามองดูแผ่นดินทั้งในเขตของกัมพูชาและในเขตของภาคอีสานรวมทั้งในเขตประเทศลาวด้วยนะครับมันจะมีปราสาทอยู่3หลัง3แห่งด้วยกันนะครับที่ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการต่อเนื่องกันปราสาทหลังแรกสุดเลยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดของเขาเรียกว่าพัฒนาการของการสร้างปราสาทในดินแดนแถวนี้ก็คือปราสาทหินวัดภูที่อยู่ในเขตประเทศลาว
2: เราเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเลย
1: ใช่ครับแล้ว

0: ่อมานะครับเขาบอกว่าจากปราสาทหินวัดภูก็จะส่งมาเป็นการสร้างปราสาทที่เราเรียกว่าปราสาทพระวิหาร ปราสาทพระวิหารเนี่ยก็จะกลายเป็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพัฒนาการขั้นสูงสุดนะครับของการสร้างปราสาทหินก็จะเป็นปราสาทพนมลุง
1: แล้ว3แห่งนี้รู้สึกจะอยู่บนภูเขาหมดเลย
0: ใช่ครับ3แห่งนี้สร้างอยู่บนภูเขานะครับอย่างเช่นปราสาทวัดภูอาจจะไม่ได้อยู่บนยอดภูเขาอย่างชัดเจนนะครับแต่พยายามขึ้นอยู่ไปบนภูเขานะครับในขณะที่ปราสาทพระวิหารและพนมรุ้งเนี่ยตั้งอยู่ปลายภูเขาหรือว่ายอดภูเขาเลยนะครับอันนี้เป็นความพยายามสร้างนะครับปราสาทของเทพเจ้าเวลาเราเรียกว่าปราสาทไม่ใช่หมายความว่าบ้านพักของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าปราสาทนี้เป็นการเรียกสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งเพื่อถวายกับเทพหรือว่าเทวดา
1: เหมือนเป็นที่สถิตของเทพเทวดา
0: ใช่ครับในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะมีการนับถือพระศิวะเป็นใหญ่กับพระวิษณุเป็นใหญ่นะครับถ้าใครนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ก็พยายามที่จะสร้างนะครับบ้านหรือว่าวิมานของพระศิวะวิมานของพระศิวะเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาไกรลาดดังนั้นปราสาทหินก็คือความพยายามจำลองยอดเขาไกรลาดให้มาวางอยู่บนพื้นดินแล้วบอกว่าองค์ประธานสูงสุดนะครับองค์ประธานที่เป็นใจกลางสุดนั่นคือที่ประทับของพระศิวะนะครับและเช่นกันนะครับพนักงานของคนยุคโบราณนะครับว่าเมื่อเขาไปเจอยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยคือยอดที่มีคนนับถือเป็นที่ที่คนนับถือกันมาอย่างยาวนานแล้วของมนุษย์ยุคก่อนๆหน้านั้นเขาก็เลยเอายอดตรงนี้มาตั้งเป็นปราสาทนะแล้วพอดีมันบังเอิญว่าไปตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเขาก็อยากสร้างวิมานของพระศิวะให้อยู่บนยอดเขาด้วยเมื่อได้ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยกลายเป็นเหมือนวิมานพระศิวะนะครับบนยอดเขาไกรลาดที่แท้จริงเทือกเขาพนมดงเล็กนี่เป็นคำที่แปลว่าเทือกเขาไม้คานนะครับมีความยาวประมาณเกือบ400กิโลเมตรนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่ประเทศลาวนะครับด้านจำปาสักเรื่องกระทั่งมาถึงแถบนครราชสีมาของลาวนะครับทั้งความยาวตลอดแนวยอดเขาเนี่ยเทือกเขาพนมดงเล็กเป็นเหมือนเขาเรียกว่าปราการย่อยๆในการแบ่งระหว่างกัมพูชาด้านล่างนะครับกับกลุ่มเขมรที่อยู่ด้านบนนะเทือกเขาพนมดงเล็กจะมีช่องเขาที่สำคัญนะมีคนไปแจงนับนะครับว่ามีประมาณ77ช่องเขาด้วยกัน
1: นับด้วยเหรอคร
0: ับ มีคนพยายามเพราะว่าช่องเขานี้มีทั้งช่องเขาเล็กๆนะครับเอาไว้ให้คนเดินข้ามปีนขึ้นไปและช่องเขาใหญ่ๆที่สามารถเอากองเกวียนของโลกโบราณนี้ขึ้นไปได้จะมีช่องที่สำคัญเนี่ยของการติดต่อระหว่างกลุ่มเขมรที่อยู่ข้างล่างตอนล่างนะครับกับเขมรที่อยู่ตอนบนหรือว่าดินแดนอีสานเนี่ยอย่างเช่นช่องเมื่อก่อนเขาใช้กันเยอะเลยนะครับก็คือช่องจอมที่อยู่ตรงสุรินทร์นะครับช่องตำเมือนที่อยู่ตรงชายแดนสุรินทร์เหมือนกันตำเมือนเนี่ยช่องตำเมือนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเส้นทางราชมักคาเลยที่พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งกรุงศรียโสธรปุระที่สร้างนครธมนะครับได้สร้างถนนสายหนึ่งตัดจากนะครับนครธมตัดเข้าไปเพื่อไปยังพิมายที่ห่างกันอยู่เกือบ400กิโลเมตร
1: ผ่านช่องเขาไปเลย
0: ใช่ผ่านช่องเขานี้เป็นช่องของการเดินทางที่สำคัญนะครับมีทั้งสะพานข้ามแม่น้ำนะครับมีถนนที่ปูด้วยอิฐคือถนนนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างเมืองที่สำคัญนั่นหมายความว่าในโลกอดีตเนี่ยช่องตามเมืองสำคัญมากกับช่องจอมส่วนช่องอื่นๆเนี่ยก็ปีนภูเขากันขึ้นไปแทนที่จะเดินอ้อมใช่ไหมครับก็ตัดช่องเขาไปเรื่อยๆเมืองส่วนใหญ่ของโลกโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมืองจะอยู่ในเขตโคราชนะครับปราสาทหินจำนวนมากมายอยู่ในเขตนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และบางลงไปในเขตอุบลราชธานีแต่ปรากฏว่าจุดกำเนิดของพัฒนาการในการสร้างปราสาทหินเนี่ยอยู่ที่วัดภูปลายสุดนะครับวัดภูเนี่ยจะอยู่ตรงหลังเมืองจำปาสักเก่านะครับจำปาสักนี้เป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถ้าเราเรียกว่าต้นแบบหรือว่าแม่ของการสร้างปราสาทเหล่านี้จึงอยู่ที่วัดภู
1: นั่นน่ะสิน
0: ะครับมันทำไมถึงไปอยู่ในเขตตอนในลึกขนาดนั้นปรากฏว่ามันอย่างนี้พัฒนาการของการสร้างปราสาทหินนะครับเพื่ออยู่ในศาสนาฮินดูและที่ไสยวานิกายมันเป็นการเดินทางจากอินเดียทางทะเลนะครับแล้วก็อ้อมแหลมมะละกานะครับอ้อมช่องแคบมะละกานะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่อาณาจักรจามอาณาจักรจามนะครับในโลกโบราณก็คือครึ่งล่างของเวียดนามทั้งหมด
1: ลองดูภาพตาม
0: คือสิ่งที่เราเรียกว่าอาณาจักรจามตรงนั้นน่ะ เป็นจุดเมืองที่ตั้งเมืองหลวงเมืองสำคัญของอาณาจักรจามปราสาทหินก็ถูกสร้างขึ้นที่นั้นในศาสนาฮินดูนะครับเพื่อบูชาพระศิวะถัดจากตรงนั้นมันจึงส่งผลมายังดินแดนที่อยู่เหนือทะเลสาบของกัมพูชาเพราะว่าเหนือทะเลสาบกัมพูชาเนี่ยมันมีกลุ่มของรัฐบ้านเล็กเมืองน้อยจำนวนมากอิทธิพลของศาสนาฮินดูเนี่ยลัทธิไสยวานิกายก็เข้ามาแล้วมายังตรงจุดที่เป็นเขาเรียกว่าปลายสุดด้านตะวันออกของเทือกเขาพนมดงเล็กนะครับก็คือจำปาสักนะจำปาสักก็เป็นเมืองโบราณอยู่แล้วนะครับก็เลยสถาปนานะครับปราสาทหินวัดภูขึ้นมาเขาเรียกว่าปราสาทหินวัดภูถ้าใครไปดูนะครับบนยอดเขาของภูเขาเนี่ยมันจะเป็นแท่งเหมือนอกศิวลึงตามธรรมชาติ อยู่บนยอดเขาขนาดใหญ่คือมันศักดิ์สิทธิ์ในโลกโบราณอยู่แล้วดังนั้นศาสนาฮินดูเข้ามาจึงทับเข้าไปเลยนะครับ
1: ซ้อนไปได้พอดีเลย
0: ใช่ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีศิวลึงที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกนะคร
1: ับ แสดงว่าอันแรกนี่ไม่ได้สร้างโดยมนุษย์เหรอฮะ
0: ไม่ครับ
1: เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
0: เป็นธรรมชาติเป็นมันเหมือนเป็นยอดเขาที่เป็นภูเขาหินที่มนุษย์มองไกลๆแล้วก็จะรู้สึกว่านั่นแหละคือหลักหมายที่ตั้งของสิ่งสำคัญของผีของอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตรงนั้นยังเป็นพอมองไปอ้อเมืองจำปาสักอยู่ตรงนั้นนะจำปาสักเนี่ยเมื่อตอนนี้มีการศึกษานะครับจากปราสาทหินวัดภูเนี่ยมีเส้นทางของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับที่สั่งให้สร้างจากนะครับอังกอร์เนี่ยวิ่งตรงตรัสมายังวัดภูด้วยนะครับเขาเรียกว่ามันคือช่องทางของการเดินทางในโลกอดีตเมื่อก่อนโลกอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเรือพายเรือกันไปค้านะครับแต่หมายความว่าการค้าขายเนี่ยมันเดินทางตัดภูเขาแล้วออกไปยังเวียดนามเลยจากปราสาทวัดภูเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาการก็จะมาสร้างที่ปราสาทพระวิหารตรงปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นปราสาทที่สำคัญมากที่พระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยได้พยายามสร้างปราสาทพระวิหารเพื่อเป็นหลักหมายของการจารึกนามพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมาอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเหมือนปราสาทที่บูชาบรรพบุรุษของกษัตริย์แห่งกรุงศรียโสธรบุระนะครับปราสาทพระวิหารจึงเป็นพัฒนาการที่เขาเรียกว่าสร้างอยู่บนปลายหน้าผาเลยนะถ้าใครเคยไปเห็นนะครับจะเห็นว่ายืนตรงจุดที่เป็นชายแดนไทยนะครับแล้วมองไปยังยอดเขาที่เป็นเขาปราสาทพระวิหารเนี่ยมันจะเป็นทางเอียงลาดใช่ไหมครับและปลายสุดเนี่ยที่เป็นแนวดิ่งเกือบครึ่งกิโลเมตรเนี่ยตรงนี้500เมตรเนี่ยตรงปลายสุดตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางที่องค์พระศิวะเนี่ยมีทิพยวิมานตั้งอยู่นะครับเขาเรียกว่าโอ้ความมนุษย์แค่เพียงเห็นก็รู้สึกทึ่ง
1: ยิ่งใหญ่แล้ว
0: ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้แต่ที่จริงตรงพระวิหารเนี่ยก็จะมีช่องเขาเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกรุงศรียโสธรปุระกับเมืองที่อยู่ทางด้านอีสานด้วย
1: แล้วปราสาทหินพนมรุ้งของเราแหละครับ
0: พนมรุ้งนี่เป็นเหมือนภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับภูเขาโดดลูกหนึ่งก็เลยมีการสร้างปราสาทอยู่บนยอดเขานี้นะครับพนมรุ้งนะถือได้ว่าเป็นพัฒนาการของการสร้างแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากหนึ่งนะครับหินที่พนมรุ้งเอามาสร้างเนี่ยเป็นหินทรายสีชมพูตอนนี้ยังค้นหากันเลยนะครับว่าแหล่งหินทรายนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วสองนะครับมันเหมือนออกแบบมาเหมือนทิพยวิมานขององค์พระศิวะนะต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะแล้วก็ลงเดินแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปใหม่
1: ความยากลำบาก
0: โอ้เขาเรียกว่ากว่าจะเข้าเฝ้าพระองค์
1: พระเจ้า
0: ได้องค์พระศิวะได้ลำบากมากปราสาทวัดภูเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกและก็ได้รับการอนุมัติเป็นมรดกโลกแล้วตั้งแต่ปี2544และต่อมานะครับ2551พระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็เป็นมรดกโลกนะครับสองปราสาทเป็นมรดกโลกแล้วตอนนี้พนมรุ้งนะครับปราสาทพนมรุ้งในเขตประเทศไทยก็พยายามเสนอให้เป็นมรดกโลก
1: ในกระบวนการอยู่
0: ใช่เพียงแต่ว่าพนมรุ้งเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้เอาอีกหลายปราสาทรวมทั้งราชมัดขาด้วยมาผนวกว่านี่คือกลุ่มมรดกโลกซึ่งที่จริงแล้วนะครับแค่ยกให้พนมรุ้งนะครับเป็นมรดกโลกอันเดียวนี้ก็เทียบได้กับ
1: ที่อื่นๆแล้ว
0: ที่อื่นๆแล้วนะครับและข้างล่างพนมรุ้งเนี่ยยังมีปราสาทหินเมืองต่ำด้วยนะครับปราสาทเมืองต่ำคือชุมชนที่อยู่รอบภูเขาของพนมรุ้งนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าแค่เอาพนมรุ้งและเมืองต่ำเป็นมรดกโลกเท่านี้นะครับก็เทียบเคียงได้กับปราสาทพระวิหารปราสาทวัดภูเขาคือพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเลย
1: แล้วถ้าเราเสนอแบบเหมารวมในเมืองใหญ่แบบนี้มันจะมีโอกาสยากในการอนุมัติมรดกโลกมากขึ้นไหมครับ
0: ไม่ยากครับแต่ทำไมเราไม่ทำให้มรดกโลกเป็นหลายๆมรดกโลกนะครับ
1: แต่ที่แยกส่วนไปก็ได้
0: ใช่แยกส่วนครับเพราะว่าเมืองพิมายโดยตัวของเขาเองนะครับก็เป็นมรดกโลก โดยตัวของเขาเองเพราะว่าเมืองพิมายไม่ใช่เป็นแค่ปราสาทแต่เป็นทั้งเมืองเลยนะครับพูดง่ายว่าการสร้างปราสาทเนี่ยด้านหนึ่งอย่างเช่นพนมรุ้งเนี่ยเป็นปราสาทที่ประทับของเทพพระเจ้าแต่พิมายเนี่ยเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองเลยแหละนะครับโดยใจกลางของเมืองเนี่ยคือที่ประทับของเทพเจ้าเท่านั้นเองนะคร
1: ับแต่ก็แบบนี้ทั้งหมดจะรวมกันเป็นมรดกอาเซียนเรียกแบบนั้นได้ไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพของอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าไม่เพียงแค่กัมพูชาไทยลาวเท่านั้นแต่ยังถึงเวียดนามเลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าหนึ่งชีวิตของปราสาทเป็นภาพสะท้อนของชีวิตของมนุษย
1: ์
0: ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลกอดีตนะครับว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกันในทุกจุดได
1: ้
0: สองพนักงานที่ต่อเนื่องนะครับได้ส่งผลให้เห็นภาพของการค้าโลกอดีตนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สร้างปราสาทแต่มันหมายความว่ามันจะต้องมีการค้าความสัมพันธ์ของเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาอาเซียนต้องการเปิดพรมแดนนะครับเส้นพรมแดนยังอยู่แต่เรา borderless ก็คือเราเดินข้ามพรมแดนอย่างมีมิตรภาพได
1: ้ครับผมและทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนเรื่องของกัมพูชาปิดท้ายในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้พบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: จุมเรียบซัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวันนี้รายการวิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยให้มาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็แขกรับเชิญคนสำคัญของเราในวันนี้คือคุณจันรัศมีไลที่ปรึกษาแห่งสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยค่ะจุมเรียบซัวค่ะค
1: ุ
0: ณจ
1: ัน
0: รัศมีคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะพูดได้ค่ะ
0: อุ๊ยพูดเหมือนคนไทย
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณจันรัศมีเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเรียนภาษาไทยจากไหนก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคือต้องขอบพระคุณสมเด็จประเทศนะคะคือได้ทุนของท่านมาเรียนประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลไทยด้วยที่ให้ทุนการศึกษามาเรียนค่ะนับถอยหลังก็ปีค.ศ.1999ตอนนั้นเนี่ยได้รับทุนมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีแล้วก็ต่อด้วยปริญญาโทค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนปีแรกเนี่ยที่เข้ามาก็เรียนเป็นภาษาไทย1ปีเต็มๆแบบฟูลเทอมเลยเพราะฉะนั้นก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่กอไก่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ได้พูดภาษาไทยได้บ้างค่ะถึงก็ไม่ชัดเหมือนคนไทยแต่ก็สามารถสื่อสารได้อะค่ะ
0: ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคงจะได้ยินชัดเจนนะคะว่าคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้เหมือนคนไทยค่ะนะคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะตำแหน่งนักการทูตที่เป็นที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะตอนนี้นะคะมาประจำการที่สถานทูตกัมพูชาที่เมืองไทยเนี่ยเป็นโพสต์แรกที่เข้ามาค่ะก็เป็นในตำแหน่งที่ปรึกษาที่ดูแลฝ่ายการเมืองแล้วก็งานต่างๆที่เกี่ยวกับทวิภาคีกับประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ดูแลในเรื่องของเอสกัปด้วยค่ะ
0: ไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาช้านานนะคะประชาชนของเราเนี่ยก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะคะสถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนบ้านที่เรามีพรมแดนติดกันแต่เราก็มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างเช่นภาษาเราก็มีบางคำเราก็มีความคล้ายคลึงถึงทำให้ภาษาสามารถเรียนภาษาไทยได้เร็วอะค่ะก็ในสถานทูตกัมพูชาเองที่นี่เนี่ยเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถทำแล้วก็กำลังจะทำเพื่อที่จะส่งเสริมการเข้ามาหาสู่กันแล้วก็การสร้างความสำคัญระหว่างไทยกัมพูชาด้วยซึ่งถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงวัฒนธรรมของไทยหรือว่าของกัมพูชาต่อประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็มีการติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอะค่ะเราก็จะมีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของนักเรียนที่นี่หรือว่าคนงานที่นี่อะค่ะก็ปีละครั้งค่ะปีนี้ก็จะมีในเดือนมีนาคมที่เราจะมีการแสดงดนตรีกัมพูชาแล้วก็จะมีการเชิญชวนคนงานเช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนไทยเข้าไปชมอะค่ะก็นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยรับรู้หรือว่าเรียนรู้ถึงประเทศกัมพูชาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงสินค้าเราก็เข้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์ของไทยในการที่จะเอาสินค้ากัมพูชามาแสดงแล้วก็จะให้รู้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบจับต้องได้หรือว่าสินค้าแบบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พวกเขาหรือว่าคนไทยหรือว่าคนที่เข้าไปชมเนี่ยทราบว่าประเทศกัมพูชามีอะไรบ้างที่เขาสามารถไปได้แล้วก็สามารถแบบเหมือนเข้าใจมากขึ้นนะคะ
0: คนไทยชอบซื้อสินค้าอะไรจากกัมพูชาคะ
2: ก็ถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็มีหลายอย่างที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยกับกัมพูชาก็มีบางสินค้าที่เรารู้สึกเหมือนจะคล้ายใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของกัมพูชาที่คนไทยก็อยากจะซื้อด้วยอย่างเช่นพวกพลอยพวกผ้าไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็สามารถตัดเสื้อเป็นผ้าไหมคือมาตัดแบบของชุดของไทยได้อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเพชรพลอยอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็จะมีของ ของแบบที่ระลึกต่างๆที่บางคนเขาก็ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แผนงานในปี2561ของสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยคือยังไงคะ
2: ก็แผนงานของเรานะคะจริงๆแล้วคือ1เราทำตามอะไรที่ผ่านมาคือยังไม่เสร็จแล้วก็ทำต่อไปแล้วก็แผนงานต่อไปคือเราจะทำอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของการเยือนระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือว่าของผู้นำอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยปีรู้สึกจะเดือนหน้าเดือนนี้ก็มีค่ะปลายเดือนนี้ก็จะมีท่านรองนายกรัฐมนตรีแมนซัมออนท่านก็จะเข้ามาดูแรงงานกัมพูชาค่ะแล้วก็จะเข้ามาประมาณ2วันแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วก็จะมีต้นเดือนหน้าเนี่ยวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยก็จะมีสมเด็จเฮงสมรินซึ่งเป็นประธานรัฐสภากัมพูชาที่ท่านจะนำคณะมาเยี่ยมเยือนไทยเป็นอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีงานหลายอย่างแล้วก็งานที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยมีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มีสิ่งที่เราต้องทำเร่งด่วนคือทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์สัญชาติให้เขาเนี่ยสามารถที่จะออกหนังสือมีหนังสือเดินทางแล้วก็สามารถทำงานในประเทศไทยเนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานใหม่ไทยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ไม่มีปัญหามากอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะพยายามทำอย่างไรเพื่อที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกัมพูชาในฐานะที่เราเป็นนักการทูตนะคะอะไรต่างๆเราก็พยายามทำแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยที่ตอนนี้รู้สึกจะไม่รู้สึกคือได้เลื่อนเวลาในการที่สามารถให้ทีมงานของเราเนี่ยพิสูจน์สัญชาติเช่นเดียวกับการแจกพาสปอร์ตหรือว่าทำพาสปอร์ตใหม่ให้คนงานกัมพูชาเนี่ยให้ได้ทันเวลาจนถึงเดือนปลายเดือนมีนาหรือถึงเดือนมิถุนายนค่ะ
0: ค่ะกัมพูชาและไทยเนี่ยต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะแล้วก็ในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยสองประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันให้อาเซียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะในเรื่องของการเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยปีที่2015ที่ผ่านมาที่เราเข้า AAC เนี่ยค่ะก็ประชาชนกัมพูชาเนี่ย เขาก็เรียนรู้นะคะว่าตอนนี้โลกเนี่ยเปิดกว้างแล้วคือเราไม่พูดถึงพรมแดนละเราจะไม่พูดถึงชายแดนละเราจะพูดว่าเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาเป็นอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้อาเซียนเนี่ยมีภาพลักษณ์มี image ที่ดีต่อโลกข้างนอกเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตอนนี้อาเซียนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไร single community ที่ค่อนข้างมาแรงคือคนภายนอกเนี่ยคือ international เนี่ยเขาจะอยากจะรู้ว่าความสำเร็จในการเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยในประเทศ10ประเทศเนี่ยที่มีความแตกต่างกันเนี่ยแล้วเราประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยแล้วเราทำแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาเซียนคือเราก็บอกหลายอย่างให้พวกเขาได้รับรู้อะค่ะค่ะ
0: คนกัมพูชาสนใจเรียนภาษาอาเซียนไหมคะ
2: คนกัมพูชาเองเนี่ยคิดว่าเราประชาชนนะคะเขาสนใจเรียนนอกจากภาษาอังกฤษที่เขาต้องรู้ก็มีภาษาฝรั่งเศสเขาก็เรียนภาษาฝรั่งเศสก็ภาษาพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาก็ตื่นตัวเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยถ้าเราร่วมกันเนี่ยมีประชาชน600ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหวังว่าเราจะไปทำงานที่อื่นไปทำหากินที่อื่นเนี่ยแล้วคำนึงนะแค่อาเซียนเนี่ยถ้าเรามันมีช่องทางหลายอย่างถ้าเราเรียนรู้เรารู้ภาษาอาเซียนเนี่ยไม่ว่าภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาอะไรก็ตามเนี่ยคือทุกประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเราแค่ทำงานเนี่ยถ้าเราอย่างรัศมีเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเรารู้ภาษาไทยปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็คุ้นเคยแล้วก็เหมือนกับว่ามาอยู่ที่นี่เราไม่รู้สึกว่าเราแตกต่างไม่รู้สึกว่าเราแปลกประหลาดจากคนอื่นเราก็เข้าไปตลาดหรือว่าเข้าไปที่ไหนเราก็พูดภาษาไทยซึ่งคนไทยบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเราเป็นคนกัมพูชาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ค่ะค่ะนอกเหนือจากกรอบ ความร่วมมือในระดับภูมิภาคแบบอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภา
2: ค
0: หลากหลายที่เราเป็นสมาชิกร่วมกันยกตัวอย่างอย่างเช่นกรอบความร่วมมือ ACMEX หร
2: ือ
0: ที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรัวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม ACMEX ระดับผู้นำนะคะซึ่งก็เราก็จะผลักดันวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงให้ครบคลุมภายในปี2566นะคะ
2: ค
0: ุณรัศมีคิดว่าประชาชนชาวกัมพูชาจะได้รับประโยชน์จากกรอบ ACMEX ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ACMEX เนี่ยเราก็ทราบว่าเกิดมานานแล้วใช่ไหมคะก็ปีนี้ก็จะมีการประชุมสุดยอด ACMEX เนี่ยคิดว่าครั้
0: งที
2: ่
0: 8
2: ใช่ค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เราเข้ามาประชุมร่วมเพื่อที่จะศึกษามาสเตอร์แพลนศึกษาอะไรต่างๆที่ประเทศไทยก็เราร่างคันมานะคะก็หนูว่านะACMEX เนี่ยก็เหมือนที่พูดว่าเป็นเฟรมเวิร์กที่เราพุชeconomic เนี่ยค่ะคือถ้าคนกัมพูชากันเองไหมคือประเทศที่อยู่ในกรอบ ACMEX เนี่ยถ้าเขาเหมือนกับว่าก็ได้ประโยชน์จากเฟรมเวิร์กเนี่ยเพราะว่า economic เนี่ยเวลาเราจะส่งเสริมให้มีการเติบโตเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างเดียวในนั้นเนี่ยเราก็รู้ร่วมกันในการศึกษาทุกๆหนูว่าทุกๆเหมือนทุกด้านนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการติดต่อไปมาด้วยการในการอินฟราสตรักเจอร์หรือว่า

0: อะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอ็กเมดสามารถที่จะดำเนินไปได้ดีเนี่ยคือทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์ไม่เฉพาะคนประเทศกัมพูชาคือ5ประเทศที่อยู่ในเนี่ยค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทราบนิดนึงนะคะ ACMEX เนี่ยมีประเทศสมาชิก5ประเทศนะคะก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยวิสัยทัศน์ร่วมกันก็คือว่าการเสริมส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อนะคะโดยอย่างที่1เนี่ยเราก็จะเน้นการสร้างเส้นทางที่ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะอันที่2เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการลดอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบต่างๆซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนในระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนานะคะโดยการส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งส่วนหลังเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศสมาชิก ACMEX สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างที่คุณรัศมีบอกว่าทุกๆประเทศก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะอยากจะขอสอบถามคุณรัศมีในส่วนของการค้าชายแดนว่า ACMEX เนี่ยจะช่วยเรื่องการค้าชายแดนมากน้อยแค่ไหนคะ
0: รัศมีคิดว่าสมมุติในเมื่อเรามี connectivity เรามีการเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถไฟหรือว่าทางด้านบกอย่างเงี้ยทางด้านทางบกไอเนี้ยมันพร้อมเนี่ยคือคนที่อยู่แถวชายแดนอ่ะต้องได้รับผลประโยชน์แน่นอนเพราะว่าการที่เขาเข้ามาหาสู่กันได้สะดวกเนี่ยการฟลอในสินค้าต่างๆมันก็มีความง่ายขึ้นแล้วก็คือใช้เวลาน้อยแล้วก็เขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็เหมือนทำค้าขายด้วยกันยังมีความสะดวกแล้วก็มันรวดเร็วค่ะ
1: ค่ะเราอยากจะลองสอบถามคุณรัศมีถึงการใช้ชีวิตในฐานะนักการทูตในประเทศไทยนะคะคือจากที่สอบถามมาจากเพื่อนนักการทูตชาวต่างประเทศเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีคนสนใจที่จะเข้ามาประจำการเป็นอย่างมากถือว่าเป็นที่ที่มีความได้รับความนิยมในหมู่นักการทูตเป็นอย่างมากนะคะคุณรัศมีเองเข้ามาทำงานในประเทศไทยในฐานะนักการทูตเนี่ยคิดว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาทำงานได้เข้ามาประจำการที่เมืองไทยอะค่ะคืออย่างน้อยสุดเนี่ยใกล้บ้านเราคิดถึงบ้านเรากลับไปเมื่อไหร่ก็ได้พี่น้องเราเขามาเยี่ยมเราเข้ามาทางเครื่องบินก็ได้ถ้าสมมติว่าโอเคมาบ่อยมากเครื่องบินแพงมากก็มาทางบกก็ได้มันก็ถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งคือคนไทยอะไม่ได้พูดอะไรคือคนไทยอะเป็นคนที่ใจดีอะค่ะแล้วก็อย่างคือเราอาจจะมาคุ้นเคยกับเมืองไทยตั้งแต่เล็กอะค่ะคือเหมือนกับว่ามีอะไรก็คือไม่เคยมีปัญหากับอะไรที่แบบมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกทำไมเราไม่มีความสุขเลยทำไมคนไทยไม่ดีกับเราเลยไม่เคยมีความสุขมารู้สึกนี้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเรียนเพื่อนก็ดีครอบครัวของเพื่อนก็ดีจนมาทำงานก็เจอเพื่อนร่วมงานก็ดีแบบรู้จักคนที่อยู่ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศก็เยอะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเยอะอะค่ะแล้วก็ทำให้การที่รัศมีได้มีโอกาสเข้ามาทำงานทีเนี้ยเราจะไม่รู้สึกกังวลว่าเออเราต้องปรับตัวเราแบบไหนเราต้องทำตัวแบบไหนคือไม่คิดเลยครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะต้องมาเมืองไทยแน่ๆก็สิ่งที่คิดคือเราจะใช้ความสามารถที่เรามีเราจะใช้ภาษาที่เรามีตอนนี้ที่เราพูดได้เนี่ยช่วยอย่างไรช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรในฐานะอย่างน้อยสุดเราก็เป็นนักเรียนทุนที่เคยเรียนมาที่นี่เรียนที่นี่หนึ่งเราก็เป็นคนกัมพูชาเราก็อยากใช้ความสามารถของเราเนี่ยทำอย่างไรในหน้าที่ของเราเป็นนักการทูตเนี่ยอย่างไรที่สุดเราก็ต้องทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ไม่คำนึงว่าเราต้องอยู่แบบไหนพอเราคงไม่มีปัญหาและในเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองไทยแต่เราจะทำแบบไหนให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะคุณรัศมีเคยมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานพอสมควรตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะจนกระทั่งตอนนี้ทำงานอยู่ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คุณรัศมีชอบแล้วก็อยากที่จะแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่บ้างคะ
0: ก็ประเทศไทยอ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากที่แบบคนไทยบางคนนะคะเพื่อนเนี่ยเขาเวลาหนูไปเที่ยวเนี่ยเขาอ่ะเอ้ามีด้วยเหรออย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนแบบคือรัศมีเนี่ยชอบแบ็คแพ็คตอนสมัยเรียนนะคะชอบแบ็คแพ็คไปเที่ยวไปทางรถไฟอย่างเงี้ยค่ะคือเมืองไทยเนี่ยมีช่อง

0: างมีแบบการเชื่อมต่อในเรื่องของถนนหนทางเนี่ยค่อนข้างดีนะคะคือชมได้เลยเพราะว่าสมมติว่าเราไปทางรถไฟเนี่ยเราลงปุ๊บเราคือเราไม่กังวลว่าแล้วเราจะไปรถไหนเราจะไปยังไงเราจะไปต่อยังไงเพื่อที่ให้ไปจุดถึงจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยคือเราเสิร์ชอย่างเดียวว่าที่ไหนเป็น top destination ที่เราจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปก็มีหลายที่ที่สนใจนะคะคือที่ผ่านมาช่วงปีใหม่เนี้ยค่ะก็ไปเที่ยวเชียงใหม
1: ่
0: ค่ะก็ไปเที่ยวนู่นถึงดอยอ่างขางไปเที่ยวแบบไปแม่กำปองอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบไปสัมผัสกับอากาศหนาวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปพาลูกอ่ะพาแม่ก็ไปดูว่าเนี่ยประเทศไทยเค้ามีหลายที่นะคะที่สามารถไปชมได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูดอกไม้ที่สวยๆเหมือนดอกซากุระค่ะก็พาเขาไปอ่ะค่ะก็คิดว่ามีหลายที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยก็สวยค่ะแต่รัศมีจะชอบไปที่ที่คนไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็จะไปเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่เขาไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราได้เวลาถ่ายรูปเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไปขอกันแบบไปยืนรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็ไปหลายที่มาก
1: เราเปลี่ยนคำถามนะคะคนไทยเองเนี่ยก็ชอบไปท่องเที่ยวกัมพูชามากแล้วก็คนไทยจำนวนมากเนี่ยก็เคยได้ไปเที่ยวชมนครวัดนครธมอันยิ่งใหญ่แล้ว
0: ค
1: ุณรัศมีจะแนะนำพี่น้องชาวไทยที่อยากจะไปเที่ยวกัมพูชาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนไปถึงบ้างไหมคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะเวลาพูดถึงประเทศกัมพูชาปุ๊บเขานึกถึงนครวัดนครธมต้องไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วกัมพูชาไม่ได้มีแค่นี้ค่ะไม่ได้มีแค่ปราสาทที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบจังหวัดเสียมเรียบเองเนี่ยไม่ใช่มีแค่ปราสาทนครวัดกับปราสาทนครธมก็มีมากกว่า 1,000 ปราสาทที่สามารถเข้าไปได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยช่วงปีที่แล้วเนี่ยคือเราจะมีสถานที่หนึ่งที่เป็นปราสาทที่สร้างก่อนนครวัดอีกเพิ่งได้รับมรดกโลก ที่เราเรียกว่าปราสาทสมโบเปรกกสมโบเปรกกที่อยู่ในจังหวัดกำปงธมซึ่งอยู่ตรงกลางประเทศกัมพูชาเลยค่ะก็ตอนนี้คือคนกัมพูชาเองเนี่ยจริงๆเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะตอนนี้เราก็พยายามส่งเสริมเพื่อที่จะทำอย่างไรให้คนภายนอกเนี่ยเขารับรู้ว่าเรามีอะไรบ้างอะค่ะอย่างบางอย่างเราก็เรียนรู้จากประเทศไทยด้วยจากประเทศเพื่อนอื่นๆด้วยว่าเราควรจะส่งเสริมแบบไหนแล้วก็คือยังมีอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเยอะอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่กังปมทมที่เป็นปราสาทสมโบเปรกก็ยังมีทะเลทะเลอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้จักแค่จังหวัดกำปงซาวสีฮานุวิลอย่างเงี้ยถ้าคนไทยเขาจะเรียกสีฮานุวิลตอนนี้เราไม่มีแค่นี
1: ้
0: แล้วก็มีจังหวัดอื่นๆที่ติดทะเลอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเขาไปสร้างเป็นบังกะโลเล็กๆแบบบังกะโลแบบแค่ประมาณ10กว่าหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบเป็นส่วนตัวเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะในท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ย
1: ค่ะคุณรัศมีก็ได้แนะนำถือว่าเป็น best kept secret นะคะเราอาจจะลองใช้เวลาไปท่องเที่ยวที่กัมพูชาในที่คุณรัศมีแนะนำดูนะคะอยากจะถามเกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
0: ถ้าเราพูดถึงอาหารเนี่ยความเหมือนมันก็มีความเหมือนความต่างคืออาหารไทยจะเป็นรสจัดรสเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะอาหารกัมพูชาเนี่ยจะไม่ค่อยเผ็ดค่ะแล้วก็ส่วนผสมบางอย่างเนี่ยบางประเภทก็ต้องมีปลานิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนผสมของกัมพูชาแต่ก็มันคืออย่างสมมุติว่าไข่พะโล้อย่างเงี้ยค่ะไข่พะโล้เราก็มีไข่พะโล้ของเราด้วยแต่ไข่พะโล้ของไทยจะออกหวานๆนิดนึงของกัมพูชาจะไม่ค่อยหวานอย่างเงี้ยค่ะก็จะอย่างยำอย่างเงี้ยค่ะยำของเราก็มีแต่จะไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกันนะคะ
1: เป็นความเหมือนในความแตกต่างความแตกต่างในความเหมือนนะคะที่เราต้องไปลองศึกษาและทดลองเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่น้องกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็มีจำนวนมากจริงๆนะคะ
0: ค
1: ือพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยไหมคะแล้วก็มีสิ่งที่คิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยสามารถทำได้เพื่อที่จะสนับสนุนให้พี่น้องกัมพูชาสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยนะคะที่พี่น้องเราเข้ามาอยู่นี่มันก็คนเยอะมันก็มีปัญหากับไม่มีปัญหา บางคนเขาก็มีความสุขบางคนเขาอาจจะยังไม่มีความสุขพอเท่าที่เขาอยากจะได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณเพราะว่าถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่มีความสุขมากเขาคงไม่อยากจะอยู่ใช่ไหมคะก็ถือว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยก็เป็นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วในฐานะหนูเองเป็นนักการทูตนะคะก็อยากจะฝากไปประชาชนไทยด้วยว่า อย่างไรเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ควรที่จะรักพวกเขาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็ต้องมาอยู่ที่นี่เขาก็คงไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากมาช่วยงานที่นี่แล้วก็ได้เงินได้กำไรเพื่อที่จะกลับไปเลี้ยงพ่อแม่เขาที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่หนูอันนี้คือส่วนตัวนะคะคือบางคนนักวิชาการหรือว่าหลายคนเนี่ยเขาอาจจะคำนึงว่าคนที่จะช่วยคนงานกัมพูชาอย่างไรเพื่อที่ให้เขาเนี่ยมีรายได้หรือว่ามีค่าจ้างที่ใช้ได้ที่แบบพอดีอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูว่ากลับมองมากกว่านี้คือหนูคิดว่าโอเคค่าจ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาควรที่จะได้รับมากกว่านี้เนี่ยการที่เขามาใช้ชีวิตที่เนี่ยหนูว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวของเขาเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เราเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้คนไทยช่วยรักเขามากๆแล้วก็คิดว่าเขาช่วยคนไทยในการที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วกันเพราะว่าคือบางประเทศเขาอาจจะมีปัญหาคนงานเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เขาก็อะไรที่แบบปัญหาที่เขาก่อให้เกิดก็ขอให้แบบไม่คิดมากอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันไปอย่างเงี้ยเขาก็กัมพูชาสถานทูตกัมพูชาเองก็พยายามช่วยที่จะส่งเสริมช่วยที่จะบอกเขาอย่างไรให้อยู่ที่นี่แล้วเขาเคารพกฎหมายของไทยนะเขาไม่ใช่มาอยู่แบบแล้วมีก่อปัญหาอะไรเงี้ยเราก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะพี่น้องชาวกัมพูชาและพี่น้องชาวไทยก็ไม่ได้ห่างไกลกันเลยนะคะเรามาช่วยกันแบ่งปันความรักความเมตตาระหว่างกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในประชาคมอาเซียนของเรานะคะคำถามสุดท้ายที่อยากจะสอบถามนะคะคืออยากจะให้คุณรัศมีเนี่ยเล่าเรื่องราวสนุกๆจากประสบการณ์ทำงานในฐานะนักการทูตในประเทศไทยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยมักจะมองว่านักการทูตเนี่ยมีชีวิตเหมือนกับอยู่ในละครนะคะจริงๆแล้วในชีวิตจริงการเป็นนักการทูตเนี่ยทำอะไรคะมันแตกต่างกับในละครไหมคะ
0: จริงๆแล้วว่าคำว่านักการทูตเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนักการทูตไม่มีอะไรหรอกตอนเย็นก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กินไวน์กินเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาโพสต์ไปข้างนอกก็ได้เงินเดือนก็เยอะไม่เห็นจะทำอะไรเลยจริงๆแล้วงานที่เราทำทุกวันอะเยอะมากค่ะเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินมาคือเหมือนเราถือธงชาติประเทศเราคือเราต้องทำอย่างไรในตัวของเราไม่ใช่เราละตอนนี้เราเหมือนเป็นชาติเราละเข้ามาแล้วก็เรามาอยู่ในอีกประเทศนึงอะแล้วในฐานะการทูตเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้สองประเทศเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการค้าพาณิชย์การลงทุนการท่องเที่ยวอะไรที่ทุกอย่างค่ะทุกด้านเลยนะคะที่แบบคือต้องมีการประชุมมีการคุยกันหารือกันเพื่อที่จะทำอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วคือเราต้องให้มีความเท่าเทียมแล้วก็อย่างสมมติว่าการค้าอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เหมือนกับว่านำเข้าสินค้าของไทยเนี่ยมากในฐานะที่เราส่งออกสินค้าเราก็ไม่ยังไม่สมดุลอย่างเงี้ยผู้นำทั้งสองประเทศพยายามหารือกันพยายามคุยกันไทยจะช่วยกัมพูชาอย่างไรแล้วกัมพูชาเองก็เรียนรู้กับไทยอย่างไรเพื่อที่จะเราให้การค้าให้มันสมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำงานเยอะนะคะไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆอะค่ะแล้วก็แบบอย่างมาอยู่ที่นี่คนงานที่นี่ก็เยอะแล้วก็ปัญหาก็มีเยอะด้วยเราทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีหลายอย่างมากที่แบบไม่ใช่เฉพาะงานเลี้ยงคือการที่เขาไปหาสู่กันพบปะกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตรงนี้แหละค่ะไม่ได้ไปกินไวน์กินอะไรอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอเรียนถามคุณรัศมีจะฝากช่องทางการประชาสัมพันธ์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตผ่านทางวิทยุสารานรมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ได้โอกาสให้เราเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ก็คนคือก่อนตอนแรกเนี่ย ประชาสัมพันธ์ไปที่คนงานกัมพูชาถ้าเขาคงฟังภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาษาขแมรอยู่ข้างล่างด้วยค่ะว่าเขาสามารถติดต่อที่

0: สารทูตนะคะ Facebook ของสารทูต Royal Embassy of Cambodia นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรข้างล่างนะคะก็สามารถมีปัญหาอะไรก็อย่างเช่นนายจ้างอย่างเงี้ยค่ะพบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจากคนงานอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาสถานทูตโดยตรงได้หรือว่าเข้ามาติดต่อสารทูตที่อยู่ถนนประชาอุทิศอะค่ะก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นที่อยู่เต็มๆนะคะก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะสำหรับช่องทางการติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาท่านก็จะเห็นอยู่บนจอแล้วนะคะสำหรับกระทรวงการต่างประเทศท่านสามารถติดตามได้จากวิทยุสรานรม AM 1575 MHz หรือช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศหรือว่า Facebook ของวิทยุสรานรมได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้วิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราต้องขอขอบพระคุณคุณจันรัศมีนะคะเป็นอย่างมากที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับปฐมฤกษ์รูปแบบใหม่ในสถานเอกอัครราชทูตในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของนักการทูตจากนักการทูตตัวจริงได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงซึ่งเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากค่ะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางวิทยุสรานรมค่ะขอบพระคุณค่ะอกุญจรัญ
2: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: กลับบ้านกันต้องทำมาดิทีมกวาดห้อง
5: ทีมกวาดเรียบร้อยครับผม
4: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
6: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: 10บวก1อาเซียนเช้านี้อากาศสดชื่นจังเลยเนอะเนซ่า
1: อืมใช่แล้วล่ะบ้านตะวันนี้น่าอยู่มากเลยเนอะแต่น่าเสียดายที่เนซ่าต้องกลับดาวแล้วอะว่าแต่เนซ่าจำได้ว่าวันก่อนน่ะตะวันจะชวนเนซ่าไปที่ไหนเหรออ
0: ๋อตะวันจะชวนเนซ่าไปประเทศติมอร์ตะวันออกอะ
1: เอ๊ะติมอร์ตะวันออกงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วประเทศติมอร์ตะวันออกหรือประเทศติมอร์เลสเต้
1: แล้วน่าสนใจยังไงเหรอตะวัน
0: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยนะก็เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหมือนกันตอนเนี้ยยังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนแต่ก็ยื่นขอเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนแล้วล่ะตอนนี้อยู่ในฐานะประเทศผู้สังเกตการสามารถเข้าร่วมฟังในการประชุมอาเซียนได้ด้วยนะ
1: อ่าฮะงั้นอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับรายงานของเนซ่าด้วยสิ
0: ก็ใช่สิถึงเป็นอาเซียน10บวก1ยังไงล่ะแล้วตอนเนี้ยตะวันได้ข่าวมาว่ากรรมการกลุ่มอาเซียนกำลังเร่งหารือกันเรื่องรับติมอร์ตะวันออกเข้าเป็นสมาชิกใหม่กันอย่างจริงจังเลยล่ะ
1: อย่างเงี้ยเนซ่าไม่ไป

0: ที่นี่ก็คือเมืองดีลีเป็นเมืองหลวงของติมอร์ตะวันออกไงล่ะ
1: งั้นขอเนซ่าเปิดเครื่องบันทึกข้อมูลแป๊บนึงนะโอเคต่อได้คำถามแรกเลยนะประเทศติมอร์ตะวันออกเนี่ยเล็กใหญ่ต่างกันแค่ไหนเหรอตะวัน
0: ตะวันก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะขอใช้ตัวช่วยดีกว่าประเทศติมอร์ตะวันออกหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้มีพื้นที่เกือบ 15,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีที่ราบอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล
1: หมายความว่าประเทศติมอร์เลสเต้ก็เป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบทุกด้านเลยเหรอ
0: ไม่ใช่หรอกแต่ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยตั้งอยู่บนเกาะติมอร์แต่เกาะเนี้ยถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนของติมอร์เลสเต้หรือติมอร์ตะวันออกกับส่วนของรัฐติมอร์ตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียนะครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะแล้วเรื่องสภาพอากาศและตะวันเป็นยังไงบ้างหรอ
0: สภาพอากาศของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นแบบร้อนชื้นคล้ายๆกับสภาพอากาศของภาคใต้ของประเทศไทยนะครับคือมี2ฤดูฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่ก็มีที่แตกต่างกันก็คือพื้นที่บางแห่งอาจมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนหรือทุ่งหญ้าสวันนาแบบประเทศออสเตรเลียนั่นเพราะว่าประเทศติมอร์เลสเต้ตั้งอยู่ทางเหนือประเทศออสเตรเลียจึงได้รับกระแสลมแล้งจากทะเลทรายทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียด้วย
1: เสร็จแล้วล่ะไปดูส่วนอื่นๆของประเทศติมอร์เลสเต้กันบ้างดีกว่านะ
0: ไปกันเลย
1: โอ้โหคฤหาสน์ของใครกันเนี่ย
0: ไม่ใช่คฤหาสน์หรอกเนซ่าที่นี่ก็คือที่ทำการรัฐบาลติมอร์เลสเต้ยังไงล่ะ
1: เอ๊ะแล้วประเทศติมอร์เนี่ยมีระบบการปกครองแบบไหนเหรอตะวัน
0: เป็นแบบระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะ
1: แล้วประวัติศาสตร์ของประเทศติมอร์และตะวันน่าสนใจไหม
0: น่าสนใจสิแต่เดี๋ยวตะวันจะต้องเปิดตัวช่วยให้เนซ่าดูดีกว่านะตะวันเองก็อธิบายรายละเอียดไม่ถูกหรอกในยุคล่าอาณานิคมประเทศติมอร์ตะวันออกเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสอยู่นานกว่า400ปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2518ประเทศโปรตุเกสได้ถอนทหารออกไปแต่ติมอร์ตะวันออกก็ถูกยึดรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียต่อมามีการต่อต้านชาวติมอร์ตะวันออกจำนวนมากจนเกิดการชุมนุมเดินขบวนคัดค้านแล้วกลายมาเป็นการเรียกร้องเอกราชที่ยืดเยื้อเป็นเวลานานจนกระทั่งอินโดนีเซียยินยอมให้ติมอร์ตะวันออกแยกตัวเป็นอิสระในวันที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2542แต่เหตุการณ์ภายในประเทศติมอร์ตะวันออกยังไม่ได้สงบลงสักทีเดียวเพราะมีกลุ่มนิยมอินโดนีเซียเกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอินโดนีเซียจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นจนกระทั่งประเทศออสเตรเลียและองค์การสหประชาชาติได้ส่งกองกำลังเพื่อสันติภาพเข้าไปดูแลช่วยเหลือประเทศติมอร์ตะวันออกจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้ในวันที่20พฤษภาคมปี2545
1: เอ๊ะปี2545งั้นเหรอเพิ่งผ่านมาได้ไม่นานเองนี่นา
0: ใช่แต่ถึงแม้ว่าประเทศติมอร์เลสเต้จะเป็นประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่ขึ้นมานะแต่ก็ได้ต่อสู้เพื่อเอกราชกับอินโดนีเซียมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518จนมีผู้คนล้มตายไปมากกว่า 200,000 คนเลยล่ะ
1: โอ้โหน่าสงสารจังเลยตะวัน
2: ปิ๊บๆมีข่าวแจ้งเตือน
1: ว่ามาเลยคอมมี
2: ่คอมมี่ตรวจจับสัญญาณยานบินของทริกกี้ได้อีกแล้วล่ะ
0: ฮะทริกกี้อีกแล้วเหรอ
1: เดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นกันแล้วล่ะขอบใจมากนะคอมมี
0: ่ห้องโลก10+1

0: ติมอร์เลสเต้เป็นภาษาเตตุ้มแล้วก็ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการส่วนภาษาอื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ก็มีทั้งภาษาอินโดนีเซียแล้วก็ภาษาอังกฤษล่ะ
1: แล้วภาษาเตตุ้มเนี่ยเป็นยังไงหรอ
2: ภาษาเตตุ้มเป็นภาษาตระกูลออสโตรนีเซียนที่ยืมคำมาจากภาษาอื่นหลายๆภาษาเช่นภาษาโปรตุเกสภาษามาเลและภาษาอินโดนีเซียจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของภาษาติมอร์ตะวันออก
1: อย่างนี้นี่เองอะเนซ่าเกือบลืมเรื่องธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้ไปเลยอะต้องเก็บข้อมูลเรื่องนี้ไปด้วยนะเนี่ย
0: งั้นเรามาดูจากตัวช่วยของตะวันไปพร้อมๆกันเลยนะ
1: แจ๋วไปเลย
2: ธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงด้านซ้ายมีรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองซ้อนด้วยสามเหลี่ยมสีดำและมีดาว5แฉกที่เวียนไปทางซ้ายอยู่ข้างในสีแดงหมายถึงการหลั่งเลือดเพื่อเอกราชปลายศรสีเหลืองหมายถึงรอยแผลจากการถูกครอบครองสามเหลี่ยมสีดำหมายถึงความมืดมนในสมัยตกเป็นอาณานิคมส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสันติภาพ
1: สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้อย่างดีเลยนะว่าไหม
0: ใช่เอ๊ะระวัง
1: ทริกกี้
0: เมื่อกี้นายคิดจะทำอะไรน่ะทริกกี
3: ้ฮ่าก็การจะบี้พวกนายให้เป็นแต๊ะเป็นการสาสางบัญชีของพวกนายยังไงเล่าถามได
1: ้นี่นายเพี้ยนไปแล้วเหรอคนที่ก่อเรื่องก่อนน่ะมันนายเองไม่ใช่เหรอทริกกี
3: ้นายน่ะไม่ต้องมาพูดมากเลยอีเนซ่าขี้งก
1: ชะงั้นก็เชิญบ้านไปตามสบายเหอะทริกกี้เราไปกันเถอะตะวัน
0: แล้วหมอนั่นรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราอ่ะมากันที่ประเทศติมอร์เลสเต้อ่ะเนซ่า
1: เฮ้ยคงจะจับสัญญาณคอมมี่ได้ละมั้ง
0: เหลือเกินจริงๆนะหมอเนี่ย
1: ช่างเขาเหอะประเทศติมอร์เลสเต้น่าสนใจกว่ากันเยอะเลยดูสิมีโบสถ์ด้วยแหละตะวัน
0: ก็ต้องมีสิเพราะว่าคนติมอร์ตะวันออกน่ะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตั้ง 97% ของประเทศเชียวนะ
1: โอ้โหคล้ายๆกับคนฟิลิปปินส์เลยเนอะแล้วที่เหลือน่ะเขานับถือศาสนาอะไรกันหรอ
0: ก็มีทั้งศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธก็มีนะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะต่อไปเนซ่าอยากรู้เรื่องวัฒนธรรมของคนติมอร์ละตะวัน
0: ชาวติมอร์ตะวันออกให้ความเคารพในระบบอาวุโสอย่างมากเลยนะทำให้มีระบบเครือญาติที่แข็งแกร่งรับพวกพ้องแล้วก็รับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมมากๆอีกด้วยนะ
1: ถือว่ารักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้ได้อย่างดีมากเลยนะเนี่ยทีนี้พร้อมจะไปกันต่อหรือยังละตะวัน
0: พร้อมแล้วครับ
1: เนซ่าขอใช้เครื่องวาร์ปนะ
0: อ้าวแล้วคอมมี่ไปไหนซะล่ะ
1: อ๋อเนซ่าให้คอมมี่บินหลักทริกกี้ไปที่อื่นแน
0: ่เนซ่าเนี่ยฉลาดมากเลยนะ
3: น้อยแน่พวกนายหนีฉันไม่พ้นแล้วนะจะบอกให
4: ้ฮะทำไมพวกมันไม่ยอมอยู่กันเลยล่ะเนี่ยกลัวฉันขนาดนั้นเลยเหรอฮะเนซ่า
5: บีบีบบีบีบแจ้งเตือนพลังงานใกล้หมดแล้วล่ะนะทริกกี
4: ้ย้ายพลังงานสำรองมาใช้ได้เลย
5: จะดีละเดี๋ยวกลับดาวไม่ได้นะ
4: ฉันไม่สนอ่ะนายทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกัน
5: รับทราบ
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ประเทศนี้เขาทำอาชีพอะไรกันบ้างเหรอง
0: ั้นรอเดี๋ยวนะตะวันจะหาข้อมูลให้วิถีชีวิตของชาวติมอร์ตะวันออกส่วนใหญ่เน้นความเรียบโดยหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่กาแฟมะพร้าวโกโก้ข้าวโพดและปศุสัตว์ต่าง

0: นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรสัตว์น้ำอีกมากมายเนื่องจากประเทศติมอร์เลสเต้มีพื้นที่ติดทะเลหลายด้านอีกทั้งยังมีแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียด้วยนะ
1: เอ๊ะและสกุลเงินของชาติติมอร์และตะวัน
0: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับ

0: ์ที่ผ่านมาก็ได้มีการพิจารณาข้อเสนอของประเทศติมอร์เลสเต้กันอยู่ว่าการรับประเทศติมอร์เลสเต้เข้าเป็นสมาชิกจะมีผลอย่างไรกับอาเซียนบ้างรวมทั้งมีการประเมินด้วยว่าติมอร์เลสเต้จะสามารถทำตามหลักเกณฑ์ของอาเซียนได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ระบุเวลาที่จะรับติมอร์เข้าเป็นสมาชิกหรอกนะครับ
1: อยู่ระหว่างการพิจารณาสินะ
0: ใช่แล้วล่ะ
1: ข้อมูลของประเทศติมอร์เลสเต้ได้ครบแล้วล่ะงั้นขอเนซ่าเรียกคอมมี่มารับก่อนนะคอมมี่ค้นหาตำแหน่งของเนซ่ากับตะวันแล้วก็มารับด้วยนะ
2: รับทราบปิ๊บปิ๊บฉุกเฉินฉุกเฉิน
1: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอคอมมี
2: ่ยาทริกกี้ไล่ตามหลังพวกเรามาเร็วมากด้วย
1: รีบไปให้ได้นะคอมมี่ทริกกี้ไล่ตามมาเร็วมากจริงๆด้วยอ่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเนซ่า
2: บางทีทริกกี้อาจจะเรียกพลังงานสำรองออกมาใช้บินก็เป็นได้นะ
1: แล้วมันยังไงกันล่ะเนี่ยพลังงานสำรองที่ว่าเนี่ยมีไว้บินข้ามระยะเวลานับล้านปีแสงแต่ถ้าเอามาใช้ในเวลาบินปกติแล้วก็
2: จะทำให้บินได้เร็วจนมองแทบไม่ทันเลยล่ะ
3: เอาละพร้อมหรือยังคอมม่า

0: ็นอะไรมากไหมทริกกี
1: ้ไม่อะไม่เป็นไรสงสัยยายของฉันจะพังไปซะแล้วอะ
2: อ้าวแล้วนายจะกลับดาวยังไงล่ะเนี่ย
1: ก็ไม่รู้สิก็คงต้องซ่อมใหม่อะแหละ
2: แบบนั้นน่ะก็ไปไม่ทันเปิดเรียนกันพอดีอะดิ
1: ก็
2: งั้นนายกลับกับเราก็ได้นะแต่ว่านายต้องสัญญาก่อนนะว่าจะเลิกนิสัยขี้ขโมยแล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยอ่ะ
1: ได้อ่ะฉันสัญญานะแต่ช่วยพ่วงยาฉันกลับไปด้วยอีกลำนึงได้เปล่าล่ะฮะนะ
2: ฮ่าพากลับไปด้วยก็ได
3: ้ห้องโลก10+1อาจารย
2: ์ขอบใจมากเลยนะตะวันที่พาเนซ่าไปเที่ยวประเทศติมอร์เลสเต้ทั้งวันเลยอะแบบนี้รายงานของเนซ่าต้องได้คะแนนเต็มแน่เลย
4: อืมด้วยความยินดีแล้วก็เต็มใจเลยล่ะครับเนซ่าว่าแต่เราจะได้เจอกันอีกไหมเนี่ย
2: ก็ไม่แน่นะเนซ่าอาจจะกลับมาทำรายงานเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนต่ออีกก็ได
4: ้โอ้โหเนซ่ายังจำเรื่องประชาคมอาเซียนได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: เอ๊ะประชาคมอาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอฮะ
2: ประชาคมอาเซียนก็คือการร่วมมือกันของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีวิสัยทัศน์เป็นหนึ่งเดียวกันมีความร่วมมือกันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นในภูมิภาคแล้วก็ยังเพิ่มอำนาจในการต่อรองได้มากขึ้นอีกด้วยนะโดยวางแผนให้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้ไงล่ะ
4: โอ้โหเป๊ะมากเลยครับเนซ่างั้นก็อย่าลืมล่ะ
1: โอ้ดีมากเลยนะเนี่ยเนซ่านี่ให้ฉันมาด้วยนะแล้วฉันจะกลับไปขอลอกรายงานด้วยไง
2: ไม
1: ่งั้นแบ่งข้อมูลให้ฉันบ้างสิเดี๋ยวฉันจะไปเขียนเองก็ได้อ่ะนะนะ
2: ไม่ให
1: ้โถ่โถ่ใจร้ายใจร้าย
2: อะไรนะ
1: เปล่า
2: นายทำรายงานเรื่องอื่นก็ได้นี่นาเดี๋ยวเนซ่าจะช่วยเอง
1: จริงเหรอว้าวขอบใจมากนะเนซ่า
4: ดีตกลงกันได้งั้นก็เดินทางกลับบ้านกันดีๆนะครับเนซ่าทริกกี้ฝากด้วยนะครับคอมมี่
5: ไว้ใจได้หายห่วงเลยตะวัน
2: ตะวันก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยล่ะ
4: แน่นอนครับเนซ่าและตะวันจะรอเนซ่านะ
1: ฉันก็จะมาด้วยนะแต่คงจะไม่เป็นตัวโกงอีกแล้วล่ะเจ็บตัวกว่าใครเยอะเลยอ่ะ

0: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆ
1: มีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้ว
0: ตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
2: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
3: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
2: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哦哇
3: 很闪亮很漂亮
2: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับ

พระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ทำให้ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ตั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปีปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
4: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
2: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
5: ปางห้า

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สดชื่นจังเลยเนอะเนซ่า
1: อืมใช่แล้วล่ะบ้านตะวันนี่น่าอยู่มากเลยเนอะแต่น่าเสียดายที่เนซ่าต้องกลับดาวแล้วอะว่าแต่เนซ่าจำได้ว่าวันก่อนน่ะตะวันจะชวนเนซ่าไปที่ไหนหรออ
0: ๋อตะวันจะชวนเนซ่าไปประเทศติมอร์ตะวันออกอะ
1: เอ๊ะติมอร์ตะวันออกงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วประเทศติมอร์ตะวันออกหรือประเทศติมอร์เลสเต้
1: แล้วน่าสนใจยังไงเหรอตะวัน
0: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยนะก็เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหมือนกันตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนแต่ก็ยื่นขอเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนแล้วล่ะตอนนี้อยู่ในฐานะประเทศผู้สังเกตการสามารถเข้าร่วมฟังในการประชุมอาเซียนได้ด้วยนะ
1: อ่าฮะงั้นอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับรายงานของเนซ่าด้วยสิ
0: ก็ใช่สิถึงเป็นอาเซียน 10+1 ยังไงล่ะแล้วตอนนี้ตะวันได้ข่าวมาว่ากรรมการกลุ่มอาเซียนกำลังเร่งหารือกันเรื่องรับติมอร์ตะวันออกเข้าเป็นสมาชิกใหม่กันอย่างจริงจังเลยล่ะ
1: อย่างเงี้ยเนซ่าไม่ไปไม่ได้แล้วล่ะ
0: เย้งั้นไปติมอร์ตะวัน

0: ที่นี่ก็คือเมืองดิลลีเป็นเมืองหลวงของติมอร์ตะวันออกไงล่ะ
1: งั้นขอเนซ่าเปิดเครื่องบันทึกข้อมูลแป๊บนึงนะโอเคต่อได้คำถามแรกเลยนะประเทศติมอร์ตะวันออกเนี่ยเล็กใหญ่ต่างกันแค่ไหนเหรอตะวัน
0: ตะวันก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะขอใช้ตัวช่วยดีกว่าประเทศติมอร์ตะวันออกหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตมีพื้นที่เกือบ 15,000 ตารางกิโลเมตร

0: พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีที่ราบอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล
1: หมายความว่าประเทศติมอร์เลสเต้ก็เป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบทุกด้านเลยเหรอ
0: ไม่ใช่หรอกแต่ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยตั้งอยู่บนเกาะติมอร์แต่เกาะนี้ถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนของติมอร์เลสเต้หรือติมอร์ตะวันออกกับส่วนของรัฐติมอร์ตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียนะครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะแล้วเรื่องสภาพอากาศและตะวันเป็นยังไงบ้างเหรอ
0: สภาพอากาศของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นแบบร้อนชื้นก็คล้ายๆกับสภาพอากาศของภาคใต้ของประเทศไทยนะครับคือมี2ฤดูฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่ก็มีที่แตกต่างกันก็คือพื้นที่บางแห่งอาจมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนหรือทุ่งหญ้าสวันนาแบบประเทศออสเตรเลียนั่นเพราะว่าประเทศติมอร์เลสเต้ตั้งอยู่ทางเหนือประเทศออสเตรเลียจึงได้รับกระแสลมแล้งจากทะเลทรายทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียด้วย
1: เสร็จแล้วล่ะไปดูส่วนอื่นๆของประเทศติมอร์เลสเต้กันบ้างดีกว่านะ
0: ไปกันเลย
1: โอ้โหคฤหาสน์ของใครกันเนี่ย
0: ไม่ใช่คฤหาสน์หรอกเนซ่าที่นี่ก็คือที่ทำการรัฐบาลติมอร์เลสเต้ยังไงล่ะ
1: เอ๊ะแล้วประเทศติมอร์เนี่ยมีระบบการปกครองแบบไหนเหรอตะวัน
0: เป็นแบบระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะ
1: แล้วประวัติศาสตร์ของประเทศติมอร์และตะวันน่าสนใจไหม
0: น่าสนใจสิแต่เดี๋ยวตะวันจะต้องเปิดตัวช่วยให้เนซ่าดูดีกว่านะตะวันเองก็อธิบายรายละเอียดไม่ถูกหรอกในยุคล่าอาณานิคมประเทศติมอร์ตะวันออกเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสอยู่นานกว่า400ปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2518ประเทศโปรตุเกสได้ถอนทหารออกไปแต่ติมอร์ตะวันออกก็ถูกยึดรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียต่อมามีการต่อต้านชาวติมอร์ตะวันออกจำนวนมากจนเกิดการชุมนุมเดินขบวนคัดค้านแล้วกลายมาเป็นการเรียกร้องเอกราชที่ยืดเยื้อเป็นเวลานานจนกระทั่งอินโดนีเซียยินยอมให้ติมอร์ตะวันออกแยกตัวเป็นอิสระในวันที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2542แต่เหตุการณ์ภายในประเทศติมอร์ตะวันออกยังไม่ได้สงบลงสักทีเดียวเพราะมีกลุ่มนิยมอินโดนีเซียเกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอินโดนีเซียจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นจนกระทั่งประเทศออสเตรเลียและองค์การสหประชาชาติได้ส่งกองกำลังเพื่อสันติภาพเข้าไปดูแลช่วยเหลือประเทศติมอร์ตะวันออกจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้ในวันที่20พฤษภาคมปี2545
1: เอ๊ะปี2545งั้นเหรอเพิ่งผ่านมาได้ไม่นานเองนี่นา
0: ใช่แต่ถึงแม้ว่าประเทศติมอร์เลสเต้จะเป็นประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่ขึ้นมานะแต่ก็ได้ต่อสู้เพื่อเอกราชกับอินโดนีเซียมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518จนคนล้มตายไปมากกว่า 200,000 คนเลยล่ะ
1: โอ้โหน่าสงสารจังเลยตะวัน
2: ปิ๊บๆมีข่าวแจ้งเตือน
1: ว่ามาเลยคอมมี
2: ่คอมมี่ตรวจจับสัญญาณยานบินของทริกกี้ได้อีกแล้วล่ะ
0: ฮะทริกกี้อีกแล้วเหรอ
1: เดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นกันแล้วล่ะขอบใจมากนะคอมมี
0: ่ห้องโลก10+1อาร์ซี

0: เตซ่าอยากรู้จังเลยอะคนติมอร์เขาพูดภาษาอะไรกันงั้นหรอ
1: คนติมอร์เลสเต้ใช้ภาษาเตตุมแล้วก็ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการส่วนภาษาอื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ก็มีทั้งภาษาอินโดนีเซียแล้วก็ภาษาอังกฤษล่ะ
0: แล้วภาษาเตตุมเนี่ยเป็นยังไงหรอ
2: ภาษาเตตุมเป็นภาษาตระกูลออสโตรนีเซียนที่ยืมคำมาจากภาษาอื่นหลายๆภาษาเช่นภาษาโปรตุเกสภาษามาเลและภาษาอินโดนีเซียจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของภาษาติมอร์ตะวันออก
0: อย่างนี้นี่เองอะเนซ่าเกือบลืมเรื่องธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้ไปเลยอะต้องเก็บข้อมูลเรื่องนี้ไปด้วยนะ

0: างนั้นเรามาดูจากตัวช่วยของตะวันไปพร้อมๆกันเลยนะแจ๋วไปเลยธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงด้านซ้ายมีรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองซ้อนด้วยสามเหลี่ยมสีดำและมีดาว5แฉกที่เวียนไปทางซ้ายอยู่ข้างในสีแดงหมายถึงการหลั่งเลือดเพื่อเอกราชปลายศรสีเหลืองหมายถึงรอยแผลจากการถูกครอบครองสามเหลี่ยมสีดำหมายถึงความมืดมนในสมัยตกเป็นอาณานิคมส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสันติภาพ
1: สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้อย่างดีเลยนะว่าไหม
0: ใช่เอ๊ะระวัง
1: ทริกกี้
0: เมื่อกี้นายคิดจะทำอะไรน่ะทริกกี
2: ้ฮ่าๆก็การจะบี้พวกนายให้เป็นแต๊ะเป็นการสาสางบัญชีของพวกนายยังไงเล่าถามได
1: ้นี่นายเพี้ยนไปแล้วเหรอคนที่ก่อเรื่องก่อนน่ะมันนายเองไม่ใช่เหรอทริกกี
2: ้นายน่ะไม่ต้องมาพูดมากเลยไอ้เนซ่าขี้งก
1: ชะงั้นก็เชิญบ้านไปตามสบายเหอะทริกกี้เราไปกันเถอะตะวัน
0: แล้วหมอนั่นรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราอ่ะมากันที่ประเทศติมอร์เลสเต้อ่ะเนซ่า
1: เฮ้ยคงจะจับสัญญาณคอมมี่ได้ละมั้ง
0: หรือเกินจริงๆนะหมอเนี่ย
1: ช่างเขาเหอะประเทศติมอร์เลสเต้น่าสนใจกว่ากันเยอะเลยดูสิมีโบสถ์ด้วยแหละตะวัน
0: ก็ต้องมีสิเพราะว่าคนติมอร์ตะวันออกน่ะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตั้ง 97% ของประเทศเชียวนะ
1: โอ้โหคล้ายๆกับคนฟิลิปปินส์เลยเนอะแล้วที่เหลือน่ะเขานับถือศาสนาอะไรกันหรอ
0: ก็มีทั้งศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธก็มีนะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะต่อไปนีซ่าอยากรู้เรื่องวัฒนธรรมของคนติมอร์ละตะวัน
0: ชาวติมอร์ตะวันออกให้ความเคารพในระบบอาวุโสอย่างมากเลยนะทำให้มีระบบเครือญาติที่แข็งแกร่งรักพวกพ้องแล้วก็รักธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมมากๆอีกด้วยนะ
1: ถือว่ารักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้ได้อย่างดีมากเลยนะเนี่ยทีนี้พร้อมจะไปกันต่อหรือยังล่ะตะวัน
0: พร้อมแล้วครับ
1: งั้นเนซ่าขอใช้เครื่องวาร์ปนะ
0: อ้าวแล้วคอมมี่ไปไหนซะล่ะ
1: เนซ่าให้คอมมี่บินหลับทริกกี้ไปที่อื่นน่ะ
0: เนซ่าเนี่ยฉลาดมากเลยนะ
2: น้อยแน่พวกนายหนีฉันไม่พอแล้วนะจะบอกให้ฮะทำไมพวกมันไม่ยอมหยุดกันเลยล่ะเนี่ยกลัวใช้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะเนซ่าฮะ
3: บีบีบบีบีบแจ้งเตือนพลังงานใกล้หมดแล้วล่ะนะทริกกี้
2: ย้ายพลังงานสำรองมาใช้ได้เลย
3: จะดีละเดี๋ยวกลับดาวไม่ได้นะ
2: ฉันไม่สนอ่ะนายทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกัน
3: รับทราบ
0: ห้องโลก10+1อาเซียน
1: คนประเทศนี้เขาทำอาชีพอะไรกันบ้างเหรอง
0: ั้นรอเดี๋ยวนะตะวันจะหาข้อมูลให้วิถีชีวิตของชาวติมอร์ตะวันออกส่วนใหญ่เน้นความเรียบง่ายโดยหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์คือเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่กาแฟมะพร้าวโกโก้ข้าวโพดและปศุสัตว์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีทรัพยากรสัตว์น้ำอีกมากมายเนื่องจากประเทศติมอร์เลสเต้มีพื้นที่ติดทะเลหลายด้านอีกทั้งยังมีแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียด้วยนะ
1: เอ๊ะและสกุลเงินของชาติติมอร์และตะวัน
0: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายที่เนซ่าอยากรู้แล้วล่ะ
0: เรื่องอะไรเหรอครับ
1: ก็เรื่องที่ประเทศติมอร์จะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนยังไงล่ะ
0: ก็ล่าสุดในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาก็ได้มีการพิจารณาข้อเสนอของประเทศติ

0: อร์เลสเต้กันอยู่ว่าการรับประเทศติมอร์เลสเต้เข้าเป็นสมาชิกจะมีผลอย่างไรกับอาเซียนบ้างรวมทั้งมีการประเมินด้วยว่าติมอร์เลสเต้จะสามารถทำตามหลักเกณฑ์ของอาเซียนได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ระบุเวลาที่จะรับติมอร์เข้าเป็นสมาชิกหรอกนะครับ
1: อยู่ระหว่างการพิจารณาสินะ
0: ใช่แล้วล่ะ
1: เย้เก็บข้อมูลของประเทศติมอร์เลสเต้ได้ครบแล้วล่ะงั้นขอเนซ่าเรียกคอมมี่มารับก่อนนะคอมมี่ค้นหาตำแหน่งของเนซ่ากับตะวันแล้วก็มารับได้นะ
2: รับทราบปิ๊บปิ๊บฉุกเฉินฉุกเฉิน
1: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอคอมมี
2: ่ยาทริกกี้ไล่ตามหลังพวกเรามาเร็วมากด้วย
1: รีบไปให้ได้นะคอมมี่ทริกกี้ไล่ตามมาเร็วมากจริงๆด้วยอ่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเนซ่า
2: บางทีทริกกี้อาจจะเรียกพลังงานสำรองออกมาใช้บินก็เป็นได้นะ
1: แล้วมันยังไงกันล่ะเนี่ยพลังงานสำรองที่ว่าเนี่ยมีไว้ในระยะเวลานับล้านปีแสงแต่ถ้าเอามาใช้ในเวลาบินปกติแล้วก
2: ็จะทำให้บินได้เร็วจนมองแทบไม่ทันเลยล่ะ
3: เอาล่ะพร้อมหรือยังคอมม่า

0: ป็นอะไรมากไหมทริกกี
1: ้ไม่อะไม่เป็นไรสงสัยยายของฉันจะพังไปซะแล้วอะ
2: อ้าวแล้วนายจะกลับดาวยังไงล่ะเนี่ย
1: ก็ไม่รู้สิคงต้องซ่อมใหม่อะแหละ
2: แบบนั้นน่ะก็ไปไม่ทันเปิดเรียนกันพอดีอะดิ
1: ก็
2: งั้นนายกลับกับเราก็ได้นะแต่ว่านายต้องสัญญาก่อนนะว่าจะเลิกนิสัยขี้ขโมยแล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยอ่ะ
1: ได้อ่ะฉันสัญญานะแต่ช่วยพ่วงยาฉันกลับไปด้วยอีกลำหนึ่งได้เปล่าล่ะฮะนะ
2: ฮ่าพากลับไปด้วยก็ได
0: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
2: ขอบใจมากเลยนะตะวันที่พาเนซ่าไปเที่ยวประเทศติมอร์เลสเต้ทั้งวันเลยอ่ะแบบเนี้ยรายงานของเนซ่าต้องได้คะแนนเต็มแน่เลย
3: ด้วยความยินดีแล้วก็เต็มใจเลยล่ะครับเนซ่าว่าแต่เราจะได้เจอกันอีกไหมเนี่ย
2: ก็ไม่แน่นะเนซ่าอาจจะกลับมาทำรายงานเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนต่ออีกก็ได
3: ้โอ้โหเนซ่ายังจำเรื่องประชาคมอาเซียนได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: เอ๊ะประชาคมอาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอฮะ
2: ประชาคมอาเซียนก็คือการร่วมมือกันของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีวิสัยทัศน์เป็นหนึ่งเดียวกันมีความร่วมมือกันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นในภูมิภาคและก็ยังเพิ่มอำนาจในการต่อรองให้มากขึ้นอีกด้วยนะโดยวางแผนให้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้ไงล่ะ
3: โอ้โหเป๊ะมากเลยครับเนซ่างั้นก็อย่าลืมล่ะ
1: โอ้โหดีมากเลยนะเนี่ยเนซ่านี่ให้ฉันมาด้วยนะแล้วฉันจะกลับไปขอลอกรายงานด้วยไง
2: ไม
1: ่งั้นแบ่งข้อมูลให้ฉันบ้างสิเดี๋ยวฉันจะไปเขียนเองก็ได้อ่ะนะนะ
2: ไม่ให
1: ้โถ่โถ่ใจร้ายใจร้าย
2: อะไรนะ
1: เปล่า
2: ฮึนายทำรายงานเรื่องอื่นก็ได้นี่นาเดี๋ยวเนซ่าจะช่วยเอง
1: จริงเหรอว้าวขอบใจมากนะเนซ่า
3: ดีตกลงกันได้งั้นก็เดินทางกลับบ้านกันดีๆนะครับเนซ่าทริกกี้ฝากด้วยนะครับคอมมี่
4: ไว้ใจได้หายห่วงเลยตะวัน
2: ตะวันก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยล่ะ
3: แน่นอนครับเนซ่าและตะวันจะรอเนซ่านะ
1: ฉันก็จะมาด้วยนะแต่คงจะไม่เป็นตัวโกงอีกแล้วล่ะเก็บตัวกับใครเยอะเลยอ่ะ

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
2: พอดีตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
3: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่นายอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่แบบว่ากระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเข้าโพสและเขาโพสทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
4: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
1: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับฉะนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
0: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
5: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพสตของเราเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับ
1: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับใหม่กันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคมในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่าอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมการทำภาพรวมนายอำเภอ8ทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำกล้านำ

ริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัด นะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราหลักให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

ผมนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกอะไรต่างๆก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ

0: นายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ South East Asia อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคืนในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
1: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่ให้มากกว่าการสอนภาษาค่ะเพราะว่าเรายังนำความรู้ที่เกี่ยวกับเวียดนามมาฝากกันในทุกๆตอนด้วยคุณผู้ชมคะแม้ว่าเงินทองจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ก็มีความสำคัญในการใช้ชีวิตนะคะโดยเฉพาะสำหรับสาวๆที่พร้อมเสมอสำหรับการช้อปปิ้งแต่ถ้าจะให้พร้อมที่สุดเราจะต้องรู้ค่ะว่าแต่ละประเทศที่เราจะไปค่าเงินเป็นอย่างไรแตกต่างจากเงินบาทยังไงบ้างวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องเงินทองของเวียดนามกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋นเจ้าคุยวิหว่ากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วผมพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับรูปประโยคการถามทางและการเดินทางมาวันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องเงินนะฮะเงินภาษาเวียดนามใช้คำว่าเตียนการใช้จ่ายชีวิตประจำวันของชาวเวียดนามจะจ่ายด้วยเงินดงนะครับอย่างไรก็ตามหากต้องจ่ายเป็นเงินจำนวนมากๆหรือว่าเงินก้อนใหญ่ๆชาวเวียดนามจะนิยมจ่ายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐนะฮะหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าโดลาหมีนะฮะโดลาหมีนะฮะเช่นจ่ายค่าโรงแรมค่าเรียนนะฮะค่าเช่าบ้านค่าตั๋วเครื่องบินนอกจากนี้ในสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในประเทศเวียดนามยังรับเงินบาทไทยอีกด้วยเวลาท่านผู้ชมไปเที่ยวนั้นท่านผู้ชมสามารถพกเงินไทยหรือเงินดอลลาร์ไปแลกที่เวียดนามก็ได้ตามธนาคารหรือว่าตามร้านทองซึ่งมีอยู่หลายแห่งในตัวเมืองรวมทั้งในสนามบินด้วยโดยในปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยต่อเงินดงเวียดนามอยู่ที่1บาทเท่ากับประมาณ616ดงซึ่งวิธีคิดเงินดงให้เป็นเงินบาทไทยมีวิธีคิดง่ายๆนะครับโดยการตัดศูนย์ข้างหลัง3ตัวออกไปเลยแล้วคูณด้วย2ก็จะได้เงินดงเวียดนามนั่นเองนะครับเช่นกาแฟแก้วหนึ่งของเวียดนามราคาประมาณ 20,000 ดงถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยคิดยังไงตัดศูนย์ออก3ตัวแล้วคูณด้วย2เข้าไปก็จะกลายเป็นประมาณ40บาทแต่ถ้าคิดจริงๆก็จะราคาประมาณ33บาทดังนั้นในวันนี้ผมจะขอพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับรูปประโยคการแลกเงินและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินในภาษาเวียดนามถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินกันก่อนโดยผมจะขอเพิ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวกับธนาคารด้วยนะฮะเรามาดูกันทีละคำขอเริ่มจากคำว่าเงินห่างเงินห่างแปลว่าธนาคารคำต่อมาเกือห่างโดยเตียนเกือห่างโดยเตียนแปลว่าร้านแลกเงินตีจ๋าหวยด๋วยตีจ๋าหวยด๋วยแปลว่าอัตราแลกเปลี่ยนเตียนเตียนแปลว่าเงินเตียนหมัดเตียนหมัดแปลว่าเงินสดโดยเตียนโดยเตียนแปลว่าแลกเงินกึ่ยเตียนกึ่ยเตียนแปลว่าฝากเงินซูดเตียนรูดเตียนแปลว่าถอนเงินจวนเตียนจวนเตียนแปลว่าโอนเงินดัดกอกดัดกอกแปลว่าเงินวางมัดจำหรือวางมัดจำแถอาเตเมะแถอาเตเมะก็คือบัตร ATM แถตีนซุงแถตีนซุงก็คือบัตรเครดิตไหมรูดเตียนตึดงหรือไหมซาวซิกตึดงมีความหมายว่าตู้ ATM แซกซูลิกแซกซูลิกก็คือเช็คเดินทางจึงขวานจึงขวานคือหุ้นจึงมิงถือจึงมิงถืออันนี้ต้องมีนะฮะบัตรประชาชนโหเจียวโหเจียวคือหนังสือเดินทางจื้อกี่จื้อกี่คือลายเซ็นมัวซื้อบานขายนะฮะมัวบานซื้อขายเวียดนามดงเวียดนามดงก็คือเวียดนามดงเป็นสกุลเงินเวียดนามนะฮะเราจะออกเสียงว่าเงินดงไม่ใช่เงินดองนะฮะต่อมาบาทไทยบาทไทยก็คือเงินบาทไทยนั่นเองโดลาหมีโดลาหมีก็คือดอลลาร์สหรัฐบางแองบางแองก็คือเงินปอนด์อังกฤษดงเออโรดงเออโรก็คือเงินยูโรเยนหยดเยนหยดก็คือเงินเยนญี่ปุ่นวอนหานกวก วอนห่านกัวก็คือเงินวอนเกาหลีใต้เงินเซินเตะจุงกัวเงินเซินเตะจุงกัวคือเงินหยวนของจีนนั่นเองต่อมาเรามาดูรูปประโยคการแลกเงินที่พบเจอบ่อยๆในภาษาเวียดนามขอเริ่มต้นจากเกื่อห่างโดยเตียนเดลอะเกื่อห่างโดยเตียนเดลอะร้านแลกเงินอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนคะสาโดยโฮมไนหล่าเบาเนียวอะสาโดยโฮมไนหล่าเบาเนียวอะอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่เท่าไหร่คะแองหมวนโดยเบาเนียวโดลาแองหมวนโดยเบาเนียวโดลาหรือใช้จิแทนแองก็ได้หรือใช้บุรุษสรรพนามอื่นก็ได้นะครับจะมีความหมายว่าพี่ต้องการแลกเงินดอลลาร์เท่าไหร่หมดโดลาหมีโดยเดือกไฮเมมดหงินดงเวียดนามหมดโดลาหมีโดยเดือกไฮเมมดหงินดงเวียดนามมีความหมายว่า1ดอลลาร์สหรัฐแลกได้ 21,000 ดงเวียดนามโตยหมวนโดยนำจำโดลาหมีสร้างดงเวียดนามโตยหมวนโดยนำจำโดลาหมีสร้างดงเวียดนามฉันต้องการแลก500ดอลลาร์สหรัฐไปเป็นเงินดงเวียดนามจอโตยซินเตียนแหล่เดือกของอ่ะจอโตยซินเตียนแหล่เดือกของอ่ะแปลว่าอะไรฉันขอเตียนแหล่คือแบงค์ย่อยได้ไหมครับได้ไหมคะตัวอย่างต่อมาจอโตยซินหมดเต๋อหมดจำโดลาจอโตยซินหมดเต๋อหมดจำโดลาฉันขอแบงค์100ดอลลาร์หน่อยต่อมาเรามาเรียนรู้ธนบัตรและเหรียญของเวียดนามกันบ้างดูตามตารางกันเลยนะครับเริ่มต้นที่เหรียญของเวียดนามก่อนเราจะแบ่งออกเป็น3อย่างอย่างแรกคือมูลค่าของเหรียญนะครับสกุลเงินดงแล้วก็ภาษาเวียดนามรวมทั้งคำอ่านภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่เหรียญแรกนะฮะเหรียญแรกคือเหรียญ200ภาษาเวียดนามใช้คำว่าไฮจำดงไฮจำดงเหรียญต่อมาคือเหรียญ500นะฮะใช้นำจำดงนำจำดงต่อมาเหรียญ 1,000 ใช้โหมดงินดงโหมดงินดงต่อมาเหรียญ 2,000 ดงใช้ไฮงินดงไฮงินดงและเหรียญ 5,000 ดงจะใช้นำงินดงนำงินดงต่อมาเรามาดูธนบัตรเวียดนามกันบ้างเหมือนกันนะครับจะเริ่มต้นด้วยมูลค่าของธนบัตรและภาษาเวียดนามรวมทั้งคำอ่านด้วยเริ่มต้นที่แบงค์แรกหรือแรกของเวียดนามคือธนบัตร100ใช้โหมดจำดงโหมดจำดงธนบัตร200ใช้ไฮจำดงไฮจำดงธนบัตร500ดงจะใช้นำจำดงนำจำดง 1,000 ดงจะใช้โหมดหงินดงโหมดหงินดง 2,000 ดงใช้ไฮหงินดงไฮหงินดง 5,000 ดงจะใช้นำหงินดงนำหงินดง 10,000 ใช้เหมยหงินดงเหมยหงินดง 20,000 ใช้ไฮเมยหงินดงไฮเมยหงินดง 50,000 ใช้นำเมยหงินดงนำเมยหงินดง 100,000 นะครับ 100,000 ดงจะใช้โหมดจำหงินดงโหมดจำหงินดง 200,000 นะครับจะใช้ไฮจำหงินดงไฮจำหงินดงและธนบัตรเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือ500,000ดงภาษาเวียดนามจะใช้คำว่านำจำหงินดงนำจำหงินดงต่อมาเรามาดูไวยากรณ์วันนี้เรื่องแรกเราจะมาเรียนกันคือการตั้งคำถามด้วยรูปประโยคบาวเจอเจือและเลินหนาวเจือโดยทั้งสองนะครับจะใช้วางท้ายประโยคเพื่อถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่าเคยเกิดขึ้นหรือยังคำว่าบาวเจอเจือออกเสียงตามบาวเจอเจือมีความหมายว่าเคยหรือยังเช่นแองด๋าดีถ่ายลานบาวเจอเจือแองด๋าดีถ่ายลานบาวเจอเจือแปลว่าพี่เคยไปประเทศไทยหรือเมืองไทยหรือยังถ้าเคยไปแล้วก็ตอบโจยเช่นโจยโตยด๋าดีถ่ายลานไฮเลินโจยโจยโตยด๋าดีถ่ายลานไฮเลินโจยแล้วฉันเคยไปเมืองไทยแล้วถ้ายังไม่เคยไปแล้วก็ใช้คำว่าเจือนั่นเองนะครับเช่นเจือโตยเจือดีถ่ายลานบาวเจอเจือโตยเจือดีถ่ายลานบาวเจอหรือใช้คำว่าโตยเจือบาวเจอดีถ่ายลาน โตยเจือบาวเซอร์ดีไทยลานทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่ายังฉันยังไม่เคยไปเมืองไทยต่อมาเรามาดูคำว่าเลินหนาวเจือบ้างการตั้งคำถามด้วยการใช้คำว่าเลินหนาวเจือมีความหมายว่าสักครั้งยังดูตัวอย่างแรกจิด่าดีด่าหนังเลินหนาวเจือจิด่าดีด่าหนังเลินหนาวเจือพี่เคยไปด่าหนังสักครั้งยังถ้าเคยไปแล้วเหมือนกับประโยคที่แล้วเลยคือใช้คำว่าโอยเช่นโอยโตยด่าดีด่าหนังหมดเลินโอยโอยโตยด่าดีด่าหนังหมดเลินโอยแล้วฉันเคยไปดานังมา1ครั้งแล้วถ้ายังไม่เคยง่ายๆใช้คำว่าเจือเหมือนเดิมเช่นเจือโตยเจือดีด่าหนังบาวเซอร์หรือสามารถใช้ว่าโตยเจือบาวเซอร์ดีด่าหนังทั้ง2ประโยคนี้มีความหมายว่ายังฉันยังไม่เคยไปดานังนอกจากนี้ท่านผู้ชมยังสามารถใช้คำว่าคงบาวเซอร์ในการตอบได้ด้วยแต่คำว่าคงบาวเซอร์มีความหมายว่าไม่เด็ดขาดซึ่งจะแตกต่างจากคำว่าเจือบาวเซอร์ที่มีความหมายว่ายังไม่เคยแต่ในอนาคตอาจจะทำสิ่งนั้นมาดูตัวอย่างให้เข้าใจมากขึ้นเอ็งด่าดีเกินเธอบาวเซอร์เจือเอ็งด่าดีเกินเธอบาวเซอร์เจือแปลว่าอะไรพี่เคยไปเกินเธอหรือยังเกินเธอเป็นชื่อเมืองนะฮะถ้ายังไม่เคยไปลองดูการตอบเจือโตยเจือบาวเซอร์ดีเกินเธอเจือโตยเจือบาวเซอร์ดีเกินเธอสังเกตเขาใช้คำว่าเจือบาวเซอร์นะครับทั้งประโยคจึงแปลว่ายังฉันยังไม่ไปเกินเธอแต่ในอนาคตอาจจะไปก็ได้จึงใช้คำว่าเจือบาวเซอร์แต่ถ้าปฏิเสธโดยคำว่าคงและก็ใช้คำว่าคงบาวเซอร์ลองมาดูตัวอย่างคงโตยคง

bao giờ đi cần thơ không tôi không bao giờ đi cần thơ แปลว่าไม่ฉันจะไม่ไปเกินเธอหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตั้งใจว่าในอนาคตก็จะไม่ไปแน่นอนพูดถึงการใช้คำว่าคงบาวเซอร์ไปแล้วต่อมาเรามาดูเรื่องกริยา

อยตามด้วยความหมายและตามด้วยตำแหน่งในประโยคเริ่มต้นที่คำแรกลวนลวนลวนลวนแปลว่าสม่ำเสมอจะวางอยู่หน้าคำกริยาคำต่อมาลวนลวนนะครับลวนคำเดียวแปลว่าเสมอก็จะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันต่อมาเถื่องเสวียนเถื่องเสวียนมีความหมายว่าปกติจะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันคำต่อมาเถื่องเถื่องนะครับเถื่องคำเดียวแปลว่าปกติหรือแปลว่าบ่อยก็ได้จะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันคำต่อมาให้ให้แปลว่าบ่อยตำแหน่งเหมือนกันคือวางหน้าคำกริยาต่อมาคำว่าทิ่งถวางทิ่งถวางแปลว่าบางครั้งจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางหน้าคำกริยาก็ได้นะได้ทั้งสองคำต่อมาโดยคีโดยคีแปลว่าบางครั้งจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางหน้าคำกริยาอีทคีอีทคีแปลว่าน้อยครั้งวางอยู่ต้นประโยคหรือวางอยู่หน้าคำกริยาเหียมคีเหียมคีมีความหมายว่าแทบจะไม่วางตำแหน่งเช่นเดียวกันคือสามารถวางต้นประโยคก็ได้หรือวางหน้าคำกริยาก็ได้และคำสุดท้ายที่ได้เรียนไปคือคำว่าคงบาวเซอร์คงบาวเซอร์แปลว่าไม่เคยเลยจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางอยู่หน้าคำกริยาก็ได้คราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกแอมเอ๋ยลวนลวนเดนเลิฟหอกม่วนแอมเอ๋ยลวนลวนเดนเลิฟหอกม่วนมีความหมายว่ายังไงน้องคนนั้นมาห้องเรียนสายเสมอนั่นเองลวนลวนคำต่อมาแองเอ๋ยเถื่องเจ๋ยเสริมแองเอ๋ยเถื่องเจ๋ยเสริมแปลว่าอะไรพี่เขาปกติตื่นนอนเช้าเจ๋ยเสริมนะฮะต่อมาคำว่าถิ่งถวางมาอยู่หน้าประโยคบ้างถิ่งถวางจิเอ๋ยกุ๋งเวหยาม่วนถิ่งถวางจิเอ๋ยกุ๋งเวหยาม่วนบางครั้งพี่เขาก็กลับบ้านช้าหรือว่ากลับบ้านสายนั่นเองต่อมามาดูการใช้วีจุดๆเนนจุดๆนะฮะมีความหมายว่าเพราะจุดๆดังนั้นจุดๆเป็นประโยคแสดงเหตุและผลโดยหลังคำว่าวีจะต้องตามด้วยเหตุส่วนหลังคำว่าเนนจะต้องตามด้วยผลเสมอมาดูตัวอย่างเริ่มต้นที่วีแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดอีกรอบนะครับวีแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดเพราะพี่เขาอยากค้นคว้าวัฒนธรรมเวียดนามดังนั้นนะครับเนนแปลว่าดังนั้นดังนั้นพี่เขาจึงเรียนภาษาเวียดนามมาดูอีกตัวอย่างแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดสังเกตวีละได้นะฮะก็จะกลายเป็นพี่เขาค้นคว้าวัฒนธรรมเวียดนามดังนั้นพี่เขาจึงเรียนภาษาเวียดนามคำลงท้ายในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่คำว่าอะละกันนะฮะคำว่าอะท่านผู้ชมเคยเรียนแล้วคำว่าอะเป็นคำลงท้ายเพื่อให้ประโยคนั้นสุภาพมีความหมายว่าครับหรือค่ะนั่นเองเช่นกามเอินแองอะกามเอินแองอะแปลว่าขอบคุณครับพี่ขอบคุณค่ะพี่ต่อมาคำที่สองคือคำว่าอ่าพร้อมกันอ่าอ่าเป็นคำลงท้ายที่ผู้พูดแสดงความไม่แน่ใจมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหรอเช่นแองอันเกิมโอยอ่าแองอันเกิมโอยอาสังเกตประโยคนี้เขาพูดแบบเขาไม่แน่ใจพี่กินข้าวแล้วเหรอพี่กินข้าวแล้วเหรอต่อมามาดูคำว่าจือจือจือมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าแน่เลยเช่นแอมหวนแขวจือแอมหวนแขวจือแปลว่าอะไรน้องยังคงแข็งแรงแน่เลยซึ่งคำว่าจือเวลาภาษาพูดนะครับบางคนจะใช้คำว่าจื้อก็ได้นะออกเสียงยังไงก็ได้ต่อมามาดูคำว่าแหน่แหน่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าณในภาษาไทยเช่นแอมดีเหวยแองแหน่แอมดีเหวยแองแหน่น้องไปกับพี่นะต่อมามาดูคำว่าหนี่คำว่าหนี่เวลาวางท้ายประโยคจะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเนอะเช่นแอมฮาร์ดไฮกว่าหนี่แอมฮาร์ดไฮกว่าหนี่น้องร้องเพลงเพราะจังเลยเนอะคำต่อมาคือคำว่าด่าด่าคำว่าด่าสามารถวางท้ายประโยคได้มีความหมายว่าก่อนเช่นแอมซินเวเจือกด่าแอม

0: xin về trước đã แปลว่าน้องขอตัวกลับก่อนคำต่อมาคือคำว่าเดยคำว่าเดยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่านะหรือคำว่าเหลอก็ได้เช่นแม่แองดีเดลเดยแม่แองดีเดลเดยแม่พี่ไปไหนน่ะแม่พี่ไปไหนเหรอต่อมาคำว่าห่าคำว่าห่ามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหลอเหมือนกันใช้ได้เฉพาะกับคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุเท่ากันหรือสนิทกันก็ได้เช่นแอมคงดีหายฟองเวยแองหาแอมคงดีหายฟองเวยแองหาแปลว่าอะไรน้องไม่ไปไฮฟองกับพี่เหรอต่อมาคำว่าหมาคำว่าหมามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่านี่นะครับเพื่อเป็นการยืนยันเช่นเจ้าอันเกิมสวยมาเจ้าอันเกิมสวยมาแปลว่าหลานกินข้าวแล้วนี่หลานกินข้าวแล้วนี่ต่อมาคำว่าเกอมาเกอมาคำว่าเกอมาใช้ในการเน้นหรือว่ายืนยันคำพูดของผู้พูดเช่นไงมายก้อนเดือกหงี่หอกเกอมาไงมายก้อนเดือกหงี่หอกเกอมาพรุ่งนี้ลูกได้หยุดเรียนนะพรุ่งนี้ลูกได้หยุดเรียนนะต่อมามาดูคำว่าหนาวคำว่าหนาวมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าหนาเช่นเจยซับเมื่อโจยแองดีหนาวเจยซับเมื่อโจยแองดีหนาวแปลว่าอะไรฝนใกล้ตกแล้วพี่ไปนาต่อมามาดูคำว่าเถคำว่าเถมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าจังเลยหรือว่าอย่างนั้นเช่นบายในไฮเทบายในไฮเทเทหรือว่าเถก็ได้มีความหมายว่าเพลงนี้เพราะจังเลยต่อมามาดูการใช้คำว่าจะกับคำว่าเถอบ้างสองคำนี้นะครับตำแหน่งจะวางอยู่หน้าประโยคเป็นการแสดงความสุภาพหรือว่าเคารพนับถือผู้ที่ฟังเราโดยเราสามารถใช้คำว่าจะและคำว่าเถอร่วมกับคำว่าอะได้ซึ่งมีความหมายว่าครับหรือค่ะดังที่เราได้เรียนไปมาดูตัวอย่างแรกเธอเถยแอมก๋อหมดโสเกิลหอยหมวนหอยเถยอะเธอเถยแอมก๋อหมดโสเกิลหอยหมวนหอยเถยอะแปลว่าอะไรเรียนอาจารย์เถยแปลว่าอาจารย์ผู้ชายจำได้ไหมฮะหนูมีคำถามนิดหน่อยอยากจะถามอาจารย์ครับอาจารย์ค่ะดูต่อมาสินหลอยจิTôi có thể gặp ông giám đốc hôm nay được không ạ? Xin lỗi chị, tôi có thể gặp ông giám đốc hôm nay được không ạ? Khó thốt phi, chắn xả mát, phốp phu chật càn văn ní đai máy. Đù khó tọp nè hạ. Dạ, được ạ. Anh đợi một lát nhé. Dạ, được ạ. Anh đợi một lát nhé. Khá, đai khá. Sáng kết khám và dạ, bên khám sụp hào vàng tôn bà dỗ. Phi, rò bếp nương ná.แองเดยหมดลาดแหย่รูปประโยคที่ได้เรียนไปวันนี้ท่านผู้ชมต้องหมั่นฝึกฝนกันบ่อยๆเหมือนเดิมนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนหน้า
1: แอมเอ้ยก่อนให้ไงเหนือจุงต้าแสดีเวียดนามแอมดีโดยเตียนเจือ
2: เจืออ่ะ
1: เว่ยโฮมในจุงต้าดีโดยเตียนเงินหางแหย่
2: จีสายโดยเบาเยียว
1: จีเจือเวียดสาโดยโฮมในหล่ะเบาเยียว
2: หมดโดลาโดยเดือกไฮเมมอสงินดงอ่ะ
1: เถจีโดยขวางนำจำโดลากุ๋งดูงี
2: ่กุ๋งเดือกเวยจุงต้าดีโดยล้วนแหย่
3: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเวียดนามแล้วเราก็คงต้องนึกถึงนครโฮจิมินหรือในอดีตถูกเรียกว่าไซงอนนั่นเองค่ะเมืองนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า300ปีเลยนะคะและยังได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกไกลอีกด้วยแหมชักอยากรู้แล้วนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอย่างนี้อย่ารอช้าค่ะเพราะว่าตอนนี้หงนั่งอยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะถ้าพูดถึงโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่านครโฮจิมินห์ตั้งอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
4: ครับนครโฮจิมินห์นะฮะหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้นะฮะตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามนะฮะอยู่ทางตอนใต้เลยถือว่าเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ของประเทศเวียดนามเลย
3: อาจารย์คะแล้วถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ของเมืองนี้เป็นมายังไงบ้างคะ
4: ครับโฮจิมินห์นะฮะสมัยก่อนในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองแปรนครนะฮะ ชื่อคล้ายๆกับภาษากัมพูชาภาษาเขมรน
3: ะ
4: ฮะมีคนสันนิษฐานว่าชาวกัมพูชาเนี่ยอาศัยอยู่ดั้งเดิมนะฮะจากนั้นนะครับในสมัยราชวงศ์เหวียนนะครับก็มีการขยายพื้นที่ลงมาทางตอนใต้นะฮะจนกระทั่งปี1698นะครับก็ได้ตั้งเมืองนึงขึ้นมาบริเวณเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะชื่อว่าเมืองซาดิงนะครับจากนั้นฝรั่งเศสก็ได้ยึดเวียดนามนะถ้าเราดูประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองไซง่อน
3: ค่ะ
4: นะครับหรือว่าไซก่อนในภาษาเวียดนาม
3: ไซง่อนนี้เคยได้ยิน
4: นะนะฮะแต่คนเวียดนามเรียกว่าไซก่
3: อ
4: นนะครับก็จากนั้นพอฝรั่งเศสเข้ามาเมืองนี้ก็ได้ถูกพัฒนาแล้วก็ยกระดับขึ้นจนกลายเป็นเมืองที่เจริญถือว่าเป็นเมืองที่เจริญที่สุดในอุตสาคเนยุคนั้นเลยนะครับจนได้รับขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกไกลหรือว่าปารีสตะวันออกนั่นเอง
3: ปารีสตะวันออกเลย
4: ใช่ครับเพราะสถาปัตยกรรมต่างๆก็จะเป็นแบบฝรั่งเศสหมดเลยนะครับจนกระทั่งอยู่มาเรื่อยๆนะฮะนอกจากนั้นนะครับเมืองไซง่อนยังเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้อีกด้วย
3: ในสมัย
4: ที่เวียดนามเหนือที่แบ่งกันนะครับจากนั้นพอรวมประเทศปุ๊บนะฮะจากเมืองไซง่อนก็ถูกเปลี่ยนชื่อนะฮะก็คือรัฐสภาของเวียดนามเนี่ยอนุมัติแล้วก็ออกมาว่าเราจะเปลี่ยนชื่อจากเมืองไซง่อนเป็นเมืองโฮจิมินห์เพื่อเป็นการให้เกียรติกับผู้นำเวียดนามเหนือยุคนั้นนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้นั่นเองนะครับจากนั้นโฮจิมินห์ก็กลายเป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจนะฮะด้านการศึกษาด้านความบันเทิงนะฮะต่าง
3: ๆเพราะอะไรถึงไม่ได้เป็นศูนย์กลางคะ
4: เพราะว่าทำเลของโฮจิมินห์ค่อนข้างจะดีนะฮะอย่างที่เรารู้กันว่าโฮจิมินห์เนี่ยตั้งอยู่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนะฮะอุดมสมบูรณ์มากนะครับถ้าเราลองดูนะพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหลักของประเทศเวียดนามข้าวกว่า 70% จะปลูกอยู่ที่นี
3: ่
4: นะครับโฮจิมินห์ถือว่าเป็นศูนย์กลางคมนาคมของประเทศเวียดนามด้วยและเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ของโลกด้วยนะฮะก็คือเครื่องบินนะครับจะบินมาหรือว่าเปลี่ยนอยู่ที่โฮจิมินห์เยอะกว่าฮานอย
3: อ๋อค่ะดังนั้นแสดงว่านครโฮจิมินห์มีความสำคัญต่อเวียดนามอย่างมากเลย
4: ใช่
3: ค่ะอาจารย์คะแล้วสถานที่ท่องเที่ยวในโฮจิมินห์ซิตี้มีอะไรที่น่าไปเที่ยวบ้างคะ
4: ครับขอเริ่มต้นจากนะฮะจตุรัสโฮจิมินห์นะฮะก็จะเป็นรูปปั้นของลุงโฮอยู่กลางเมืองเลยนะฮะก็จะสามารถไปจุดอื่นๆได้ง่ายนะฮะนอกจากนั้นก็มีโบสถ์นอสเตอร์ดัมนะฮะหรือภาษาเวียดนามเรียกว่าหย่าเถอดึกบานะครับหรือหย่าเถอเหลินก็ได้นะฮะสร้างในปี1877นะครับโบสถ์แห่งนี้นะครับออกแบบโดยชาวฝรั่งเศสนะครับถ้าเราไปดูจะคล้ายๆกับโบสถ์อยู่ที่ปารีสเลย
3: อ๋อเหมือนไปปารีส
4: เหมือนไปปารีสเลยนะครับโบสถ์นี้นะครับจะไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์อื่นๆนะครับเนื่องจากได้รับความเสียหายในสมัยสงครามโลกที่2นะครับนอกจากนั้นนะฮะโบสถ์นี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์ที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนามแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามด้วย
3: ะ
4: นะฮะจะมีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมสูงประมาณ40เมตรนะฮะแล้วก็เอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์นี้ก็คือมีรูปปั้นพระแม่มารีอยู่ด้านหน้าสีขาวนะครับก็คือจะโดดเด่นมากนอกจากนั้นอีกที่หนึ่งนะครับก็คือไปรษณีย์กลางนครโฮจิมินห์นะครับก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับสร้างขึ้นนะครับในปี1886จนถึงปี1891นะฮะโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสเป็นคนสร้างนะก็มีการออกแบบสไตล์ยุโรปผสมกับเอเชียโดดเด่นมากข้างในก็จะมีการประดับรูปของประธานโฮจิมินห์ด้วย
3: เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะ
4: เป็นเอกลักษณ์นะฮะนอกจากนั้นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ก็เป็นอีกที่นึงที่คนไทยนิยมไปดูว่าแต่ละห้องเป็นยังไงนะครับตอนสมัยยุคนั้นเขาใช้อย่างไรนะครับหรืออีกที่ที่คนไทยก็นิยมไปก็คือตลาดเบนแทง
3: นะครับ
4: เป็นตลาดที่ถือว่าเป็นคู่กับเมืองโฮจิมินห์มาช้านานเลยนะครับเป็นตลาดใหญ่ตลาดหลักของนครโฮจิมินห์นะฮะก็คือมีพื้นที่ประมาณ1ตารางกิโลเมตรนะฮะสร้างขึ้นในปี2457นะฮะก็ด้านหน้าก็จะมีหอนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นนะนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไปถ่ายรูปนะตลาดนี้ก็จะมีขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายเป้ขายนาฬิกาขายของที่ระลึกอาหารนะฮะรวมถึงชุดอาวสายก็มีนะเราสามารถไปซื้อได้ที่นี่เลยนะครับก็ถ้าใครไปที่นครโฮจิมินห์แล้วไม่ไปตลาดเบนแทงนี่ก็คือไปไม่ถึงนะครับนอกจากนั้นท่านผู้ชมยังสามารถนั่งรถไปที่อุโมงค์กูจีก็ได
3: ้ค่ะคืออะไรคะ
4: อุโมงค์กูจีหรือว่าอุโมงค์กูจีที่คนไทยเรียกนะฮ
3: ะ
4: เป็นอุโมงค์ที่สร้างในสมัยที่เวียดนามนะครับรบกับอเมริกานะครับก็จะเป็นความยาวของอุโมงค์เนี่ยประมาณ200กว่ากิโลเมตรเลยยาวมากก็จะขุดลงไปในดินนะฮะจะ ครับยาวมาก
3: อืมค่ะอาจารย์คะอย่างนี้วิธีการไปโฮจิมินห์คือรู้สึกว่าง่ายกว่าเมืองอื่นๆหรือเปล่าคะ
4: ง่ายพอสมควรเพราะว่าจากกรุงเทพเรานะครับไปที่โฮจิมินห์เนี่ยมีไฟมากมายไม่ว่าจะเป็นแอร์เอเชียหรือว่าเวียดนามแอร์ไลน์การบินไทยมีเยอะแยะ
3: ค่ะก็คือสะดวกสบายคือไปถึงเลยใช่ไหมคะถึง

0: เมืองนี้เล
1: ใช
0: ย
1: ่หรือถ้าอยากได้บรรยากาศแล้วก็นั่งรถเข้าไปกัมพูชาก่อนแล้
0: คว
1: ค
0: ่
1: ่อ
0: ะ
1: ยไปโผล่ที่โฮจิมินห์ก็ได้
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าไปของเวียดนามนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับเงินทองทองรวมไปถึงการใช้คำวิเศษต่างๆเพื่อให้สามารถสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วยคุณผู้ชมคะการฝึกอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราชำนาญมากขึ้นการฝึกออกเสียงบ่อยๆรับรองได้ว่าภาษาเวียดนามจะไม่ยากอย่างที่เรากลัวเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโยขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองได้เวลาเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับผมตูนวรัตและอาจารย์วอนแฮยองกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเขาได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับถ้าใครไปเกาหลีใต้เนี่ยจะพบว่ามีร้านกาแฟมากมายเมนูกาแฟที่หลากหลายถ้าอยากจะสั่งให้ตรงกับความต้องการก็ต้องเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ในเรื่องการสั่งเครื่องดื่มกันหน่อยนะครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอที่จะสอนเรากันอยู่แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่ากาแฟนี่ได้รับความนิยมมากเลยที่เกาหลี
1: ค่ะคนเกาหลีชอบดื่มกาแฟมากค่ะ
0: มากขนาดไหนครับ
1: มากขนาดบางคนดื่มกาแฟวันละ4แก้ว5แก้วก็มีค่ะ
0: โอ้แล้วเขานอนหลับกันแล้วครับ
1: ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะที่อาจารย์ก็เกิน3แก้วก็นอนหลับไม่ได้ก็วันละ2แก้วก็พอค่ะ
0: ถือว่าดื่มเยอะขนาดนี้แสดงว่าร้านกาแฟก็ต้องมีเยอะตามไปด้วย
1: เยอะมากค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราจะสั่งกาแฟหรือว่าสั่งเครื่องดื่มเนี่ยเราจะมีประโยคหรือคำศัพท์อะไรที่ต้องรู้กันบ้างครับ
1: วันนี้จะแนะนำก็ประโยคที่ตนที่สั่งเครื่องดื่มนะคะ
0: ครับ
1: บอดิริกายโอชุมุนาชิเกสตายโอ아메리카노두잔주세요따뜻한걸로주세요찬걸로주세요ประมาณ5ประโยคนี้
0: ประมาณ5ประโยคพื้นฐานแรกนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ตอนที่เราเข้าร้านกาแฟร้านอาหารก็มีเจ้าหน้าที่รับแขกคนใช่ไหมคะแล้วเขาถามว่าบอทริลกายโอบอทริลกายโอบอแปลว่าอะไ
0: ร
1: ทริลกายโอจะให้อะไร
0: หมายความว่าจะรับอะไร
1: ใช่ค่ะบอดิริกายโ
0: อบอดิริกายโอนี่ไม่ต้องร้านกาแฟก็ได้ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็ได้ใช่ไหมคร
1: ับ ก็ได้เลยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่รับแขกรับลูกค้าก็ถามก่อนว่าต้องการอะไรเหมือนกันค่ะบอดิริกายโอทำสุภาพด้วยค่ะไม่ก็เจ้าหน้าที่ถามว่าจะออเดอร์อะไรไหม

0: 주문하시겠어요?
1: 주문하시겠어요.
0: 주문하시겠어요? 주문하다 그와 상 오더가 그리고 자 다음 루카와 자 쌍마이 주문하시겠어요?
1: ครับแล้ว
0: ได้
1: ประ
0: ค่
1: โ
0: ะ
1: ยคที่สามแล้วครับ
0: ก็ถ้าเราตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟ
1: คร
0: แล
1: ั
0: ้
1: บ
0: วก็เจ้าหน้าที่ถามว่าบอทริกายหรือจุมุนาชิเกสอยเราต้องตอบได้ว่าต้องการอะไรอย่างเช่นต้องการอเมริกาโน่ก็สองแก้วขออเมริกาโน่สองแก้วคืออเมริกาโน่ทูจันจูเซโยอเมริกาโน่ชื่อเหมือนกัน
1: ใช้
0: น
1: ภา
0: ะ
1: ษา
0: ค
1: อัง
0: ะ
1: กฤษเลย
0: ค่ะทูจันคือว่าสองแก
1: สอ
0: ้
1: ง
0: ว
1: แก้ว
0: ค่ะแล้วจูเซโยคือขออ
1: ๋อก็เรียงตามนี้เลยถ้าจะ
0: ค
1: เป
0: ่ะ
1: ลี่ยนเป็นสั่งอย่างอื่นเช่นเอ็กเพรสโซหรือว่าลาเต้ก็เปลี่ยนคำนำห
0: ไ
1: น
0: ด
1: ้า
0: ้
1: ไป
0: ค่ะเอ็กซ์เพรสโซ่ทูจานจูเซโยแล้วกาแฟลาเต้ทูจานจูเซโยที่สำคัญคือว่าจูเซโยจูเซโยก็ please หรือว่าขอแล้วก็ข้างหน้าก็จะสั่งอะไรก็เมนูเปลี่ยนได้เลย
1: ค
0: คร
1: ั
0: ่ะ
1: บ
0: กาแฟมีสองแบบร้อนกับเย็นใช
1: ใช
0: ่ไหม
1: ่
0: ค
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: ต้องบอกก่อนว่าจะเอาร้อนหรือว่าเย็นเอาร้อนคือว่าตัดทันก่อนโลจูเซโยจูเซโยก็ขอเหมือนกันตัดตึดทันก่อนโลจูเซโยตัดตึดท่าตะคือว่าร้อนร้อนต
1: ค
0: ั
1: ร
0: ด
1: ับ
0: ตึดทันก่อนคือว่าสิ่งที่ร้อนเอาสิ่งที่ร้อนนะคะก็ตัดตึดทันก่อนโลจูเซโยแล้วชันก่อนโลจูเซโยชันก่อนแปลว่าของสิ่งที่เย
1: เย
0: ็น
1: ็น
0: เย็น
1: ครับ
0: เอาสิ่งที่เย็นเย็นคือว่าชันก่อนโลจูเซโยเลือกได้ค่ะ
1: แล้วถ้าเราไปสั่งให้เพื่อนล่ะครับเช่นเราถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกเอาอะไรก็ได้
0: ถามเพื่อนจะไปด้วยกันแล้วก
1: ใช
0: ็
1: ่
0: ค
1: เ
0: น
1: พื่
0: ห
1: อ
0: น
1: น
0: ึ่ง
1: นั่ง
0: จะ
1: รอ
0: ส
1: ท
0: ั
1: ี
0: ่
1: ่
0: ง
1: โต๊ะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ถามเพื่อนว่าจะกินอะไรจะ
1: ค
0: ด
1: ร
0: ื่
1: ับ
0: มอะไรโบมาชิกายโอจะดื่มอะไรกันดีโบมาชิโบแปลว่าอะไร
1: ครับ
0: มาชิกายโอมาชิตะคือว่าดื่มก็มาชิกายโอมันชวนเพื่อนดื่มด้วยกัน
1: อ
0: น
1: ยา
0: ะ
1: ก
0: ค
1: ดื่
0: ะ
1: มอะไรดีเดี๋ยว
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: ปส
0: ่
1: ั่งให
0: ค
1: ้
0: ่ะ
1: นะ
0: โบมาชิกายโอ
1: ครับ
0: แล้วเพื่อนก็
1: นึกไม่ออก
0: นึกไม่ออกอะไรก็ได้
1: ครับ
0: อามูก่อนนะเข็นชาไหนอ่ะ
1: อ
0: เข
1: า
0: ็น
1: ม
0: ช
1: ู
0: าไหน
1: ก่ออ
0: ่
1: น
0: ะ
1: นะ
0: เข
1: เก
0: ็น
1: ็น
0: ช
1: ช
0: า
1: ั่น
0: ไหน
1: หนาโย
0: เข็นชาไหนก็ไม่เป็นไรก็โอเค
1: อ๋ออ
0: ะไรก็ได้นะคะแล้วก็อามูก่อนอ่ะอะไรก็
1: ได้หมดเล
0: ไ
1: ย
0: ด้หมดเล
1: อาย จารย์แล้วประโยคนี้เราสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นได้ไหมครับ
0: อามูก่อนนะเข็นชาไหนอ่ะถ้าเลือกสิ่งของอามูก่อนนะอะไรก็ได้
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าจะไปที่ไหนที่ไหนก็ได้โอดีนะเข็นชาไหนอ่ะโอดีที่ไหนโอดีนะเข็นชาไหนที่ไหนก็ได้
1: ครั
0: แ
1: บ
0: ล้วก็นัดเวลาก็เมื่อไรก็ได้언제든지괜찮아요
1: โอ้
0: คน
1: ครับ
0: ง่ายนะคะ언제든지괜찮아요
1: ครับก็ลงท้ายด้วยกันจันนายโยหมดเลย
0: ใช
1: น
0: ่
1: ะครั
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: ทีนี้เราอยากรู้ว่าถ้าหลักอยากจะสั่งกาแฟแบบเข้มๆหน่อย
0: ก็ถ้าเข้มเข้มหน่อยก็จินฮาเกเฮจูเซโยจินฮาดะคือว่าเข้มเข้มก็รสชาติเข้มเข้มก็ว่าจินฮาดะนะคะจินฮาเกเฮจูเซโยขอให้เข้มเข้มหน่อยตรงข้ามกับเข้มเข้มยอนฮาเกเฮจูเซโยยอนฮาดะคือว่าอ่อนอ่อนนะคะยอนฮาเกเฮจูเซโยสีอ่อนอ่อนก็ได้รสชาติอ่อนอ่อนก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าคนอ่อนอ่อนนะคะมัน
1: ครับ
0: ใช้
1: ครับ
0: กับคน
1: ใ
0: ไ
1: ช
0: ม่
1: ้
0: ได้
1: กับรสชาติ
0: หรือว่า
1: เครื่องดื่ม
0: สี
1: ส
0: ก็
1: ี
0: ได้
1: ก็ได้
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ะครับบางคนอาจจะชอบทานหวานไม่ชอบทานหวานสั่งยังไงดีครับ
0: หวานคือว่าดัลดา
1: ครั
0: ด
1: บ
0: ัลดาก็ขอให้หวานหวานหน่อยดัลเกเฮจูเซโยแต่ไม่เอาหวานหวานอันดัลเกเฮจูเซโย
1: อ๋อก็ใส่อันไว้ได้เล
0: จ
1: ย
0: ะได้เลยค่ะ
1: ก็คือไม่หวานนะครับทีนี้เราได้รู้เรื่องประโยคพื้นฐานของการสั่งกาแฟไปแล้วบางคนอาจจะอยากรู้ว่าแต่ละเมนูเครื่องดื่มเนี่ยมันมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้อาจารย์วอนแฮยองจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับเมนูกาแฟและเครื่องดื่มกันด้วยครับ
0: ค่ะเมนูกาแฟส่วนใหญ่เอามาจากภาษาอังกฤษนะคะคงเกาหลีชอบอเมริกาโน่มากๆค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าฤดูร้อนก็อเมริกาโน่เย็น
1: ครับ
0: ถ้าฤดูหนาวอเมริกาโน่ร้อน
1: สลับกัน
0: สลับกันค่ะถ้าจะชอบเข้มๆก็เอาเอสเปรสโซ่ได้เลยค่ะแล้วบางคนชอบหวานๆก็คาปูชิโน่หรือว่าลาเต้ก็ได้เลย
1: ก็
0: ค
1: ส
0: ่
1: ั
0: ะ
1: ่งทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้เลย
0: ค่ะ
1: ครับแล้วถ้าเป็นเครื่องดื่มบางคนอาจจะเอ๊ะเข้าร้านกาแฟแต่ไม่อยากทานกาแฟอยากได้น้ำผลไม้ส
0: อ
1: ั่
0: ๋
1: ง
0: อ
1: ยังไงดีครับ
0: ใครด้วยเหมือนกันนะคะก็
1: ครับ
0: น้ำผลไม้เช่นออเรนจ์จูสออเรน
1: ก็
0: จ์
1: เหม
0: จ
1: ื
0: ู
1: อน
0: ส
1: ออเรนจ์จูส
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็ใช้เหมือนกัน
1: น
0: แ
1: ้
0: ล้
1: ำ
0: ว
1: ส้ม
0: น้ำส้มออเรนจ์จูสแล้วไตลกี้จูสก็สตรอเบอรี่ทำจากสตรอเบอรี่
1: อ
0: น
1: ๋
0: ะ
1: อ
0: คะ
1: สตรอเบอรี่
0: ค่ะไตลกี้จูสด้วย
1: ครับ
0: ตอนนี้ที่เกาหลีมังโก้จูสมีชื่อเสียง
1: น้ำมะม่วงเนี่ยเหรอครับ
0: ค่ะเพ
1: โอ
0: ราะ
1: ้
0: ว่ามะม่วงที่เกา

0: หรือไม่มีเอามาจากประเทศไทย
1: อ๋อ
0: มั่
1: ใ
0: ง
1: ช่
0: นะ
1: เพ
0: ค
1: รา
0: ะ
1: ะเป็นผลร้อนเมืองร้อน
0: ใช่ค่ะก็มังโกปานทำจูส
1: อ่
0: ของเกา
1: า
0: หลีชอบกินค่ะ
1: ได้เหมือนกันแล้วถ้าสมมติเราอยากดื่มพวกชาเขียวแล้วครับ
0: ชาเขียวก็ดกชา
1: เพราะนั้นเลือกได้เลยนะฮะไปเกาหลีคราวหน้า
0: ดก
1: ว่า
0: ช
1: จะ
0: า
1: สั่งอะไรและสั่งแบบไหนนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ทั้งคำศัพท์และวิธีการสั่งเครื่องดื่มต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครั
0: ขอ
1: บ
0: บคุณค่ะ
1: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วง Try Out

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: ันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตครับรายการที่คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีประโยคง่ายๆและสามารถนำไปใช้ได้จริงจากเจ้าของภาษาเกาหลีตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ประโยคสนทนาและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศกันกับอาจารย์วอนแฮยองจากพูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เริ่มจากอะไรดีครับวันนี้
1: จะเรียนเรื่องอากาศนะคะก็อากาศร้อนหรือว่าหนาวเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศทั้งหมดเลยค่ะ
0: ครับผมเริ่มกันได้เลย
1: ก็วันนี้จะเรียนประโยคต่างๆนี่ค่ะ날씨가어때요더워요비가와요에어컨을켜세요창문을여세요นี่5ประโยคค่ะ
0: ครับอย่าง5ประโยคที่อาจารย์วอนว่ามาเนี่ยครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรแล้วใช้ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกนะคะ날씨가어때요
0: ครับ
1: 날씨คือว่าอากาศนะ날씨가어때요어때요คือว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็날씨가어때요ก็อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วประเทศไทยอากาศร้อนใช่ไหมคะคือ더워요
0: อ๋อ더워요นี่คือร้อน
1: ร้อนค่ะ
0: ครับ
1: ก็ร้อนมากก็อาจุทอวอย
0: อาจูทอวอย
1: ใช้ได้นะคะแล้วเช่นที่เกาหลีก็บางฤดูก็หนาวบ้างก็ชุวอย
0: แปลว่าหนาว
1: หนาวค่ะ날씨가추워요ก็ได้추워요ก็ได้ค่ะ
0: อ๋อได้เหมือนกันทั้งสองอย่างเลย
1: 더워요หรือ추워요ใช้กับอากาศอย่างเดียวเลยก็ไม่ต้องพูด날씨가ก็ได้ถ้าอยากจะพูดชัดเจนก็날씨가더워요날씨가추워요หรือไม่ก็อากาศเย็นสบายก็시원해요
0: 시원해요
1: 날씨가시원해요ใช้ได้ค่ะแล้วต่อไปประโยคที่3คือ비가와요비가와요คือว่าฝนตกนะคะ비คือฝน와요คือว่าจริงๆแล้ว와요คำหมายคือมาฝนมาหมายความว่าฝนตกมาฝนตกลงมานะคะ비가와요
0: 비가와요นะครับ
1: แล้วถ้า비가와요ฝนตกแล้วก็ต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
0: เตรียมร่ม
1: ใช่ค่ะอุซานึลจุนบีฮาเซโอขอเตรียมร่มอุซานึลจุนบีฮาเซโออุซานคือร่ม
0: ครับ
1: แล้วจุนบีฮาตักเตรียมก็ตอนที่ลูกจะไปข้างนอกหรือว่าแม่ไปข้างนอกตอนที่กลับจากฝนตกแล้วจะบอกว่าขอเตรียม
0: อย่าลืมเอาร่มไปด้วยนะ
1: ค่ะอุซานึลจุนบีฮาเซโ
0: ออ๋อเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับอุซานึลจุนบีฮาเซโอ
1: ค่ะ
0: ถ้าหิมะตกเหรอครับ
1: ที่นี่หิมะมีไหมคะ
0: ไม่มีแน่นอนครับ
1: ที่เกาหลีก็หิมะตกบ่อยด้วยนะคะ
0: คนชอบไปเล่นหิมะ
1: ค่ะหิมะตกเหมือนกันนูนี่วายโ
0: อนูนี่วายโอ
1: ค่ะหิมะคือว่านุนนุนแล้วก็วายโอเหมือนกันหิมะจะมานูนี่วายโอหิมะตกลงมาคือนูนี่วายโ
0: อพูดถึงฤดูกาลที่เกาหลีนี่เขามีกี่ฤดูแล้วเรียกว่าอะไรบ้างครับ
1: ที่เกาหลีทั้งหมดมี4ฤดูนะคะแล้วฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบหมั่งแล้วก็ฤดูหนาวสี่ฤดูนะคะเราเรียกว่าปมยอรุ่มคาอุลเกียวปมคือว่าฤดูใบไม้ผล
0: ิครับ
1: แล้วยอรุ่มคือว่าฤดูร้อน
0: ครับ
1: แล้วฤดูใบไม้ร่วงคือคาอุลแล้วฤดูหนาวคือว่าเกียวนะคะปมยอรุ่มคาอุลเกียวแล้วแต่ละฤดูอากาศไม่เหมือนกันแล้วก็เราจะบอกว่าโบเม่날씨가따뜻해요
0: แปลว่า
1: โบเม่ก็ตอนที่ฤดูใบไม้ผลิ날씨가따뜻해요อากาศอบอุ่นค่ะโบเม่날씨가따뜻해요แล้ว여름에날씨가더워요날씨가더워요그아까러운그여름에돈티루두러운여름에날씨가더워요그리고가을에날씨가시원해요가을그와루두바이마이루왕날씨가시원해요아까옌사바이
0: 오그
1: 가을에날씨가시원해요그리고루두나우겨울겨울에날씨가추워요추워요그 now 날씨가추워요아까 now 그돈티로도 now 아까 now 겨울에날씨가추워요
0: งั้นถ้าเราจะพูดว่าวันนี้เหมือนอากาศแจ่มใสจังเลย
1: นายชิกาโชว์ไว้วันนี้คือว่าโอเนลโอเนลนายชิกาโชว์ไว้โชว์ไว้คือ
0: ครับ
1: ดีอากาศดีค่ะแจ่มใส
0: ไม่มีเมฆแดดดีอากาศดีนะครับถ้ามันฟ้าครึ้มครึ้มมีเมฆเราจะพูดว่ายังไงครับ
1: นายชิกาหนาป้ายถ้าอากาศดีนายชิกาโชว์ไว้อากาศไม่ดีนายชิกาหนาป้าย
0: หนาป้ายคือ
1: ไม่ดีโชว์ไว้กับหนาป้าย
0: ตรงข้ามกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับถ้าแบบลมพัดมีลมวันนี้
1: ก็ลมคือว่าพารามลมพัดพารามีบุรอยก็เฉยๆลมพัดแต่ลมพัดอย่างแรงๆพารามีเซเกบุรอยใช่ได้ค่ะ
0: งั้นเรามีประโยคที่ต่อเนื่องจากเรื่องอากาศนะครับเช่นแบบโอ้วันนี้หนาวจังเลยอยากให้ช่วยปิดแอร์หน่อย
1: แอร์คือว่าแอร์คอน
0: แอร์คือแอร์คอนดิชันเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะแอร์คอนดิชันมาจากแอร์คอนดิชันแอร์คอนกึเซยอกึเซยอก็ปิดแล้วแอร์คอนก็เคเซยอปอด
0: โอ้
1: เคเซยอกับกึเซยอเป็นคำ
0: ตรงข้ามกัน
1: ค่ะปอดก็เคเซย
0: อ
1: กึเซยอปิดก็กึเซยอแอร์คอนก็เคเซยอปอดแอร์แล้วแอร์คอนก็กึเซยอปิดแอร์
0: ค่ะถ้าเปิดปิดหน้าต่างบ้างล่ะครับ
1: ก็คนละคำนะคะไม่เหมือนกันจะปอดหน้าต่างช่างมุนก็ยอเซย
0: อ
1: ก็ช่างมุนคือว่าหน้าต่าง
0: ครับ
1: ยอลดาคือว่าปอดช่างมุนก็ยอเซยอปอดหน้าต่างแล้วปิดหน้าต่างช่างมุนก็ดาดเซยอแอร์คอนก็เคเซยอหรือแอร์คอนก็กึเซยอช่างมุนก็ยอเซยอหรือช่างมุนก็ดาดเซยออันนี้ทั้งหมดที่สุดท้ายก็เซยอเซยอใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหมือนคำสั่งข
0: อ
1: ด้วยนะคะ
0: ครับเหมือนคำร้องขอ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยทำให้หน่อยนะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: งั้นถ้าเราจะบอกเพื่อนชาวเกาหลีว่าใหดูแลสุขภาพด้วยนะเหมือนเทคแคร์นะแบบนี้พูดเป็นภาษาเกาหลีว่าไงคร
1: ับ 건강조심하세요건강คือสุขภาพ
0: ครับ
1: 조심하세요คือ be careful ระวังด้วย
0: ครับ
1: 건강조심하세요
0: นี่นะครับเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณครับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆเช่นเคยจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปฝึกกันดีกว่าครับว่าประโยคเหล่านี้คำศัพท์เหล่านี้เราจะใช้กันยังไงในช่วง try out ครับ

0: าเซียนโฟกัส
1: ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตยามเช้าของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะไปดูกันนะคะว่าชีวิตในตอนเช้าของพวกเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเขาทานอะไรเขาทำอะไรกันบ้างนะคะและประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือประเทศเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์ค่ะ

0: ช้าคุณผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้เราตามคุณพี่รกมาสำรวจชีวิตยามเช้ากันที่โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะคนที่นี่นะคะเขาตื่นนอนเช้าใช้ได้เลยนะคะนี่ยังไม่7โมงนะคะประมาณ6โมงครึ่งกว่าๆเองแต่รู้สึกว่าเราจะเห็นผู้คนเยอะแยะมากมายแล้วนะคะเนี่ยเช้าๆแบบนี้เขาทำอะไรกันบ้างคะเนี่ย
1: สวัสดีตอนเช้าจากโฮจิมินห์นะครับตอนเช้าครับออกโรงแรมนะครับออกป้องขึ้นนะฮะโรงแรมซอยเล็กๆใช่ไหมฮะก็เห็นคนกินข้าวอ่านนั่นจือปิ๋งแล้วก็ไฟใช้ไฟปุ๊บแล้วก็หมูย่างกินข้าวกันเต็มๆแล้วผมเห็นแล้วว่าชาวเวียดนามนะฮะตื่นเช้าแล้วมากแล้วก็ออกมาท่านลมแบบนี้ใหญ่นะฮะเส้นใหญ่นะฮะปุ๊บวุ่นวายมากมอเตอร์ไซค์เยอะมากแล้วก็มีบัสพอมีรถก็ยอดขึ้นนะฮะเป็นดามนะฮะแล้วปั๊มน้ำมันนะฮะคนติดคนที่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะฮะตกใจมากเห็นไหมฮะนาฬิกาตอนนั้นนะฮะตอนนี้พอดีเห็นนาฬิกา7โมง15นาทีติดตั้งแต่เช้าเลยฮะตกใจมากสุดยอดเลยเป็นน้ำไม่เหมือนอาเซียนที่อื่นเลยนะครับ

ินตามคุณฮิโร่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็พอจะสังเกตได้นะคะว่าบรรยากาศที่นี่นั้นค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวค่ะโน่นนะคะคุณพี่คนนั้นเขากอดเตาย่างอะไรกันนะรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อย่างค่ะนั่นก็รับประทานอาหารตามสไตล์เวียดนามนะคะนั่งกินกันบนโต๊ะเล็กๆริมฟุตบาทแบบนี้อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ก็มีให้เห็นได้ทั่วไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะเห็นเช้าๆแบบนี้นะคะผู้ใหญ่ก็ต้องไปทำงานใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนกันค่ะเราจึงเห็นภาพน่ารักน่ารักที่คุณลูกนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณพ่ออย่างนี้ทุกคนทุกแห่งเลยทีเดียวพอถึงโรงเรียนนะคะก็จัดแจงสัมภาระให้ลูกแบบนี้ละค่ะทั้งกระเป๋าของกินน้ำดื่มสารพัดเลยค่ะ

ี่ก็แวะมารับประทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนแล้วก็ไปทำงานค่ะอาหารเช้าที่นี่ก็มีมากมายนะคะนั่นก็ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็แบกเกตค่ะขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนามหรือที่เรียกกันในภาษาเวียดนามว่าบันมี่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเวียดนามีสตรีทฟู้ดที่หาทานได้ง่ายๆอารมณ์เดียวกับการหาทานข้าวแกงในบ้านเราไงอย่างนั้นเลยค่ะสำหรับวิธีการทานน่ะนะคะก็ได้ความจากคุณฮิโร่ว่าก่อนเสิร์ฟนะคะเขามักจะนำไปปิ้งหรือว่าอบให้ร้อนก่อนจากนั้นนะคะก็นำมาทาด้วยเนยหรือว่าตับบดแล้วก็ใส่ผักต่างๆนะคะตามด้วยหมูสับกุนเชียงหมูยอหมูแผ่นหรืออื่นๆนะคะเพิ่มรสชาติด้วยพริกหรือว่าน้ำซอสต่างๆแล้วก็จิ้มกับไข่ดาวนะคะทอดพอสุกกำลังดีโอ้โหโรยพริกไทยซะหน่อยนะคะใส่ซอสถั่วเหลืองหรือว่าเนยนะคะก็ได้นะคะตามแล้วแต่ชอบนะคะเท่านี้ก็อร่อยแล้วล่ะค่ะเห็นอย่างนี้อยากกินแล้วใช่ไหมล่ะคะ

ิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับบั้นหมี่นะคะในประเทศไทยเราจะเรียกว่าขนมปังกี่นั่นเองนะคะเป็นคำพื้นเมืองของภาคอีสานแล้วก็เป็นอาหารเช้าประจำวันยอดฮิตด้วยค่ะสำหรับที่อีสานนะคะเขาจะทานคู่กับไข่กระทะแหมดูไปดูมาบรรยากาศยามเช้าของที่นี่ก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเมืองไทยไม่ใช่น้อยเลยนะคะนอกจากอาหารเช้าแล้วเรายังเห็นผลไม้สีสันสวยงามวางขายอยู่มากมายด้วยค่ะเรียกสีสันให้กับเช้าวันใหม่ให้สดใสได้เหมือนกันเลยนะคะ

าของถนนใหญ่นะคะเราก็ได้เวลาตามคุณฮิโร่ไปกันต่อค่ะแต่นี่จะไปไหนกันคะคุณฮีโร่เข้ามาในซอยแคบๆเล็กๆแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมคะเดินตามคุณฮีโร่ไปค่ะเดี๋ยวเจอคำตอบตามไปกันดีกว่าค่ะ

ามาในตรอกหรือว่าซอยเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะทำให้เรานึกถึงวิถีชีวิตที่แท้จริงของคนที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมคะบ้านสไตล์โบราณคลาสสิกยังมีให้เห็นกันอยู่ที่นี่ผู้คนต่างใช้ชีวิตประจำวันก่อไฟหุงต้มทำอาหารขายของขายอาหารในซอยเล็กๆซึ่งทำให้เราเห็นถึงการใช้ชีวิตในอีกด้านนึงของประเทศเวียดนามได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะและแล้วคุณผู้ชมคะคำตอบก็มีให้เห็นกันตรงหน้าแล้วล่ะค่ะคุณฮิโร่พาพวกเรามาที่

0: อยู่ที่ไหนนะคะยามเช้าอากาศสดใสแบบนี้เราก็จะเห็นผู้คนออกมารับ O2 หรือว่าออกซิเจนนั่นเองนะคะสูดอากาศบริสุทธิ์ในบริเวณสวนสาธารณะนี่แหละค่ะและนั่นคุณป้านั่งคุยกันในสวนทั้งที่ยังสวมชุดนอนแบบนี้เลยหรือคะอ๋อไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะคุณฮิโร่ฝากบอกว่านะคะเราจะเห็นคุณป้านะคะในชุดนอนสบายๆแบบนี้ทั้งวันเลยค่ะไม่ใช่แค่ตอนเช้าเหตุผลนะคะก็เพราะว่ามันใจสบายค่ะไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นบรรยากาศสวนสาธารณะที่นี่นะคะก็คิดว่าน่าจะเหมือนกับทุกๆประเทศล่ะค่ะทั้งเดินจ็อกกิ้งออกกำลังกายตีแบดอ่านหนังสือพิมพ์อันโนนก็มีนักเรียนมานะคะเรียนพละกันที่นี่เลยทีเดียว
1: ชีวิตตอนเช้าที่นี่นะครับผมสังเกตก็สวนสาธารณะเมืองมันได้นะฮะก็คนที่ออกกำลังเยอะนะฮะแต่ตาของผมก็คือคนที่มีออกกำลังแบบนี้ฮะเดินโดยหลังนะฮะใช่อันนี้ดีกับสุขภาพมากกว่าเดินข้างหน้านะฮะก็ประมาณชีวิตไม่ต้องเดินข้างหน้าก็ได้บางทีโดยหลังก็ได้ผมรู้สึกแบบนั้นคนที่ออกกำลังแบบนี้ต้องแข็งอะที่นี่มันแต่ไม่คือแข็งแปลกมากแล้วเขาก็คือโทรศัพท์ด้วยโดยหลังเนี่ยอันนี้คือไม่ได้เราเทปขับไปนะเนี่ยเทปเดินแบบนี้แหละเขาก็เดินแบบนี้เขาไปไหนละอออยู่อยู่หลายคนนะเห็นนะครับ
2: ดาวคุยเยอะเกินไป
1: ที่กลับมาคุยโทรศัพท์
0: และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสีสันที่สร้างบรรยากาศยามเช้าให้กับคนเวียดนามทั้งอาหารการกินกิจกรรมยามเช้าในสวนสาธารณะหรือว่าการจราจรแน่นขนาดในยามเช้าก็ล้วนแล้วแต่กระตุ้นเราให้ก้าวสู่วันใหม่อย่างสดใสและพร้อมที่จะทำงานต่อไปค่ะ

ากยามเช้าที่เวียดนามนะคะเราก็มาต่อกันที่ยามเช้าของเมืองมะนิลาฟิลิปปินส์แห่งนี้ค่ะเช้าสดใสที่มะนิลาแบบนี้นะคะคุณฮิโร่ไม่รู้จะพาเราไปเปิดหูเปิดตาให้หายง่วงกันที่ไหนกันนะ

บรรยากาศของที่นี่นะคะเราก็จะเห็นร้านอาหารเช้านะคะที่เปิดต้อนรับลูกค้าตามข้างทางอยู่เยอะแยะมากมายค่ะก๋วยเตี๋ยวก็มีอาหารตามสั่งก็มีแล้วคนที่นี่นะคะเขาจะยืนรับประทานกันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะที่ขายจะเป็นที่ดึงดูดให้คุณฮีโร่สนใจแล้วนะคะการจราจรของที่นี่ก็คึกคักจนต้องจับตามองเช่นเดียวกันค่ะก็เพราะว่านะคะเป็นช่วงเช้าที่ทุกคนก็ต่างมุ่งหน้าไปทำงานกันแบบนี้ละค่ะรถถึงได้มีอยู่เยอะแยะมากมายเต็มท้องถนนอย่างที่เห็นกันค่ะที่นี่นะคะเขาจะใช้รถที่มีชื่อว่าจิปนี่เป็นพาหนะหลักถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคนใช้เจ้าจิปนี่กันเต็มไปหมดเลยค่ะแถวนี้ก็ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวนะคะคุณฮิโร่

0: ก็บริเวณนี้ล่ะค่ะที่เขาเรียกกันว่ามากาติเป็นแหล่งหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการทำธุรกิจที่สำคัญเลยก็ว่าได้นะคะเพราะเหตุนี้นี่ล่ะค่ะเราจึงเห็นผู้คนมากมายมาทำงานแล้วก็เห็นธนาคารตั้งอยู่มากมายด้วยล่ะค่ะธนาคารที่ตั้งอยู่ที่นี่นะคะจะเป็นแบบนานาชาติเลยนะคะ international ค่ะนี่ล่ะค่ะศูนย์กลางของธุรกิจของมะนิลา
1: ครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มะนิลานะครับแล้วก็แถวมะกะตินะครับอันนี้คือเรียกว่าจุดศูนย์กลางของนักธุรกิจนะครับคนที่มาทำงานเยอะมากตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้7โมงครึ่ง

0: เดี๋ยวนี้ฮะถูกธนาคารถูกประกันชีวิตอันนี้เยอะมากครับทุกคนมาทำงานกันเหมือนบ้านเรานะครับ
1: ก็อย่างที่คุณฮิโร่บอกนั่นแหละค่ะคนที่นี่นะคะเขาใส่ชุดทำงานกันแบบสบายๆอย่างที่เห็นกันนี่แหละค่ะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเมื่อกายสบายแล้วก็พร้อมตั้งใจทำงานได้อย่างเต็มที่นี่แหละค่ะจากเช้าวันทำงานมาสู่เช้าวันหยุดกันบ้างนะคะมาถึงทั้งทีนะคะคุณฮิโร่เลยขอพามาชมชีวิตตอนเช้าของที่นี่ทั้งวันทำงานแล้วก็วันหยุดเลยค่ะแม่ต้องขอขอบคุณคุณฮิโร่จริงๆเลยนะคะเนี่ยว่าแต่มันจะต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอคะ

บเหงาเหลือเกินคะเนี่ยบนถนนโล่งเชียวผิดกับวันธรรมดาเอาซะเลยนะคะก็วันนี้วันหยุดนี่นาแล้วนี่ก็เงียบแบบนี้จะไปไหนดีล่ะคะคุณฮิโร่

0: งจักรยานเยอะมากครับตอนนี้ผมอยู่ในเมืองฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์ตอนเช้านะครับ8 โมงกว่าแล้วตอนนี้ผมมาที่สวนสาธารณะในเมืองนะฮะก็เห็นรอบๆนะฮะวันนี้วันอาทิตย์ก็เลยรถไม่ติดเลยครับไม่เหมือนกับวันธรรมดาเลยก็เลยเมื่อกี้เห็นไหมครับจักรยานนะฮะขี่จักรยานเยอะมากนะครับตอนนี้นิยมในฟิลิปปินส์แล้วก็ไปเข้าไปในสวนสาธารณะนะครับมาบุกไฮเข้าไปสวนสาธารณะ
1: บรรยากาศต่างกันอีกแล้วนะคะข้างในสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะเต็มไปด้วยเด็กผู้ใหญ่มากมายเลยค่ะเขาจะแบ่งกันเป็นกลุ่มๆนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมกันในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ละค่ะว่าแต่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นอาหารต้องให้คุณฮิโร่พาไปแล้วล่ะค่ะเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆเยอะมากเข้าไปดีกว่าวันอาทิตย์เช้านะพงเหมเมืองไทยก็แอโรบิกหรือว่าลองแปลงคาราโอเกะแล้วไปเยอะแสงเยอะสายใช่ไหมถึงเลี้ยงอยู่ Morning oh, excuse me can I ask what are you doing here now
2: this is a church yeah
0: oh
2: born again Christian to get the glory
0: Christian church you mean this is school we come from Thailand this is camera okay we just แบบนี้ใจดีมากมาเบื่อให้ so we are very one in this morning on Sunday so what they doing
2: they are playing because they are this is the ministry of children they are going to like age grouping
0: yes
2: they are teaching words of God playing
0: so this is about the Christian religion ครับตอนนี้ผมประมาณว่าคุยกันแล้วคุยกับอาจารย์นะฮะแล้วก็เข้าใจแล้วว่าที่นี่กำลังจะสอนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็เขาให้ใบนะครับผมก็อ่านแล้วเกี่ยวกับอันนี้เขาเด็กๆนะครับให้เลี้ยงเกี่ยวกับอธิษฐานนะในโบสถ์ยังไงแล้วก็เวลาลงแปลงในโบสถ์นะฮะเขาก็มีแบบนี้ใช่ไหมฮะเขาก็เต้นด้วยลองแปลงด้วยกำลังฝึกสอนอยู่นะครับแล้วก็เขียนว่าคาวเซลลิ่งก็ได้คาวเซลลิ่งคือปรึกษานะครับอันนี้ผมถ้าเปรียบเทียบเมืองไทยก็ถ้าประมาณว่าศาสนาพุทธใช่ไหมฮะเข้าไปวัดคนไทยก็จะไปหาปรึกษาพระหรือว่าอธิษฐานในบอร์ดอะไรนี้ก็สไตล์เดียวกันนะฮะแต่เขาเรียนกันที่สวนสาธารณะแบบนี้ตั้งแต่เช้านะฮะวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์สำหรับเขาสำคัญทุกคนนะครับตัวนี้ไม่มีคนที่ถนนนะฮะเพราะว่าไปบอกทันนะครับประมาณนี้นะครับโอ้น่ารักดีครับเด็กๆ

0: นอกจากกลุ่มนี้แล้วนะคะในสวนสาธารณะวันอาทิตย์แบบนี้เราจะเห็นคนมาเดินเล่นกันอยู่เยอะแยะมากมายค่ะไม่เพียงแค่คนเท่านั้นนะคะที่มาเดินเล่นกันดูดีๆเขายังพาเจ้าสัตว์เลี้ยงแสนรักมาเดินเล่นด้วยค่ะ
1: มาบุ้งไฮHow can I say hello? Mabuhay? No? Mabuhay? Oh! Mabuhay!
2: Mabuhay!
1: Mabuhay! Mabuhay! Thank you! Thank you! Thank you! Bye bye!
2: Thank you!
0: น้องหมาตัวนั้นตัวเล็กน่ารักมากเลยนะคะดูสิคะใส่รองเท้าซะด้วยว่าแต่น้องหมาน่ารักขนาดนี้เจ้าของคงจะดูใจดีมากเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะจุดนี้นอกจากกลุ่มศาสนาคริสต์แล้วเดินเล่นกับน้องหมาแล้วเราก็จะเห็นการเล่นกีฬาต่างๆมากมายเลยค่ะทั้งบาสเกตบอลนะคะดูจากชุดหนุ่มๆที่นี่แล้วก็เดาได้เลยนะคะว่าที่นี่เขาชอบบาสเกตบอลมากจริงๆค่ะและนั่นนะคะก็แบดมินตันค่ะแล้วนั่นก็หน้าตาคุ้นๆใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคุณฮีโร่ของเราแอบมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายตรงนี้นะคะทางนู้นเขาก็เล่นเซปักตะกร้อนะคะแล้วก็มีมวยไทยด้วยค่ะดูสิคะเล่นกันจริงจังมากเลยนะคะใส่กางเกงเทควันโดเล่นกันเลยทีเดียวเชียวหรือว่าจะเล่นพร้อมกับกางเกงที่เขียนว่ามวยไทยเป็นภาษาไทยแบบนี้ก็มีนะคะให้เราดูกันเพลินตากันไปเลยทีเดียวค่ะ
1: อะไรนะเนี่ยเช้าเลยนะวันอาทิตย์เช้านะครับเขากำลังฝึกซ้อม rescue นะครับช่วยคนอื่นนะฮะก็ฝึกซ้อมอยู่ฮะช่วยที่อุบัติเหตุตัวที่ตัวแรกเราจะมาเมียมาช่วย What are you doing here?
3: We're doing the patient assessment and how to immobilize the patient in case of there's a trauma accident.
1: Okay.
3: So we are avoiding the any movement, especially the head. If the patient's having a, you know, spinal injury.
1: Okay, yeah, I see.
3: So you have to immobilize, put some equipment.
1: Okay, so you are the rescue team.
3: Yes.
1: Okay.
0: อ๋อเขาเตรียมฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุค่ะอุปกรณ์พร้อมรถช่วยเหลือพร้อมอย่างนี้นะคะแหมดีจังเลยนะคะเนี่ยว่าไหมคะคุณฮิโร่แล้วนั่นเจออะไรอีกแล้วล่ะคะคุณฮิโร
1: ่วัยรุ่นฝึกซ้อมนะฮะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่านะเห็นแล้วเหมือนแบบนางแบบนายแบบนะฮะศูนย์ศูนย์ฝึกปุ๊บเลยอะแล้วก็เรียนฝึกซ้อมเดินแบบอยู่เจ๊งวันอาทิตย์ตั้งแต่เช้านะครับเมื่อกี้เรสคิวใช่ไหมครับเนี่ยฝึกซ้อมเดินแบบเข้าไปดีกว่าได้หรือเปล่านะจะโดนหรือเปล่าโอเคเข้าไป

0: แล้วก็แน่นอนแน่นอนนะครับมีอาจารย์อยู่ข้างหน้านะครับผู้ใจที่น่ารักน่ารักหน่อยนะครับอันนี้คือเรื่องปกติในแฟชั่นนะครับ
1: เมื่อกี้ซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วยก็ว่าแปลกแล้วใช่ไหมคะแต่นี่เดินแบบกันที่นี่เลยนะคะดูสิคะนั่นทั้งนายแบบนางแบบนะคะเดินกันจริงจังมากค่ะ

นั่นอะไรคะนั่นคุณฮิโร่เขากำลังจะทำอะไรคะมีทั้งหนังสือทั้งกระป๋องน้ำอัดลมอ๋อเก็ตละกำลังจะฝึกการเดินทรงตัวอยู่นั่นเองค่ะโปรเฟชชั่นแนลมืออาชีพ

0: ีพมากๆค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเขาซ้อมทำไมคือว่านะคะเขากำลังฝึกซ้อมกันเพื่อเข้าประกวดการแข่งขันเดินแบบที่กำลังจะมาถึงค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะว่าที่นางแบบนายแบบทั้งหลาย
1: ผมโชคดีนะครับท่านเทเช้านะฮะได้เจอนางแบบนายแบบของฟิลิปปินส์ที่นี่นะฮะกำลังฝึกซ้อมอยู่นะครับผมคิดว่าได้เห็นภาพท่านเทเช้าแบบนี้ประเทศในอาเซียนทุกที่ก็ที่นี่ที่เดียวนะครับผมคิดว่านะครับชินจังมากเลยครับ
0: และแล้วคุณฮิโร่ก็เจอกับกลุ่มคนเยอะแยะมากมายอีกแล้วนะคะทางนั้นนะคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะนั่น
1: ครับชีวิตตอนเช้าของประเทศฟิลิปปินส์นะฮะวันนี้โดยเฉพาะวันอาทิตย์นะฮะก็คือเขามาร่วมตัวกรรมแบบนี้สำหรับอธิษฐานแล้วก็ฝังร้องเพลงกอสเปลสำหรับรีแลกซ์ทุกอย่างแบบใช้เวลาที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับผมคิดว่าคนที่นี่กับศาสนาคริสต์นะฮะก็เข้มข้นมากแล้วก็ความรู้สึกผมเหมือนกับคนไทยนะฮะตอนเช้าไปหาวัดสำหรับหายเครียดปรึกษาพระใช่ไหมฮะที่นี่ก็เหมือนกันเวลาเครียดก็จะมาที่นี่แล้วก็ฟังกอสเปลร้องแปลงของที่นี่คริสต์แล้วก็มาอธิษฐานเหมือนกับศูนย์เริ่มจิตใจของประเทศนี้ก็คือศาสนาเน้นมากเลยแบบนี้นะครับคนเยอะมากจากฟิลิปปินส์วันอาทิตย์ตอนเช้าครับ
0: ถือได้ว่าประเทศฟิลิปปินส์นะเป็นประเทศที่แสดงออกอย่างชัดเจนถึงวัฒนธรรมทั้งด้านตะวันออกและก็ด้านตะวันตกผสานกันได้อย่างลงตัวทำให้เราได้เห็นอาเซียนในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นค่ะ
2: เมื่ออยากเห็นทิวทัศน์ที่ตามไปจากเดิมจึงรีบตื่นแต่เช้าเพื่อไปเดินเล่นในเมืองที่นั่งจะได้เห็นรูปแบบชีวิตที่หลากหลายเท่ากับจำนวนคนที่จะเริ่มต้นชาวใหม่ฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยASEAN Focus
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
2: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
2: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: เชิญยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจกน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียว

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
1: ค่ะในสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าสัปดาห์นี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแอฟริกามหาอำนาจช็อกโกแลตโลกนะคะโดยรายการสีสันแอฟริกาของเรานะคะก่อนที่จะเริ่มดำเนินรายการออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีทางช่องวิทยุ AM 1575นะคะหรือว่าจะติดตามชมผ่านทางหน้าเพจ Facebook สรานรมเรดิโอหรือทางเว็บไซต์ของวิทยุสรานรมนะคะค่ะโดยที่อาทิตย์นี้เนี่ยนะคะเราก็มีผู้ดำเนินรายการหลายคนนะคะแต่ในช่วงแรกของเราจะมี3ท่านนะคะคืออยานิสาชื่อสถาวรนะคะปุ้ยค่ะ
3: สุพันธิศิรินวงแทมมี่ค่ะ
4: ครับผมนราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือชอนครับแต่ว่าเราวันนี้เรามีพี่สิงโตครับ
3: สิงโตนำโชค
4: มาด้วย
1: แขกรับเชิญนะคะให้กำลังใจคนจัดค่ะแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมช็อกโกแลตในแอฟริกาเราก็จะมีเหมือนเป็นเกร็ดหรือข่าวอะไรที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาเล่ามาแชร์กันนะคะโดยสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็อาจจะได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าเป็นข่าวการเยือนประเทศในแอฟริกาของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะคะนายเร็กทิลเลอร์สันก็แล้วปุ้ยจะส่งมอบไมค์ต่อให้กับพี่ชอนแล้วก็น้องแทมมี่นะคะเพราะว่า2คนนี้เตรียมข้อมูลมาอย่างแน่นปึ๊กแต่ก่อนอื่นก่อนที่ส่งมอบไมค์เราว่าพี่คะปุ้ยลองอ่านดูคือเขาก็ไปเยือนหลายประเทศนะคะในประเทศแอฟริกามันมีประเทศไหนบ้างและกี่ประเทศคะ
4: ก็เยือนทั้งหมด5ประเทศนะครับก็ประเทศแรกนะครับก็คือเอธิโอเปียนะครับเริ่มจากภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกก่อนนะครับก็แฟนๆในการจะเห็นนะครับหน้าจอนะฮะเอธิโอเปียเสร็จนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่จิบูตีนะครับแล้วก็ลงมาที่เคนยานะครับแล้วก็ไปต่อที่ประเทศชาดนะครับและปิดท้ายที่ประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นแอฟริกาตะวันตกครับ
3: ใช่ค่ะ
4: ฮะ
1: เรียกว่าหลายประเทศ
4: ก็หลายประเทศเลยนะครับแล้วก็เป็นตั้งแต่วันที่6ถึง13มีนาคมที่ผ่านมาก็ไม่นานมานี้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: ทีนี้อยากให้แทมมี่ช่วยเล่านิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์การเยือนแอฟริกาของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรครับ
3: ค่ะวัตถุประสงค์หลักๆของเขานะคะก็คือต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาค่ะแล้วก็ต้องการที่จะลดบทบาทมหาอำนาจลงในภูมิภาคแอฟริกานี้นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจีนก็ได้พยายามเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคนี้ค่ะแล้วก็มีเรื่องประเด็นเจรจาด้านการค้าและการลงทุนด้วยค่ะ อย่างเช่นการลดกำแพงภาษีการนำเข้าสินค้าอย่างนี้ด้วยค่ะ
4: ก็มีทางมิติเรื่องความมั่นคงการเมืองเศรษฐก
3: ิ
4: จการค้าการลงทุน
3: ใช่แล้วค่ะ
4: เลยนะครับ
1: เริ่มต้นที่ประเทศไหนอะคะประเทศแรก
3: นี่ต้องให้พี่ชอนเลยค่ะ
4: ก็เดี๋ยวประเทศแรกนะครับเริ่มกันที่ประเทศเอธิโอเปียก่อนเลยนะครับเอธิโอเปียเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มีความสำคัญประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคแอฟริกาครับเพราะเป็นที่ตั้งของสหภาพแอฟริกาหรือที่เรารู้จักว่า African Union นะฮะใช่ทีนี้เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับประธานคณะกรรมการสหภาพแอฟริกานะครับชื่อนายมูซาฟากินะครับโดยได้มีการหารือกันเลยนะครับก็ตั้งแต่เรื่องการต่อต้านการทุจริตนะครับการส่งเสริมการลงทุนการค้าเสรีนะฮะรวมถึงการสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนะครับของทุกฝ่ายนะฮะรวมทั้งมีการเจรจาเรื่องการทำข้อตกลงทางการค้าและความร่วมมือนะครับด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานกับจีนนะครับซึ่งสหรัฐเนี่ยมองว่า อิทธิพลของจีนเนี่ยที่มีต่อแอฟริกาเนี่ยแอฟริกา

0: อาจจำเป็นจะต้องมีความระมัดระวังในการมีปฏิสัมพันธ์นี้นะครับและเพื่อป้องกันการสูญเสียอธิปไตยในการจัดการทรัพยากรของตนเองด้วยครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้มีการไปพบกับอดีตนายกรัฐมนตรีเอธิโอเปียด้วยนะครับซึ่งได้มีการหารือกันในทั้ง4ประเด็นเลยนะครับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เอธิโอเปียนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปประชาธิปไตยในเอธิโอเปียนะครับรวมถึงการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนนะครับตลอดจนการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองภายในเอธิโอเปียด้วย
1: น่าสนใจมากเลยนะคะ
0: ครบด้านเลย
2: ทุกด้าน
0: ใช่ค่ะนะครับคราวนี้ประเทศที่2เนี่ยเป็นประเทศ
1: เขาได้เยือนประเทศจิบูตีนะคะ
0: ยายแทมมี่ช่วยเล่าอีกหนึ่งว่าจิบูตีเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับ
1: ประเทศจิบูตีนะคะก็คือเป็นประเทศจุดยุทธศาสตร์ทางภูมิรัฐศาสตร์ค่ะเพราะว่ามีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ด้านกองทัพทหารค่ะคือประเทศหลายประเทศเนี่ยค่ะเข้าไปตั้งกองทัพทหารในประเทศจิบูตีด้วยนะคะแล้วก็ประเทศเนี้ยค่ะเป็นประเทศที่สามารถกระจายสินค้าไปยังยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาได้ด้วยค่ะแบบเป็นเมืองท่านั่นเองค่ะ
2: เพราะจิบูตีนี่ถือว่าอยู่ตั้งอยู่ตรงแถบเรียกว่าเป็น Horn of Africa หรือเปล่าคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ก็คือจะอยู่ทางด้านทางขวามือของทางแผนที่ที่เห็นอยู่นะคะเห็นได้ว่าก็จะมีหลายประเทศที่มีการตั้งฐานทัพอยู่ที่นั่น
0: ใช่แต่จิบูตีเนี่ยมีฐานทัพต่างชาติมากที่สุด
2: อ๋อในทวีปแอฟริกา
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยผลการเยือนอยากให้ช่วยเล่าสักนิดนึงว่าผลเป็นยังไง
1: ผลการเยือนนะคะเขาก็ได้เจรจาใน2ด้านค่ะคือด้านการเมืองกับด้านเศรษฐกิจค่ะผลด้านการเมืองก็คือจะมีการสนับสนุนการส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทัพจิบูตีนะคะโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นผู้เข้ามาสนับสนุนค่ะแล้วก็มีการต่อต้านการก่อการร้ายแล้วก็ความรุนแรงในแอฟริกาด้วยค่ะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศนี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะส่งเสริมให้รัฐบาลจิบูตีนะคะมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศด้วยค่ะแล้วก็ด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนนะคะแล้วก็พูดถึงการลดกำแพงภาษีระหว่างกันด้วยค่ะใช่ค่ะ
2: เรียกว่ามีทุกมิติความสำคัญเช่นเดียวกัน
1: เลยค่ะ
0: โอเคครับ
1: ประเทศต่อไปนี่ประเทศอะไรเหรอคะพี่ชอน
0: ประเทศที่พี่ดูแลเองนะคะก็คือประเทศเคนยานะครับซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับดร.โมนิกาจูมานะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเคนยานะครับโอเคทีนี้เนี่ยเคนยาเนี่ยได้มีการหารือกับทางสหรัฐในหลายประเด็นเลยนะครับทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจในด้านการเมืองเนี่ยก็มีการหารือกันนะครับถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านทวิภาคีระหว่างกันนะครับแล้วก็มีการเจรจานะครับเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายนะครับรวมถึงการลดความรุนแรงนะครับลดอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงการเพิ่มความมั่นคงและเสรีภาพในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกด้วยนะครับสำหรับในด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยก็ได้มีการหารือกันนะครับถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนะครับด้านการค้าการลงทุนนะครับรวมถึงสิ่งที่สหรัฐเนี่ยอยากให้ทางเคนยาเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกานะครับรวมถึงการสนับสนุนภาคธุรกิจของเคนยาให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ผ่านไปทั้ง3ประเทศ
0: 3ประเทศรวดเร็วมากอ
2: ีก2ประเทศ
1: ประเทศต่อไปเนี่ยที่เขาเยือนก็คือประเทศชาดค่ะความสำคัญของประเทศชาดนี่ก็คือเป็นมีขนาดอันดับ5ของแอฟริกานะคะแล้วก็มีทรัพยากรมากค่ะอย่างเช่นทองคำยูเรเนียมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จึงทำให้สหรัฐเนี่ยมีความสนใจในการที่จะทำปฏิสัมพันธ์กับประเทศชาดค่ะ
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะด้านการก่อการร้ายอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาต่อต้าน
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ดูจากด้านแผนที่แล้วเนี่ยชาดที่อยู่ตรงกลางของแอฟริกา
2: ครับ
0: ซึ่งจะสามารถไปทั้งแอฟริกาตะวันตกก็ได้หรือว่าไปแอฟริกาตะวันออกก็ไม่ไกลนะครับมีความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร
2: ์เพราะเข้าใจว่าเป็นส่วนเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มโบโกฮารามเช่นเดียวกับประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่อดีตรัฐมนตรีนี่จะเยือนเป็นประเทศถัดไปในกำหนดการของการเยือนแอฟริกาแล้วนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องการความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและชาดในส่วนนี
0: ้แล้วชาดนี่ก็เป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดกับหลายประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
1: ซึ่งผลการเยือนนะคะก็จะแบ่งเป็น2ด้านคือด้านการเมืองกับด้านเศรษฐกิจค่ะผลทางด้านการเมืองก็คือมีการส่งเสริมความมั่นคงแล้วก็ผลประโยชน์ระหว่างกันด้วยนะคะแล้วก็มีการต่อต้านการก่อการร้ายค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม ISIS หรือแล้วก็กลุ่มโบโกฮารามนะคะแล้วก็มีการเสริมสร้างกองกำลังให้เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่อลดการความขัดแย้งในชาร์ตนี้นะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ชาร์ตนะคะมีการปกครองแบบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ได้มีการ ความร่วมมือทางด้านส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างกันด้วยค่ะ
0: ครบทุกด้าน
1: ครบทุกด้านเช่นเดียวกัน
2: ก่อนจะจบด้วยประเทศไนจีเรีย
0: ประเทศสุดท้ายประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยนะครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไนจีเรียนะครับชื่อนายจอฟฟรีย์ออนเยม่านะครับแล้วก็ได้มีการหารือกันทางในด้านการเมืองและเศรษฐกิจด้วยเช่นกันนะครับโดยด้านการเมืองเนี่ยก็มีการส่งเสริมนะครับให้มีการเข้าถึงกระแสไฟฟ้าเพื่อมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และก็เศรษฐกิจนะครับลดการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆการแก้ไขปัญหาการลักพาตัวเด็กนะครับรวมถึงการต่อต้านการก่อการร้ายและลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในประเทศนะครับสำหรับในด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยก็มีการหารือกันถึงโอกาสที่จะเพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างกันนะครับรวมถึงการลดกำแพงภาษีระหว่างกันด้วยนะครับแล้วก็มีการเร่งให้มีการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างกันด้วยนะครับรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับส่วนด้านอื่นๆก็มีเช่นกันนะครับพิเศษนิดนึงอย่างเช่นการส่งเสริมด้านการศึกษานะครับแล้วก็ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมด้านสังคมด้วยครับ
2: เรียกได้ว่าเป็นการเยือนประเทศกลุ่มประเทศอเมริกานอกจากความสำคัญทางด้านการเพิ่มพูนมิติความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจยังถือว่าเป็นเรื่องแล้วมีความพิเศษอะไรอย่างอื่นไหมคะของทริปนี้ที่ผ่านมา
0: เรียกได้ว่าเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญที่สหรัฐให้กับภูมิภาคแอฟริกาเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งถือว่าการเยือนครั้งนี้ถือว่าเป็นการเยือนที่ครั้งสำคัญนะครับแล้วก็ระดับสูงของสหรัฐทีเดียวครับในรอบหลายปีของสหรัฐนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าแทมมี่เพิ่งจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการปลดรมว.ก.ต.ของสหรัฐนี
2: ้
1: พี่ชอนช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
0: ล่าสุดนะครับก็มีการปลดนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันแล้วนะครับจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะครับโดยประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ครับเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานะครับพร้อมกับแต่งตั้งให้นายไมค์ปอมเปย์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางนะครับหรือ CIA เนี่ยมารับตำแหน่งแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เรียกได้ว่าจบภารกิจแอฟริกาก็โดนปลดเลย
0: ก็ปลดเลยเรียกว่าความแน่นอนก็คือความไม่
2: แ
0: น่นอน
2: นี่ค่ะเป็นข่าวอัปเดตนิดเล็กน้อยของทางกองมาฝากแฟนๆใช
0: ่
2: ค่ะแต่ก่อนที่จะไปช่วงถัดไปของรายการเกี่ยวกับเรื่องช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวเรามารับชมเบรกกันก่อนค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วง2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องแอฟริกามหาอำนาจช็อกโกแลตโลกมันเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นแล้วนะคะมีน้องมารีน่านะคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยพี่ชอน
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: กลับมาแล้วมารีน
3: ่
0: า
3: ค่ะเมสยาสิริมาตยานันนะคะก็
2: เริ่มต้นด้วยเรามีของประกอบรายการของช็อกโกแลตนะคะพูดเรื่องช็อกโกแลตโดยไม่มีช็อกโกแลตไม่ได้นะคะมีหลายอันมาก
3: ใช่แล้วก็จะสังเกตได้จากช็อกโกแลตที่เราถือกันจะเป็นช็อกโกแลตที่ทุกคนเห็นอยู่ในตามเซเว่นอีเลฟเว่นเนาะซื้อได้ทั่วไปที่เมืองไทย
0: แฟนรายการเห็นไหมครับ
2: นี่เข้าเลยนะคะถ้าเราหาได้
3: ใช่ก็
0: แล้วความสำคัญช็อกโกแลตเป็นยังไงครับเนี่ยที่เราจะมาคุยกันทีนี
2: ้ก่อนเริ่มเราก็จะพูดเกี่ยวกับขั้นตอนของการที่เราได้มาซึ่งช็อกโกแลตแท่งเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะเราเห็นตามในร้านเนี่ยเป็นแท่งๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทวีปแอฟริกามากกว่าที่เรารู้หรือเราคิดเลยนะคะ
3: ใช่แล้ว
2: แต่เชื่อว่าภายหลังจากจบรายการของอาทิตย์นี้แล้วเนี่ยเราจะมองแท่งช็อกโกแลตเน
3: ี่
2: ย
3: ไม่เหมือนเดิม
2: แน่นอนไปนะคะค่ะเกี่ยวกับแอฟริกายังไงอ่ะ
3: โอเคค่ะก็จากที่เห็นนะช็อกโกแลตพวกนี้ก็จะเป็นของบริษัทNestle หมดเลยซึ่ง Nestle ก็เป็นบริษัทช็อกโกแลตของทางสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่จริงแล้วอยู่ในยุโรปเป็นมหาอำนาจผู้ผลิตช็อกโกแลตเลยแต่ว่าแท้จริงแล้วโกโก้ที่เขานำมาใช้อ่ะมาทำเป็นช็อกโกแลตที่เราทานกันอยู่ตามเซเว่นเนี่ยมันมาจากแอฟริกามันไม่ได้ปลูกอยู่ในยุโรป
0: ไม่
3: ค่ะคือที่จริงแล้วอ่ะไอ้โกโก้เนี่ยมันจะมาจากต้นโกโก้ซึ่งจะถูกปลูกได้อยู่แค่ช่วงเขาเรียกกันเบลของอีควอเตอร์ค่ะ
2: เป็นแถบเส้นสูงสุดเขตร้อนนะคะ
3: ใช่ใช่
0: อันนี้หรือเปล่าครับที่เห็น
2: อันนี้คือต้นโกโก
3: ้อันนี้เป็นต้นโกโก้ค่ะใช่ใช่ก็คือเราอาจจะไม่รู้นะว่าช็อกโกแลตที่จริงแล้วมันมาจากเหมือนกับเมล็ดกาแฟมันเป็นเมล็ดมาจากต้นใช่แล้วก็ก่อนที่จะมาถึงเป็นช็อกโกแลตเนี่ยเขาก็จะเอาเมล็ดนี้ที่สามารถเขาเรียกว่าออกผลได้ปีละสองผลตอนกลางๆปีปลายปีอย่างเงี้ยค่ะเอามาแกะออกมาเอาลูกข้างในเหมือนเมล็ดกาแฟเนี่ยมาบดผ่านขั้นตอนต่างๆบดแล้วก็มาเพิ่มน้ำอะไรอย่างงี้น้ำตาลนมให้กลายเป็นช็อกโกแลต
0: มาแปรรูป
3: ใช่ใช่ใช่แล้ว
2: จากต้นโกโก้มี ผลโกโก้ซึ่งอันนี้เข้าใจว่าถ้าสุกแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆค่อนข้างเข้มเอาเมล็ดโกโก้ข้างในออกมาผ่านกระบวนการแปรรูปทำเป็นผงใส่พวกส่วนผสมพวกก่อนที่จะออกมาเป็นน้ำตาลนมออกมาเป็นช็อกโกแลตแท่งอย่างที่เราเห็น
1: ใช่แล้วค่ะ
2: แต่ว่าต้นโกโก้เนี่ยปลูกในแถบ
1: เขตร้อนค่ะตรง
2: อีกเวเตอร์ใช่ใช่ซึ่งเป็นประเทศ
0: ในแอฟริกา
2: โดยเฉพาะแอฟริกา
1: ใช่ใช่คือที่จริงแล้วว่าช็อกโกแลตในตัวต้นโกโก้เนี่ยเขาจะปลูกอยู่ตามอเมริกาใต้หรืออเมริกากลางประมาณเอกวาดอร์ประมาณนี้ค่ะที่เป็นประเทศที่ดังมากเปรูเอกวาดอร์แต่พอมาในยุคนี้ที่จริงแล้วผู้ผลิตโกโก้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่สองประเทศในแอฟริกาซึ่งเป็นประเทศพี่ปุ้ยนะคะก็คือประเทศ
0: อะไรครับ
2: อ๋อโกติวัวและกาน่านะคะ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
2: ทั้งเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีประเทศหลายประเทศในโลกที่ผลิตเมล็ดโกโก้แต่ว่าประเทศที่ใหญ่สุดเมื่อเทียบสัดส่วนร้อยละของการผลิตโกโก้ทั่วโลกเนี่ยคือประเทศโกติวัวและกาน่าซึ่งอยู่ในเรียกว่าอนุภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกอยู่ทางเวสต์แอฟริกานะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: จริงๆว่าที่เห็นเนี่ยคือเป็นแถบประเทศที่เขาผลิตโกโก
1: ้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าในแอฟริกาเองนอกจากโกติวัวแล้วก็กาน่าแล้วก็ยังมีไนจีเรียแคมารูนเหมือนกันที่ผลิตผงโกโก้แต่ก็ไม่ได้อยู่ในท็อปสามท็อปสามก็มีอินโดนีเซียเป็นที่สามที่หนึ่งโกติวัวแล้วกาน่าที่สอง
2: แล้วโกติวัวคือสัดส่วนการผลิตของโกติวัวและกาน่าเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วนี่เรียกว่าเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะ
1: ประมาณ 60% ของโลกเลยค่ะใช
0: ่
1: ใช่เพราะฉะนั้นเราสามารถอซูมได้เลยว่าในช็อกโกแลตที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ถ้าเป็นบริษัทในยุโรปเนี่ยมักจะนำเข้าโกโก้จากประเทศ2ประเทศนี้ใช่แล้ว
0: ผู้ชมจะเห็นนะฮะว่ามาจาก Ivory Coast ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ส่วนชื่อเดิม
1: ชื่อเดิมของโกติวัว
0: ตอนนี้เป็นโกติวัวแล้ว
1: ใช่ใช่เปลี่ยนแล้วค่ะ
2: แล้วก็กาน่า
1: ก็ในด้านของการผลิตเราก็จะเห็นว่าโกโก้เนี่ยผลิตจากประเทศต่างๆอย่างเช่นแอฟริกาประเทศในอเมริกาใต้ประเทศทางเอเชียแต่ว่าผู้ผลิตช็อกโกแลตจริงๆโปรเซสเซอร์ของช็อกโกแลตไอ้โกโก้มาเป็นช็อกโกแลตเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศเหล่านี้เลย
2: แล้วประเทศที่บริโภคช็อกโกแลตมากที่สุดของโลกเป็นประเทศไหนบ้างคะ
1: น่าจะเป็นอเมริกาใช่ไหมคะ
2: เดี๋ยวต้องดู
1: อ๋อสวิตเซอร์แลนด์ขออภัยค่ะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิตเซอร์แลนด์ในด้านของด้านบริโภคเนี่ยใช่ๆค่ะก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์อันดับ1รองมาจากเยอรมันและไอร์แลนด์ก็คือจะเป็นประเทศทางยุโรปหมดเลยกับอเมริกาเหนือใช่ที่บริโภคช็อกโกแลตมากที่สุด
2: มันก็จะมีคำถามต่อว่ามันมีเหตุผลหรือคำอธิบายไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าแปลกใจที่ว่าประเทศผู้ผลิตกับไม่ใช่ประเทศที่เป็นผู้บริโภคแต่เราก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีจริงๆแล้วราคาของช็อกโกแลตแท่งเนี่ยสำหรับประเทศที่เป็นผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นโกติวัวหรือกาน่าเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งของที่มีราคาแพงเพราะเขาถือ
1: luxury
2: goods
1: ใช่ luxury goods ใช่ค่ะ
2: ก็มี
1: ใช่คือเคยเห็นวิดีโออันนึงที่เราจะเอามาฉายให้ดูเหมือนกันว่ามีชาวนาชาวเกษตรกรที่ปลูกต้นโกโก้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าผลผลิตของโกโก้เนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างแล้วมันออกมาเป็นยังไงใช่ก็เนื่องจากเขาอธิบายไว้ว่าราคาของช็อกโกแลตเนี่ยตกอยู่ที่แท่งประมาณ2ยูโรนะคะทั้งที่ตัวเองเนี่ยสามารถทำเงินได้ต่อวันเพียง7 ยูโรซึ่งใช้ทั้งครอบครัวแล้วก็จ้างคนงานช่วยผลิตช่วยเก็บอีกด้วย
2: คือแท่งช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่เรากินทุกวันเป็นของหายากของพิเศษจริงๆสำหรับผู้ที่ปลูกช็อกโกแลตและปลูกต้นโกโก้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอเล็กน้อยให้ดูว่านี่เป็นช่วงที่มีเป็นผู้ดำเนินรายการเขาเอาตัวแท่งช็อกโกแลตเนี่ยนะคะไปให้ทางเกษตรกรคอยดูว่านี่แหละคือสิ่งผลผลิตที่ได้มาจากสิ่งที่เขาปลูก
1: ใช่แล้วใช่แล้วค่ะ
4: Een van de 700.000 kleine boeren werkzaam in de Ivoriaanse cacaoteelt. Hij oogst en droogt de bonen, maar hij kan er zelf geen chocola van maken.
5: Donc on est avec là les ces fèves là. Est-ce que vous savez ce qu'on en fait?
6: En tout cas, nous on sait pas comment on prend le cacao là même pour feu. Mais comme on dit de planter cacao là, on est là pour planter cacao.Vas-y, on parle que cacao là c'est un manger, mais nous on connaît pas comment on prend pour faire.
5: D'accord, moi j'ai une surprise pour vous.
6: Ouais.
5: J'ai là dans ma poche là, vous voyez ça c'est du chocolat.
6: Ouais.
5: C'est avec ça qu'on. C'est à partir de ces fèves là qu'on fait
6: ça. Bon, c'est du chocolat.
5: Oui.
6: Et.
5: Vous pouvez goûter, voir.
6: Ah bon.
5: Non, prenez ça pour vous, allez-y.
6: C'est doux. C'est doux là.
5: Vous aimez?
6: C'est vraiment intéressant. Le cacao là, ça bon truc.
5: Ah bon?
6: On mange.
5: Vous aimez ça?
6: Voilà, vraiment, on aime.
5: Vous n'avez jamais goûté au chocolat?
6: Non, on n'a jamais goûté au chocolat.

0: ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเกษตรกรไม่ทราบว่าจริงๆแล้วโกโก้ไปทำช็อกโกแลต
1: ใช่แล้วมันก็สะท้อนให้เห็นถึงมุมอีกมุมนึงของการผลิตช็อกโกแลตที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงเวลาเรามองทั้งช็อกโกแลตที่เราทานอยู่ทุกวันนี้นะคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ครับ
2: คือเรียกว่าเป็นอีกเป็นเหมือนปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมและวงการช็อกโกแลตในขณะนี้นะคะจริงๆแล้วมันเริ่มจากว่าในช็อกโกแลต1แท่งเนี่ยนะคะจำนวนเงินที่เกษตรกรได้รับจริงๆแล้วถ้าเทียบเป็นสัดส่วนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับราคาจำหน่ายของช็อกโกแลตมันก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างซึ่งเราจะนำมานำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่อาจจะมีบางที่เนี่ยนะคะใช้อะไรงานเด็กในเกี่ยวหรือว่าใช้ในการปลูกต้นโกโก
1: ้ค่ะ
2: รวมถึงการผลิตที่ไม่ยั่งยืน
1: ใช่การตัดป่าไม้เพื่อทำพื้นที่มาเพื่อปลูกต้นโกโก้ด้วย
2: ทำป่าเพื่อทำพื้นที่นะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าพูดถึงมันก็จะมีเรื่องที่เป็นเรื่องบวกนิดๆหน่อยๆเรื่องจริงๆแล้วมันก็มี
1: บริษัทที่ผลิตช็อกโกแลตในประเทศแอฟริกาเหมือนกันแล้วก็มีอินิชิเอทีฟต่างๆที่องค์กรระหว่างประเทศพยายามที่จะ raise awareness ว่ามีปัญหาเหล่านี้นะแล้วเราต้องปรับกันยังไงโดยเดี๋ยวพี่ช่อนจะนำเสนอบริษัทชนิดนึงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็จะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะฮะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรชาวกานากับบริษัทเอกชนในสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งมีการทำธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นโดยใช้ผลผลิตจากโกโก้เนี่ยครับมาผลิตเป็นช็อกโกแลตนะครับก่อนอื่นเลยก็อยากจะเล่าให้แฟนๆรายการให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจที่ทำการค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับโดยเพื่อที่เขาเอากำไรมาแล้วก็นำกำไรนั้นมาตอบแทนสังคมนะตอบแทนที่เขาอยู่นะฮะ
1: ค่ะก็ในด้านของบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Nestle เนี่ยค่ะที่พี่ปุ้ยบอกว่ามันจะมีปัญหาของข่าวลือหรือความเป็นจริงด้วยซ้ำว่า Nestle ใช้แรงงานเด็กหรือว่ามีปัญหาในการไม่ซื้อไม่ได้ซื้อซอร์สของโกโก้ของเขาโดยการเป็นแฟร์เทรดประมาณนี้โดยวิธีการจัดการปัญหาอย่างนี้ Nestle บริษัทอย่าง Nestle บริษัทใหญ่ๆที่นำเข้าโกโก้จากแอฟริกาก็จะเข้าร่วมการagreement ที่จะซื้อของแฟร์เทรดมันอาจจะไม่เหมือนสตรัคเจอร์ของเขาเรียกอะไรนะคะพี่ชอน
0: ธุรกิจเพื่อสังคม
1: ธุรกิจเพื่อสังคม
0: มีความแตกต่างนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วธุรกิจเพื่อสังคมที่จะยกตัวอย่างให้แฟนๆได้รู้จักกันก็คือ Divine Chocolate นะครับซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่จำหน่ายไปทั่วโลกเลยนะครับแต่ทีนี้ตัวดีไวช็อกโกแลตเองเนี่ยเป็นธุรกิจเพื่อสังคมของประเทศสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งผลิตและจำหน่ายช็อกโกแลตไปทั่วโลกรวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเนี่ยผู้ปลูกโกโก้ในประเทศกานาเนี่ยนะครับได้เข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะครับซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเกษตรกรนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของโกโก้นะครับแล้วเขาก็ได้เป็นเจ้าของดีไวช็อกโกแลตด้วยนะครับ
1: ก็มีเรื่องของการแบ่ง
0: รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะจะมีการนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้นะครับทางด้านการศึกษาและก็สาธารณสุขด้วย
2: เรียกได้ว่าจำนวนเงินคือทั้งบริษัทต่างบริษัทหลายแห่งก็รับทราบถึงปัญหานี้แล้วก็มีการพยายามที่จะแก้ไขโดยที่ต้องการให้สัดส่วนรายได้ของจากการจำหน่ายช็อกโกแลตเนี่ยไปถึงมือเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นเพราะมันจริงๆแล้วมันก็จะโยงถึงการแก้ปัญหาแรงงานเด็กด้วยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเหตุผลปัจจัยหลักที่จะต้องมีการใช้แรงงานที่ต่ำที
1: ่ราคาต่ำหรือว่าฟรี
2: แรงงานเด็กเนื่องจากว่าเป็นค่าจ้างอาจจะไม่ต้องจ่ายหรือว่าน้อยลงแต่ถ้าเกิดทางเกษตรกรเนี่ยได้รับรายได้เพิ่มมาขึ้นก็สามารถที่จะส่งลูกหลานหรือว่าเด็กเนี่ยไปเข้ารับการศึกษาไปอยู่ในระบบการศึกษาไปอยู่โรงเรียนได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นการแก้แล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีจากปัญหาเรื่องการที่บอกว่าถางป่าเพื่อมาปลูกโกโก
1: ้
2: จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีพัฒนาการล่าสุดคือเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมามีการประชุมนะคะในกรอบสหประชาชาติซึ่ง2ประเทศใหญ่ที่สุดนะคะคือโกติวันและกานาเนี่ยก็ได้ประกาศกรอบการดำเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยบอกว่าจะไม่ให้จะมีความพยายามไม่ให้มีการถางป่าหรือว่าเพิ่มพื้นบุกรุกเข้าพื้นที่ในการเพื่อจะบอกถางป่าเพื่อปลูกโกโก้นะคะโดยที่เขาก็จะมีวิธีการหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างแผนที่เพื่อให้รับทราบว่าตอนนี้เนี่ยเรามีพื้นที่ในปัจจุบันในการใช้ปลูกโกโก้หรือเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติมากน้อยขนาดไหนนะแล้วก็พยายามที่จะให้สามารถที่จะติดตามได้ว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันปลูกโดยใครซัพพลายเชนคือ
1: รู้การ trace back

0: ให้เราทราบว่าช็อกโกแลตเนี่ยที่เราผลิตมาเนี่ยมาจากแรงงานที่ไม่ได้ผิดกฎหมายรายประชาเกษตรกรได้รับรายได้จริงๆจากการขายช็อกโกแลตนี้ค่ะ
1: ค่ะก็นอกเหนือจากกรอบความร่วมมือในระดับพหุภาคีแบบนั้นแล้วในด้าน domestically แล้วประเทศอย่างกานาแล้วโกติวัวก็พยายามที่จะสนับสนุนการเพราะเรื่องอะไร process ให้มันเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันคือแทนที่จะเป็นแค่ผู้ผลิตโกโก้แล้วก็ส่งออกโกโก้เขาก็อยากจะ bring ownership ที่พี่ชอมบอกให้ ownership การผลิตช็อกโกแลตมาในประเทศของเขาเหมือนกันโดยปัจจุบันนี้เราจะเริ่มเห็นแบรนด์ช็อกโกแลตในแอฟริกามากขึ้นอาจจะยังไม่เห็นที่เมืองไทยยังเข้ามาไม่ถึงคือถ้าไปตามเซเว่นก็อาจจะยังไม่เห็นอะไรแบบนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็เริ่มมีแบรนด์ที่เขาเรียกว่าว่า luxury ช็อกโกแลตในแอฟริกาเหมือนกันที่เป็นเขาเรียกกัน 100% การนั่นเมดหรือว่าivory coast จากโกติวัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตามรูปแล้วก็จะมีนำเสนอแบรนด์2แบรนด์ใช่ที่ค่อนข้างล้ำมากมีความเป็น you know high class ทั้งที่อาจจะไม่ใช่ image ที่เราเห็นในแอฟริกาแล้วช็อกโกแลตเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้แบบบริษัทในประเทศหันมาผลิตตัวช็อกโกแลตด้วยไม่ใช่แค่ส่งออกโกโก้อะค่ะ
0: คือเรียกว่าจะปรับเปลี่ยนจากเป็นแค่ผู้ผลิตยังมีส่วนร่วมมากขึ้นในกระบวนการอย่างครบวงจรแล้วก็เริ่มมีเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของช็อกโกแลต
2: เป็นผู้ประกอบการเองด้วยใ
1: ช่ใช่แล้วค่ะ
0: เรียกว่าอนาคตก็
2: สดใส
1: ใช่
2: สำหรับธุรกิจโกโก้และธุรกิจช็อกโกแลตในแอฟริกายังมีโอกาสสดใสอยู่เสมอ
1: ค่ะแล้วก็มีโอกาสเป็นมหาอำนาจจริงๆนะถ้าได้เอานำทรัพยากรดั่งที่เขามีอยู่มานำเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ส่งออกเองแล้วก็รอดู
0: นะคะ
2: แล้วก็ฝากแฟนๆช่วยชิมช็อกโกแลตกันต่อไปช่วยกันอุดหนุนนะเพราะว่าจริงๆแล้วช็อกโกแลตเนี่ยที่ทุกท่านได้ชิมได้กินกันทุกวันนี้ก็รายได้ส่วนหนึ่งก็ไปช่วยเกษตรกรในแอฟริกาด้วย
0: แอฟริกาใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เป็นในส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมช็อกโกแลตในช่วงสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรคะ
2: สัปดาห์หน้าก็เป็นเรื่องของซาฟารีครับในเคนยา
0: เรียกน้ำย่อยโดยพี่สิงโตนะคะ
2: พี่สิงโตก่อนนะครับวันนี้มาแค่ตัวเดียวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมากันทั้ง
1: ซาฟ
2: ารีเลยนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยครับ
1: ค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการแค่นี้นะคะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกล้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพม่าด้วยพาหนะชนิดต่างๆครับฟังดูแล้วน่าสนุกใช่ไหมล่ะครับวิธีการสัญจรในพม่ามีหลากหลายวิธีด้วยกันการเรียกขานชื่อพาหนะให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเรียกผิดเรียกถูกจะขึ้นเครื่องบินกลายเป็นไปส่งที่รถไฟจะลำบากกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิยานพาหนะเป็นเรื่องสำคัญต่อการเดินทางนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกให้เวทถูกต้องนะคะเราก็มาเรียนการเรียกของยานพาหนะต่างๆนะคะถ้าหาว่ารถยนต์เนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะรถยนต์ที่เรานั่งทุกวันเนี่ยเราก็เรียกว่าก้านะคะก้าก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกัน car car เนี่ยภาษาพม่าเรียกกันว่าก้าค่ะก้านะคะถ้าหาว่ามอเตอร์ไซค์ล่ะคะอาจารย์นะมอเตอร์ไซค์ก็เราเรียกว่ามอเตอร์ไซเกอร์มอเตอร์ไซเกอร์นะคะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะถ้าเป็นจักรยานก็คือเราก็เรียกว่าเซเปเซเปนะคะที่เราปั่นกันนะคะกับเท้าก็เซเปอ้าวรถยนต์ก็คือก้านะคะบางคนก็เรียกว่ามอเตอร์ก้านะคะมอเตอร์ก็คือมอเตอร์นั่นเองนะใช้มอเตอร์ไปก็คือมอเตอร์ก้าก็ได้ก้าตัวเดียวก็ได้นะคะจักรยานยนต์มอเตอร์ไซเกอร์จักรยานก็คือเซเปนะคะเซเปต่อไปก็คือเครื่องบินนะคะเครื่องบินเลยิมเบียนเลยิมเบียนนะคะเราเคยเรียนลีเซ่แล้วใช่ไหมคะสนามบินแล้วตัวนี้มาดูที่ลียิมเบียนก็คือเครื่องบินนั่นเองนะคะลีก็คือลมยิมก็คือเครื่องยนต์เบียนก็คือบินเอาใช้เครื่องยนต์บินบนลมนะคะก็คือลียิมเบียนนั่นเองค่ะนะคะที่พม่าเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราเห็นสามล้อของพม่าเนี่ยแบบไม่เหมือนที่นี่นะคะมีเหมือนแบบจักรยานแล้วก็ข้างๆน่ะมีนั่งได้อีกล้อหนึ่งที่แบบสองคนด้านหลังชนกันนั่งกันนะคะก็คนขับก็เขาก็ปานไปเละๆๆนะอันนี้เราเรียกว่าไซกาไซกานะคะไซกาแล้วก็เรามีอะไรบ้างอีกถ้าเป็นรถเมล์เนี่ยเราก็เรียกว่าปัสกานะคะปัสการรถเมล์เนี่ยมีแค่รถเมล์แบบบ้านเราหรือเปล่ายังไม่ใช่นะคะเรามีสองแถวไหมเหมือนแบบที่นี่นะแบบนอกเมืองเนี่ยเรามีสองแถวบ้านสองแถวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะสองแถวเนี่ยเราเรียกว่าจากาจากาทำไมถึงเรียกว่าจากาเพราะว่ารถเมล์ของรัฐบาลนะก็ไปคันหนึ่งแล้วก็อีกคันหนึ่งที่แบบยังไม่มาเขาก็มาแทรกการที่ตรงระหว่างรถรัฐบาลสองคันหรือว่าสามคันเปลี่ยนแบบเนี่ยก็เราก็เรียกว่ารถที่แบบมาแทรกแทนรถรัฐบาลก็คือเราเรียกว่าจากานั่นเองค่ะเราจะถามคนพม่าว่าเราจะไปจากย่างกุ้งไปถึงผู้กามเนี่ยเราจะไปได้ยังไงก็เราก็ควรรู้คำอันนี้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นย่างกุ้งก้าหนีปากกาตัวหญิงเปรูตัวยามาเลยย่างกุ้งก้าหนีปากกาตัวหญิงเปรูตัวยามาเลยนะคะจะย่างกุ้งจะไปผู้กามเนี่ยจะไปได้ยังไงคะหมายถึง จะไปดูอะไรได้บ้างนะคะยังกงกาหนีประการตัวหญิงเปรูตัวยามาเลถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ตะเคลุเลยินเปียนเนตัวหญิงตะนายแล้วจาบาเมตะเคลุเลยินเปียนเนตัวหญิงตะนายแล้วจาบาเมนะตะเคลุแปลว่าถ้าหาว่านะฮะเลยินเปียนเนดูเครื่องบินตัวหญิงไปตะนายแล้วประมาณ1ชั่วโมงจาบาเมนานค่ะนะฮะก็สรุปแล้วก็บอกความหมายก็คือถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะนะคะตะเกลุเลยินเปียนเนตัวหญิงตะนายแล้วจาบาเมอ้าวตัวนี้เราไม่ได้ไปกับเครื่องบินเราไปกับรถยนต์นะรถที่แบบจากคนสองนะนั่นรถไปจากคนสองไปก็ตะเกลุกาเนตัวหญิงสันนานายเล่าจาบาเมตะเกลุกาเนตัวหญิงสันนานายเล่าจาบาเมก็คือถ้าคนไปกับรถยนต์เนี่ยใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงค่ะต่างกันมากเลยนะคะก็วันนี้ที่เราเรียนมายานพาหนะต่างๆเนี่ยจะใช้ยังไงเราก็มาดูการที่การสนทนากันนะคะที่สิ่งเหล่านี้မျိုးတဲ့ကိုကားနဲ့ရှောက်ကြည့်ခြင်းလို့ဘယ်လိုကားမျိုးသုံးရမလဲ
2: အငှားကားနဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ
1: ်ဥပိန်တရားကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
2: ဥပိန်တရားကိုဂျာကားစီးသွားပြီးတော့လှဲပြောင်းစီးရင်ဥပိန်တရားရောက်ပါတယ
1: ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ
2: ်ရပါတယ်ပျော်ရွှင်တဲ့ခရီးဖြစ်ပါစေနော်
3: ประเทศพม่าไม่ได้เป็นประเทศที่สุดยอดไฮเทคมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือรถขนส่งลอยฟ้าเหมือนกับประเทศอื่นๆแต่การเดินทางในประเทศพม่านั้นเป็นแบบสบายๆการจะมีรถสักคันในพม่าถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายเพราะรถเป็นสิ่งหนึ่งที่แพงมากๆใครมีรถส่วนตัวใช้ถือว่าฐานะดีและรถของพม่าภาษีนำเข้าสูงมากส่วนใหญ่จึงมีแต่รถมือสองการคมนาคมขนส่งภายในประเทศของพม่ามีทั้งแท็กซี่รถสองแถวรถเมย์รถสำล้อรถจักรยานยนต์รถจักรยานและก็ยังมีบริการเครื่องบินเล็กสำหรับบินข้ามจังหวัดด้วยสำหรับรถยนต์ของพม่านั้นเป็นรถพวงมาลัยขวาและขับเลนขวาไม่ใช่เลนซ้ายแบบบ้านเราการใช้ถนนหนทางจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะ

ก็แปลกดีนะครับผมเองก็ทึ่งกับรถ3ล้อที่ผู้โดยสารต้องหันหลังชนกันผมว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะครับพม่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และสามารถรักษาความเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ไว้ได้อย่างดีใครที่เคยไปเยือนพม่ามาแล้วก็คงจะประทับใจกันมานะครับคราวหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศพม่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับในวัยเด็กคุณผู้ชมคงมีความฝันนะครับว่าโตขึ้นอยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นตำรวจส่วนตัวผมเองนะครับผมมีความฝันว่าโตขึ้นผมอยากจะเป็นวิศวกรแต่ดูตอนนี้สิครับกลับมาเป็นพิธีกรซะนี่ที่ผมพูดถึงอาชีพต่างๆเพราะว่าวันนี้นะครับอาจารย์มิมิของเราจะมาสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพนะครับอาชีพไหนเรียกในภาษาพม่าว่าอย่างไรต้องไปฟังในห้องเรียนของอาจารย์มิมิกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนการคำเรียกอาชีพต่างๆนะคะเราเริ่มจากคำที่ว่าอาชีพนะคะเราภาษาพม่าเรียกว่ายังไงบ้างก็อโลอากายค่ะอโลอากายก็คืออาชีพนะคะอ้าวมีอะไรบ้างอโลอากายเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะคะอ้าวเริ่มต้นจากครูละกันนะคะถ้าเป็นครูเนี่ยเราแยกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะถ้าเป็นอาจารย์ผู้ชายเราก็เรียกว่าสยานะคะสยาอาจารย์ผู้ชายก็ได้นะครูผู้ชายก็ได้แล้วก็นายผู้ชายก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงล่ะคะผู้หญิงครูผู้หญิงอาจารย์ผู้หญิงนะก็เราเรียกว่าสยามะนะคะสยามะทำไมถึงใส่มะก็คือมะแปลว่าเป็นผู้หญิงค่ะนะคะก็สยามะเนี่ยความหมายของสยามะเนี่ยครูผู้หญิงก็ได้อาจารย์ผู้หญิงก็ได้นายผู้หญิงก็ได้นะแล้วก็คงผู้หญิงก็ได้นะคะสยามะนะคะสยาเป็นสำหรับผู้ชายสยามะเป็นสำหรับผู้หญิงนะคะเอาต่อไปคุณหมอนะคุณหมอคุณหมอก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้ชายเนี่ยเราเรียกว่าสยาวงสยาวงนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้หญิงเราก็เรียกว่าสยาวมมะสยาวมมะเรามาดูกันอีกทีว่านักศึกษาเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนักศึกษาตั้งแต่เด็กถึงโตนะมหาลัยเราเรียกว่าถ้าเป็นนักศึกษาชายเนี่ยเราเรียกว่าเจ้าตานะคะเจ้าตานักศึกษาเย็นล่ะเจ้าตู่เจ้าตู่แลบลิ้นนะคะเจ้าตู่ถ้าเป็นพยาบาลผู้หญิงเราก็เรียกว่าตูนาปิ้วสยามะตูนาปิ้วสยามะนะคะก็เราก็เรียกสยามะได้เช่นกันนะคะแต่ไม่ใช่แค่สยามะตัวเดียวข้างหน้าต้องมีตูนาปิ้วสยามะ

นะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างอ้าวมีตำรวจนะตำรวจเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรนะเย่คำเดียวก็ได้นะเย่หรือว่าปลิกนะปลิกปลิกก็คือมาจากภาษาอังกฤษ police เหมือนกันนะฮะปลิกหรือว่าเย่นะคำไหนคำหนึ่งนะคะก็ได้อ้าว

แล้วอินจิเนียร์ที่แบบวิศวกรเราเรียกว่าอะไรเราก็เรียกว่าอินจิเนียร์เหมือนกันค่ะอินจิเนียร์นะอินจิเนียร์ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะอันนี้เป็นวิศวกรนะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าล่ะคะพ่อค้าแม่ค้าท่านเกษตรกรล่ะคะที่ไปทำชาวไร่ชาวนานะก็เราก็เรียกว่าเลตมาเลตมานะถ้าหาว่าคนงานคนงานที่ไปเราใช้แรงงานทำงานเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะก็อโลตมาอโลตมาเห็นไหมตมาเนี่ยผู้อโลก็คืองานผู้ทำงานนั่นเองนะฮะก็อลุตมาถ้าหาว่าเขาถามเรานะฮะคำที่ถามว่าคนอะทำงานอาชีพอะไรนะคนทำงานอาชีพอะไรคนทำงานอะไรแบบนี้เนี่ยเราจะพูดว่ายังไงนะฮะคำที่หนึ่งปาอลุลุปาตะเลนะทำงานอะไรคะบาอโลลูปาตะเลคำที่สองบาอโลอากายลูปาตะเลบาอโลอากายลูปาตะเลก็คืออาชีพอะไรนั้นเองนะคะเอาถ้าหาว่าเป็นดิฉันนะดิฉันเป็นครูดิฉันก็ตอบว่าจะมาสยามาบาจะมาสยามาบาถ้ามิมิเป็นผู้ใช้ละกันมิมิตอบว่าจะน้อสยาบาจะน้อสยาบาคุณผู้ชมเข้าใจแล้วนะว่าบอกดิฉันหรือว่าผมแล้วก็ตอบด้วยอาชีพที่เราทำแล้วก็ตามด้วยบาที่แบบคำสุภาพแค่นั้นเองค่ะนะถ้ามีคนมาถามว่าบาอโลอากายลูกบาตะเลเราก็ต้องตอบแค่ว่าจะมาสยามาบาหรือว่าจะนอสยาบาที่เป็นอาชีพเราก็เลยอาชีพของเราใส่ไปตรงนั้นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคำใช้อาชีพต่างๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงกันก็คือมาดูที่บทสนทนากันนะคะ

0: တစိမ့်လောက်နော်ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလဲ
1: ကျမဒူနာပြုတ်ဆရာမပ
0: ါဟုတ်လားဘယ်စိမ့်ရုံမှာလဲ
1: စီလီလာစိမ့်ရုံမှာပါဒါနဲ့အကိုရောဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလဲ
0: ဩကျွန်တော်ကမဟိဒွန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားပ
1: ါဩတွေ့ရတာဝမ်းတာ
0: ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းတာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: มาถือเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือต่ำที่สุดแห่งหนึ่งเพราะราคาของโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดในพม่ามีราคาแพงมากในอดีตเบอร์มือถือเคยมีราคาสูงถึงเกือบ 100,000 บาทแต่ในปัจจุบันพม่าพยายามปรับลดราคาของซิมการ์ดเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้ใช้โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพม่าชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยไม่สามารถนำมือถือไปใช้ได้ยกเว้นเมืองเนปิดอร์ที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้แต่สัญญาณยังไม่ค่อยดีนักถ้าจำเป็นต้องโทรกลับประเทศของตนที่พม่าจะมีเคาน์เตอร์บริการแบบตั้งโต๊ะอยู่ทั่วไปสามารถใช้บริการได้โดยที่นี่จะคิดค่าบริการเป็นดอลลาร์ค่ะ
3: การเรียนรู้ภาษาสำคัญอยู่ที่ฟังให้มากพูดให้บ่อยฝึกออกเสียงกันให้บ่อยๆในไม่ช้านะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถพูดภาษาพม่าได้อย่างน้อยก็ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นได้แต่ที่แยกไม่ออกระหว่างคนไทยกับพม่านั้นส่วนหนึ่งนะครับน่าจะมาจากหน้าตาที่คล้ายคลึงกันมากกว่าคราวหน้านะครับเราจะมาเรียนเรื่องคำขอโทษกันนะครับสำหรับผู้ที่ชอบทำผิดต้องรอชมเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ช่วงประมาณปี2545เราทำแผนในบทชุมชนว่าฉันต้องมีต้องเป็นต้องอะไรเมื่อไรยังไงเก่าปัญหาเอาข้อดีข้ออะไรทั้งหมดหนองสลายมี9หมู่บ้านก็แผนทั้ง9หนูเนี่ยมารวมกันเราได้ความทุกข์ชาวบ้านอยู่7เรื่องความทุกข์แต่ละเรื่องเนี่ยเราจะแก้ยังไงช่วงปี45เนี่ยเรามีรายได้ทั้งตำบล76ล้านบาทรายจ่าย72ล้านหนี้สิน86ล้านบาทเราจะแก้ยังไงเราซื้อปุ๋ยเคมีปีนึง30กว่าล้านช่วงนั้นเอาใครรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมู่ที่1รับผิดชอบสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมตตาสาหร่ายทองเอาซื้อน้ำดื่มกินปีนึง5ล้านกลุ่มสตรีหมู่ที่2ผลิตน้ำดื่มตาสาหร่ายทองแต่พอเราเรื่องหนี้เนี่ยหมู่ที่4เนี่ยเป็นหมู่ที่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตถ้างั้นให้หมู่ที่4รับผิดชอบก็แล้วกันดอกเบี้ยไปให้ที่อื่นข้างนอกนะปีนึงประมาณ15ล้านชาวบ้านบอกว่าเราต้องมีธนาคารเองเป็นหนี้86ล้านเนี่ยถ้าเราออมคนละ1บาทต่อวันจะหมดหนี้ได้เนี่ย80ปีชาวบ้านบอกไม่ไหวตายแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ถ้า3บาทก็20ปีดังนั้นแต่ละเดือนเนี่ยจะมีเงินพวกนี้ประมาณเดือนนึง 200,000 300,000 ทุกเดือนใช้เวลาเกือบ5ปีเส้นยากจนไม่เหลือแล้วหมดถ้าเราจะมีความสุขมันมีอะไรเป็นมูลเหตุเป็นปัจจัยชาวบ้านคิดคนหนองสลายต้องทำความดี23ข้อ67ตัวชี้วัดสุขภาพดีจริงไหมกตัญญูจริงไหมสัจจะดีจริงไหมลดละเลิกสิ่งอบายมุขจริงไหมมีส่วนร่วมดีใช่ไหมไอ้พวกเราได้ความดีเยอะเราจะเอาไปไหนก็เลยต้องมาตั้งธนาคารความดีขึ้นเพื่อเอาความดีมาฝากตรงทั้ง9หมู่บ้านทุกคนทุกครอบครัวแนวคิดก็คือถ้าใครมีความดี11ข้อกู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันถ้า15ข้อนอกจากไม่ต้องใช้หลักทรัพย์แล้ว 10,000 ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยภายในระยะเวลา3ปีเราสามารถร่วมกันออมเงินแล้วทำเรื่องของแหล่งทุนจากข้างนอกมาแก้ความทุกข์ก้อนใหญ่ๆของหนองสลายเป็นหนี้ได้แต่หนี้ต้องให้มีความสุขกระบวนการช่วยชุมชนช่วยส่วนรวมสถาบันการเงินช่วยทั้งหมดทำความดีจนยกหนี้ให้เลยคนหนึ่งก็ 50,000 60,000 ไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันทำให้เขาภูมิใจ
1: จากเดิมที่เราทำไม่ได้คิดอะไรไงแต่ความดีเป็นคนทั้งตำบลที่เขามองเราว่านี่เขามันช่วยงานชุมชนนะมีงานวัดที่โรงเรียนมีงานที่หนึ่งมันก็ไปเงี้ยคือสิ่งเล็กๆแต่มันยิ่งใหญ่ตอบแทนคุณแผ่นดินของคนตำบลหนองสลายเนาะความดีที่เราทำเราจะไม่จำเราจะจำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วมาแก้ไขเพราะสิ่งที่เราทำดีชาวบ้านก็จะจำให้เราเอง
0: เป้าหมายของชุมชนเราเนี่ยเราเคยใช้เงินเป็นเป้าหมายของการพัฒนาเพราะเราหลงผิดไปแล้วนึกว่าเงินเนี่ยสำคัญที่สุดนึกว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขแต่พอเราใช้ความสุขเป็นเป้าหมายเงินถึงไม่ต้องเยอะแต่เอาความสุขเยอะๆมันจะง่ายขึ้นแต่ละคนทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความสุขขึ้นครูที่โรงเรียนจะสอนเด็กยังไงก็ได้เด็กต้องมีความสุขกับการเรียนอสมเหมือนกันต้องให้ชาวบ้านมีความสุขกับสุขภาพที่อสมไปดูแล
2: อยากจะให้เขามาออกกำลังกายอยากจะให้เขามาตรวจสุขภาพที่เขาไม่มาเขาก็ต้องไปทำมาหากินเช้านี้ยังไม่มีตังค์ให้ลูกเลยจะมัวนั่งออกกำลังกายเขาคงจะไม่ใช่เราน่าจะต้องไปร่วมแก้ปัญหากับเขาในทุกมิติเขาทำอาชีพเกษตรกรรมทำยังไงให้เขาปลอดสารเขามาเจาะเลือดไม่ได้เราก็เลยต้องไปทำงานเชิงรุกให้บริการที่บ้านคือได้ใจอ่ะได้รับรู้ถึงความลำบากแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือ
0: หนองสลายทดลองหลักการนี้มา30ปีกล้ายืนยันได้เลยสำเร็จแน่นอนมีความสุขแน่นอนชุมชนเข้มแข็งแน่นอนเพราะศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวนี่พ้นเส้นยากจนแน่นอนสหประชาชาตินะครับมาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่นี่8 90ประเทศเนี่ยยืนยันเป็นเสียงเดียวกันโลกทั้งโลกเนี่ยจะมีความสุขได้ต้องใช้แบบนี้แบบที่หนองสลายแบบที่ประเทศไทย
3: คุณตาเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะเด็กๆหลายคนหนูเชื่อว่าเด็กหลายคนก็คงอยากเป็นแบบคุณตาค่ะหนูก็อยากเป็นค่ะ
0: ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเป้าหมายต้องชัดมากต้องเป็นเป้าหมายที่ทุกคนอยากได้ผู้นำต้องเป็นหลักต้องทำต่อเนื่องผู้นำต้องไม่ท้อถอยความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นความสุขในตำบลหนองสลายซึ่งเกิดขึ้นได้จริงโดยข้อตกลงเราเองอนาคตของเราเนี่ยเราต้องเป็นคนกำหนดเองโดยใช้ความสุขนั่นแหละเป็นการกำหนดอนาคต

ระเช้าไฟฟ้าพาเราขึ้นเขาเทียนจู่เฟิงไต่ระดับความสูงไปถึงระดับ 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลผู้มาเยือนต้องเดินเท้าต่อไปตามบันไดหินที่สูงชันสู่ยอดเขาที่ตั้งของตำหนักทองสถานสถิตองค์เทพเจ้าเจิ้นหมู่แรงศรัทธาของผู้คนได้ก่อตัวเป็นพลังที่ส่งแรงขาและใจไปจนถึงยอดภูสวรรค์เมื่อถึงด้านบนก็พบว่าในชั่วขณะหนึ่งเราได้ยืนอยู่เหนือเมฆที่ลอยต่ำอยู่เบื้องล่างหรือนี่คือสวรรค์จริงเบื้องหน้าของเราคืออาคารทองเหลืองอารามอันเป็นพระราชโองการของจักรพรรดิหยงเล่ให้อัญเชิญตำหนักทองจากพระราชวังปักกิ่งหามขึ้นเขาบูตึงมาประดิษฐานอยู่ข้างบนนี้ความยากลำบากในการขนย้ายในสมัยที่ยังไม่มีกระเช้าหรือบันไดหินนับได้ว่าเป็นความเพียรพยายามของเหล่าผู้ศรัทธาโดยแท้และยิ่งน่าอัศจรรย์เข้าไปอีกเมื่อพบว่าหากเราได้มองภูมิทัศน์เขาเทียนจู่เฟิงในมุมสูงและเห็นคล้ายกับปีซี่รูปมังกรที่หน้าตาคล้ายเต่ากำแพงที่โอบล้อมภูคล้ายกระดองที่แบกเอาหมู่ตำหนักทองไว้จุดสูงสุดเบื้องบนเมื่อกล่าวถึงเทพสูงสุดของบูตึงก็ยังมีเทพที่มีชีวิตปรมาจารย์จางซานเฟิงผู้ก่อตั้งสำนักบูตึงใช้วิชากำลังภายในรักษาคนเจ็บป่วยและกำเนิดวิชาหมัดมวยอ่อนหยุ่นพิชิตแข็งกร้าวสงบสยบเคลื่อนไหวอันเป็นหลักปรัชญาของเต๋าที่สืบทอดมาเป็นวิชาที่นำมาใช้ในชีวิตและปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นสอดคล้องกับวิถีความเป็นไปของสังคมที่ผันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา Spirit of Asia จะพาคุณท่องยุทธจักรของเหล่าจอมยุทธบูตึงและทายาทรุ่นหลังที่ยังคงดำเนินชีวิตอยู่ในยุทธจักรของสังคมสมัยใหม่บนแผ่นดินมังกรจีน

รวมพลจอมยุทธบูตึงแผ่นดินของชาวฮั่นถูกชนเผ่าอื่นรุกรานอยู่เสมอนับตั้งแต่เผ่าบองโกและเผ่าแมนจูความวุ่นวายในยุทธจักรนี้เองทำให้ชาวบ้านร่วมตัวกันเพื่อฝึกยุทธไว้ป้องกันตัวเองมีการประลองยุทธเกิดอาชีพขายวิชารับจ้างคุ้มกันสินค้าสร้างป้อมค่ายเป็นกำแพงล้อมเมืองที่มีพลเมืองอยู่หลากหลายที่บางกลุ่มรวมกันอยู่ในชัยภูมิที่ลี้ลับตามภูเขาซ่องสุมกำลังเพื่อดักรอปล้นขบวนสินค้าหรือเสบียงอาหารเกิดสมาคมลับเพื่อกอบกู้ชาติล้มชิงกู้หมิง

0: สำนักวิทยายุทธได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างจอมยุทธที่นำเอาวิชาการต่อสู้ช่วยเหลือผู้อ่อนแอพดุงคุณธรรมจอห์นซานเฟิงนักพรตแห่งสำนักบูตึงผู้มีอายุยืนยาวถึง200ปีบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ปลายราชวงศ์ซ่งใต้หยวนและหมิงได้สร้างวิชากำลังภายในเดินลมปราณหมัดมวยบูตึงล้วนนำเอาหลักปรัชญาของเต๋ามาใช้ยังทำให้พุทธขงจื้อเต๋าซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมจีนซึ่งนำมาประสานเข้ากันได้อย่างกลมกลืน
1: 就是出家的话，我们道家这一块出家的话，第一个先过来就在庙上的话，就当家的，啊，就是我们这个庙里面当家的，啊，就是像佛教的意思，就是主持之类的，啊，他们同意了之后，啊，认可了之后，你这个本人呢，完了说没有作奸犯科，啊，这些公安证明，啊，就是这个法律上要承认你这个没有这不好的，
2: 没有犯罪记录，
1: 对对，没有犯罪记录。完了还有一个就是你家里要同意要签字，
2: 啊，
1: 爸妈同意你过来出家，啊，完了之后过来之后，完了之后我们这是法律这个程序，这个大人这父母长辈要同意了之后，完了之后过来出家的时候先过来考核，
2: 啊，就是啊
1: 对，在庙里面考核差不多两到三年。
2: 两到三年
1: ，两到三年，这个期间可能要做杂活，在庙里面这个事务啊，扫地啊、端茶啊、递水啊，反正是这个洒扫啊这些东西啊都要做，啊做完了之后，你这三年之间，完了要学道教这个经典，啊《道德经》啊、《庄子》啊，还有我们这个早晚功课、武术啊，这必须要学，啊完了之后你把这些经典都学会了之后。完了之后再跟你考核啊，你要过了，完了之后再正式成为一个啊道人，之后你才还可以拜师。
2: 那十多年来，您的生活乃至于这个生命，有什么样的变化？
1: 对我来说，我觉得，可能以前的话生活的，我不知道，可能以前在社会上生活，我玩的时候可能要为了温饱啊，要去做活，可能只是在一个小小的这个事物之中，啊，现在修行其实就是让我们把自己的心胸打开，心跟胸口打开了之后，看待事物不一样了，啊，完了之后以平常心的去面对这个事物。就是我觉得我修行的，我就看这个生命。其实大家都讲的这个世间万物都是道，是吧？其实讲也讲的众生平等，对不对？就是我们看待任何事物都是一样的，啊，它都有它自然的规律，我们不去破坏，默默的啊，完了带别人看了，默默的去修自己，啊，完了之后把自己能够超脱这个世俗了之后，我们再去度世。
0: จ้าเฟิงมีลูกศิษย์จากต่างถิ่นที่มาปลีกวิเวกบนเขามากมายส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจนมีทุนสังคมที่ต่ำต้อยกระทั่งบ่มเพาะวิชาความรู้จนศิษย์หลายคนเลื่องชื่อเป็นทั้งปรมาจารย์และจอมยุทธในยุทธจักรท่าหมัดมวยต้นตำรับบูตึงที่จานซานเฟิงใช้เป็นท่าเรียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์ฝึกลมปราณด้วยไทเก๊กและฝ่ามือ8ทิศคือเคลื่อนไหวโดยสืบเท้าเป็นวงกลมและใช้ฝ่ามือทั้ง8เป็นอาวุธโจมตีในท่วงท่าที่แปรเปลี่ยนไม่รู้จบ3เคล็ดวิชาที่กลายเป็นเอกลักษณ์ศิลปะการต่อสู้ของจีนที่คนทั่วโลกรู้จักในนามของวิชากังฟูสำนักบูตึง

การแพร่หลายสู่ภายนอกตั้งต้นมาจากสิบบูตึงผู้หนึ่งได้ถ่ายทอดวิชาให้คนตระกูลเฉินต่อจากนั้นได้แตกแสลกออกไปหลายแขนงเป็นมวยไทเก๊กตระกูลใหญ่5ตระกูล

0: ณเวลานี้เราเดินทางมายังหมู่บ้านเฉินเจียโกต้นกำเนิดของวิชาไทเก๊กตระกูลเฉินนะครับ
1: 这个吴氏太极拳创编人吴全佑啊他是师从杨露禅就是杨氏太极拳创编人的
2: 嗯
1: 然后他是在吴氏太极拳是在他第二代健全他儿子那一代因为他是满族人后来才改了这个汉姓叫口天叫姓这个吴所以说他传下来的套路叫做吴氏太极
2: 那就是他是从杨这里学的
1: 对
2: 嗯你吴呢他不如呢那个练嘛叫杨那个得杨嘛叫陈啊前面呢
1: 对
2: ส่วนเหอเนี่ยตระกูลเหอเนี่ยกำนันก็เรียนกับเฉินที่นี่โดยตรง
1: 然后这个孙氏太极拳呢是在武氏这一支衍生而来的他是跟着武氏太极拳这个
2: 跟武氏跟เฉิน
1: 对对对
2: ส่วนอู่เนี่ยตระกูลอู่นะครับนะก็เรียนกับเฉินนะครับนะแล้วตระกูลซนเนี่ยนะครับเรียนกับตระกูลอู่นะครับ
0: ที่นี่ได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์และเก็บรักษาตำนานเก่าแก่ของพื้นที่ตั้งต้นวิชาไทเก๊กตระกูลเฉินท่วงท่ามวยไทเก๊กนี้สัมพันธ์กับหยินหยางและทิศทั้ง8อย่างแผนภาพเทพบุญและบูที่เราเห็นอยู่นี้ด้านซ้ายก็คือเทพบุญไว้หนวดคราวยาวแสดงถึงการมีอายุวัฒนะที่ยืนยาวส่วนเทพบูมีอาวุธอยู่รอบทิศทั้งสองเทพประดุจมีแขนอยู่รอบตัวนั่นคือการฝึกฝนถึงขั้นสุดยอดท่าร่ายรำยังถูกแบ่งออกเป็น2ชุดคือกระบวน72ท่าและกระบวนท่า75ท่าปรากฏภาพการร่ายรำอยู่ในแผนผังของหยินหยางและท่ามวย8ทิศ

0: ทางเดินที่พาเราเข้าสู่อาคารอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์นั้นต้องเดินผ่านประตูทั้ง3ซึ่งก็ได้แฝงคำสอนในการฝึกไทเก็กใน3ขั้นตอนที่สำคัญคือ 1. ต้องจดจำให้ได้ก่อน 2. รู้ว่าควรใช้กำลังภายนอกมากน้อยแค่ไหนและข้อสุดท้ายคือการรู้แจ้งตัวอักษรจีนที่เขียนไว้บนเสาประตูนั้นคือระดับการฝึกหยินหยางที่ไม่เท่ากันในขั้นต้นเมื่อมาถึงขั้นสุดท้ายคือรู้แจ้งแล้วหยินหยางจะมีระดับการฝึกที่เท่ากันเกิดสมดุล
1: เดิมบรรพบุรุษนะครับของชันวังถิงเนี่ยนะครับไม่ใช่อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่มณฑลซานซีอยู่ทางเหนือของที่นี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาถึงรุ่นฉันผู่เนี่ยนะครับท่านก็ย้ายมาจากซานซีแล้วมาอยู่ตรงนี้นะครับพอมาอยู่ตรงนี้นะครับก็เวลานั้นหมู่บ้านนี้เรียกว่าช้างยางชนนะครับเสร็จแล้วนะครับพอดีบริเวณเนี่ยนะครับมีหุบเขาเนี่ยมี3หุบเขานะครับและ3หุบเขาเนี่ยนะครับตระกูลเนี่ยเฉินเนี่ยก็มาอยู่หุบเขาหนึ่งไปไปมานะครับอุ้ยลูกหลานออกมาเยอะๆๆๆๆแล้วพบกันเยอะๆนะครับเลยคุณตระกูลเฉินเนี่ยกลายเป็นหลักๆเลยนะครับเกือบหมดเลยนะครับคุณเกือบหมดเนี่ยเป็นเสี่ยเฉินเลยก็เปลี่ยนชื่อนะครับชางยางชนเนี่ยมาเป็นเฉินจาโกนะครับคำว่าโกมันหุบเขานะครับฉันยามันในตระกูลเฉินหุบเขาตระกูลเฉินนะจนถึงทุกวันนี้นะครับนะ 90% ก็ยังเป็นลูกหลานของตระกูลนี้นะครับ
0: ปรมาจารย์คนตระกูลเฉินในแต่ละรุ่นล้วนสร้างคุณานุปการสืบทอดให้คนรุ่นต่อๆมาเฉินชิงในรุ่นที่8รวบรวมวิชาไทเก๊กบันทึกเป็นคัมภีร์หรือตัวอักษรในแผ่นศิลาจารึก
1: อาจารย์เฉินเนี่ยนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นรุ่นที่1ถ้าพูดถึงไทเก๊กนะครับนะรุ่นที่1พอมาถึงรุ่นที่6เนี่ยนะครับคนนี้นะครับ
0: หรือไม่ว่าจะเป็นเฉินฉางชิงเจ้าสำนักรุ่นที่6ที่ได้เปลี่ยนขนบ

0: ารีตถ่ายทอดวิชาของตระกูลให้กับคนภายนอกตระกูลยางลู่ฉางมีชีวิตอยู่ในช่วงคริสต์ศักราช1799ถึง1872ท่านเป็นครอบครัวชาวนาที่ยากจนมีพรสวรรค์ในการฝึกหมัดมวยจนไม่ได้มาเป็นลูกจ้างในร้านขายยาของท่านเฉินฉางชิงแห่งหมู่บ้านเฉินเจียโกได้แอบฝึกวิชาของคนตระกูลเฉินแทบทุกคืนจนท่านเฉินฉางชิงจับได้การจะรับคนนอกมาเป็นศิษย์สำนักเป็นเรื่องยากนักแต่เพราะพรสวรรค์และอัจฉริยภาพของหยางลู่ฉางเขาได้ถูกรับเข้ามาเป็นศิษย์ที่มาจากคนนอกตระกูลซึ่งต่อมาก็ได้สร้างชื่อเสียงให้หมัดมวยขยายออกไปจนเกิดเป็นมวยที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือไม่แข็งกร้าวเหมือนต้นฉบับแต่อ่อนนุ่มมีพลังจนได้ฉายาว่ามวยสำลี
1: 杨露禅的住处就是当年杨露禅呢在这里做工的时候住的地方。
2: 嗯，อันนี้เป็นห้องนอนของ杨露禅นะครับซึ่งตอนที่杨露禅มาที่นี่เป้าหมายไม่ใช่ว่ามาเรียนทาเก็กขอโทษนะครับนะเขาเป็นคนงานนะครับเป็นคนงานเป็นคนรับจ้างนะครับมากับเจ้านายนี่คือบ้านของเจ้านายนะครับเลยมาช่วยงานมาดูงานเลยก็นอนอยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้มีศิลาจารึกนะครับนะศิลาจารึกถึงอย่างนี
0: ้การสืบทอดยังคงส่งผ่านไปสู่คนตระกูลอื่นๆอีกเมื่อเราเดินทางตามรอยมวยไทเก๊กตระกูลหยางไปถึงเมืองหานตงมณฑลเหอเป่ยซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักมวยไทเก๊กตระกูลหยางยังคงอนุรักษ์บ้านเก๋งจีนอู่ยี่เซียนที่อุทิศให้กับการศึกษาทฤษฎีมวยไทเก๊กและเขียนหนังสือไว้มากมายเมืองนี้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเมืองกังฟูและเป็นที่รวบรวมจอมยุทธมวยไทเก๊กมาเปิดโรงเรียนสอนโดยมีคนตระกูลหานซึ่งบรรพบุรุษเคยเป็นคนดูแลบ้านให้กับหยางลู่ฉางนานกว่า20ปีวันนี้ผู้เป็นลูกชายของเขาได้มานั่งพูดคุยกับเราเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนสองตระกูลและมวยสายตระกูลหยางได้รับความนิยมเพราะเหตุใด
3: 说起来，这个杨露禅，我家和杨露禅过去就我爷爷那代的上代的人给杨家在一个大院住。哎，我们住的是东屋，杨家住的是北屋，姓潘的住的是南屋，一个大院住了三户，从而。2003年3月8号，我在这个杨露禅故居成了一个杨露禅太极学院。2003年3月8号成了以后，当时我们这永宁广府的地方练太极拳不是很多的。
4: 2003年
3: 以后成立学校以后，把我们的当地的拳师把他们带动起来教太极拳。
0: ไทเก๊กจะยึดหลักในการยืมแรงไม่ปะทะโดยตรงแต่จะคอยเกาะติดการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้กระบวนท่าผันแปรไปตามไม่ต้านแต่ก็ไม่ปล่อยเคล็ดหมัดมวยนี้เรียกว่าสี่ตำลึงปัดผันช่างคือการชักนำแรงของคู่ต่อสู้ให้เสียสมดุลแล้วอาศัยแรงนั้นมาย้อนตีกลับคู่ต่อสู้ไทเก๊กก่อกำเนิดหยินหยางหยินหยางก่อกำเนิดสี่ทิศและสี่ทิศก่อเกิด8ทางท่ามือต่างๆที่ร่ายรำจึงอิงตามหลัก8ทิศทางใน8ท่ามวยพื้นฐานคือ4ทิศตรงคือปัดดึงกดผลักและท่า4ทิศเฉียงคือฉุดแยกศอกพิง

0: การใช้อาวุธประกอบเพลงมวยกระบี่เป็นศาสตราวุธที่โดดเด่นของบูตึงในปีคริสต์ศักราช1930เคยได้ประลองกับนักดาบซามูไรและในปีคริสต์ศักราช1936จีนได้คัดเลือกให้กระบี่บูตึงไปจัดแสดงที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีทำให้ชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือกระจอนไกลไปอีกนอกเหนือจากกระบี่แล้วไม่ว่าจะเป็นอาวุธชนิดไหนการส่งพลังภายในสะท้อนเข้าไปในอาวุธที่ถืออยู่ในมือแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ไม้ไผ่ธรรมดาก็อาจจะแปลเปลี่ยนเป็นอาวุธที่ร้ายกาจได้เช่นกัน
1: เรียน太极拳必须练这个太极杆太极拳是柔它是柔的杆是钢它把里边的内劲啪你能表达出来啪你能出来你要不练太极杆你这样的啪这个抖劲那个从这内气打出去啪它那个杆子往这一窜以后从手抓这个地方它是咚咚咚咚咚咚咚咚咚那个劲能从手这能发出去发到那杆子尖上面这是你的功夫
2: 我开始练的就是父亲练那个我从九岁开始对跟着父亲在后边有比划比划后来在家里那时候家里边人就是练拳的找我父亲练拳的也特别多吧就是我在小嘛然后就是跟着后边就比划这后来就是经过这个咱父亲那个指点然后教完别人走了以后单独教我再指点这什么什么太极什么那个里边那个东西了什么然后架子给纠正那时候他们练太极都在家里不是在外边就是说谁有时间谁家的地方大就去谁家就是锻炼这个太极然后都去我们家就是说人多在后边就是跟着看跟着练
3: 这个有想过但是现在网络发达然后我们正在传播我们有那个官方网站对
4: 这些你们也你现在开始来参与做这些
3: 网站这个就是网站这方面我们有那个就是官方网站杨传太研学院那个网站我们已经在宣传了
4: 已经开始了
3: 对
0: ในปีคริสต์ศักราช1968ยุทธจักรบุลิมสถานสะเทือนในช่วงของการปฏิวัติวัฒนธรรมต้องแอบเรียนแอบฝึกวิชากังฟูกระทั่งความนิยมจากวรรณกรรมกำลังภายในและภาพยนตร์กังฟูได้ปลุกให้วิชาการต่อสู้นี้กลับคืนสู่สังเวียนแห่งยุทธจักรอีกครั้งเพียงแต่ว่ายุทธจักรในยุคสมัยนี้กลับได้นำเอาวิชากำลังภายนอกและภายในมาพัฒนาศักยภาพของร่างกายและจิตใจของตัวเองเพื่อยืดอายุวัฒนะให้ผู้คนในสังคมยุคใหม่ได้มีสุขภาพที่ดีต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บกังฟูที่มาตามเส้นทางของสมาคมลับล้มชิงกู้หมิงและติดตัวมากับคนจีนพ้นทะเลมาถึงประเทศไทยในยุคอั้งยี่ครองกรุงต่อมาได้เปลี่ยนวิชาการต่อสู้มาสู่วิชาในการดูแลสุขภาพให้กับผู้คนได้อย่างไรติดตามชมตอนต่อไปครับ

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราโชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกปฐมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของปฐมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลไม้แล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะนี่ไอ้ได้เองนะคะวันนี้รายการสารคดีเสนอตอนการ์ตูนไทยค่ะและไอ้ดาก็มีเพื่อนที่จะพาเราไปค้นหาเรื่องราวของการ์ตูนไทยกันแต่อันดับแรกเลยเราต้องย้อนไปดูก่อนค่ะว่าการ์ตูนไทยมีความเป็นมายังไงไปกันเลยค่ะ

0: วันนี้นะคะเราจะมาย้อนรอยตามหานักเขียนการ์ตูนการเมืองกันค่ะทำไมถึงต้องมาย้อนรอยตามหาก็เพราะว่าการ์ตูนการเมืองอ่ะถือเป็นการ์ตูนยุคแรกค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของวงการการ์ตูนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะคุณเซียไทยรัฐหรือเปล่าคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: โอ้คุณเซียมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: ที่พี่เดินมาเห็นวิวสวยๆก็ลองวาดดู
0: อ๋อคุณเซียทุกคนจะรู้จักในนามว่าคุณเซียไทยรัฐ
1: ค
0: ำว่าคุณเซียเนี่ยคือเป็นนามปากกา
1: เป็นลูกคนจีนไงเขาก็จะมีชื่อภาษาจีนชื่อเต็มคือหยงเซีย
0: หยงเซีย
1: หยงเซียแปลว่าผู้ที่มีเสียงเป็นพลังเพื่อนก็เรียกกันเล่นๆว่าเซียนะครับก็ติดตัวมาตั้งจนโตพอจะมาเขียนการ์ตูนเราก็บอกมันต้องหานามปากกาใช่ไหมก็เอาเซียนี่แหละคนรู้จักก็ใช้มาตลอดนะการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยนะคำว่าการ์ตูนเราทับศัพท์เคยมีนักวิชาการราชบัณฑิตเคยพยายามที่จะเอาคำไทยมาทับศัพท์คำว่าการ์ตูนเขาใช้คำว่าภาพขำขันแหมมันดูฟังดูตลกมันเลยเป็นไม่เป็นที่นิยมเขาก็เลยใช้คำว่าการ์ตูนทับศัพท์มาตลอดคุณในแรกคงจะเคยเห็นพวกภาพจิตรกรรมฝาผนังของมหาวิหารต่างๆในยุโรปไหมเขาก็จะมีภาพใหญ่ๆของไมเคิลแองเจโลก่อนที่เขาจะวาดภาพนั้นน่ะเขาจะต้องร่างบนพื้นกระดาษก่อนนะกระดาษที่ร่างนั่นน่ะเขาเรียกว่าการ์ตูนสมัยก่อนศิลปินเมื่อก่อนเนี่ย ก็เอาภาพพวกนี้เอามาใช้ประโยชน์คืออะไรรู้ไหมในช่วงที่ยุโรปปกครองด้วยระบอบกษัตริย
0: ์
1: ระบอบขุนนางมันทำให้มีศิลปินที่ก็ต้องการต่อสู้เรียกร้องเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะการเขียนภาพร่างสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายนี่ประชาชนไม่มีอาวุธประชาชนมีแต่เสียงพูดเสียงพูดพอมันไม่ดังพอหรือว่าพูดปุ๊บถูกจับเข้าคุกมั่งพูดปุ๊บคนลืมมั่งสู้เขียนเป็นภาพแล้วติดให้คนเห็นนานๆดีกว่ามันก็เป็นต้นกำเนิดของการเขียนภาพการ์ตูนล
0: ้
1: อเริ่มต้นที่ยุโรปก่อน
0: แล้วอย่างของเมืองไทยเองเข้ามาตอนแรกเนี่ยเป็นการ์ตูนการเมืองก่อนเลยเหรอ
1: จะบอกว่ามันใช่ไหมก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาพการ์ตูนหรือภาพวาดของคนไทยเนี่ยคนไทยจะรู้จักอย่างเดียวคือภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพในคัมภีร์ใบลานแต่ว่ามีศิลปินอยู่กลุ่มนึงซึ่งไปสอดแทรกภาพขำๆเช่นขัวอินโขงเป็นต้นถ้าไปวัดภูมินที่จังหวัดน่านเคยเห็นภาพกระซิบที่มีผู้ชายกระซิบอยู่ข้างหูผู้หญิงภาพนั้นดังมากภาพลักษณะภาพมันเป็นจิตรกรรมแบบโบราณแต่ว่าเนื้อหาของมันเนี่ยคือการ์ตูนคนไทยจะคุ้นเคยพวกนั้นอ่ะไม่รู้จักการ์ตูนมารู้จักภาพวาดแบบการ์ตูนครั้งแรกก็เมื่อคนไทยเนี่ยไปเรียนที่ยุโรปที่ดังๆก็คือเขาเรียกว่าคุณเปล่งไตรปิ่นมารับราชการก็ได้ถามเขาเรียกว่ายศศักดิ์ฐานันดรเป็นขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิตพิมพ์ลิขิตก็คือพิมพ์นะงานพิมพ์เขียนการ์ตูนการเมืองดังมากและที่สำคัญคือรัชกาลที่6เราก็เขียนด้วยท่านก็ชอบเขียนการ์ตูนล้อแต่ที่สำคัญคือท่านเขียนการ์ตูนล้อพวกข้าราชการในราชสำนักของท่านคือคนไหนทำงานถูกใจก็เขียนชมคนไหนไม่ถูกใจก็เขียนล้อถ้าใครถูกเขียนการ์ตูนล้อนี่เตรียมตัวเลยท่านต้องมีปัญหาแน่อะไรเงี้ยท่านเองก็เป็นนักประชาธิปไตยส่วนคือกำลังประเทศไทยกำลังจะค่อยๆก้าวไปสู่ประชาธิปไตยโดยที่ท่านทดลองทำหนังสือพิมพ์ก็เรียกว่าหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิธหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ได้ต้นแบบหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากหมอปรัชเลมีการพิมพ์นิทานบ้างอะไรบ้างคนไทยก็นิยมดูเอ้ยมันดูสนุกดีอะไรต่างๆทำให้คนไทยเนี่ยหลายๆกลุ่มสำนักพิมพ์หลายๆแห่งต้อนรับการทำงานลักษณะนี้ก็เอามาพิมพ์ขายกันเยอะมากแล้วมันก็พัฒนาไปจนถึงทุกวันนี้นะครับ
0: แล้วจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาเขียนการ์ตูนการเมืองให้กับหนังสือพิมพ์ล่ะคะ
1: มีอยู่ครั้งหนึ่งรุ่นพี่ที่เขาเรียนภาควิชาหนังสือพิมพ์เขาก็มาที่แผน

0: าหาคนเขียนการ์ตูนการเมืองคือในช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองเราหลัง14ตุลาม ันก็มีการชุมนุมทางการเมืองการ์ตูนนี่ก็เป็นส่งอิทธิพลมากคือสมัยก่อนน่ะนักเขียนการ์ตูนจะเขียนการ์ตูนเขาเรียกว่าการ์ตูนกำแพงเขียนการ์ตูนล้อการเมืองติดบนกำแพงทั้งธรรมศาสตร์ทั้งจุฬาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีจัดนิทรรศการที่ผมจำได้ผมไปดูที่เป็นห้องประชุมเป็นหอประชุมใหญ่ของจุฬาเขาจัดนิทรรศการการ์ตูนการเมืองโอ้โหผมก็ชอบมากเลยเห็นเพื่อนๆนักเขียนการ์ตูนเป็นรุ่นพี่รุ่นอะไรเรารู้สึกเราซึมซับอ่ะเฮ้ยการ์ตูนการเมืองนะอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายทำให้เรารู้เลยว่าการเมืองแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นยังไงนักเขียนการ์ตูนสามารถสะท้อนวิธีคิดเรื่องราวของการเมืองออกมาให้เราเข้าใจได้เราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นจนล่าสุดก็มาเมื่อปี36นะฮะที่ได้มาอยู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
1: ก่อนที่เราจะเริ่มที่จะเลือกเรื่องมาเขียนเนี่ยเราจะเลือกจากอะไรคะ
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะต้องซื้อหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหหลายฉบับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วตอนนี้มันมีอยู่ในโซเชียลเราจะดูของหนังสือพิมพ์อะไรก็ดูไปนะครับแต่ตอนนี้มันก็เป็นข่าวเดียวข่าวเรื่องของสัญญาประชาคมเลยที่ว่าเริ่มต้นที่ร่างโครงร่างหลักเอาไว้ก่อนเป็นโซ่เนาะคน2คนนะ
1: แล้วอย่างนี้มีข้อต้องห้ามบ้างไหมคะว่าแบบข่าวนี้แตะไม่ได้เลยนะหรือว่าเรื่องนี้ห้ามเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: สิ่งที่ต้องห้ามก็คือเรื่องการ์ตูนที่จะต้องแตะต้องสถาบันทุกสถาบันเลยแหละทุกสถาบันหลักนะ
1: นี่นะคะคือภาพที่เสร็จแล้ว
0: ซึ่งจริงๆการ์ตูนการเมืองนะครับคนที่จะดูการ์ตูนแล้วเข้าใจแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับการ์ตูนเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นคนที่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองถ้าการ์ตูนเราสวยการ์ตูนเราน่ารักการ์ตูนเราเป็นที่น่าสนใจแล้วคนเห็นแล้วอยากรู้เรื่องราวของมันเนี่ย
1: ให้เขาไปศึกษา
0: ใช่ครับใช่

ากการ์ตูนการเมืองจะเป็นการ์ตูนที่อยู่คู่สังคมไทยมานานแล้วเราจะไปค้นหาอีกหนึ่งเรื่องราวของการ์ตูนไทยที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและยังมีเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะ

0: วัสดีค่ะบอกวิทิตโอ้โหตัวจริงนี่เหมือนในการ์ตูนเลยนะคะมายืนทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะพี่ไอด้าก็อันนี้คุณพ่อนิวนะคะพ่อกอวิติสในเวอร์ชั่นการ์ตูนแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณพ่อส่งตัวแทนมาเป็นนิวแทนค่ะก็จะมาดูแลต้อนรับพี่ไอด้าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเลยดีไหมคะ
0: ได้ค
1: ่ะเชิญทางนี้ค่ะพี่ไอด้า
0: น้องนิวเล่าความเป็นมาของบริษัทให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ก็บรรลือสานะคะเป็นสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งมาเมื่อ60กว่าปีก่อนค่ะตั้งแต่ยุคคุณปู่ของนิวเลยแต่เดิมเนี่ยก็คือทำหนังสือหลากหลายค่ะก็ทำพวกนิยายหนังสือเพลงแล้วก็พวกการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนแบบสมัยก่อนที่ค่อนข้างเรียลลิสติกแบบนิยายภาพอะค่ะในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือคุณพ่อนิวอ่ะเข้ามาช่วยงานคุณปู่ตั้งแต่ตอนที่อายุยังเด็กคืออายุ16เองแล้วเขาก็เห็นว่าในตลาดเนี่ยมันยังไม่มีการ์ตูนที่แบบว่าเป็นการ์ตูนแนวอารมณ์ขันแล้วก็รวบรวมผลงานของหลายๆคนอ่ะไว้ในเล่มเดียวเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยรูปแบบของขายหัวล้ออ่ะน่าสนใจก็ไปขอคุณปู่ว่าอยากลองทำนิตยสารการ์ตูนของตัวเองขึ้นมาเขาก็ทำเองตั้งแต่แบบออกแบบโลโก้เองอะค่ะก็คือพวกแบบหัวหนังสือแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นไอเดียคุณพ่อออกแบบเลยแล้วก็แบบคุณปู่นิวก็approve ให้ลองดูได้คุณพ่อก็ไปรวบรวมนักเขียนมาเองในสมัยนั้นนะคะว่าแบบก็ได้นักเขียนรุ่นบุกเบิกมาเป็นคุณจิงโจ้กับอวัตวัฒนาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเขียนปกให้ขายหัวเราะอยู่ยังเป็นลายเส้นอวัตอยู่ค่ะจนถึงทุกวันนี้
0: ค่ะแล้วอย่างนี้คุณนิวคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของขายหัวเราะคะเพราะว่า

0: ปไหนก็จะเห็นคนถือหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
1: คิดว่าเป็นเรื่องของเอกลักษณ์อะค่ะคือถ้าคิดถึงเรื่องการ์ตูนตลกหรือว่าอารมณ์ขันเนี่ยก็จะคิดถึงขายหัวเราะมีแก๊กที่เป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์อย่างคนติดเกาะจนมุมตึกมนุษย์เมียเทพรักษ์ยมพบาลตำรวจยิงสู้กับโจรหลังก้อนหินการ์ตูนของเราเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ความขำขันอย่างเดียวอะค่ะส่วนหนึ่งคือนิวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บันทึกประวัติศาสตร์ไทยเสียดสีล้อช่วงไหนที่มันมีแบบเหตุการณ์สำคัญสำคัญอย่างสินค้าไหนขึ้นราคาน้ำมันแพงหรือว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือราคามันก็
0: ต้องได้
1: ใช่มันเป็นอะไรราคาที่สบายกระเป๋ามากคุณพ่อก็เห็นจังหวะของตลาดอันเนี้ยเขาก็เลยแบบมีการต่อยอดขายหัวเราะออกมาเป็นมหาสนุกซึ่งเป็นการ์ตูนที่การ์ตูนอารมณ์ขันเหมือนกันแต่ว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เด็กกว่าแล้วก็ต่อยอดออกมาเป็นพวกคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างปังปอนหนูหินสาวดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราใช้การ์ตูนของเราเนี่ยทำเรื่องดีๆมากมายอย่างปังปอนเนี่ยก็ไปเป็นตัวพรีเซนเตอร์หรือเป็นทูตให้กับกระทรวงต่างๆอย่างกระทรวงสาธารณสุขที่สอนให้เด็กๆป้องกันไข้เลือดออกหรือว่าสอนให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดแล้วก็มุมมองของคนเราเนี่ยต่อให้ในวัยหนึ่งอาจจะมีวัยที่เขาโตแล้วเขามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นจากเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือว่ารสนิยมในการเสพสื่อเขาเปลี่ยนไปแต่ว่าเราเป็นการ์ตูนที่พอเขากลับมาอ่านเมื่อไหร่อ่ะก็ยังรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่สำคัญคือมุมมองของเราเวลาอ่านการ์ตูนพวกแก๊กขายหัวล้อค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัยด้วยนะคะเหมือนตอนเด็กๆเราเคยอ่านแก๊กหนึ่งขำแก๊กหนึ่งไม่ขำแต่พอเราโตขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าแก๊กที่มันขำน้อยลงแต่แก๊กบางแก๊กที่มันเป็นมุกที่ดีมากๆแล้วตอนนั้นเรายังเด็กเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะเรามาอ่านตอนโตเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอ่ะคิดได้ไงมันคมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่คนชอบเยอะเหมือนกันประมาณว่าเหมือนแก๊กขายหัวเราะเป็นอะไรที่แบบมันดูไร้สาระนะคะเป็นการ์ตูนตลกแต่จริงๆมันเป็นความไร้สาระที่เฉียบคมอะค่ะคือมันก็มีความดีฟมีมุมมองมีเรื่องมิติความเป็นมนุษย์มิติที่สะท้อนสังคมอยู่ในแก๊กทุกแก๊กของเราใช่ค่ะ
0: อันนี้คือลายเส้นของพี่ต่าย
1: ใช่ใช่ค่ะก็อย่างแก๊กนี้ค่ะ
0: คือนางก็กำลังหัวเราะอยู่อ่ะขำมากๆแล้วลูกก็มาบอกว่าพ่อฮะแขกเริ่มทยอยกันมาแล้วนะสรุปก็คือตบตอนหลังก็คือเป็นงานศพเมีย
1: ใช่
0: เมียตายคือดีใจ
1: ใช่แล้วก็จะเป็นที่แบบแสบๆแบบนี้นะคะซึ่งแก๊กนี้ก็อาจจะคนก็อาจจะอินเยอะอย่างสามีภรรยาหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วมีอีกไหมคะ
1: ค่ะก็อย่างมีพี่นักเขียนรุ่นกลางท่านนึงที่นิวชอบงานพี่เขามากเลยคือพี่วิรัตเขาเขียนแก๊กเก่งแล้วก็เขียนการ์ตูนสั้นได้สนุกมากเหมือนกันเขามีชื่อเล่นว่าพี่เอกแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวเองว่าน้าเอกอารมณ์ประมาณว่าหล่อเท่าน้าเดชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: สมัยก่อนขายเวลามาสนุกเนี่ยแต่ละเล่มก็จะไม่มีแล้วแต่ไอเดียเราเลยว่าเราจะนำเสนอแก๊กทั่วไปแก๊กเสียดสีแก๊กสังคมแก๊กการเมืองแก๊กประวัติศาสตร์แก๊กหรือว่าแก๊กสามีภรรยาได้หมดแต่เป็นยุคตอนนี้เนี่ยขายวอลล์กับมาสนุกจะมีทีมแล้วในแต่ละเล่มเช่นอย่างเช่นเล่มนี้เนี่ยจะเป็นทีมเกี่ยวกับHave Fun วรรณคดีเวลาทำงานเนี่ยบก.จะส่งมาก่อนที่หนังสือจอกใช่ไหมว่าทีมเล่มนี้เนี่ยจะเป็นแนววรรณคดีวรรณคดีนักเขียนก็ต้องไปสรรหาแก๊กเกี่ยวกับวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นมุกขำขันมุกซาบซึ้งมุกตลกอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับวรรณคดีมาเสนอกับบก.สมัยนี้คนอ่านการ์ตูนมากขึ้นแต่อย่างที่บอกคือรูปแบบการอ่านมันเปลี่ยนไปผู้อ่านสมัยนี้ก็จะนิยมอ่านการ์ตูนออนไลน์นะครับทางเว็บเอ่ยทางมือถือเอ่ยเงี้ยก็ต้องปรับตัวในการเช่นลองขยับมาเขียนงานแนวออนไลน์มากขึ้นเพื่อส่งต่อยอดไปในรูปแบบออนไลน์ได้มันก็ดีในทางพัฒนาในทางความทันสมัยมากขึ้นก็อาจจะไม่ดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีอีกหน่อยจะไม่มีหนังสือที่เป็นเล่มให้เราอ่านแล้วก็ต้องเปิดมือถือต้องทัชสกรีนอ่านอะไรเงี้ยถ้าไม่ไฟดับมั่งหรือว่าแบตเตอรี่เสียหรือว่าฮาร์ดดิสก์เสียเนี่ยกระดุมพวกนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าหนังสือเนี่ยเราสามารถจับต้องได้จะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ครับเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้

0: โดนโจมตีโดยวัฒนธรรมเด็กนอกประเทศเราเป็นเด็กแล้วไปเจอการ์ตูนญี่ปุ่นยังไงก็ต้องดูอ่ะเพราะว่ามันน่าดูมันมีการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยชีวิตมันก็เลยโดนผสมไอ้ต่างชาติเยอะหน่อยอันนั้นคือยุคที่ผ่านมา
1: คำว่าการ์ตูนในความหมายของพี่ตั้มเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแล้วก็มันมีความสำคัญยังไงคะ
0: มันก็เป็นวิธีแสดงความรู้สึกแบบหนึ่งเหมือนเราพูดเนี้ยแทนที่จะแสดงความรู้สึกด้วยการพูดก็ร้องเพลง
1: เหมือนระบายออกอีกทางหนึ่ง
0: หรือว่าแสดงออกทางสีหน้าการ์ตูนก็เป็นวิธีหนึ่ง
1: แสดงว่าพี่ตั้มเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอย่างนี้ป่ะคะไม่ค่อยแสดงออก
0: ใช่ฮีชีอิดเนี่ยจริงๆวาดก่อนเรียนจบตอนที่อาจารย์ดุเรานี่แหละแล้วก็สนุกมากเลยนอนวาดอยู่บ้านโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดไม่ต้องโต๊ะเขียนแบบอะไรทั้งสิ้นเขียนไปแบบเขียนผิดก็ไม่เป็นไรละช่างแล้วไม่มีอาจารย์มาตรวจกลายเป็นว่างานก็เลยออกมาเป็นการ์ตูนที่มีชีวิตชีวาเราไปให้เพื่อนอ่านเราไปให้ใครอ่านเขาก็โอเคอ่ะตลกดีว่าตั้มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปส่งหนังสำนักพิมพ์ตอนนั้นค่ายเบเกอรี่มิวสิกเขาก็ทำนิตยสารการ์ตูนตอนแรกก็ไม่ได้พิมพ์หรอกแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งมีอยู่เรื่องนึงอ่ะเขาหยุดเขาเขียนไม่ทันแล้วเขาก็เลย
1: เราก็เลยได้เสียบแทน
0: จากนั้นก็ยืด
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคก็ได้ตีพิมพ์เนาะเป็นไงบ้างครับผลตอบรับ
0: ตอนแรกลงแคชก่อนแล้วก็ลงไปปีนึงแล้วก็อเดเพิ่งเกิดอเดเขาก็เล็งเห็นว่าฮีชีอิดของในแคชเนี่ยเอาไปลงอเดก็ได้เพราะว่า30 40ก็อ่านได้เขาก็เลยชวนไปลง
1: อย่างมะม่วงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะไปญี่ปุ่นหรือว่าหลังจากที่เราไปญี่ปุ่นคะ
0: ไปญี่ปุ่นพอดีเลยไม่น่าเชื่อเลยไอ้ตัวยาวเนี่ยไปถึงเดือนนึงเกียวโตเลยไปเช่าบาร์ที่นึงแล้วก็เอาฮีชีอิดไปแปะกำแพงอะไรเงี้ยเอาแอนิเมชั่นฮีชีอิดไปฉายแล้วก็ให้คนมาดู

0: ขาก็มาดูแล้วก็ชอบซะงั้นอ่ะเออแล้วก็โอเคอ่ะชอบทีนี้พอมันชอบมันก็จะบอกต่อกันนี่คือญี่ปุ่นจนมันก็เริ่มไปถึงไอ้คนที่มาอีเวนต์แบบแปลกๆเหล่านี้ก็คือไอ้พวกสนใจอาร์ตสนใจ culture หรือว่าพวกสำนักพิมพ์เล็กๆ เขาก็มาเห็นแล้วเขาก็ามาวาดให้เราช่องหนึ่งดีอะไรอย่างเงี้ย
1: แสดงว่าภายในช่องแค่นี้เรื่องราวต้องจบ
0: ต้องจบเราจะไปวาดฮีชีอิดก็ไม่ได้ฮีชีต้องเซอร์ 10หน้ากว่าจะเก็ตเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาไอ้ตัวที่มันง่ายๆตัวก่อนอื่นต้องตัวป้อมๆก่อน
1: พอพื้นที่น้อย
0: ก็มาลงที่ไอ้เจ้ามะม่วงแล้วมะม่วงก็จะดีสเปซเหล่านี้แบบนี้ตามหนังสือต่างๆโดยที่ไม่มีคนรู้จักว่ามันชื่อมะม่วง
1: แล้วถ้าพูดถึงการทำงานของการ์ตูนไทยปัจจุบันนี้กับเมื่อก่อนแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
0: ปัจจุบันเราคิดว่าการ์ตูนไทยคนไทยก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองแหละแต่ปริมาณมันน้อยก็เลยยังจำไม่ค่อยได้มากกว่า
2: การ์ตูนตอนเด็กกับตอนนี้มันมีความต่างอยู่ตรงที่คือมีคนฝีมือดีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้มันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีผลงานได้ตีพิมพ์อ่ะแต่ว่าทางออกตอนนี้เหมือนเขาก็ไปเขียนออนไลน์กันมันก็ดีสำหรับการเผยแพร่ครับแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนสำหรับการจะยึดเป็นอาชีพอ่ะสำหรับผมเหมือนมันมองเห็นเม็ดเงินได้ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร
3: ่เหมือนยุคนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับผมว่าเรื่องความเสี่ยงของสำนักพิมพ์เขาต้องดูก่อนว่าเขาคุ้มค่าที่จะเอาเราไปเป็นนักเขียนประจำหรือเปล่ายอดไลค์ก็คือมันจะการันตีว่าอย่างน้อยคุณก็มีแฟนคลับของคุณนะการทำออนไลน์เขาก็คือเราอยากจะโพสอะไรก็โพสเลยครับไม่แบบไม่ต้องผ่านการกันกรองจากสำนักพิมพ์นะเราสามารถรับสปอนเซอร์ได้โดยตรง

0: ถ้าเรื่องของคุณเขียนแล้วมันสนุกมีคนติดตามเยอะมันก็จะทำให้คุณดังเองถ้ามันยังไม่มี Facebook อ่ะผมอาจจะไม่ได้เขียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้ก็ได้คนติดตามผมเนี่ยมันค่อนข้างก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่ายอดหนังสือก็ไม่ได้จะเยอะตามไม่ค่อยมีใครซื้อหนังสือแล้วเหมือนเมื่อก่อนเหมือนที่ผมลองลงในเพจดูนะครับเป็นแบบตอนโปรโมทสักตอนนึงนะครับลงในเพจก็ยังมีคนที่คอมเมนต์ว่าทำไมไม่ลงทุกตอนไปเลยมันจะได้อ่านฟรีฮะคือรออ่านฟรีไปเลยคือกะจะไม่ได้ให้ตังค์เลยมันรู้สึกน้อยใจตรงนี้เหมือนกันนะแต่ว่าก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเรามีแต่ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยทำได้แค่นั้นจริง
1: นอกจากที่น้องมะม่วงจะเป็นแค่ในหนังสือเนี่ยตอนนี้เหมือนมันต่อยอดไปไกลมากคือมีทั้งเป็นแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายแล้วตัวพี่ตั้มเองก็ยังได้แบบไปคอลแลบกับพวกแบรนด์ต่างๆด้วยเล่าให้ฟังนิดได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
2: งานที่ไทยจะมีแบรนด์เช่นอย่างตอนนี้ก็มี Family Mart ขอใช้มะม่วงไปทำกระตุกกระจิก
1: มีช็อปด้วยหรือเปล่าเอ่ย
2: ช็อปจริงๆไปยืมที่ร้านเพื่อนทำเล็กๆเฉยๆไม่ได้เป็นช็อปตัวเองก็เล็กๆแต่ก็เป็นจุดนัดพบที่สมมติคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ชอบมาเยี่ยมที่ร้าน
1: แล้วหลังจากนี้ล่ะคะมีวางอนาคตไว้ยังไงบ้างว่าจะมีเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะต่อยอดจากน้องมะม่วงไปยังไงบ้าง
2: มะม่วงโดนจ้างจนเราไม่ได้วาดการ์ตูนเลยแล้วก็เราก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับสตอรี่เล่าเรื่องอะไรเงี้ยเยอะก็คิดว่าถ้าจะมีตัวใหม่ก็คงไม่ได้น่ารักเท่ามะม่วงแต่ว่ามีเนื้อเรื่องยาวๆขึ้น
3: นอกจากวันลือสาที่เป็นการ์ตูนแล้วเนี่ยบางทีทาร์เก็ตกลุ่มของเราเขาเติบโตขึ้นวัยเขาเปลี่ยนรสนิยมเขาหลากหลายขึ้นแล้วก็มีหนังสือหรือว่าคอนเทนต์สำหรับคนกลุ่มนี้ด้วยก็อย่างเช่นเรามี Salmon Books ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นแบรนด์สำหรับวัยรุ่นเราพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามผู้อ่านของเราค่ะเป็นเรื่องของรสนิยมผู้อ่านหรือว่าเรื่องของช่องทางอย่างปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์มาแรงมากอย่างเช่นผู้อ่านชอบแชทใช่ไหมโอเคเราไปเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็นอกจากส่วนของพวกสติ๊กเกอร์ในแชทแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างอีบุ๊กเราก็ทำหรือว่าพวกแอปพลิเคชันหรือว่าพวกสื่อตามพวกช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่าง Facebook Page ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคอมมูนิตี้ที่คนอ่านชอบมากอีเวนต์ต่างๆที่เราไปจัดอย่าง Humor Business Exhibition พวกนิทรรศการผลิตขำทำเงินอะไรเงี้ยค่ะที่บอกเล่าเรื่องราวเรื่องว่าเบื้องหลังของการทำธุรกิจเกี่ยวกับความฮาเนี่ยเป็นยังไงบ้างการต่อยอดในรูปแบบ Merchandise ที่แบบว่าทำเอาคาแรคเตอร์ไปต่อยอดไปเป็น Product ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวปังปอนเองเนี่ยที่มี Animation ด้วยทั้ง 2D 3D อย่างเงี้ยค่ะก็คือได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายในประเทศอาเซียน7ประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ประเทศจีนด้วยซึ่งนิวก็คิดว่าจะพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้โลกของคาแรคเตอร์เนี่ยเติบโตไปได้ไกลที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดค
4: ่
3: ะ
4: อนาคตของการ์ตูนไทยนี่ที่แน่ๆเลยนะครับเปลี่ยนแน่ๆจากสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปทางออนไลน์มากขึ้นแล
5: ้
4: ว
5: มันก็ต้องก้าวตามโลกไปเป็นทางเลือกให้กับคนรุ่นใหม่ได้อ่าน
0: ผมว่าอนาคตนักเขียนไทยจะเก่งขึ้นอีกเรื่อยๆ
6: การ์ตูนไทยตอนนี้เราเหมือนสื่อจะเขียนอะไรออกไปต้องรอบคอบมากขึ้น
2: อนาคตการ์ตูนไทยมันก็อยู่ที่เด็กรุ่นใหม่คิดอยากจะวาดการ์ตูนจนได้พิสูจน์ว่าโอ้โหนี่มันคืออิมเมจของวัฒนธรรม
7: การ์ตูนไทยได้ผ่านช่วงเวลาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาหลายยุคหลายสมัยค่ะและแม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวหน้าไปมากยังไงแต่ไอดาก็เชื่อนะคะว่าเราคนไทยยังสามารถเป็นผู้กำหนดอนาคตของการ์ตูนไทยได้แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเท่าไหร่ก็ตามค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิ

พระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระทรงมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสร้างขังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสร้างขังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

ข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์กามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเม

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พูดถึงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายได้อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลเพื่อที่จะรักษาบางคนมีความสงสัยว่าถ้าเราไม่ขอศีลหรือว่าไม่อาราธนาศีลเนี่ยเราจะเป็นคนมีศีลไหมคำว่าศีลก็คือปกติของบุคคลเราจะขอศีลหรือไม่ขอศีลแต่เราก็จำเป็นต้องรักษาศีลอยู่นั่นเองเพราะว่าศีลทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมธรรมที่กระทำคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์

เพราะว่าศีลทั้ง5เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตศีลเป็นธรรมะที่คุ้มครองในระดับของร่างกายวาจาหรือว่าการกระทําและคำพูดมิใช่คุ้มครองหรือว่าป้องกันไปจนถึงจิตใจเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทําและคำพูดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดศีลก็คือปกติทำไมจึงเรียกว่าปกติเพราะว่าปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมารังแกมาเบียดเบียนมาทำร้ายเราไม่อยากให้ใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของเราเราไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงมาประพฤติผิดในภรรยาในคู่ครองของเราในสามีของเราเราต้องการคนที่พูดจริงใจไม่โกหกเราไม่ด่าเราไม่ยุยงส่งเสริมให้เราแต่ความสามัคคีกันเราต้องการเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยากให้เป็นคนที่อ่อนแอในด้านสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นปกติของคนศีลนี่แหละคือตัวที่บอกว่าเป็นปกติเพราะฉะนั้นญาติโยมเวลาที่อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลจากพระก็จะมีคำขออยู่2แบบขอแบบแรกก็จะมีคำว่าวิสูงวิสูงที่แปลว่าแยกกันแยกกันแยกกันถือเป็นข้อข้อและขอแบบที่2หมายความว่าขอรวมทั้ง5ข้อที่จะรักษาทั้งหมดโดยจุดประสงค์แล้วก็คือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนั้นแหละเพื่อให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลมีศีลและก็มีธรรมทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อที่ควรงดเว้นไม่ถือกับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดเพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือในคู่ครองของบุคคลอื่นให้งดเว้นจากวจีทุจริตหรือว่าการที่ไม่ดีทั้ง4ประการนั่นก็คือการพูดปดการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะเห็นได้ว่าในภาษาที่พระท่านพูดท่านก็บอกว่าให้งดเว้นไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะว่าโดยปกติการดำรงชีวิตของคนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมจะมีบ้างที่จะกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีลทั้ง5ข้อนี้นั่นเพราะความจําเป็นของการดํารงชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราสามารถที่จะงดเว้นได้เราก็ควรที่จะงดเว้นอย่างเช่นศีลข้อที่1ที่บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มีลมปราณคือมีชีวิตมีลมหายใจการกระทำที่เรียกว่าปาณาติบาตหรือฆ่าสัตว์หมายความว่าทำให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตายก่อนวัยอันควรตายก่อนที่เขาจะถึงเวลาตายตายด้วยการกระทำของเราหรือเราให้คนอื่นไปกระทำในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเราจะฆ่าเองก็ดีหรือเราจะใช้ให้คนอื่นไปฆ่าก็ดีก็มีความผิดเหมือนกันหรือในทางกฎหมายก็จะบอกว่าเราจะฆ่าเองหรือจ้างวานให้คนอื่นฆ่าก็มีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็จะมีความผิดในฐานะที่บอกว่าทำให้ชีวิตของ

สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตกล่วงไปก่อนเวลาอันสมควรอย่างเช่นเรามนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในอายุไขประมาณ75ปีแต่ก็มีบางคนมาทำให้เราตายก่อนวัยอันควรด้วยการฆ่าการประหัตประหารด้วยอาวุธด้วยยาพิษให้เราได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราก็ตายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์เองก็ดีจะให้คนอื่นฆ่าก็ดีเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่หนึ่งและในการฆ่าสัตว์สัตว์ที่ฆ่าแล้วมีอันตรายมีผลมีโทษมากที่สุดก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ที่อันตรายที่สุดถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นก็คือการฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็น3อย่างใน5อย่างที่เรียกว่าธรรมที่มีโทษ5อย่างที่มีโทษมากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่ามีโทษมากการฆ่าพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโทษมากกว่าในระดับของการฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ต้องดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันถ้าพ่อมีคุณธรรมมากกว่าฆ่าพ่อก็มีโทษมากกว่าถ้าแม่มีคุณธรรมมากกว่าการฆ่าแม่ก็มีโทษมากกว่าแต่ถ้าทั้งสองมีคุณธรรมเท่ากันการฆ่าแม่โทษมากกว่านั่นก็เพราะว่าแม่หรือมารดาของเราเป็นคนที่อุ้มท้องรักษาเรามาตลอด9เดือน10เดือนที่อยู่ในครรภ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาตามคุณประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นการฆ่าโคฆ่ากระบือที่เราใช้งานอยู่นั่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณการฆ่าสัตว์เหล่านั้น 1. เป็นสัตว์ใหญ่ 2. เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณหรือการฆ่าช้างล้มช้างอย่างนี้โทษก็จะมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีค่าเพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นสัตว์เล็กจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้รวมแม้กระทั่งมนุษย์ซึ่งอ้างตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาทำอันตรายให้กับชีวิตเราก็ย่อมจะไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดศีลในข้อที่หนึ่งศีลในข้อที่สองให้งดเว้นจากการลักทรัพย์การลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาสิ่งของของคนอื่นซึ่งเจ้าของเขาไม่อนุญาตบางท่านบอกว่าเราไม่ได้ลักเราหยิบเอาไปต่อหน้านี่แหละไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของนั้นเขาไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเอาไปครอบครองไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราจะถือไปเองก็ดีใช้ให้คนอื่นหยิบไปก็ดีแล้วนำไปครอบครองก็ถือว่ามีความผิดเพราะคนเราอันดับแรกคือรักชีวิตอันดับที่สองก็คือรักทรัพย์สมบัติหวงแหนทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วโดนคนอื่นขโมยไปถือเอาไปช่อโกงเอาไปอย่างนี้เราก็ย่อมมีความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจที่จะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตนเราก็ต้องไม่กระทำการอย่างนั้นกับคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราควรทำตนเองให้เป็นตัวอย่างคือเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็หวงแหนทรัพย์สมบัติ
ของเขาเหมือนกันในข้ออทินนาทานหรือว่าการลักทรัพย์นี้ท่านอนุญาตแต่เพียงว่าถ้าถือเอาไปด้วยความเป็นวิสาสะหรือว่าความคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรือถือเอาไปเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เพราะเกรงว่าถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของเหล่านั้นถ้ายังอยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับความเสียหายจากลมจากฝนหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีหยิบฉวยเอาไปเรานำไปเก็บรักษาไว้อย่างนี้ไม่มีความผิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไปครอบครองแค่ยกวัตถุนั้นให้เคลื่อนออกไปจากที่เดิมนั่นก็ถือว่าการกระทำศีลข้อนี้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่2ที่บอกว่าห้ามลักทรัพย์เราจะขโมยเองก็ดีหรือให้คนอื่นขโมยก็ดีนี่ก็เป็นความผิดทั้งนั้นข้อที่3ห้ามประพฤติผิดหรือว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นนั่นก็หมายความว่าอย่านอกใจคู่ครองของตนเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้พอใจในการครองคู่ในลักษณะเป็นภรรยาสามีเดียวไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นในลูกหลานของคนอื่นในศีลข้อที่4ที่เรียกว่าห้ามกล่าววจีทุจริตกล่าวคำพูดที่เป็นทุจริตมีอยู่4ประการ 1. ห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามโกหก 2. ห้ามพูดคำหยาบ 3. ห้ามพูดส่อเสียดคำส่อเสียดก็คือคำยุยงให้แต่ความสามัคคีกันและ 4. ห้ามพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระไม่ประกอบด้วยอัดไม่ประกอบด้วยธรรมทั้ง4ประการนี้รวมอยู่ในข้อที่บอกว่าห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามกล่าวมุสาโดยปกติแล้วคำพูดของเราถ้าเรายังไม่พูดเราก็ยังเป็นนายของคำพูดอยู่แต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดก็จะเป็นนายของเราคำพูดนั้นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้มีเจตนาอย่างไรเพราะว่าเราคิดแล้วเราจึงพูดท่านจึงบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดใจกันได้เดี๋ยวจะพูดไม่เข้าหูกันส่วนศีลข้อที่5ห้ามดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยก่อนก็มีสุรามีเมรัยหรือว่ามีน้ำเมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตลดทอนสติสัมปชัญญะในการครองตนทำให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในสมัยปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงยาเสพติดทุกอย่างที่ดื่มที่เสพเข้าไปแล้วทำให้สติสัมปชัญญะขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยาบ้ายาอียาไอเฮโรอีนฝิ่นกัญชาหรือโดยที่สุดแม้กระทั่งเวลาเดินตามถนนแล้วกำลังเสพมือถืออยู่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ทำให้สติสัมปชัญญะมันลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ในศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครรักษาได้คุ้มครองได้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่พระท่านสรุปในตอนท้ายว่าศีลนำไปสู่สุคติสุคติก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปแล้วมีความสุขสถานที่ไปแล้วได้ดีกล่าวโดยภพภูมิที่ไปเกิดก็ตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาและการเกิดเป็นพรหมซึ่งสูงขึ้นไปอานิสงส์ข้อที่2ก็คือศีลทำให้มีโภค
มีโภคสมบัติร่ำรวยบางคนก็อาจจะปฏิเสธในใจว่าคงจะไม่ใช่หรอกถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะรวยได้อย่างไรเราต้องรู้จักซิกแซกเราต้องรู้จักคดโกงบ้างเราถึงจะร่ำรวยเราคงจะเคยได้ยินว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรีบกลับไปแต่ถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาด้วยสัมมาชีพเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุขโดยประการสุดท้ายอานิสงส์ของศีลก็คือศีลนำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศีลทำให้พบพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครสามารถรักษาได้รักษาศีลได้คนนั้นก็จะพบกับความสุขในชีวิตทั้งไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความลำบากธรรมสาธุในวันนี้ขออธิบายขยายความในเรื่องของศีล5แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวกันอีกเช่นเคยค่ะในช่วงแรกนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะเรามีคำศัพท์ในหลากหลายหมวดหมู่นะคะมาเรียนให้ท่านผู้ชมนะคะได้เข้าใจความหมายในภาษาลาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่เวลาและฤดูกาลค่ะคุณผู้ชมคะฤดูกาลของประเทศลาวนั้นนะคะแตกต่างจากประเทศไทยค่ะเพราะว่าที่ประเทศลาวส่วนใหญ่จะมี2ฤดูค่ะฤดูอะไรนั่นหรือคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในช่วงนี้เลยนะคะเรามารู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเวลาและฤดูคำอื่นๆด้วยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะคำแรกค่ะมื้อนี้หมายถึงวันนี้นะคะเพราะคำว่ามื้อหมายถึงวันอย่างไรก็ตามภาษาลาวสามารถใช้ได้ทั้งคำว่าวันและคำว่ามื้อคุณผู้ชมจะได้ยินทั้งคำว่ามื้อนี้หรือวันนี้ก็จะหมายถึงวันนี้นี่เองค่ะไปต่อนะคะคำที่สองค่ะคุณผู้ชมทราบคำว่ามื้อที่หมายถึงวันแล้วใช่ไหมคะแต่คำต่อไปค่ะมื้ออื่นหมายถึงพรุ่งนี้หรือวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าอื่นหมายถึงไม่ใช่วันนี้นะคะแสดงว่าเป็นวันพรุ่งนี้ในภาษาลาวค่ะคำต่อไปนะคะเป็นคำบอกช่วงของเวลาในแต่ละวันค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงว่าสวยอีกครั้งนะคะสวยออกเสียงสอเสือและวอวีในภาษาลาวควบกันนะคะแต่คนไทยใช้คำว่าสายเอาใหม่นะคะคุณผู้ชมลองออกเสียงตามนะคะสวยหมายถึงสายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแล้งหมายถึงเย็นหรือตอนเย็นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวนะคะคำว่าแล้งเริ่มตั้งแต่นะคะ1โมงค่ะคุณผู้ชมคะ1โมงในภาษาลาวนะคะหมายถึงบ่าย1โมงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหลังช่วงเที่ยงไปคนลาวก็จะใช้ว่าแล้งนะคะ1โมงแล้งหมายถึง1โมงค่ะถ้าเป็นเวลา3โมงแล้งหมายถึงบ่าย3โมงนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะคำนี้เป็นคำหลักเลยนะคะคำว่าฤดูคุณผู้ชมคะคำนี้หมายถึงฤดูค่ะต่อไปเลยนะคะคำว่าฤดูแล้งคำนี้นะคะความแห้งแล้งนะคะคุณผู้ชมก็น่าจะเดาออกว่าหมายถึงฤดูอะไรคะหมายถึงฤดูร้อนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าฤดูร้อนในภาษาไทยภาษาลาวใช้ว่าฤดูแล้งไปต่อนะคะช่วงฤดูนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวนะคะในภาษาลาวเรามีคำว่าฮ้อนเอาหมายถึงร้อนอบอ้าวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจะเดินทางไปลาวครั้งต่อไปต้องเตรียมคำศัพท์ต่างๆไว้นะคะเพื่อใช้ในการสื่อสารค่ะอาจจะสักวันหนึ่งคุณผู้ชมอาจจะลองเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปฝึกใช้ในประเทศลาวนะคะคุณผู้ชมคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาและฤดูในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างหากคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะมื้อนี้หมายถึงวันนี้ค่ะ ถ้าเป็นวันพรุ่งนี้นะคะต้องใช้คำว่ามืออื่นมืออื่นถ้าเกิดตื่นสายล่ะคะในภาษาลาวใช้คำนี้ค่ะสวยสวยหมายถึงสายนั่นเองค่ะตอนบ่ายนะคะภาษาลาวใช้คำนี้ค่ะแล้งแล้งหมายถึงเย็นหรือตอนเย็นค่ะส่วนคำว่าละดูละดูหมายถึงฤดูกาลค่ะไปต่อนะคะละดูแล้งละดูแล้งหมายถึงฤดูร้อนค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอากาศร้อนฮ้อนเอาฮ้อนเอาหมายถึงร้อนอบอ้าวนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวเพียงวันละนิดก็จะทำให้เราเข้าใจสังคมลาวได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะนอกจากจะเข้าใจความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาฝึกเขียนนะคะภาษาลาวมารู้จักกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์และการประกอบคำในภาษาลาวว่าเขามีวิธีการแตกต่างหรือเหมือนกับภาษาไทยอย่างไรเพราะฉะนั้นติดตามช่วงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่เราจะนำมาเป็นเครื่องมือในการเรียนภาษาลาวนะคะก็คือคำศัพท์ที่คุณผู้ชมเพิ่งได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะคำแรกนะคะมือนี้มือนี้คุณผู้ชมคะคำนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะที่จะทำให้เราได้เรียนรู้พยัญชนะ2ตัวในภาษาลาวที่ใช้ใกล้เคียงกันนะคะมีรูปเขียนใกล้เคียงกันแต่เราจะมีหลักการจำค่ะคุณผู้ชมคะคำว่ามือนะคะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะที่เรียกว่าหมอแมวค่ะนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าหมอแมวนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมคะวิธีการเขียนนะคะพยัญชนะในภาษาลาวจะเริ่มต้นด้วยหัวค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จึงเริ่มต้นด้วยหัวอยู่ด้านล่างนะคะเขียนขึ้นไปด้านบนค่ะโค้งลงมาเหมือนเดิมนะคะและกลับขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งนี่คือมอแมวหรือมอม้าในภาษาไทยนะคะส่วนสระอือสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างหรืออโอนะคะในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมก็ใช้สระอือได้เลยค่ะสระอือวางอยู่บนตัวพยัญชนะมอแมวแบบนี้นะคะมีจุดอยู่ข้างในค่ะนะคะแล้วก็เราใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่านี่นะคะหรือนี้ในภาษาไทยก็เขียนสะกดเหมือนกันค่ะแต่คุณผู้ชมคะสังเกตพยัญชนะตัวนี้นะคะน่อนกน่อนกหัวเริ่มต้นที่ตรงไหนคะหัวของพยัญชนะตัวนี้เริ่มต้นข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นข้างบนลากลงมาข้างล่างนะคะย้อนขึ้นไปนิดนึงค่ะและม้วนขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะอันนี้คือพยัญชนะน่อนกทราบแล้วนะคะพยัญชนะ2ตัวนี้ต่างกันตรงที่หัวอยู่ด้านล่างเป็นม่อแมวหัวอยู่ด้านบนเป็นน่อนกหรือนอหนูค่ะคุณผู้ชมก็ใส่สระอีนะคะเหมือนรูปเขียนภาษาไทยค่ะและใช้วรรณยุกต์โทเหมือนกันค่ะเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่ามือนี่ไปต่อนะคะมืออื่นคุณผู้ชมได้คำว่ามือไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูค่ะสระอือแบบมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะสระอือแบบมีตัวสะกดเราก็ใช้เหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะออโออโอตัวนี้นะคะเหมือนฮอนกฮูกใช่ไหมคะแต่หางจะไม่พ้นออกไปนะคะหางม้วนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนไม่พ้นออกไปนะคะอันนี้คือพยัญชนะออโอในภาษาลาวหรือว่าอออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็ใช้นอนกสะกดค่ะจำได้ไหมคะหัวอยู่ตรงไหนคะหัวของนอนกอยู่ด้านบนนะคะลากลงไปด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่สระอือและใส่รูปวรรณยุกต์เอกเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่ามืออื่นนะคะไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะเป็นคำที่ออกเสียงควบค่ะในภาษาลาวสามารถออกเสียงควบสอเสือ

และวอแหวนหรือวอวี่ในภาษาลาวได้ค่ะเริ่มเลยนะคะถ้าการออกเสียงควบคุณผู้ชมก็ต้องเขียนควบค่ะคือเขียนพยัญชนะ2ตัวต่อกันไปเลยนะคะและต้องอ่านแบบควบด้วยค่ะเริ่มต้นจากพยัญชนะสอเสือนะคะนี่คือสอเสือภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็ลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะนะคะแล้วก็ม้วนหัวข้างบนห่างออกไปนิดนึงนะคะไปต่อด้วยค่ะพยัญชนะตัวนี้ค่ะวอวี่วอวี่หรือวอแหวนในภาษาไทยนั่นเองค่ะอาจจะมีสันฐานใกล้เคียงกับออ่างนะคะแต่อย่าจำสับสนนะคะตัวนี้คือวอวี่ม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะสระที่ใช้ในรูปนะคะสระอาของภาษาลาวนะคะจะมีหัวด้วยค่ะจะม้วนหัวตอนบนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากการม้วนหัวสระอาค่ะนะคะแล้วก็ลากลงมาด้านล่างค่ะนี่คือสระอาในภาษาลาวนะคะจบท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะพยัญชนะสะกดตัวนี้นะคะเรียกว่าย่อยุ่งย่อยุ่งเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะออกเสียงเป็นเหนื่อเหนื่อหรือภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นเหนือนะคะสามารถออกเสียงนี้ได้ส่วนคุณผู้ชมที่พูดภาษาไทยกลางอาจจะออกเสียงนี้ยากนิดหน่อยนะคะย่อยุ่งย่อยุ่งเราก็จะได้คำนี้ค่ะอ่านออกเสียงว่าสวายค่ะคุณผู้ชมหมายถึงสายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ง่ายค่ะเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยเริ่มต้นเลยนะคะสระแอค่ะแล้งสระแอค่ะนะคะม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมต่อด้วยพยัญชนะล่อลิงล่อลิงนะคะภาษาลาวนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะง้องัวพยัญชนะนี้เรียกว่าง้องัวหรืององูในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะงองัวหางยาวนะคะเริ่มเลยค่ะม้วนจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะหางของงองัวจะยาวกว่าระดับบรรทัดนะคะเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าแล้งไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายๆค่ะอ่านนะคะอย่างไรเขียนตามนั้นค่ะถ้าอ่านเป็นสองพยางค์ละดูละดูก็เขียนเป็นสองพยางค์โดยปรากฏรูปสระทั้งสองพยางค์ค่ะเริ่มเลยนะคะล่อลิงจำได้แล้วใช่ไหมคะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมละนะคะมีสระอะด้วยค่ะและต่อด้วยคำว่าดูนะคะดูออกเสียงง่ายๆค่ะอักษรกลางถ้าไหมมีรูปวรรณยุกต์ก็นะคะผันด้วยนะคะเสียงจัตวาลในภาษาไทยค่ะละดูเริ่มต้นด้วยพยัญชนะดอเด็กค่ะภาษาลาวเอิ้นว่าหรือเรียกว่าดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะหมุนไปด้านบนค่ะลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่สระอูค่ะคำนี้อ่านได้แล้วใช่ไหมคะละดูไปต่อค่ะส่วนละดูแล้งละดูแล้งคุณผู้ชมทราบละดูไปแล้วนะคะไปดูที่คำว่าแล้งดีกว่าค่ะเรามีคำว่าแล้งหมายถึงเย็นไปแล้วนะคะอันนี้ออกเสียงว่าแล้งเพราะฉะนั้นเราก็เอาคำว่าแล้งนะคะเป็นสระแอค่ะลอลิงค่ะบวกด้วยงองัวหางยาวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่รูปวรรณยุกต์โทค่ะก็จะเป็นฤดูแล้งหมายถึงฤดูร้อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเพลงชนะตัวต่อไปนี้นะคะต้องจำนิดนึงนะคะในคำว่าห้อนเอาห้อนเอาเพราะอะไรคะคำสองคำนี้นะคะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันตรงไหนคะคุณผู้ชมคะคำว่าร้อนในภาษาไทยเราใช้รอเรือใช่ไหมคะแต่เมื่อเป็นภาษาลาวนะคะภาษาลาวมักจะใช้ห้อเฮื่อนห้อเฮื่อนคุณผู้ชมคะวิธีการจำนะคะห้อเฮื่อนเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็ชี้หางขึ้นนิดนึงนะคะหางของนะคะรอเรือแล้วก็จะหางขึ้นนิดนึงก็จะกลายเป็นเสียงฮอนกฮูกหรือภาษาลาวเรียกว่าห้อเฮื่อนค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะออโอ
ออูอันนี้นะคะอย่าเขียนเหมือนรูปหอนกฮูกนะคะอย่าสับสนนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าออูเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปนะคะแล้วก็หางไม่ออกนะคะหางไม่ออกนอกไปตัวพยัญชนะค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะเรียกว่าออูทำหน้าที่เป็นสระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดสะกดด้วย

0: ไม่กุ๋งนะคะคือไม่หันอากาศหัวคว่ำเวลาจำต้องจำว่าไม่กุ๋งหัวลงม้วนหัวลงอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ใส่ค่ะรูปพยัญชนะค่ะออูค่ะคุณผู้ชมใส่ออูไปตรงกลางนะคะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้คำนี้ค่ะเอาคำนี้พูดเต็มๆได้ว่าฮ้อนเอาแปลว่าร้อนอบอ้าวนั่นเองค่ะ
1: สบายดีคำแก้ว
2: สบายดี
1: วันจันทร์มีเฮียนภาษาลาวเด้อนายคู่สั่งให้มาไวๆ
2: ค่อยคาเวียกอยู่เฮือนค่อยจะไปซ่าจักหน่อยเด้อ
1: เวียกหยัง
2: มื้อนี้ค่อยสิไปงานบุญอยู่ต่างแขวงและกลับมาเมื่อวันจันทร์ตอนเช้า
1: บ่ไปน้ําไผแด
2: ไปน้ําพ่อแม่และพี่น้องของค่อย
1: แต่ว่ามื้ออื่นที่หมู่ครูจะพากันมาเฮ็ดรายงานส่งนายครูกันเด
2: ้ค่อยอาจจะมาได้สวยๆจักหน่อยเด
1: ้อและนี่ค่อยสิไปหลิ่นกีฬาจะไปน้ําข่อยบ่สั่น
2: วางอยู่ไปน้ำกันก็ได
1: ้ข่อยจะโทรหาเจ้าอีกเทื่อเด้อ
2: จับโมง
1: ตอนสี่โมงแรงเนาะ
2: ได้เจ้า
1: ขั้นสั้นตอนแรงพ่อกันเนาะ
2: ได
1: ้ระดูนี่แม่นระดูแรงอากาศฮ้อนเอาแท้ๆข่อยว่าเฮาไปหลิ่นกีฬาลอยน้ำก็ดีคือกันได
2: ้แม่นแล้วแม่นแล้ว
1: ข่อยบ่ได้หลิ่นกีฬาลอยน้ำมาดนย่านจือบ่ได้แล้ว
2: บ่ต้องย่านดอกค่อยก็ลืมแล้วคือกัน
1: โอ้ยเนาะ
2: โอ้ยอายข่อยเล่ามาฮับข่อยแล้วต้องไปก่อนเด้อ
1: บ่เป็นหยังข่อยก็ต้องไปคือกัน
2: อย่าลืมที่นัดกันไว้เด้อมื้อแลง
1: บ่ลืมบ่ลืม
2: ไปก่อน
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาข้างต้นทำให้เราได้เรียนรู้ว่าภาษาลาวและภาษาไทยแตกต่างกันตรงไหนนะคะถ้าคุณผู้ชมยังฟังบทสนทนาข้างต้นนะคะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แสดงว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้คำศัพท์ภาษาลาวและอาจจะไม่รู้จักสำนวนลาวให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ของเราก็จะนำบทสนทนาข้างต้นค่ะมาขยายค่ะมาขยายเพื่อจะตีแผ่ว่าภาษาลาวมีคำศัพท์อะไรบ้างที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยและมีสำนวนพูดอย่างไรและมีความหมายอย่างไรนะคะมาดูประโยคแรกเลยนะคะประโยคนี้ค่ะนายคู่สั่งให้ม้าไวไวนายคู่สั่งให้ม้าไวไวหมายถึงครูสั่งให้มาเร็วๆค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวค่ะนิยมนะคะเรียกข้าราชการนะคะหรือพนักงานของรัฐค่ะว่าเจ้านายเพราะฉะนั้นคำนี้จึงยังคงติดอยู่ในภาษาลาวค่ะจึงเรียกว่านายคู่หมายถึงครูนั่นเองค่ะอีกคำหนึ่งนะคะเป็นคำขยายค่ะไวไวไวไวหมายถึงเร็วๆเพราะฉะนั้นไวก็หมายถึงเร็วนั่นเองค่ะไปต่อกันเลยนะคะประโยคที่สองค่ะยังจำได้ไหมคะค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนหมายถึงฉันหรือผมติดธุระอยู่ที่บ้านค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะมีคำเดียวค่ะค่อยค่อยหมายถึงผมหรือฉันก็ได้นะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะส่วนคำสรรพนามอื่นๆนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทค่ะในบทสนทนานี้คู่สนทนาใช้คำว่าค่อยนะคะคาเวียกคาเวียกคาหมายถึงติดค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าเวียกหมายถึงธุระหรืองานก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวคำว่าเฮื่อนหมายถึงบ้านค่ะเฮื่อนหมายถึงบ้านนะคะหรือที่ภาษาไทยเราใช้คำว่าเรือนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะค่อยค้าเวียกอยู่เฮื่อนจึงหมายถึงฉันติดธุระอยู่ที่บ้านค่ะไปต่อเลยนะคะย่านจือบ่ได้แล้วย่านจือบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรามาเรียนรู้นะคะคำนี้ค่ะย่านย่านแปลว่ากลัวค่ะจือจือหมายถึงจำค่ะส่วนคำว่าบ่หมายถึง

0: ไม่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประโยคนี้อ่านใหม่นะคะย่านจื้อบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วค่ะไปต่อเลยนะคะประโยคต่อไปค่ะค่อยก่อลืมแล้วคือกันค่อยก่อลืมแล้วคือกันยังใช้คำว่าค่อยเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมคะคำว่าก็ในภาษาไทยค่ะภาษาลาวเขียนแบบนี้นะคะกอไก่สระอค่ะหรือที่ภาษาลาวเรียกว่ากอไก่แล้วก็สระอสระอในภาษาลาวถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างเหมือนในภาษาไทยนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดสระอจะไม่ปรากฏรูปออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ประโยคนี้คุณผู้ชมก็จะได้สระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะคำนี้คือคำว่าก็ในภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีไม้แต่คู้นะคะภาษาลาวไม่มีไม้แต่คู้ค่ะเขาก็เลยใช้คำว่าก็นะคะแทนนะคะคำต่อไปค่ะคือกันคือกันคือหมายถึงเหมือนหรือคล้ายค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแปลประโยคนี้กันใหม่นะคะค่อยก่อลืมแล้วคือกันหมายถึงผมหรือฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะสั้นๆค่ะเป็นประโยคที่มีข้อความสั้นๆแต่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจความหมายหรือเข้าใจความหมายแต่ยังมีความสับสนอยู่ก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรกันแน่ประโยชน์หรือการสื่อสารครั้งนั้นก็อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จด้วยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเรามาแก้ปัญหานี้กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมลองออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อไหร่นะคะที่คุณผู้ชมได้ยินภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้เพราะคุณผู้ชมสามารถฟังและออกเสียงภาษาลาวได้บ้างค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องความเหมือนนะคะคุณผู้ชมเริ่มออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะวันละนิดก็จะทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้วันละหน่อยและเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกค่ะนายครูสั่งให้มาไวๆนายครูสั่งให้มาไวๆหมายถึงครูสั่งให้มาเร็วๆค่ะไปต่อค่ะค่อยเวียกอยู่เฮือนค่อยข้าเวียกอยู่เฮือนหมายถึงฉันหรือผมติดธุระที่บ้านค่ะประโยคนี้ค่ะย่านจื้อบ่ได้แล้วย่านจื้อบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะค่อยก่อลืมแล้วคือกันค่อยก่อลืมแล้วคือกันหมายถึงผมหรือฉันก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะถ้าไปไม่ไวนะคะหรือไปยังไม่เร็วเท่าไหร่อย่างน้อยก็รู้แล้วค่ะว่าคำว่าค่อยใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะ
1: หากได้เดินชมเมืองในประเทศลาวจะเห็นได้ว่าตึกรามบ้านช่องอาคารต่างๆแทบจะไม่แตกต่างจากประเทศไทยเลยแต่ก็ต้องมาสะดุดกับสิ่งหนึ่งนั่นคือป้ายโฆษณาซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบของป้ายยังคงคล้ายของไทยแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือภาษาบางป้ายที่เราเห็นในประเทศไทยนั้นก็อาจจะรู้สึกเฉยๆแทบจะไม่สะดุดตาแต่พอนำมาตั้งที่ประเทศลาวกลับให้ความรู้สึกน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งทุกวันนี้งานด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในประเทศลาวนั้นเริ่มมีบทบาทในสังคมของประเทศลาวมากขึ้นนับตั้งแต่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ดำเนินการปกครองประเทศภายใต้นโยบายทฤษฎีจินตนาการใหม่นั่นคือเปิดประเทศต้อนรับการค้าการลงทุนจากภายนอกส่งผลให้มีธุรกิจต่างชาติหลากหลายแขนงหลั่งไหลกันเข้ามาประกอบธุรกิจภายในประเทศลาวทำให้ธุรกิจการค้าของนักลงทุนภายในจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำการตลาดต่างๆเพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติการใช้ป้ายโฆษณาสินค้าจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากในปัจจุบันลาวนั้นมีสถานีโทรทัศน์ไม่กี่สถานีถ้าจะทำการโฆษณาผ่านช่องโทรทัศน์ก็อาจจะไม่เข้าถึงคนลาวทุกคนป้ายโฆษณาจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ป้ายโฆษณาก็จะมีตั้งแต่การเขียนด้วยมือที่อาจจะพบได้ตามหน้าร้านอาหารข้างทางร้านค้าโชห่วยหรือห้องพักจนไปถึงป้ายโฆษณาของสินค้าต่างๆทั้งสินค้าที่มาจากไทยและประเทศอื่นๆรูปแบบของป้ายโฆษณาคำโฆษณาและลูกเล่นในการใช้ภาษาจะคงไว้ตามแบบภาษาต้นฉบับทุกประการต่างเพียงแค่ใช้ภาษาลาวในการเขียนแต่ถ้าเป็นสินค้าของลาวโดยตรงยังคงไม่มีลูกเล่นมากนักเป็นการโฆษณาแบบตรงๆบอกชื่อสินค้าพร้อมสรรพคุณอาจจะยังไม่มีสโลแกนแต่ก็เข้าใจง่ายทั้งนี้เพื่อความน่าสนใจของป้ายโฆษณาและกระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวลาวรู้จักและอยากซื้อสินค้าก็อาจเลือกดารานักแสดงคนไทยหรือชาวเอเชียเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกใกล้ชิดและเข้าถึงสินค้าได้ง่ายซึ่งปัจจุบันก็มีนักลงทุนจากหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยที่เข้าไปทำกิจการเกี่ยวกับการทำป้ายโฆษณาเพราะถึงแม้งานด้านการโฆษณาในลาวได้เริ่มพัฒนาไปมากแต่ก็ยังคงขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยและนักโฆษณาที่มีความคิดสร้างสรรค์นี่จึงถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของลาวที่น่าสนใจเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรื่องของกัมพูชาวันนี้ครับเอกลักษณ์โดดเด่นเมื่อเราพูดถึงกัมพูชาอย่างหนึ่งก็คือนครวัดนครธมเราอยากรู้ว่าไอ้ประโยชน์ที่ว่าต้องได้เห็นนครวัดก่อนถึงจะตายได้เนี่ยมันขนาดนั้นเลยไหมหรือมันมีที่มายังไงครับ
2: ตอนนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับก็คลั่งไคล้นครวัดนครธมเนี่ยไม่แพ้พีระมิดอียิปต์นะครับประเด็นที่คุณตูนพูดถึงนะครับก็คือซีอังกอร์แอนด์ได
0: ครับ
2: ก็คือไปเยี่ยมชมนครวัดก่อนแล้วค่อยตาย
0: แต่ไม่ได้หมายถึงชมเสร็จแล้วตายเลยนะฮะ
2: ไปเยี่ยมชมหลายๆครั้งก็ได้นะครับประโยคนี้เป็นประโยคของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอังกฤษนะครับในรอบเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วที่ชื่อว่าศาสตราจารย์อาร์โนลด์ ทอยบี้นะครับศาสตราจารย์คนนี้นะครับก็เขียนศึกษางานประวัติศาสตร์แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการของโลกตะวันตกมักจะคลั่งไคล้นะครับก็คืออารยธรรมของโลกโบราณอย่างเช่นในกรณีของอียิปต์ว่าด้วยพีระมิดว่าด้วยหลุมโซฟาโรอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าโลกตะวันตกนี้คลั่งไคล้จนถึงทุกวันนี้เลย
0: ครับ
2: และเช่นกันนครวัดนครธมก็คือสิ่งก่อสร้างของยุคอดีตนะครับ 1,000 ปีที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการจำนวนมากยังต้องการศึกษาว่าอะไรคือพลังของการผลักดันให้เกิดการสร้างเขาสร้างด้วยวิธีการอย่างไรหินแต่ละก้อนนั้นเขาใช้วิธีการอย่างไรในการลากจากที่จุดตัดเนี่ยเดินทางหลายสิบกิโลเนี่ยมายังที่จุดในการสร้างปราสาทหินหรือเอาหินขึ้นไปอยู่บนยอดเขากันยังไงวิธีการต่างๆของการก่อสร้างเนี่ยนักวิชาการที่ศึกษานะก็พยายามสร้างสมมติฐานว่าน่าจะมีไอ้นั่นช่วยไอ้นี่ช่วยแต่พูดง่ายๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแล้วทำยังไงจริง
0: ๆระบุชัดเจนเป็นหลักฐาน
2: ดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องลึกลับนะครับว่าด้วยการก่อสร้างไม่แพ้พีระมิดเลยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือปราสาทในหมู่ของปราสาทอังกอร์นะครับก็มีบางปราสาทนี้มีต้นไม้ที่ยืนต้นนะครับสูงใหญ่มีรากไม้อะไรเงี้ยกลายเป็นฉากหนังของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเยอะมากเลยเพราะว่านี่คืออะไรต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะไปปกคลุมปราสาทหินได้ไงดังนั้นภาพของความมหัศจรรย์ภาพของความลึกลับอารมณ์พวกนี้กลายเป็นอารมณ์ที่ทำให้คนเนี่ยเวลาเดินทางเข้าไปในอังกอร์นะครับสามารถรู้สึกว่าตนเองย้อนยุคและจินตนาการนะครับว่าตนอาจจะเข้าไปสู่การคิดการศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนนี้
0: เหมือนเข้าไปอีกโลกหนึ่ง
2: ใช่เมื่อก่อนนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับฝรั่งเข้ามาสงสัยไม่ใช่คนสร้างแน่ๆเลยมันจะต้องเป็นเทวดาหรืออะไร
0: น
2: ะ
0: มนุษย์ต่างดาว
2: ใช่มนุษย์ต่างดาวคือสามารถที่จะทำให้เกิดการคิดและจินตนาการได้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าซีอังกอร์แอนด์ไดเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งด้านหนึ่งคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับนครวัดนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วตอนที่องค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังมาเพื่อยุติการฆ่าฟันกันการต่อสู้กันในกัมพูชานะครับสิ่งหนึ่งที่เขาได้แปลนไว้เลยก็คือทำให้อังกอร์เนี่ยกลายเป็นมรดกโลกในปี2535นะครับปีแรกของการที่สังคมเนี่ยยุติสังคมกัมพูชายุติสงครามกัน2535อังกอร์ก็ได้กลายเป็นมรดกโลกพอกลายเป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งก็คือ1ห้ามยิงกันแถวปราสาท
0: ไปยิงที่อื่นก่อน
2: ไปยิงที่อื่นนะครับเพื่ออนุรักษ์เขตปราสาทไว้นะครับ2นะครับก็ทำให้เขตปราสาทนั้นเป็นเขตที่สงบนะครับแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้าไปเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปในสิ่งที่ตามมาก็คือเงิน
0: เศรษฐกิจดีขึ้น
2: เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเมืองเสียมเรียบซึ่งเป็นเมืองแบบเมืองต่างจังหวัดไกลๆเลยนะครับกลายเป็นเมืองเสียมเรียบนะครับในรอบ20ปีนี้มีโรงแรมขึ้นนะครับประมาณ160แห่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ในเมืองเสียมเรียบนะครับมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเนี่ยปีละ 2-3 ล้านคนเพื่อไปนครวัดนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ที่ทรงสร้างนครวัดก็คงบอกว่าอู้มากันปีละ 2-3 ล้านคนเชียวเลยอย่างแต่มันหมายความว่าเงินทั้งนั้นนะครับเพราะว่าทางกัมพูชานี้เก็บค่าเข้าชมเนี่ยวันละ20 US ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณ700บาท
0: ตอน
2: น
0: ี
2: ้ต่อคนเลยแต่ถ้าเที่ยว3วันเก็บ40เท่านั้นนะ
0: เหมาจ่าย
2: เขาเรียกว่าเพิ่มการดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยว ถ้าปีหนึ่ง3ล้านคนนะมูลค่าของค่ารายได้ค่าเข้าชมเนี่ยก็ตกประมาณ 2,100 ล้านบาทนะครับก็ถือได้ว่ามูลค่ามหาศาล
0: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ชาวเมืองเสียมเรียบเนี่ยรับเงิน US ดอลลาร์นอกจากเงินของเขาแล้วก็เงินของเราด้วย
2: ใช่ครับแล้วเขาก็โปรโมทคำนี้มาก See Angkor and Die นะ
0: เราอยากรู้แล้วว่าไอ้คำว่าอังกอร์มันมีที่มาอย่างไรครับนครวัดนครธมอังกอร์วัดอังกอร์ธมเนี่ยครับ
2: มันเป็นการออกเสียงในแบบของฝรั่งเศสนะครับ
0: ค
2: ือนครวัดเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูว่าเคยมีโลกตะวันตกเข้ามายังดินแดนนี้ไหมมีตั้งแต่คนโปรตุเกสคนสเปนคือตั้งแต่เมื่อ500ปีที่แล้ว เรือล่องนะครับเรือเดินทางจากโลกตะวันตกมายังตะวันออกเนี่ยสเปนโปรตุเกสมายังดินแดนแถวนี้ก่อนนะครับคนก็จะมีบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาก็บุกตะลุยเข้าไปในทุกทิศนะครับก็ไปเจอปราสาทหินเหล่านี้แต่เขาเรียกว่าเจอแล้วยังไม่ดังนะครับจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะครับเมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยชื่ออองลีมูโอนะครับอองลีมูโอเดินทางมาศึกษาเรื่องอารยธรรมเรื่องเมืองเรื่องประเพณีเรื่องเขาเรียกว่าสิงสารสัตว์ต่างๆในเขตประเทศไทยกัมพูชาลาวนะครับอองลีมูโอเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยก่อนนะครับและได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ของประเทศไทยด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังกัมพูชา
0: คือเป็นนักสำรวจโดยเฉพาะ
2: ใช่ครับเดินทางจากไทยไปกัมพูชาแล้วกลับมาไทยเนี่ยใช้เวลา15เดือนอองลีมูโอเนี่ยไปอยู่ในเขตของอังกอร์นะครับหรือว่าพระนครอังกอร์นี่ออกเสียงก็คือนครนครก็คือเมืองอังกอร์พอไปเจอนี้ชาวบ้านเรียกว่านครวัดอองลีก็ฝ่ายฝรั่งเศสก็อังกอร์วัด
0: ออกเสียงไม่ได
2: ้อังกอร์เขาออกเสียงตามเขาไงนะอังกอร์ทั่วโลกจึงรู้จักนครวัดในนามของอังกอร
0: ์ชื่อฝรั่งเศสนั่นเอง
2: เวลาเราพูดถึงนครวัดหมายถึงปราสาทหนึ่งหลังนะครับที่เราเห็นมีกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับ
0: ครับ
2: เป็นพื้นที่เท่ากับ1ใน4ของอังกอร์ธมอังกอร์วัดหรือว่านครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนะครับแต่อังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองนะอังกอร์ธมก็คือนครใหญ่ๆธมเนี่ยแปลว่าใหญ่ๆนะครับอังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองมีกำแพงเมืองนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านละ3กิโลเมตร3 4 12 12กิโลเมตร
0: เฉพาะกำแพงนะครับ
2: กำแพงเมืองซึ่งเกาะอยุธยานะครับที่เราเดินรอบเกาะอยุธยานี้ก็12กิโลเมตรครึ่งก็เท่ากับว่าเนี่ยนี่คือ
0: ด้าน
2: อังกอร์ธมอังกอร์ธมนะครับก็คือนครหลวงนะครับที่เราเรียกว่าพระนครหรือว่านครหลวงก็เป็นคำที่ตกทอดมาจากเนี่ยกัมพูชาภาษาเขมรก็คือพระนครอังกอร์ธมถ้าใครไปเยือนนะครับก็จะต้องข้ามสะพานนาคราชที่มียักษ์กับเทวดายึดนาคกันนะเอานาคมาพันเมืองไว้นะครับแล้วก็เมืองก็ก่อให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนางอัปสราสิงสาราสัตว์ต่างๆขึ้นมาดังนั้นเมืองอังกอร์ธมหรือว่านครธมชื่อจริงๆของเขาคือกรุงศรียะโสธรปุระ
0: อ๋อเหรอครับ
2: ครับ
0: นี่เพิ่งทราบ
2: ถ้าเราบอกผีฟ้าแห่งยะโสธรปุระได้มอบพระขันเชสีให้นี่แหละครับที่มาคือศูนย์กลางอำนาจของดินแดนแถวนี้นะครับ
0: ไม่ได้เกี่ยวกับยะโสธรบ้านเรานะฮะ
2: ยะโสธรก็เป็นชื่อตกค้างนะครับเขาเรียกว่ากรุงศรียะโสธรปุระก็คือชื่อดั้งเดิมของเมืองนครธมหรือว่าอังกอร์ธมสรุปก็คือนครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนครธมคือเมืองที่มีหลายปราสาทอยู่ในนั้นนะครับและรอบๆของเมืองนครธมนั้นก็มีปราสาทอีกนับร้อยนับพันเลยนะดังนั้นนะครับยูเนสโกหรือว่าฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาก็ขีดนะครับประมาณสักหลายสิบตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นมรดกโลกเพื่อบอกว่านี่คือเขตของการบูรณะของการรักษาไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังตอนนี้เวลาใครไปเที่ยว1วันนะครับแล้วจ่าย20เหรียญเนี่ยก็จะได้เที่ยวเพียงแค่ปราสาทนครวัดเมืองนครธมปราสาทบายอนปราสาทตาพร
0: ม
2: ที่ไปปราสาทตาพรมเนี่ยก็เพราะว่ามีรากไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นสปงเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่ทุกคนไม่ถ่ายรูปกับปราสาทแล้วถ่ายรูปกับรากไม้กันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากลายเป็นมรดกล้ำค่าที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยโลกของการท่องเที่ยวของกัมพูชานี้ทำให้กัมพูชาได้รับเงินสดในการบูรณะประเทศนะครับเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพราะโลกการท่องเที่ยวอย่างมากปัจจุบันนะครับป ประเทศทั่วโลกเนี่ยได้สนใจเรื่องการท่องเที่ยวมากเลยเพราะการค้านี่มันลดลงนะครับแต่การท่องเที่ยวนี้เป็นเงินสดนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าบรรพบุรุษเมื่อ 900 ถึง 1,000 ปีนะครับได้ทิ้งมรดกให้และกลายเป็นเงินสดในปัจจุบันในการบริหารประเทศครับ
0: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับเราเคยไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วเราก็เห็นว่ามีนครวัดจำลองอยู่ในวัดพระแก้วจุดกำเนิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
2: โอ้นี่ก็เป็นยุคสมัยที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดประตูสู่โลกข้างนอกคราวนี้ฝรั่งที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับปราสาทหินหลังใหญ่ๆที่อยู่ในกรุงกัมพูชาในกัมพูชาเนี่ยนะครับแล้วแถมคนที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วคืออองลีมูโอเนี่ย ได้เดินทางเข้าไปในกัมพูชาและเดินทางเข้าไปในนครวัดแล้วก็สเก็ตภาพและเขียนบันทึกออกมานะแล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพมาบอกเล่าเรื่องราวว่าโอ้มีปราสาทอย่างนั้นมีอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทำให้เรื่องราวที่บันทึกโดยอองลีมูโอเนี่ยในต่อมานะครับจะถูกตีพิมพ์ในโลกตะวันตกนะครับซึ่งตรงนี้เองกระตุ้นความรู้สึกสนใจมากต่อผู้นำของ

0: ไทยในขณะนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไงถึงจะเอาปราสาทสักหลังหนึ่งมาไว้ที่กรุงเทพให้ได้แต่เมื่อทำไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาจำลองนครวัดที่ใหญ่ที่สุดที่องค์ลิโมโอกเล่าให้ฟังเนี่ยเอามาจำลองไว้ที่วัดพระแก้วเลยนะครับคือโลกของฝรั่งเนี่ยกำลังตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของอังกอร์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ไทยซึ่งแม้ว่าจะมีพระปรางสามยอดอยู่ที่ลพบุรีอยู่นะครับแต่ความเล่าลือถึงความ
1: ยิ่งใหญ่อลังการเนี่ย
0: ใช่มันก็เลยทำให้ถ้างั้นก็เอาความยิ่งใหญ่มาไว้ที่นี่หน่อย
1: เป็นแบบจำลอง
0: เป็นแบบจำลองโมเดลขนาดโมเดลก็สร้างอยู่ตั้ง5-6 ปีมั้งนะคร
1: ับนี่ขนาดแบบจำลองนะ
0: ครับเพราะว่าเขาจะต้องสร้างแบบละเอียดมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่คนที่ถือได้ว่ามีคุณูปการในการเปิดเรื่องราวของอังกอร์ให้กับโลกใบนี้ก็คืออองลีมูโออองลีมูโอนี่เดินทางสำรวจอยู่3ปีในเขตประเทศไทยในเขตกัมพูชาและเข้าไปในลาว
1: ก็คือในอาเซียนนี่หมดเลย
0: ครับแล้วก็เสียชีวิตที่หลวงพระบางนะครับเสียชีวิตไว้แต่บันทึกขององลีมูโอนี่ก็ถูกเก็บไว้โดยคนที่ไปด้วยนะครับเมื่อกลุ่มฝรั่งเศสตามไปถึงได้บันทึกนี้กลับมาก็นำไปสู่การตีพิมพ์โลกก็ถูกเปิดขึ้นมานะครับให้เกิดการรับรู้ว่านี่คือนครวัดนครธมสิ่งมหัศจรรย์ใครหน่อสร้างไว้คำถามจึงเกิดขึ้นมาในโลกทางวิชาการ
1: ถือว่าเป็นบันทึกที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได
0: ้ครับบันทึกขององลิมูโอจะชี้ให้เห็นถึงผู้คนสิ่งก่อสร้างวิถีชีวิตนะครับเขาเรียกว่าองลิมูโอได้เปิดสายตาของเราเข้าสู่โลกอดีตว่าโลกอดีตกับปัจจุบันน่ะมันคือความเชื่อมโยงกันเขาอยู่กันอย่างหลากหลายเขามีหลากชาตินะครับหลากเชื้อชาติไม่ได้เป็นชาติใดชาติเดียวเขาคือพี่น้องกันด้วยซ้ำไปนะครับ
1: และนี่คือจุดประสงค์ของอาเซียนเราเหมือนกันนะให้ความหลากหลายมารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นพี่น้องกัน
0: Unity in Diversity นะครับเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราถูกทำให้คิดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีต้องเป็นไปได้เท่านั้นครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันกันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับวันนี้จะถามถึงเรื่องปราสาทหินที่ในแถบอาเซียนเนี่ยเรามีหลายที่มากเขาก็มีเราก็มีลาวก็มีมันมีจุดร่วมจุดเชื่อมโยงกันยังไงครับ
1: โอ้ครับเราคุยกันเรื่องนครวัดนครธมนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือศูนย์กลางหรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรขอมเขมรของโลกโบราณนะครับอาณาจักรขอมเขมรเนี่ยแผ่กระจายออกไปนะครับครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บางส่วนของภาคกลางด้วยนะครับปราสาทขอมปราสาทสไตล์อย่างนี้นะครับไปไกลสุดจนกระทั่งถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเรียกว่าปราสาทเมืองสิงห์นะครับซึ่งปราสาทเหล่านี้เป็นสกุลของการสร้างเพื่อถวายให้กับเทพทางด้านไสยนิกายนะครับก็คือบูชาองค์พระศิวะเป็นเทพสูงสุดหรือว่าบางแห่งก็บูชาองค์วิษณุนะครับ
0: พระฮินดูเนี่ยนะครับ
1: ครับผมเหมือนกับกรณีของปราสาทนครวัดนะครับบูชาองค์วิษณุเทพเป็นเทพสูงสุดแต่หลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงศาสนานะครับก็หันมาทางด้านพุทธศาสนา

0: ทางด้านมหายานนะครับแล้วก็กลับไปเป็นฮินดูอีกแล้วกลับมาเป็นพุทธอีกนะครับแต่พูดง่ายว่าถ้าเรามองดูแผ่นดินทั้งในเขตของกัมพูชาและในเขตของภาคอีสานรวมทั้งในเขตประเทศลาวด้วยนะครับมันจะมีปราสาทอยู่3หลัง3แห่งด้วยกันนะครับที่ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการต่อเนื่องกันปราสาทหลังแรกสุดเลยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดของเขาเรียกว่าพัฒนาการของการสร้างปราสาทในดินแดนแถวนี้ก็คือปราสาทหินวัดภูที่อยู่ในเขตประเทศลาว
1: ลาวเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเลย
0: ใช่ครับแล้วต่อมานะครับเขาบอกว่าจากปราสาทหินวัดภูก็จะส่งมาเป็นการสร้างปราสาทที่เราเรียกว่าปราสาทพระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็จะกลายเป็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพัฒนาการขั้นสูงสุดนะครับของการสร้างปราสาทหินก็จะเป็นปราสาทพนมลุง
1: แล้ว3แห่งนี้รู้สึกจะอยู่บนภูเขาหมดเลย
0: ใช่ครับ3แห่งนี้สร้างอยู่บนภูเขานะครับอย่างเช่นปราสาทวัดภูอาจจะไม่ได้อยู่บนยอดภูเขาอย่างชัดเจนนะครับแต่พยายามขึ้นอยู่ไปบนภูเขานะครับในขณะที่ปราสาทพระวิหารและพนมรุ้งเนี่ยตั้งอยู่ปลายภูเขาหรือว่ายอดภูเขาเลยนะครับอันนี้เป็นความพยายามสร้างนะครับปราสาทของเทพเจ้าเวลาเราเรียกว่าปราสาทไม่ใช่หมายความว่าบ้านพักของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าปราสาทนี้เป็นการเรียกสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งเพื่อถวายกับเทพหรือว่าเทวดา
1: เหมือนเป็นที่สถิตของเทพเทวดา
0: ใช่ครับในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะมีการนับถือพระศิวะเป็นใหญ่กับพระวิษณุเป็นใหญ่นะครับถ้าใครนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ก็พยายามที่จะสร้างนะครับบ้านหรือว่าวิมานของพระศิวะวิมานของพระศิวะเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาไกรลาดดังนั้นปราสาทหินก็คือความพยายามจำลองยอดเขาไกรลาดให้มาวางอยู่บนพื้นดินแล้วบอกว่าองค์ประธานสูงสุดนะครับองค์ประธานที่เป็นใจกลางสุดนั่นคือที่ประทับของพระศิวะนะครับและเช่นครับพนักงานของคนยุคโบราณนะครับว่าเมื่อเขาไปเจอยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยคือยอดที่มีคนนับถือเป็นที่ที่คนนับถือกันมาอย่างยาวนานแล้วของมนุษย์ยุคก่อนๆหน้านั้นเขาก็เลยเอายอดตรงนี้มาตั้งเป็นปราสาทนะแล้วพอดีมันบังเอิญว่าไปตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเขาก็อยากสร้างวิมานของพระศิวะให้อยู่บนยอดเขาด้วยเมื่อได้ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยกลายเป็นเหมือนวิมานพระศิวะนะครับบนยอดเขาไกรลาดที่แท้จริงเทือกเขาพนมดงเล็กนี่เป็นคำที่แปลว่าเทือกเขาไม้คานนะครับมีความยาวประมาณเกือบ400กิโลเมตรนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่ประเทศลาวนะครับด้านจำปาสักเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงแถบนครราชสีมาของลาวนะครับทั้งความยาวตลอดแนวยอดเขาเนี่ยเทือกเขาพนมดงเล็กเป็นเหมือนเขาเรียกว่าปราการย่อยๆในการแบ่งระหว่างกัมพูชาด้านล่างนะครับกับกลุ่มเขมรที่อยู่ด้านบนนะเทือกเขาพนมดงเล็กจะมีช่องเขาที่สำคัญนะมีคนไปแจงนับนะครับว่ามีประมาณ77ช่องเขาด้วยกัน
1: นับด้วยเหรอคร
0: ับ มีคนไปยังเพราะว่าช่องเขานี้มีทั้งช่องเขาเล็กๆนะครับเอาไว้ให้คนเดินข้ามปีนขึ้นไปและช่องเขาใหญ่ๆที่สามารถเอากองเกวียนของโลกโบราณนี้ขึ้นไปได้จะมีช่องที่สำคัญเนี่ยของการติดต่อระหว่างกลุ่มเขมรที่อยู่ข้างล่างตอนล่างนะครับกับเขมรที่อยู่ตอนบนหรือว่าดินแดนอีสานเนี่ยอย่างเช่นช่องเมื่อก่อนเขาใช้กันเยอะเลยนะครับก็คือช่องจอมที่อยู่ตรงสุรินทร์นะครับช่องตะเมือนที่อยู่ตรงชายแดนสุรินทร์เหมือนกันตะเมือนเนี่ยช่องตะเมือนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเส้นทางราชมัคคาเลยที่พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งกรุงศรียโสธรปุระที่สร้างนครธมนะครับได้สร้างถนนสายหนึ่งตัดจากนะครับนครธมตัดเข้าไปเพื่อไปยังพิมายที่ห่างกันอยู่เกือบ400กิโลเมตร
1: ผ่านช่องเขาไปเลย
0: ใช่ผ่านช่องเขานี้เป็นช่องของการเดินทางที่สำคัญนะครับมีทั้งสะพานข้ามแม่น้ำนะครับมีถนนที่ปูด้วยอิฐคือถนนนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างเมืองที่สำคัญนั่นหมายความว่าในโลกอดีตเนี่ยช่องตามเมืองสำคัญมากกับช่องจอมส่วนช่องอื่นๆเนี่ยก็ปีนภูเขากันขึ้นไปแทนที่จะเดินอ้อมใช่ไหมครับก็ตัดช่องเขาไปเรื่อยๆเมืองส่วนใหญ่ของโลกโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมืองจะอยู่ในเขตโคราชนะครับปราสาทหินจำนวนมากมายอยู่ในเขตนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และบางลงไปในเขตอุบลราชธานีแต่ปรากฏว่าจุดกำเนิดของพัฒนาการในการสร้างปราสาทหินเนี่ยอยู่ที่วัดภูปลายสุดนะครับวัดภูเนี่ยจะอยู่ตรงหลังเมืองจำปาสักเก่านะครับจำปาสักนี้เป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถ้าเราเรียกว่าต้นแบบหรือว่าแม่ของการสร้างปราสาทเหล่านี้จึงอยู่ที่วัดภู
1: นั่นน่ะสิน
0: ะครับมันทำไมถึงไปอยู่ในเขตตอนในลึกขนาดนั้นปรากฏว่ามันอย่างนี้ พัฒนาการของการสร้างปราสาทหินนะครับเพื่ออยู่ในศาสนาฮินดูและที่ไสวนิกายมันเป็นการเดินทางจากอินเดียทางทะเลนะครับแล้วก็อ้อมแหลมมะละกานะครับอ้อมช่องแคบมะละกานะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่อาณาจักรจามอาณาจักรจามนะครับในโลกโบราณก็คือครึ่งล่างของเวียดนามทั้งหมดคือสิ่งที่เราเรียกว่าอาณาจักรจามตรงนั้นน่ะเป็นจุดเมืองที่ตั้งเมืองหลวงเมืองสำคัญของอาณาจักรจามปราสาทหินก็ถูกสร้างขึ้นที่นั้นในศาสนาฮินดูนะครับเพื่อบูชาพระศิวะถัดจากตรงนั้นมันจึงส่งผลมายังดินแดนที่อยู่เหนือทะเลสาบของกัมพูชาเพราะว่าเหนือทะเลสาบกัมพูชาเนี่ยมันมีกลุ่มของรัฐบ้านเล็กเมืองน้อยจำนวนมากอิทธิพลของศาสนาฮินดูเนี่ยลัทธิไสวนิกายก็เข้ามาแล้วมายังตรงจุดที่เป็นเขาเรียกว่าปลายสุดด้านตะวันออกของเทือกเขาพนมดงเล็กนะครับก็คือจำปาสักนะจำปาสักเมืองโบราณอยู่แล้วนะครับก็เลยสถาปนานะครับปราสาทหินวัดภูขึ้นมาเขาเรียกว่าปราสาทหินวัดภูถ้าใครไปดูนะครับบนยอดเขาของภูเขาเนี่ยมันจะเป็นแท่งเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติอยู่บนยอดเขาขนาดใหญ่คือมันศักดิ์สิทธิ์ในโลกโบราณอยู่แล้วดังนั้นศาสนาฮินดูเข้ามาจึงทับเข้าไปเลยนะครับ
1: สร้างไปได้พอดีเลย
0: ใช่ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีศิวลึงที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกนะคร
1: ับ แสดงว่าอันแรกนี่ไม่ได้สร้างโดยมนุษย์เหรอฮะ
0: ไม่ครับ
1: เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
0: เป็นธรรมชาติเป็นมันเหมือนเป็นยอดเขาที่เป็นภูเขาหินที่มนุษย์มองไกลๆแล้วก็จะรู้สึกว่านั่นแหละคือหลักหมายที่ตั้งของสิ่งสำคัญ
1: ปราสาทพระศิวะเลย
0: ของผีของอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตรงนั้นยังเป็นพอมองไปอ้อเมืองจำปาสักอยู่ตรงนั้นนะจำปาสักเนี่ยเมื่อตอนนี้มีการศึกษานะครับจากปราสาทหินวัดภูเนี่ยมีเส้นทางของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับที่สั่งให้สร้างจากนะครับอังกอร์เนี่ยวิ่งตรงตรัสมายังวัดภูด้วยนะครับเขาเรียกว่ามันคือช่องทางของการเดินทางในโลกอดีตเมื่อก่อนโลกอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเรือพายเรือกันไปค้านะครับแต่หมายความว่าการค้าขายเนี่ยมันเดินทางตัดภูเขาแล้วออกไปยังเวียดนามเลยจากปราสาทวัดภูเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาการก็จะมาสร้างที่ปราสาทพระวิหารตรงปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นปราสาทที่สำคัญมากที่พระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยได้พยายามสร้างปราสาทพระวิหารเพื่อเป็นหลักหมายของการจารึกนามพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมาอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเหมือนปราสาทที่บูชาบรรพบุรุษของกษัตริย์แห่งกรุงศรียโสธรบุระนะครับปราสาทพระวิหารจึงเป็นพัฒนาการที่เขาเรียกว่าสร้างอยู่บนปลายหน้าผาเลยนะถ้าใครเคยไปเห็นนะครับจะเห็นว่ายืนตรงจุดที่เป็นชายแดนไทยนะครับแล้วมองไปยังยอดเขาที่เป็นเขาปราสาทพระวิหารเนี่ยมันจะเป็นทางเอียงลาดใช่ไหมครับและปลายสุดเนี่ยที่เป็นแนวดิ่งเกือบครึ่งกิโลเมตรเนี่ยตรงนี้500เมตรเนี่ยตรงปลายสุดตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางที่องค์พระศิวะเนี่ยมีทิพยวิมานตั้งอยู่นะครับเขาเรียกว่าโอ้ความมนุษย์แค่เพียงเห็นก็รู้สึกทึ่ง
1: ยิ่งใหญ่แล้ว
0: ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้แต่ที่จริงตรงพระวิหารเนี่ยก็จะมีช่องเขาเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกรุงศรียโสธรปุระกับเมืองที่อยู่ทางด้านอีสานด้วย
1: แล้วปราสาทหินพนมรุ้งของเราแหละครับ
0: พนมรุ้งนี่เป็นเหมือนภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับภูเขาโดดลูกหนึ่งก็เลยมีการสร้างปราสาทอยู่บนยอดเขานี้นะครับพนมรุ้งนะถือได้ว่าเป็นพัฒนาการของการสร้างแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากหนึ่งนะครับหินที่พนมรุ้งเอามาสร้างเนี่ยเป็นหินทรายสีชมพูตอนนี้ยังค้นหากันเลยนะครับว่าแหล่งหินทรายนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วสองนะครับมันเหมือนออกแบบมาเหมือนทิพยวิมานขององค์พระศิวะนะต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะแล้วก็ลงเดินแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปใหม่
1: ความยากลำบาก
0: โอ้เขาเรียกว่ากว่าจะเข้าเฝ้าพระองค
1: ์ได้
0: เน
1: ี่
0: ยองค์พระศิวะได้ลำบากมากปราสาทวัดภูเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกและก็ได้รับการอนุมัติเป็นมรดกโลกแล้วตั้งแต่ปี2544และต่อมานะครับ2551พระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็เป็นมรดกโลกนะครับสองปราสาทเป็นมรดกโลกแล้วตอนนี้พนมรุ้งนะครับปราสาทพนมรุ้งในเขตประเทศไทยก็พยายามเสนอให้เป็นมรดกโลก
1: ในกระบวนการอยู่
0: ใช่เพียงแต่ว่าพนมรุ้งเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้เอาอีกหลายปราสาทรวมทั้งราชมัดคาด้วยมาผนวกว่านี่คือกลุ่มมรดกโลก ซึ่งที่จริงแล้วนะครับแค่ยกให้พนมรุ้งนะครับเป็นมรดกโลกอันเดียวนี้ก็เทียบได้กับ
1: ที่อื่นๆแล้ว
0: ที่อื่นๆแล้วนะครับและข้างล่างพนมรุ้งเนี่ยยังมีปราสาทหินเมืองต่ำด้วยนะครับปราสาทเมืองต่ำคือชุมชนที่อยู่รอบภูเขาของพนมรุ้งนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าแค่เอาพนม

0: บำรุงและเมืองต่ำเป็นมรดกโลกเท่านี้ก็เทียบเคียงได้กับปราสาทพระวิหารปราสาทวัตถุเขาคือพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเลย
1: แล้วถ้าเราเสนอแบบเหมารวมในเมืองใหญ่แบบนี้มันจะมีโอกาสยากในการอนุมัติมรดกโลกมากขึ้นไหมครับ
0: ไม่ยากครับแต่ทำไมเราไม่ทำให้มรดกโลกเป็นหลายๆมรดกโลกนะครับ
1: แต่ที่แยกส่วนไปก็ได้
0: ใช่แยกส่วนครับเพราะว่าเมืองพิมายโดยตัวของเขาเองนะครับก็เป็นมรดกโลกโดยตัวของเขาเองเพราะว่าเมืองพิมายไม่ใช่เป็นแค่ปราสาท
1: ครับ
0: แต่เป็นทั้งเมืองเลยนะครับพูดง่ายว่าการสร้างปราสาทเนี่ยด้านหนึ่งอย่างเช่นพนมรุ้งเนี่ยเป็นปราสาทที่ประทับของเทพพระเจ้าแต่พิมายเนี่ยเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองเลยแหละนะครับโดยใจกลางของเมืองเนี่ยคือที่ประทับของเทพเจ้าเท่านั้นเองนะคร
1: ับแต่ก็แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันเป็นมรดกอาเซียนเรียกแบบนั้นได้ไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพของอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าไม่เพียงแค่กัมพูชาไทยลาวเท่านั้นแต่ยังถึงเวียดนามเลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า 1. ชีวิตของปราสาทเป็นภาพสะท้อนของชีวิตของมนุษย
1: ์
0: ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลกอดีตนะครับว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกันในทุกจุดได
1: ้
0: 2. พัฒนาการที่ต่อเนื่องนะครับได้ส่งผลให้เห็นภาพของการค้าโลกอดีตนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สร้างปราสาทแต่มันหมายความว่ามันจะต้องมีการค้าความสัมพันธ์ของเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาอาเซียนต้องการเปิดพรมแดนนะครับเส้นพรมแดนยังอยู่แต่เราborderless ก็คือเราเดินข้ามพรมแดนอย่างมีมิตรภาพได
1: ้ครับผมและทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนเรื่องของกัมพูชาปิดท้ายในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้พบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: จุมเรียบซัวสวัสดีค่ะทางและท่านผู้ชมวันนี้รายการวิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยให้มาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็แขกรับเชิญคนสำคัญของเราในวันนี้คือคุณจันรัศมีไลที่ปรึกษาแห่งสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยค่ะจุมเรียบซัวค่ะค
1: ุ
0: ณจันรัศมีคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะพูดได้ค่ะ
0: อุ๊ยพูดเหมือนคนไทยเลย
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณจันรัศมีเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเรียนภาษาไทยจากไหนก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคือต้องขอบพระคุณสมเด็จประเทศนะคะคือได้ทุนของท่านมาเรียนประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลไทยด้วยที่ให้ทุนการศึกษามาเรียนค่ะนับถอยหลังก็ปีค.ศ.1999ตอนนั้นเนี่ยได้รับทุนมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีแล้วก็ต่อด้วยปริญญาโทค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนปีแรกเนี่ยที่เข้ามาก็เรียนเป็นภาษาไทย1ปีเต็มๆแบบฟูลเทอมเลยเพราะฉะนั้นก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่กอไก่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ได้พูดภาษาไทยได้บ้างค่ะถึงก็ไม่ชัดเหมือนคนไทยแต่ก็สามารถสื่อสารได้อ่ะค่ะ
0: ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคงจะได้ยินชัดเจนนะคะว่าคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้เหมือนคนไทยค่ะนะคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะตำแหน่งนักการทูตที่เป็นที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะตอนนี้นะคะมาประจำการที่สถานทูตกัมพูชาที่เมืองไทยเนี่ยเป็นโพสต์แรกที่เข้ามานะคะก็เป็นในตำแหน่งที่ปรึกษาที่ดูแลฝ่ายการเมืองแล้วก็งานต่างๆที่เกี่ยวกับทวิภาคีกับประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ดูแลในเรื่องของเอสกัปด้วยค่ะ
0: ไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาช้านานนะคะประชาชนของเราเนี่ยก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะคะสถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่เป็นคือไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนบ้านที่เรามีพรมแดนติดกันแต่เราก็มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างเช่นภาษาเราก็มีบางคำเราก็มีความคล้ายคลึงถึงทำให้ภาษาสามารถเรียนภาษาไทยได้เร็วอะค่ะก็ในสถานทูตกัมพูชาเองที่นี่เนี่ยเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถทำแล้วก็กำลังจะทำเพื่อที่จะส่งเสริมการเข้ามาหาสู่กันแล้วก็การสร้างความสำคัญระหว่างไทยกัมพูชาด้วยซึ่งถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการคลิกว่าอะไรอ่ะแสดงวัฒนธรรมของไทยหรือว่าของกัมพูชาต่อประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็มีการติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอะค่ะแล้วก็จะมีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของนักเรียนที่นี่หรือว่าคนงานที่นี่อะค่ะก็ปีละครั้งค่ะปีนี้ก็จะมีในเดือนมีนาคมที่เราจะมีการแสดงดนตรีกัมพูชาแล้วก็จะมีการเชิญชวนคนงานเช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนไทยเข้าไปชมอะค่ะก็นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยรับรู้หรือว่าเรียนรู้ถึงประเทศกัมพูชาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงสินค้าเราก็เข้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์ของไทยในการที่จะเอาสินค้ากัมพูชามาแสดงแล้วก็จะให้รู้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบจับต้องได้หรือว่าสินค้าแบบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พวกเขาหรือว่าคนไทยหรือว่าคนที่เข้าไปชมเนี่ยทราบว่าประเทศกัมพูชามีอะไรบ้างที่เขาสามารถไปได้แล้วก็สามารถแบบเหมือนเข้าใจมากขึ้นนะคะ
0: คนไทยชอบซื้อสินค้าอะไรจากกัมพูชาคะ
2: ก็ถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็มีหลายอย่างที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยกับกัมพูชาก็มีบางสินค้าที่เรารู้สึกเหมือนจะคล้ายใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของกัมพูชาที่คนไทยก็อยากจะซื้อด้วยอย่างเช่นพวกพลอยพวกผ้าไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็สามารถตัดเสื้อเป็นผ้าไหมคือมาตัดแบบของชุดของไทยได้อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเพชรพลอยอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็จะมีของ ของแบบที่ระลึกต่างๆที่บางคนเขาก็ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แผนงานในปี2561ของสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยคือยังไงคะ
2: ก็แผนงานของเรานะคะจริงๆแล้วคือ1เราทำตามเราทำตามอะไรที่ผ่านมาคือยังไม่เสร็จเราก็ทำต่อไปแล้วก็แผนงานต่อไปคือเราจะทำอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของการเยือนระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือว่าของผู้นำอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยปีรู้สึกจะเดือนหน้าเดือนนี้ก็มีค่ะปลายเดือนนี้ก็จะมีท่านรองนายกรัฐมนตรีแมนซัมออนท่านก็จะเข้ามาดูแรงงานกัมพูชาค่ะแล้วก็จะเข้ามาประมาณ2วันแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วก็จะมีต้นเดือนหน้าเนี่ยวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยก็จะมีสมเด็จเฮงสมเด็จซึ่งเป็นประธานรัฐสภารัฐสภากัมพูชาที่ท่านจะนำคณะมาเยี่ยมเยือนไทยเป็นอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีงานหลายอย่างแล้วก็งานที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยมีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มีสิ่งที่เราต้องทำเร่งด่วนคือทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์สัญชาติให้เขาเนี่ยสามารถที่จะออกหนังสือมีหนังสือเดินทางแล้วก็สามารถทำงานในประเทศไทยเนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานใหม่ไทยอย่างเงี้ยค่ะจะได้เขาจะได้ไม่มีปัญหามากอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะพยายามทำอย่างไรเพื่อที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกัมพูชาในฐานะที่เราเป็นนักการทูตนะคะอะไรต่างๆเราก็พยายามทำแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยที่ตอนนี้รู้สึกจะไม่รู้สึกคือได้เลื่อนเวลาในการที่สามารถให้ทีมงานของเราเนี่ยพิสูจน์สัญชาติเช่นเดียวกับการแจกพาสปอร์ตหรือว่าทำพาสปอร์ตใหม่ให้คนงานกัมพูชาเนี่ยให้ได้ทันเวลาจนถึงเดือนปลายเดือนมีนาหรือถึงเดือนมิถุนายนค่ะ
0: ค่ะกัมพูชาและไทยเนี่ยต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะแล้วก็ในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยสองประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันให้อาเซียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะในเรื่องของการเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยปีที่2015ที่ผ่านมาที่เราเข้า AAC เนี่ยค่ะก็ประชาชนกัมพูชาเนี่ยเขาก็เรียนรู้นะคะว่าตอนนี้โลกเนี่ยเปิดกว้างแล้วคือเราไม่พูดถึงพรมแดนละเราจะไม่พูดถึงชายแดนละเราจะพูดว่าเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาเป็นอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้อาเซียนเนี่ยมีภาพลักษณ์มีเอมีอิมเมจที่ดีต่อโลกข้างนอกเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตอนนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรซิงเกิลคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างมาแรงคือคนภายนอกเนี่ยคืออินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาจะอยากจะรู้ว่าความสำเร็จในการเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยในประเทศ10ประเทศเนี่ยที่มีความแตกต่างกันเนี่ยแล้วเราประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยแล้วเราทำแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาเซียนคือเราก็บอกหลายอย่างให้พวกเขาได้รับรู้อะค่ะค่ะ
0: คนกัมพูชาสนใจเรียนภาษาอาเซียนไหมคะ
2: คนกัมพูชาเองเนี่ยคิดว่าเราประชาชนนะคะเขาสนใจเรียนนอกจากภาษาอังกฤษที่เขาต้องรู้ก็มีภาษาฝรั่งเศสบางคนเขาก็เรียนภาษาฝรั่งเศสก็ภาษาพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาก็ตื่นตัวเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยถ้าเราร่วมกันเนี่ยมีประชาชน600ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหวังว่าเราจะไปทำงานที่อื่นไปทำหากินที่อื่นเนี่ยแล้วคำนึงนะแค่อาเซียนเนี่ยถ้าเรามันมีช่องทางหลายอย่างถ้าเราเรียนรู้เรารู้ภาษาอาเซียนเนี่ยไม่ว่าภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาอะไรก็ตามเนี่ยคือทุกประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเราแค่ทำงานเนี่ยถ้าเราอย่างรัศมีเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเรารู้ภาษาไทยปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็คุ้นเคยแล้วก็เหมือนกับว่ามาอยู่ที่นี่เราไม่รู้สึกว่าเราแตกต่างไม่รู้สึกว่าเราแปลกประหลาดจากคนอื่นเราก็เข้าไปตลาดหรือว่าเข้าไปที่ไหนเราก็พูดภาษาไทยซึ่งคนไทยบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเราเป็นคนกัมพูชาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ค่ะค่ะนอกเหนือจากกรอบ ความร่วมมือในระดับภูมิภาคแบบอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคหลากหลายที่เราเป็นสมาชิกร่วมกันยกตัวอย่างอย่างเช่นกรอบความร่วมมือ ACMEX หรือที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรัวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม ACMEX ระดับผู้นำนะคะซึ่งก็เราก็จะผลักดันวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงให้ครบคลุมภายในปี2566นะคะ
2: ค
0: ุณรัศมีคิดว่าประชาชนชาวกัมพูชาจะได้รับประโยชน์จากกรอบ ACMEX ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ACMEX เนี่ยเราก็ทราบว่าเกิดมานานแล้วใช่ไหมคะก็ปีนี้ก็จะมีการประชุมสุดยอด ACMEX เนี่ยคิดว่าครั้
0: งที
2: ่ 8ใช่ค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เราเข้ามาประชุมร่วมเพื่อที่จะศึกษามาสเตอร์แพลนศึกษาอะไรต่างๆที่ประเทศไทยก็เราร่างคันมานะคะก็หนูว่านะACMEX เนี่ยก็เป็นก็เหมือนที่พูดว่าเป็นเฟรมเวิร์กที่เราพุชEconomic เนี่ยค่ะคือถ้าคนกัมพูชากันเองไหมคือประเทศที่อยู่ในกรอบ ACMEX เนี่ยถ้าเขาเหมือนกับว่าก็ได้ประโยชน์จากเฟรมเวิร์กเนี่ยเพราะว่า Economic เนี่ยเวลาเราจะส่งเสริมให้มีการเติบโตเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างเดียวในนั้นเนี่ยเราก็รู้ร่วมกันในการศึกษาทุกๆหนูว่าทุกๆเหมือนทุกด้านนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการติดต่อไปมาด้วยกันในการอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ACMEX สามารถที่จะดำเนินไปได้ดีเนี่ยคือทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์ไม่เฉพาะคนประเทศกัมพูชาคือ5ประเทศที่อยู่ในเนี่ยค่ะ
0: ใช่ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทราบนิดนึงนะคะ ACMEX เนี่ยมีประเทศสมาชิก5ประเทศนะคะก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยวิสัยทัศน์ร่วมกันก็คือว่าการเสริมส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อนะคะโดยอย่างที่1เนี่ยเราก็จะเน้นการสร้างเส้นทางที่ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะอันที่2เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการประสักทางด้านกฎระเบียบต่างๆซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนในระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนานะคะโดยการส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งส่วนหลังเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศสมาชิก ACMEX สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างที่คุณรัศมีบอกว่าทุกๆประเทศก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะอยากจะขอสอบถามคุณรัศมีในส่วนของการค้าชายแดนว่า ACMEX เนี่ยจะช่วยเรื่องการค้าชายแดนมากน้อยแค่ไหนคะ
2: รัศมีคิดว่าสมมุติในเมื่อเรามี connectivity เรามีการเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถไฟหรือว่าทางด้านบกอย่างเงี้ยทางด้านทางบกเนี่ยไอเนี้ยมันพร้อมเนี่ยคือคนที่อยู่แถวชายแดนอ่ะต้องได้รับผลประโยชน์แน่นอนเพราะว่าการที่เข้ามาหาสู่กันได้สะดวกเนี่ยการโฟลว์ในสินค้าต่างๆมันก็มีความง่ายขึ้นแล้วก็คือใช้เวลาน้อยแล้วก็เขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็เหมือนทำค้าขายด้วยกันยังมีความสะดวกแล้วก็มันรวดเร็วค่ะ
0: เราอยากจะลองสอบถามคุณรัศมีถึงการใช้ชีวิตในฐานะนักการทูตในประเทศไทยนะคะคือจากที่สอบถามมาจากเพื่อนนักการทูตชาวต่างประเทศเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีคนสนใจที่จะเข้ามาประจำการเป็นอย่างมากถือว่าเป็นที่ที่มีความได้รับความนิยมในหมู่นักการทูตเป็นอย่างมากนะคะ
2: ค
0: ุณรัศมีเองเข้ามาทำงานในประเทศไทยในฐานะนักการทูตเนี่ยคิดว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาทำงานได้เข้ามาประจำการที่เมืองไทยอะค่ะคืออย่างน้อยสุดเนี่ยใกล้บ้านเราคิดถึงบ้านเรากลับไปเมื่อไหร่ก็ได
0: ้
2: พี่น้องเราเขามาเยี่ยมเราเข้ามาทางเครื่องบินก็ได้ถ้าสมมติว่าโอเคมาบ่อยมากเครื่องบินแพงมากก็มาทางบกก็ได้มันก็ถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งคือคนไทยอะไม่ได้พูดอะไรคือคนไทยอ่ะเป็นคนที่ใจดีอะค่ะแล้วก็อย่างคือเราอาจจะมาคุ้นเคยกับเมืองไทยตั้งแต่เล็กอะค่ะคือเหมือนกับว่ามีอะไรก็คือไม่เคยมีปัญหากับอะไรที่แบบมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกทำไมเราไม่มีความสุขเลยทำไมคนไทยไม่ดีกับเราเลยไม่เคยมีความสุขมารู้สึกนี้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเรียนเพื่อนก็ดีครอบครัวของเพื่อนก็ดีจนมาทำงานก็เจอ เพื่อนร่วมงานก็ดีแบบรู้จักคนที่อยู่ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศก็เยอะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเยอะอะค่ะแล้วก็ทำให้การที่รัศมีได้มีโอกาสเข้ามาทำงานทีเนี้ยเราจะไม่รู้สึกกังวลว่าเออเราต้องทำปรับเราต้องปรับตัวเราแบบไหนเราต้องทำตัวแบบไหนคือไม่คิดเลยครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะต้องมาเมืองไทยแน่ๆก็สิ่งที่คิดคือเราจะใช้ความสามารถที่เรามีเราจะใช้ภาษาที่เรามีตอนนี้ที่เราพูดได้เนี่ยช่วยอย่างไรช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรในฐานะอย่างน้อยสุดเราก็เป็นนักเรียนทุนที่เคยเรียนมาที่นี่เรียนที่นี่หนึ่งเราก็เป็นคนกัมพูชาเราก็อยากใช้ความสามารถของเราเนี่ยทำอย่างไรในหน้าที่ของเราเป็นนักการทูตเนี่ยอย่างไรที่สุดเราก็ต้องทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ไม่คำนึงว่าเราต้องอยู่แบบไหนพอเราคงไม่มีปัญหาและในเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองไทยแต่เราจะทำแบบไหนให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะคุณรัศมีเคยมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานพอสมควรตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะจนกระทั่งตอนนี้ทำงานอยู่ที่

0: มีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คุณรัศมีชอบแล้วก็อยากที่จะแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่ไหมคะ
1: ก็ประเทศไทยอ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากที่แบบคนไทยบางคนนะคะเพื่อนเนี่ยเขาเวลาหนูไปเที่ยวเนี่ยเขาอ่ะอ้าวมีด้วยเหรอ

0: เราคือเราไม่กังวลว่าแล้วเราจะไปรถไหนเราจะไปยังไงเราจะไปต่อยังไงเพื่อที่ให้ไปจุดถึงจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยคือเราเสิร์ชอย่างเดียวว่าที่ไหนเป็น top destination ที่เราจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปก็มีหลายที่ที่สนใจนะคะคือที่ผ่านมาช่วงปีใหม่เนี่ยค่ะก็ไปเที่ยวเชียงใหม
1: ่
0: ค่ะก็ไปเที่ยวนู่นถึงดอยอ่างขางไปเที่ยวแบบไปแม่กำปองอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบไปสัมผัสกับอากาศหนาวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปพาลูกกับพาแม่ก็ไปดูว่าเนี่ยประเทศไทยเขามีหลายที่นะคะที่สามารถไปชมได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูดอกไม้ที่สวยๆเหมือนดอกซากุระค่ะก็พาเขาไปอะค่ะก็คิดว่ามีหลายที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยก็สวยค่ะแต่รัศมีจะชอบไปที่คนไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็จะไปเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่เขาไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราได้เวลาถ่ายรูปเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไปขอกันแบบไปยืนรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็ไปหลายที่มาก
1: เราเปลี่ยนคำถามนะคะคนไทยเองเนี่ยก็ชอบไปท่องเที่ยวกัมพูชามากแล้วก็คนไทยจำนวนมากเนี่ยก็เคยได้ไปเที่ยวชมนครวัดนครธมอันยิ่งใหญ่แล้ว
0: ค
1: ุณรัศมีจะแนะนำพี่น้องชาวไทยที่อยากจะไปเที่ยวกัมพูชาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนไปถึงบ้างไหมคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะเวลาพูดถึงประเทศกัมพูชาปุ๊บเขานึกถึงนครวัดนครธมต้องไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วกัมพูชาไม่ได้มีแค่นี้ค่ะไม่ได้มีแค่ปราสาทที่อยู่ในจังหวัดสิมเรียบจังหวัดสิมเรียบเองเนี่ยไม่ใช่มีแค่ปราสาทนครวัดกับปราสาทนครธมก็มีมากกว่า 1,000 ปราสาทที่สามารถเข้าไปได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยช่วงปีที่แล้วเนี่ยคือเราจะมีสถานที่หนึ่งที่เป็นปราสาทที่สร้างก่อนนครวัดอีกเพิ่งได้รับมรดกโลก ที่เราเรียกว่าปราสาทสมโบเปรกกสมโบเปรกกที่อยู่ในจังหวัดกำปงธมซึ่งอยู่ตรงกลางประเทศกัมพูชาเลยค่ะก็ตอนนี้คือคนกัมพูชาเองเนี่ยจริงๆเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะตอนนี้เราก็พยายามส่งเสริมเพื่อที่จะทำอย่างไรให้คนภายนอกเนี่ยเขารับรู้ว่าเรามีอะไรบ้างอะค่ะอย่างบางอย่างเราก็เรียนรู้จากประเทศไทยด้วยจากประเทศเพื่อนอื่นๆด้วยว่าเราควรจะส่งเสริมแบบไหนแล้วก็คือยังมีอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเยอะอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่กังปมทมที่เป็นปราสาทสมโบปริกก็ยังมีทะเลทะเลอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้จักแค่จังหวัดกำปงซาวสีฮานุวิลอย่างเงี้ยถ้าคนไทยเขาจะเรียกสีฮานุวิลตอนนี้เราไม่มีแค่นี
1: ้
0: แล้วก็มีจังหวัดอื่นๆที่ติดทะเลอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเขาไปสร้างเป็นบังกะโลเล็กๆแบบบังกะโลแบบแค่ประมาณ10กว่าหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบเป็นส่วนตัวเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะในท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ย
1: ค่ะคุณรัศมีก็ได้แนะนำถือว่าเป็น best kept secret นะคะเราอาจจะลองใช้เวลาไปท่องเที่ยวที่กัมพูชาในที่คุณรัศมีแนะนำดูนะคะอยากจะถามเกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
0: ถ้าเราพูดถึงอาหารเนี่ยความเหมือนมันก็มีความเหมือนความต่างคืออาหารไทยจะเป็นรสจัดรสเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะอาหารกัมพูชาเนี่ยจะไม่ค่อยเผ็ดค่ะแล้วก็ส่วนผสมบางอย่างเนี่ยบางประเภทก็ต้องมีปลานิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนผสมของกัมพูชาแต่ก็มันคืออย่างสมมุติว่าไข่พะโล้อย่างเงี้ยค่ะไข่พะโล้เราก็มีไข่พะโล้ของเราด้วยแต่ไข่พะโล้ของไทยจะออกหวานๆนิดนึงของกัมพูชาจะไม่ค่อยหวานอย่างเงี้ยค่ะก็จะอย่างยำอย่างเงี้ยค่ะยำของเราก็มีแต่จะไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกันนะคะ
1: เป็นความเหมือนในความแตกต่างความแตกต่างในความเหมือนนะคะที่เราต้องไปลองศึกษาและทดลองเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่น้องกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็มีจำนวนมากจริงๆนะคะ
0: ค
1: ือพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยไหมคะแล้วก็มีสิ่งใดที่คิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยสามารถทำได้เพื่อที่จะสนับสนุนให้พี่น้องกัมพูชาสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยนะคะที่พี่น้องเราเข้ามาอยู่นี่มันก็คนเยอะมันก็มีปัญหากับไม่มีปัญหาบางคนเขาก็มีความสุขบางคนเขาอาจจะยังไม่มีความสุขพอเท่าที่เขาอยากจะได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณเพราะว่าถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่มีความสุขมากเขาคงไม่อยากจะอยู่ใช่ไหมคะก็ถือว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยก็เป็น

0: าก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วในฐานะหนูเองเป็นนักการทูตนะคะก็อยากจะฝากไปประชาชนไทยด้วยว่า อย่างไรเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ควรที่จะรักพวกเขาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็ต้องมาอยู่ที่นี่เขาก็คงไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากมาช่วยงานที่นี่แล้วก็ได้เงินได้กำไรเพื่อที่จะกลับไปเลี้ยงพ่อแม่เขาที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่หนูอันนี้คือส่วนตัวนะคะคือบางคนนักวิชาการหรือว่าหลายคนเนี่ยเขาอาจจะคำนึงว่าคนที่จะช่วยคนงานกัมพูชาอย่างไรเพื่อที่ให้เขาเนี่ยมีรายได้หรือว่ามีค่าจ้างที่ใช้ได้ที่แบบพอดีอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูว่ากลับมองมากกว่านี้คือหนูคิดว่าโอเคค่าจ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาควรที่จะได้รับมากกว่านี้เนี่ยการที่เขามาใช้ชีวิตที่เนี่ยหนูว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวของเขาเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เราเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้คนไทยช่วยรักเขามากๆแล้วก็คิดว่าเขาช่วยคนไทยในการที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วกันเพราะว่าคือบางประเทศเขาอาจจะมีปัญหาคนงานเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เขาก็อะไรที่แบบปัญหาที่เขาก่อให้เกิดก็ขอให้แบบไม่คิดมากอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันไปอย่างเงี้ยเขาก็กัมพูชาสถานทูตกัมพูชาเองก็พยายามช่วยที่จะส่งเสริมช่วยที่จะบอกเขาอย่างไรให้อยู่ที่นี่แล้วเขาเคารพกฎหมายของไทยนะเขาไม่ใช่มาอยู่แบบแล้วมีก่อปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะพี่น้องชาวกัมพูชาและพี่น้องชาวไทยก็ไม่ได้ห่างไกลกันเลยนะคะเรามาช่วยกันแบ่งปันความรักความเมตตาระหว่างกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในประชาคมอาเซียนของเรานะคะ คำถามสุดท้ายที่อยากจะสอบถามนะคะคืออยากจะให้คุณรัศมีเนี่ยเล่าเรื่องราวสนุกๆจากประสบการณ์ทำงานในฐานะนักการทูตในประเทศไทยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยมักจะมองว่านักการทูตเนี่ยมีชีวิตเหมือนกับอยู่ในละครนะคะจริงๆแล้วในชีวิตจริงการเป็นนักการทูตเนี่ยทำอะไรคะมันแตกต่างกับในละครไหมคะ
0: จริงๆแล้วคำว่านักการทูตเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนักการทูตไม่มีอะไรหรอกเย็นก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กินไวน์กินเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาโพสต์ไปข้างนอกก็ได้เงินเดือนก็เยอะไม่เห็นจะทำอะไรเลยจริงๆแล้วงานที่เราทำทุกวันอ่ะเยอะมากค่ะเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินมาคือเหมือนเราถือธงชาติประเทศเราคือเราต้องทำอย่างไรในตัวของเราไม่ใช่เราละตอนนี้เราเหมือนเป็นชาติเราละเข้ามาแล้วก็เรามาอยู่ในอีกประเทศนึงอะแล้วในฐานะการทูตเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้สองประเทศเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการค้าพาณิชย์การลงทุนการท่องเที่ยวอะไรที่ทุกอย่างค่ะทุกด้านเลยนะคะที่แบบคือพวกเราต้องมีการประชุมมีการคุยกันหารือกันเพื่อที่จะทำอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วคือเราต้องให้มีความเท่าเทียมแล้วก็อย่างสมมติว่าการค้าอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เหมือนกับว่านำเข้าสินค้าของไทยเนี่ยมากในฐานะที่เราส่งออกสินค้าเราก็ไม่ยังไม่สมดุลอย่างเงี้ยผู้นำทั้งสองประเทศพยายามหารือกันพยายามคุยกันไทยจะช่วยกัมพูชาอย่างไรแล้วกัมพูชาเองก็เรียนรู้กับไทยอย่างไรเพื่อที่จะเราให้การค้าให้มันสมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำงานเยอะนะคะไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆอะค่ะแล้วก็แบบอย่างมาอยู่ที่นี่คนงานที่นี่ก็เยอะแล้วก็ปัญหาก็มีเยอะด้วยเราทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีหลายอย่างมากที่แบบไม่ใช่เฉพาะงานเลี้ยงงานเลี้ยงคือการที่เขาไปหาสู่กันพบปะกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตรงนี้แหละค่ะไม่ได้ไปกินไวน์กินอะไรอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอเรียนถามคุณรัศมีจะฝากช่องทางการประชาสัมพันธ์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตผ่านทางวิทยุสารานรมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ได้โอกาสให้เราเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ก็คนคือก่อนตอนแรกเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปที่คนงานกัมพูชาถ้าเขาคงฟังภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาษาขแมรอยู่ข้างล่างด้วยค่ะว่าเขาสามารถ ติดต่อที่มาสถานทูตนะคะ Facebook ของสถานทูต Royal Embassy of Cambodia นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรข้างล่างนะคะก็สามารถมีปัญหาอะไรก็อย่างเช่นนายจ้างอย่างเงี้ยค่ะพบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจากคนงานอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาสถานทูตโดยตรงได้หรือว่าเข้ามาติดต่อสถานทูตที่อยู่ถนนประชาอุทิศอะค่ะก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นที่อยู่เต็มๆนะคะก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะสำหรับช่องทางการติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาท่านก็จะเห็นอยู่บนจอแล้วนะคะสำหรับกระทรวงการต่างประเทศท่านสามารถติดตามได้จากวิทยุสรานรม AM 1575 MHz หรือช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศหรือว่า Facebook ของวิทยุสรานรมได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้วิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราต้องขอบพระคุณคุณจันรัศมีนะคะเป็นอย่างมากที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับปฐมฤกษ์รูปแบบใหม่ในสถานเอกอัครราชทูตในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของนักการทูตจากนักการทูตตัวจริงได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงซึ่งเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากค่ะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางวิทยุสรานรมค่ะขอบพระคุณค่ะออกุญจรัน
2: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมานี่ทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สดชื่นจังเลยเนอะเนซ่า
1: อืมใช่แล้วล่ะบ้านตะวันนี่น่าอยู่มากเลยเนอะแต่น่าเสียดายที่เนซ่าต้องกลับดาวแล้วอะว่าแต่เนซ่าจำได้ว่าวันก่อนน่ะตะวันจะชวนเนซ่าไปที่ไหนเหรออ
0: ๋อตะวันจะชวนเนซ่าไปประเทศติมอร์ตะวันออกอะ
1: เอ๊ะติมอร์ตะวันออกงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วประเทศติมอร์ตะวันออกหรือประเทศติมอร์เลสเต้
1: แล้วน่าสนใจยังไงเหรอตะวัน
0: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยนะก็เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหมือนกันตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนแต่ก็ยื่นขอเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนแล้วล่ะตอนนี้อยู่ในฐานะประเทศผู้สังเกตการสามารถเข้าร่วมฟังในการประชุมอาเซียนได้ด้วยนะ
1: อ่าฮะงั้นอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับรายงานของเนซ่าด้วยอ่ะสิ
0: ก็ใช่อ่ะสิถึงเป็นอาเซียน 10+1 ยังไงล่ะแล้วตอนเนี้ยตะวันได้ข่าวมาว่ากรรมการกลุ่มอาเซียนกำลังเร่งหารือกันเรื่องรับติมอร์ตะวันออกเข้าเป็นสมาชิกใหม่กันอย่างจริงจังเลยล่ะ
1: อืมอย่างเงี้ยเนซ่าไม่ไปไม่ได้แล้วล่ะ
0: เย้งั้นไปติมอร์ตะวันออกกันเลย
2: ห้องโลก10+1

0: ็คือเมืองดิลลีเป็นเมืองหลวงของติมอร์ตะวันออกไงล่ะ
1: งั้นขอในซ่าเปิดเครื่องบันทึกข้อมูลแป๊บนึงนะโอเคต่อได้คำถามแรกเลยนะประเทศติมอร์ตะวันออกเนี่ยเล็กใหญ่ต่างกันแค่ไหนเหรอตะวัน
0: ตะวันก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะขอใช้ตัวช่วยดีกว่าประเทศติมอร์ตะวันออกหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้มีพื้นที่เกือบ 15,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีที่ราบอยู่ใต้ฝั่งทะเล
1: หมายความว่าประเทศติมอร์เลสเต้ก็เป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบทุกด้านเลยเหรอ
0: ไม่ใช่หรอกแต่ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยตั้งอยู่บนเกาะติมอร์แต่เกาะนี้ถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนของติมอร์เลสเต้หรือติมอร์ตะวันออกกับส่วนของรัฐติมอร์ตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียนะครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะแล้วเรื่องสภาพอากาศและตะวันเป็นยังไงบ้างเหรอ
0: สภาพอากาศของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นแบบร้อนชื้นก็คล้ายๆกับสภาพอากาศของภาคใต้ของประเทศไทยนะครับคือมี2ฤดูฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่ก็มีที่แตกต่างกันก็คือพื้นที่บางแห่งอาจมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนหรือทุ่งหญ้าสวันนาแบบประเทศออสเตรเลียนั่นเพราะว่าประเทศติมอร์เลสเต้ตั้งอยู่ทางเหนือประเทศออสเตรเลียจึงได้รับกระแสลมแล้งจากทะเลทรายทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียด้วย
1: เสร็จแล้วล่ะไปดูส่วนอื่นๆของประเทศติมอร์เลสเต้กันบ้างดีกว่านะ
0: ไปกันเลย
1: โอ้โหคฤหาสน์ของใครกันเนี่ย
0: ไม่ใช่คฤหาสน์หรอกเนซ่าที่นี่ก็คือที่ทำการรัฐบาลติมอร์เลสเต้ยังไงล่ะ
1: เอ๊ะแล้วประเทศติมอร์เนี่ยมีระบบการปกครองแบบไหนเหรอตะวัน
0: เป็นแบบระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะ
1: แล้วประวัติศาสตร์ของประเทศติมอร์ละตะวันน่าสนใจไหม
0: น่าสนใจสิแต่เดี๋ยวตะวันจะต้องเปิดตัวช่วยให้เนซ่าดูดีกว่านะตะวันเองก็อธิบายรายละเอียดไม่ถูกหรอกในยุคล่าอาณานิคมประเทศติมอร์ตะวันออกเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสอยู่นานกว่า400ปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2518ประเทศโปรตุเกสได้ถอนทหารออกไปแต่ติมอร์ตะวันออกก็ถูกยึดรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียต่อมามีการต่อต้านชาวติมอร์ตะวันออกจำนวนมากจนเกิดการชุมนุมเดินขบวนคัดค้านแล้วกลายมาเป็นการเรียกร้องเอกราชที่ยืดเยื้อเป็นเวลานานจนกระทั่งอินโดนีเซียยินยอมให้ติมอร์ตะวันออกแยกตัวเป็นอิสระในวันที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2542แต่เหตุการณ์ภายในประเทศติมอร์ตะวันออกยังไม่ได้สงบลงสักทีเดียวเพราะมีกลุ่มนิยมอินโดนีเซียเกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอินโดนีเซียจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นจนกระทั่งประเทศออสเตรเลียและองค์การสหประชาชาติได้ส่งกองกำลังเพื่อสันติภาพเข้าไปดูแลช่วยเหลือประเทศติมอร์ตะวันออกจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้ในวันที่20พฤษภาคมปี2545
1: เอ๊ะปี2545งั้นเหรอเพิ่งผ่านมาได้ไม่นานเองนี่นา
0: ใช่แต่ถึงแม้ว่าประเทศติมอร์เลสเต้จะเป็นประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่ขึ้นมานะแต่ก็ได้ต่อสู้เพื่อเอกราชกับอินโดนีเซียมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518จนมีผู้คนล้มตายไปมากกว่า 200,000 คนเลยล่ะ
1: โอ้โหน่าสงสารจังเลยตะวัน
2: ปิ๊บปิ๊บมีข่าวแจ้งเตือน
1: ว่ามาเลยคอมมี
2: ่คอมมี่ตรวจจับสัญญาณยานบินของทริกกี้ได้อีกแล้วล่ะ
0: ฮะทริกกี้อีกแล้วเหรอ
1: เดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นกันแล้วล่ะขอบใจมากนะคอมมี
0: ่ห้องโลก10+1

0: ู้ภาษาอะไรกันงั้นเหรอ
1: คนติมอร์เลสเต้ใช้ภาษาเตตุมแล้วก็ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการส่วนภาษาอื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ก็มีทั้งภาษาอินโดนีเซียแล้วก็ภาษาอังกฤษล่ะ
0: แล้วภาษาเตตุมเนี่ยเป็นยังไงเหรอ
2: ภาษาเตตุมเป็นภาษาตระกูลออสโตรนีเซียนที่ยืมคำมาจากภาษาอื่นหลายๆภาษาเช่นภาษาโปรตุเกสภาษามาเลและภาษาอินโดนีเซียจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของภาษาติมอร์ตะวันออก
0: อย่างนี้นี่เองอะเนซ่าเกือบลืมเรื่องธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้ไปเลยอะต้องเก็บข้อมูลเรื่องนี้ไปด้วยนะเนี่ย
1: งั้นเรามาดูจากตัวช่วยของตะวันไปพร้อมๆกันเลยนะ
0: เจ๋วไปเลย
2: ธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงด้านซ้ายมีรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองซ้อนด้วยสามเหลี่ยมสีดำและมีดาว5แฉกที่เวียนไปทางซ้ายอยู่ข้างในสีแดงหมายถึงการหลั่งเลือดเพื่อเอกราชปลายศรสีเหลืองหมายถึงรอยแผลจากการถูกครอบครองสามเหลี่ยมสีดำหมายถึงความมืดมนในสมัยตกเป็นอาณานิคมส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสันติภาพ
0: สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้อย่างดีเลยนะว่าไหม
1: ใช่เอ๊ะระวัง
0: ทริกกี้
1: เมื่อกี้นายคิดจะทำอะไรน่ะทริกกี
3: ้ฮ่าก็การจะบี้พวกนายให้เป็นแต๊ะเป็นการสาสางบัญชีของพวกนายยังไงเล่าถามได
0: ้นี่นายเพี้ยนไปแล้วเหรอคนที่ก่อเรื่องก่อนน่ะมันนายเองไม่ใช่เหรอทริกกี
3: ้นายน่ะไม่ต้องมาพูดมากเลยยีเนซ่าขี้เนี่ย
0: ชะงั้นก็เชิญบ้านไปตามสบายเหอะทริกกี้เราไปกันเถอะตะวัน
1: แล้วหมอนั่นรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราอ่ะมากันที่ประเทศติมอร์เลสเต้อ่ะเนซ่า
0: เฮ้ยคงจะจับสัญญาณคอมมี่ได้ละมั้ง
1: เหลือเกินจริงๆนะหมอเนี่ย
0: ช่างเขาเหอะประเทศติมอร์เลสเต้น่าสนใจกว่ากันเยอะเลยดูสิมีโบสถ์ด้วยแหละตะวัน
1: ก็ต้องมีสิเพราะว่าคนติมอร์ตะวันออกน่ะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตั้ง 97% ของประเทศเชียวนะ
0: โอ้โหคล้ายๆกับคนฟิลิปปินส์เลยเนอะแล้วที่เหลือน่ะเขานับถือศาสนาอะไรกันหรอ
1: ก็มีทั้งศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธก็มีนะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะต่อไปเนซ่าอยากรู้เรื่องวัฒนธรรมของคนติมอร์และตะวัน
1: ชาวติมอร์ตะวันออกให้ความเคารพในระบบอาวุโสอย่างมากเลยนะทำให้มีระบบเครือญาติที่แข็งแกร่งรักพวกพ้องแล้วก็รักขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมมากๆอีกด้วยนะ
0: ถือว่ารักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้ได้อย่างดีมากเลยนะเนี่ยทีนี้พร้อมจะไปกันต่อหรือยังล่ะตะวัน
1: พร้อมแล้วครับ
0: งั้นเนซ่าขอใช้เครื่องวาร์ปนะ
1: อ้าวแล้วคอมมี่ไปไหนซะล่ะ
0: อ๋อเนซ่าให้คอมมี่บินหลับทริกกี้ไปที่อื่นแน
1: ่เนซ่าเนี่ยฉลาดมากเลยนะ
3: น้อยแน่พวกนายหนีฉันไม่พ้นแล้วนะจะบอกให้ทำไมพวกมันไม่ยอมอยู่กันเลยล่ะเนี่ยกลัวใช้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะเนซ่าฮะ
4: บีบบีบแจ้งเตือนพลังงานใกล้หมดแล้วล่ะนะทริกกี
3: ้ย้ายพลังงานสำรองมาใช้ได้เลย
4: จะดีละเดี๋ยวกลับดาวไม่ได้นะ
3: ฉันไม่สนอ่ะนายทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกัน
4: รับทราบ
1: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นคนประเทศนี้เขาทำอาชีพอะไรกันบ้างเหรอง
1: ั้นรอเดี๋ยวนะตะวันจะหาข้อมูลให้วิถีชีวิตของชาวติมอร์ตะวันออกส่วนใหญ่เน้นความเรียบง่ายโดยหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์คือเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่กาแฟมะพร้าวโกโก้ข้าวโพดและปศุสัตว์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีทรัพยากรสัตว์น้ำอีกมากมายเนื่องจากประเทศติมอร์เลสเต้มีพื้นที่ติดทะเลหลายด้าน อีกทั้งยังมีแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียด้วยนะ
0: เอ๊ะและสกุลเงินของชาติมอร์และตะวัน
1: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับ
0: เข้าใจแล้วล่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายที่เมซ่าอยากรู้แล้วล่ะ
1: เรื่องอะไรเหรอครับ
0: ก็เรื่องที่ประเทศติมอร์จะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนยังไงล่ะ
1: ก็ล่าสุดในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาก็ได้มีการพิจารณาข้อเสนอของประเทศติมอร์เลสเต้กันอยู่ว่าการรับประเทศติมอร์เลสเต้เข้าเป็นสมาชิกจะมีผลอย่างไรกับอาเซียนบ้างรวมทั้งมีการประเมินด้วยว่าติมอร์เลสเต้จะสามารถทำตามหลักเกณฑ์ของอาเซียนได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ระบุเวลาที่จะรับติมอร์เข้าเป็นสมาชิกหรอกนะครับ
0: อยู่ระหว่างการพิจารณาสินะ
1: ใช่แล้วล่ะ
0: ข้อมูลของประเทศติมอร์เลสเต้ได้ครบแล้วล่ะงั้นขอเนซ่าเรียกคอมมี่มารับก่อนนะคอมมี่ค้นหาตำแหน่งของเนซ่ากับตะวันแล้วก็มารับได้นะ
5: รับทราบปิ๊บปิ๊บฉุกเฉินฉุกเฉิน
0: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอคอมมี
5: ่ยานทริกกี้ไล่ตามหลังพวกเรามาเร็วมากด้วย
0: รีบไปให้ได้นะคอมมี่ทริกกี้ไล่ตามมาเร็วมากจริงๆด้วยอ่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเนซ่า
5: บางทีทริกกี้อาจจะเรียกพลังงานสำรองออกมาใช้บินก็เป็นได้นะ
1: แล้วมันยังไงกันล่ะเนี่ย
0: พลังงานสำรองที่ว่าเนี่ยมีไว้บินข้ามระยะเวลานับล้านปีแสงแต่ถ้าเอามาใช้ในเวลาบินปกติแล้วก
5: ็จะทำให้บินได้เร็วจนมองแทบไม่ทันเลยล่ะ
3: เอาละพร้อมไม่ยังคอมม่า
4: พร้อมปะทะ

0: ป็นอะไรมากไหมทริกกี
1: ้เฮ้ยไม่อะไม่เป็นไรอะสงสัยยายของฉันจะพังไปซะแล้วอะ
2: อ้าวแล้วนายจะกลับได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: ก็ไม่รู้สิก็คงต้องซ่อมใหม่อะแหละ
2: แบบนั้นน่ะก็ไปไม่ทันเปิดเรียนกันพอดีอะดิ
1: ก็
2: งั้นนายกลับกับเราก็ได้นะแต่ว่านายต้องสัญญาก่อนนะว่าจะเลิกนิสัยขี้ขโมยแล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยอ่ะ
1: ได้อ่ะฉันสัญญานะแต่ช่วยพ่วงยาฉันกลับไปด้วยอีกลำหนึ่งได้เปล่าล่ะฮะนะ
2: ฮ่าพากลับไปด้วยก็ได
0: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
2: ขอบใจมากเลยนะตะวันที่พาเนซ่าไปเที่ยวประเทศติมอร์เลสเต้ทั้งวันเลยอะแบบเนี้ยรายงานของเนซ่าต้องได้คะแนนเต็มแน่เลย
3: อืมด้วยความยินดีแล้วก็เต็มใจเลยล่ะครับเนซ่าว่าแต่เราจะได้เจอกันอีกไหมเนี่ย
2: ก็ไม่แน่นะเนซ่าอาจจะกลับมาทำรายงานเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนต่ออีกก็ได
3: ้โอ้โหเนซ่ายังจำเรื่องประชาคมอาเซียนได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: เอ๊ะประชาคมอาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอฮะ
2: ประชาคมอาเซียนก็คือการร่วมมือกันของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีวิสัยทัศน์เป็นหนึ่งเดียวกันมีความร่วมมือกันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นในภูมิภาคแล้วก็ยังเพิ่มอำนาจในการต่อรองให้มากขึ้นอีกด้วยนะโดยวางแผนให้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้ไงล่ะ
3: โอ้โหเป๊ะมากเลยครับเนซ่างั้นก็อย่าลืมล่ะ
1: โอ้ดีมากเลยนะเนี่ยเนซ่านี่ให้ฉันมาด้วยนะแล้วฉันจะกลับไปขอลอกรายงานด้วยไง
2: ไม
1: ่งั้นแบ่งข้อมูลให้ฉันบ้างสิเดี๋ยวฉันจะไปเขียนเองก็ได้อ่ะนะนะ
2: ไม่ให
1: ้โถ่โถ่ใจร้ายใจร้าย
2: อะไรนะ
1: เปล่า
2: นายทำรายงานเรื่องอื่นก็ได้นี่นาเดี๋ยวเนซ่าจะช่วยเอง
1: จริงเหรอว้าวขอบใจมากนะเนซ่า
3: ดีตกลงกันได้งั้นก็เดินทางกลับบ้านกันดีๆนะครับเนซ่าทริกกี้ฝากด้วยนะครับคอมมี่
4: ไว้ใจได้หายห่วงเลยตะวัน
2: ตะวันก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยล่ะ
3: แน่นอนครับเนซ่าและตะวันจะรอเนซ่านะ
1: ฉันก็จะมาด้วยนะแต่คงจะไม่เป็นตัวโกอีกแล้วล่ะเจ็บตัวกว่าใครเยอะเลย
0: ไปแล้วนะครับ
3: แล้วพบกันใหม่นะเน

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในขณะนี้เกิดสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่งผลให้หลายองค์กรธุรกิจหลายแห่งต้องหยุดกิจการแต่ยังมีหลายองค์กรที่สามารถปรับตัวสู้วิกฤตครั้งนี้ประคองกิจการให้ดำเนินไปได้หนึ่งในนั้นคือบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนสน้ำสลัดและน้ำส้มสายชู QP ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรขึ้นในสังคมประเทศไทยก็ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าต้องดำรงอยู่ให้ได้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดยังคงมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเติบโตควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง
1: ช่วง2ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นความท้าทายของทุกองค์กรนะคะสำหรับ QP ประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ถือเป็นวิกฤตที่สาหัสพอสมควรเช่นกันเราผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้เนี่ยสำคัญที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเราทุกคนองค์กรอยู่ไม่ได้หรือขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพวกเราพนักงานทุกคนซึ่งในฐานะผู้บริหารเราต้องขอบพระคุณพนักงานจริงๆในวิกฤตที่ผ่านมาเราสามารถผ่านพ้นไปได้เนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการปรับตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมาจากการทำงานที่เคยทำเป็นทีมต้องแยกทีมทำเพิ่มเวลาในการทำงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นด้วยดีจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตเนี่ยในฐานะ QP ประเทศไทยของเราถือว่าการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภาระหนึ่งอยู่ในมิชชั่นของเราที่เราจะต้องให้การดูแลต่อสังคมองค์กรเราอยู่ได้แน่นอนมาจากทีมงานมาจากเพื่อนร่วมงานมาจากกลุ่มลูกค้ามาจากกลุ่มซัพพลายเออร์แต่ทีมงานของเราก็อยู่อาศัยในกลุ่มหมู่บ้านในเพื่อนบ้านเรารอบๆนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อเรายืนได้เรามีผลกำไรการให้ความร่วมมือตอบสนองหรือช่วยเหลือหรือดูแลชุมชนในหมู่บ้านเราและรอบข้างบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเรามองตระหนักเรื่องนี้เป็นภารกิจสำคัญอันหนึ่งในสิ่งที่เรามองไว
0: ้บริษัท QP ประเทศไทยจำกัดให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและปกป้องพนักงานท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การจัดตั้งคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 การวางมาตรการป้องกันตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัดรวมถึงการฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดโดยสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทครบ 100% เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นมาตรการดูแลพนักงานของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวพนักงานครอบครัวของพนักงานชุมชนสังคมและลูกค้าของบริษัทโดยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นวาระแห่งชาติเพื่อลดความรุนแรงของโรคระบาดและลดโอกาสการเสียชีวิตดังนั้นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ถือเป็นเรื่องสำคัญนอกจากนี้เรายังมีมาตรการเชิงรุกด้วยการจัดสร้างศูนย์พักแยกกักบริษัท QP ประเทศไทยจำกัด

0: กัดหรือ FAI เพื่อรองรับการดูแลพนักงานและชุมชนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งเราได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการก่อสร้างความร่วมมือจากชุมชนโดยรอบเป็นอย่างดีระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 บริษัทไม่เคยนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ดังกล่าวนอกจากการควบคุมดูแลภายในแล้วเรายังดูแลชุมชนสังคมอย่างสม่ำเสมอด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้แก่หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ
1: องค์กรเราจะอยู่รอดได้จะอยู่ยั่งยืนได้รับความร่วมมือจากทุกท่านทุกหน่วยงานแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลสังคมรอบข้างองค์กรอาจจะรันต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับองค์กรใหม่ๆที่ได้กำลังเริ่มในกิจกรรม CSR อยากให้ขอให้มุ่งมั่นดูแลสังคมรอบข้างเราทุกปีถึงแม้ว่าเราจะมีกำไรหรืออาจจะประสบภาวะวิกฤตในบางอย่างแต่ว่าก็อย่าลืมสังคมรอบข้างสังคมรอบบ้านเรานะคะช่วยดูแลเขาแล้วเราก็จะก้าวไปด้วยกันขอบคุณค่ะ
0: จากการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดที่จะอยู่ร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋อเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่ให้มากกว่าการสอนภาษาค่ะเพราะว่าเรายังนำความรู้ที่เกี่ยวกับเวียดนามมาฝากกันในทุกๆตอนด้วยคุณผู้ชมคะแม้ว่าเงินทองจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ก็มีความสำคัญในการใช้ชีวิตนะคะโดยเฉพาะสำหรับสาวๆที่พร้อมเสมอสำหรับการช้อปปิ้งแต่ถ้าจะให้พร้อมที่สุดเราจะต้องรู้ค่ะว่าแต่ละประเทศที่เราจะไปค่าเงินเป็นอย่างไรแตกต่างบาทยังไงบ้างวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องเงินทองของเวียดนามกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋นเจ้าคุยวิหว่ากักบ้านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วผมพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับรูปประโยคการถามทางและการเดินทางมาวันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องเงินนะฮะเงินภาษาเวียดนามใช้คำว่าเตียนการใช้จ่ายชีวิตประจำวันของชาวเวียดนามจะจ่ายด้วยเงินดงนะครับอย่างไรก็ตาม

หากต้องจ่ายเป็นเงินจำนวนมากๆหรือว่าเงินก้อนใหญ่ๆชาวเวียดนามจะนิยมจ่ายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐนะฮะหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าโดลาหมีนะฮะโดลาหมีนะฮะเช่นจ่ายค่าโรงแรมค่าเรียนนะฮะค่าเช่าบ้านค่าตั๋วเครื่องบินนอกจากนี้ในสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในประเทศเวียดนามยังรับเงินบาทไทยอีกด้วยเวลาท่านผู้ชมไปเที่ยวนั้นท่านผู้ชมสามารถพกเงินไทยหรือเงินดอลลาร์ไปแลกที่เวียดนามก็ได้ตามธนาคารหรือว่าตามร้านทองซึ่งมีอยู่หลายแห่งในตัวเมืองรวมทั้งในสนามบินด้วยโดยในปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยต่อเงินดงเวียดนามอยู่ที่1บาทเท่ากับประมาณ616ดงซึ่งวิธีคิดเงินดงให้เป็นเงินบาทไทยมีวิธีคิดง่ายๆนะครับโดยการตัดศูนย์ข้างหลัง3ตัวออกไปเลยแล้วคูณด้วย2ก็จะได้เงินดงเวียดนามนั่นเองนะครับเช่นกาแฟแก้วหนึ่งของเวียดนามราคาประมาณ 20,000 ดงถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยคิดยังไงตัดศูนย์ออก3ตัวแล้วคูณด้วย2เข้าไปก็จะกลายเป็นประมาณ40บาทแต่ถ้าคิดจริงๆก็จะราคาประมาณ33บาทดังนั้นในวันนี้ผมจะขอพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับรูปประโยคการแลกเงินและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินในภาษาเวียดนามถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินกันก่อนโดยผมจะขอเพิ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวกับธนาคารด้วยนะฮะเรามาดูกันทีละคำขอเริ่มจากคำว่าเงินห่างเงินห่างแปลว่าธนาคารคำต่อมาเกือห่างโดยเตียนเกือห่างโดยเตียนแปลว่าร้านแลกเงินตีสาหวยด๋วยตีสาหวยด๋วยแปลว่าอัตราแลกเปลี่ยนเตียนเตียนแปลว่าเงินเตียนหมัดเตียนหมัดแปลว่าเงินสดโดยเตียนโดยเตียนแปลว่าแลกเงินกึ่ยเตียนกึ่ยเตียนแปลว่าฝากเงินซูดเตียนซูดเตียนแปลว่าถอนเงินจุยนเตียนจุยนเตียนแปลว่าโอนเงินดัดกอกดัดกอกแปลว่าเงินวางมัดจำหรือวางมัดจำนั่นเองแถอาเตเมะแถอาเตเมะก็คือบัตร ATM แถตีนซุงแถตีนซุงก็คือบัตรเครดิตไหมซูเตียนตึดงหรือไหมซาวจิกตึดงมีความหมายว่าตู้ ATM แซกซูลิกแซกซูลิกก็คือเช็คเดินทางจึงขวานจึงขวานคือหุ้นจึงมิงถือจึงมิงถืออันนี้ต้องมีนะฮะบัตรประชาชนโหเจียวโหเจียวคือหนังสือเดินทางจื้อกี๋จื้อกี๋คือลายเซ็นมัวซื้อบานขายนะฮะมัวบานซื้อขายเวียดนามดงเวียดนามดงก็คือเวียดนามดงเป็นสกุลเงินเวียดนามนะฮะเราจะออกเสียงว่าเงินดงไม่ใช่เงินดองนะฮะต่อมาบาทถ่ายบาทถ่ายก็คือเงินบาทไทยนั่นเองโดลาหมีโดลาหมีก็คือดอลลาร์สหรัฐบางแองบางแองก็คือเงินปอนด์อังกฤษดงเออโลดงเออโลก็คือเงินยูโรเยนหยดเยนหยดก็คือเงินเยนญี่ปุ่นวอนหานกัววอนหานกัวก็คือเงินวอนเกาหลีใต้เงินเซินเตจุงกัวเงินเซินเตจุงกัวคือเงินหยวนของจีนนั่นเองต่อมาเรามาดูรูปประโยคการแลกเงินที่พบเจอบ่อยๆในภาษาเวียดนามขอเริ่มต้นจากเกือห่างโดยเตียนเออเดลอะเกือห่างโดยเตียนเออเดลอะร้านแลกเงินอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนคะจ๋าโดยโฮมในหล่าเบาเนียวอะจ๋าโดยโฮมในหล่าเบาเนียวอะอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่เท่าไหร่คะแองหมวนโดยเบาเนียวโดลาแองหมวนโดยเบาเนียวโดลาหรือใช้จิแทนแองก็ได้หรือใช้บุรุษสรรพนามอื่นก็ได้นะครับจะมีความหมายว่าพี่ต้องการแลกเงินดอลลาร์เท่าไหร่หมดโดลาหมีโดยเดือกไฮไม่มดหยินดงเวียดนามหมดโดลาหมีโดยเดือกไฮไม่มดหยินดงเวียดนามมีความหมายว่า1ดอลลาร์สหรัฐแลกได้ 21,000 ดงเวียดนามโตยหมวนโดยนำจำโดลาหมีสร้างดงเวียดนามโตยหมวนโดย
นำจำโดลาหมีซางด่งเวียดนามฉันต้องการแลก500ดอลลาร์สหรัฐไปเป็นเงินด่งเวียดนามจอโตยซินเตียนแหล่เดือคงอะจอโตยซินเตียนแหล่เดือคงอะแปลว่าอะไรฉันขอเตียนแหล่คือแบงค์ย่อยได้ไหมครับได้ไหมคะตัวอย่างต่อมาจอโตยซินหมดเตอร์หมดจำโดลาจอโตยซินหมดเตอร์หมดจำโดลาฉันขอแบงค์100ดอลลาร์หน่อยต่อมาเรามาเรียนรู้ธนบัตรและเหรียญของเวียดนามกันบ้างดูตามตารางกันเลยนะครับเริ่มต้นที่เหรียญของเวียดนามก่อนเราจะแบ่งออกเป็น3อย่างอย่างแรกคือมูลค่าของเหรียญ นะครับสกุลเงินดงและก็ภาษาเวียดนามรวมทั้งคำอ่านภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่เหรียญแรกนะฮะเหรียญแรกคือเหรียญ200ภาษาเวียดนามใช้คำว่าไฮจำดงไฮจำดงเหรียญต่อมาคือเหรียญ500นะฮะใช้นำจำดงนำจำดงต่อมาเหรียญ1,000ใช้โหมดงินดงโหมดงินดงต่อมาเหรียญ2,000ดงใช้ไฮงินดงไฮงินดงและเหรียญ5,000ดงจะใช้นำงินดงนำงินดงต่อมาเรามาดูธนบัตรเวียดนามกันบ้างเหมือนกันนะครับจะเริ่มต้นด้วยมูลค่าของธนบัตรและภาษาเวียดนามรวมทั้งคำอ่านด้วยเริ่มต้นที่แบงค์แรกหรือธนบัตรแรกของเวียดนามคือธนบัตร100ใช้โหมดจำดงโหมดจำดงธนบัตร200ใช้ไฮจำดงไฮจำดงธนบัตร500ดงจะใช้นำจำดงนำจำดง1,000ดงจะใช้โหมดงินดงโหมดงินดง2,000ดงใช้ไฮงินดงไฮงินดง5,000ดงจะใช้นำงินดงนำงินดง10,000ใช้เมื่อยงินดงเมื่อยงินดง20,000ใช้ไฮเมื่อยงินดงไฮเมื่อยงินดง50,000ใช้นำเมื่อยงินดงนำเมื่อยงินดง100,000นะครับ100,000ดงจะใช้โหมดจำงินดงโหมดจำงินดง200,000นะครับจะใช้ไฮจำงินดงไฮจำงินดงและธนบัตรเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือ500,000ดงภาษาเวียดนามจะใช้คำว่านำจำงินดงนำจำงินดงต่อมาเรามาดูไวยากรณ์วันนี้เรื่องแรกเราจะมาเรียนกันคือการตั้งคำถามด้วยรูปประโยคบาวเจอเจือและเลินหนาวเจือโดยทั้งสองนะครับจะใช้วางท้ายประโยคเพื่อถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่าเคยเกิดขึ้นหรือยังคำว่าบาวเจอเจือออกเสียงตามบาวเจอเจือมีความหมายว่าเคยหรือยังเช่นแองด๋าดีถ่ายลานบาวเจอเจือแองด๋าดีถ่ายลานบาวเจอเจือแปลว่าพี่เคยไปประเทศไทยหรือเมืองไทยหรือยังถ้าเคยไปแล้วก็ตอบโจยเช่นโจยTôi đã đi Thái Lan hai lần rồi. Rồi, tôi đã đi Thái Lan hai lần rồi. แล้วฉันเคยไปเมืองไทยแล้วถ้ายังไม่เคยไปแล้วก็ใช้คำว่าเจือนั่นเองนะครับเช่นเจือ tôi chưa đi Thái Lan bao giờ. เจือ tôi chưa đi Thái Lan bao giờ. หรือใช้คำว่า tôi chưa bao giờ đi Thái Lanโตยเจือบาวเจอดีถ่ายลานทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่ายังฉันยังไม่เคยไปเมืองไทยต่อมาเรามาดูคำว่าเลินหนาวเจือบ้างการตั้งคำถามด้วยการใช้คำว่าเลินหนาวเจือมีความหมายว่าสักครั้งยังดูตัวอย่างแรกจิด๋าดีด่าหนังเลินหนาวเจือจิด๋าดีด่าหนังเลินหนาวเจือพี่เคยไปด่าหนังสักครั้งยังถ้าเคยไปแล้วเหมือนกับประโยคที่แล้วเลยคือใช้คำว่าโจยเช่นโจย tôi đã đi đà nẵng một lần rồi rồi tôi đã đi đà nẵng một lần rồi แล้วฉันเคยไปดานังมา1ครั้งแล้วถ้ายังไม่เคยง่ายๆใช้คำว่าเจือเหมือนเดิมเช่นเจือ tôi chưa đi đà nẵng bao giờ หรือสามารถใช้ว่าโตยเจือบาวเจอดีด่าหนังทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่ายังฉันยังไม่เคยไปด่าหนังนอกจากนี้ท่านผู้ชมยังสามารถใช้คำว่าคงบาวเจอในการตอบได้ด้วยแต่คำว่าคงบาวเจอ
มีความหมายว่าไม่เด็ดขาดซึ่งจะแตกต่างจากคำว่าเจือบาวเซอร์ที่มีความหมายว่ายังไม่เคยแต่ในอนาคตอาจจะทำสิ่งนั้นมาดูตัวอย่างให้เข้า

ใจมากขึ้น Anh đã đi Cần Thơ bao giờ chưa? Anh đã đi Cần Thơ bao giờ chưa? แปลว่าอะไรพี่เคยไปเกินเธอหรือยังเกินเธอเป็นชื่อเมืองนะฮะถ้ายังไม่เคยไปลองดูกันตอบเจือ tôi chưa bao giờ đi Cần Thơ เจือtôi chưa bao giờ đi Cần Thơ สังเกตเขาใช้คำว่า chưa bao giờ นะครับทั้งประโยคจึงแปลว่ายังฉันยังไม่เคยไปเกินเธอแต่ในอนาคตอาจจะไปก็ได้จึงใช้คำว่า chưa bao giờ แต่ถ้าปฏิเสธโดยคำว่าคงและก็ใช้คำว่าคง bao giờ ลองมาดูตัวอย่างคง tôi không bao giờ đi Cần Thơ คง tôi không bao giờ đi Cần Thơ แปลว่าไม่ฉันจะไม่ไปเกินเธอหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตั้งใจว่าในอนาคตก็จะไม่ไปแน่นอนพูดถึงการใช้คำว่าคงบาวเซอร์ไปแล้วต่อมาเรามาดูเรื่องกริยาวิเศษแสดงความถี่ในภาษาเวียดนามกันบ้างกริยาวิเศษเหล่านี้สามารถนำไปใช้พูดในชีวิตประจำวันได้และเรามักจะเห็นชาวเวียดนามพูดกันอยู่บ่อยๆตามมาดูทีละคำกันเลยครับในตารางเราจะมี3ช่องที่เห็นชัดๆนะฮะคือกริยาวิเศษแสดงความถี่เราจะเรียงจากมากไปหาน้อยตามด้วยความหมายและตามด้วยตำแหน่งในประโยคต้นที่คำแรกลวนลวนลวนลวนแปลว่าสม่ำเสมอจะวางอยู่หน้าคำกริยาคำต่อมาลวนลวนนะครับลวนคำเดียวแปลว่าเสมอก็จะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันต่อมาเถื่องเซียนเถื่องเซียนมีความหมายว่าปกติจะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันคำต่อมาเถื่องเถื่องนะครับเถื่องคำเดียวแปลว่าปกติหรือแปลว่าบ่อยก็ได้จะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันคำต่อมาไฮไฮแปลว่าบ่อยตำแหน่งเหมือนกันคือวางหน้าคำกริยาต่อมาคำว่าทิ่งถว่างทิ่งถว่างแปลว่าบางครั้งจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางหน้าคำกริยาก็ได้นะได้ทั้งสองคำต่อมาโดยคีโดยคีแปลว่าบางครั้งจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางหน้าคำกริยาอีทคีอีทคีแปลว่าน้อยครั้งวางอยู่ต้นประโยคหรือวางอยู่หน้าคำกริยาเหียมคีเหียมคีมีความหมายว่าแทบจะไม่วางตำแหน่งเช่นเดียวกันคือสามารถวางต้นประโยคก็ได้หรือวางหน้าคำกริยาก็ได้และคำสุดท้ายที่ได้เรียนไปคือคำว่าคงบาวเซอร์คงบาวเซอร์แปลว่าไม่เคยเลยจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางอยู่หน้าคำกริยาก็ได้คราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกแอมเอ๋ยลวนลวนเดนเลิฟหอกหมวนแอมเอ๋ยลวนลวนเดนเลิฟหอกหมวนมีความหมายว่ายังไงน้องคนนั้นมาห้องเรียนสายเสมอนั่นเองลวนลวนคำต่อมาเอ็งเอ๋ยเถื่องเจ๋ยเสริมเอ็งเอ๋ยเถื่องเจ๋ยเสริมแปลว่าอะไรพี่เขาปกติตื่นนอนเช้าเจ๋ยเสริมนะฮะต่อมาคำว่าถิ่งถว่างมาอยู่หน้าประโยคบ้างถิ่งถว่างจิเอ๋ยกุ๋งเวหญ่าหมวนถิ่งถว่างจิเอ๋ยกุ๋งเวหญ่าหมวนบางครั้งพี่เขาก็กลับบ้านช้าหรือว่ากลับบ้านสายนั่นเองต่อมามาดูการใช้วีจุดๆเนนจุดๆนะฮะมีความหมายว่าเพราะจุดๆๆดังนั้นจุดๆเป็นประโยคแสดงเหตุและผลโดยหลังคำว่าวีจะต้องตามด้วยเหตุส่วนหลังคำว่าเนนจะต้องตามด้วยผลเสมอมาดูตัวอย่างเริ่มต้นที่วีแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดอีกรอบนะครับวีแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดเพราะพี่เขาอยากค้นคว้าวัฒนธรรมเวียดนามดังนั้นนะครับเนนแปลว่าดังนั้นดังนั้นพี่เขาจึงเรียนภาษาเวียดนามมาดูอีกตัวอย่างแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดสังเกตวีละได้นะฮะก็จะกลายเป็นพี่เขาอยากค้นคว้าวัฒนธรรมเวียดนามดังนั้นพี่เขาจึงเรียนภาษาเวียดนามคำลงท้ายในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่คำว่าอะละกันนะฮะคำว่าอะท่านผู้ชมเคยเรียนแล้วคำว่าอะเป็นคำลงท้ายเพื่อให้ประโยคนั้นสุภาพมีความหมายว่าครับหรือค่ะนั่นเองเช่นกามเอิญแองอะกามเอิญแองอะแปลว่าขอบคุณครับพี่ขอบคุณค่ะพี่
ต่อมาคำที่สองคือคำว่าอ่าพร้อมกันอ่าอ่าเป็นคำลงท้ายที่ผู้พูดแสดงความไม่แน่ใจมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหรอเช่นเอ็งอันเกิมโวยอ่าเอ็งอันเกิมโวยอ่าสังเกตประโยคนี้เขาพูดแบบเขาไม่แน่ใจพี่กินข้าว

0: มาดูคำว่าแหนะแหนะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าณในภาษาไทยเช่นแอมดีเหวยแองแหนะแอมดีเหวยแองแหนะน้องไปกับพี่นะต่อมาดูคำว่าหยี่คำว่าหยี่เวลาวางท้ายประโยคจะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเนะเช่นแอมฮาร์ดไฮกว่าหยี่แอมฮาร์ดไฮกว่าหยี่น้องร้องเพลงเพราะจังเลยเนะคำต่อมาคือคำว่าด๋าด๋าคำว่าด๋าสามารถวางท้ายประโยคได้มีความหมายว่าก่อนเช่นแอมซินเวเจือกด๋าแอมซินเวเจือกด๋าแปลว่าน้องขอตัวกลับก่อนคำต่อมาคือคำว่าเด๋ยคำว่าเด๋ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าณหรือคำว่าเหลอก็ได้เช่นแม่แองดีเดลเด๋ยแม่แองดีเดลเด๋ยแม่พี่ไปไหนน่ะแม่พี่ไปไหนเหรอต่อมาคำว่าห่าคำว่าห่ามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหลอเหมือนกันใช้ได้เฉพาะกับคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุเท่ากันหรือสนิทกันก็ได้เช่นแอมคงดีหายฟ่องเหวยแองห่าแอมคงดีหายฟ่องเหวยแองห่าแปลว่าอะไรน้องไม่ไปไฮฟองกับพี่เหรอต่อมาคำว่าหมาคำว่าหมามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่านี่นะครับเพื่อเป็นการยืนยันเช่นเจ้าอันเกิมสวยมาเจ้าอันเกิมสวยมาแปลว่าหลานกินข้าวแล้วนี่หลานกินข้าวแล้วนี่ต่อมาคำว่าเกิมาเกิมาคำว่าเกิมาใช้ในการเน้นหรือว่ายืนยันคำพูดของผู้พูดเช่นไงมายกอนเดือกหงี่หอกเกิมาไงมายกอนเดือกหงี่หอกเกิมาพรุ่งนี้ลูกได้หยุดเรียนนะพรุ่งนี้ลูกได้หยุดเรียนนะต่อมาดูคำว่าหนาวคำว่าหนาวมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าหนาเช่นเจยซับเมื่อโจยแองดีหนาวเจยซับเมื่อโจยแองดีหนาวแปลว่าอะไรฝนใกล้ตกแล้วพี่ไปนาต่อมาดูคำว่าเถคำว่าเถมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าจังเลยหรือว่าอย่างนั้นเช่นบายในไฮเทบายในไฮเทเทหรือว่าเถก็ได้มีความหมายว่าเพลงนี้เพราะจังเลยต่อมาดูการใช้คำว่าจะกับคำว่าเถอบ้างสองคำนี้นะครับตำแหน่งจะวางอยู่หน้าประโยคเป็นการแสดงความสุภาพหรือว่าเคารพนับถือผู้ที่ฟังเราโดยเราสามารถใช้คำว่าจะและคำว่าเธอร่วมกับคำว่าอะได้ซึ่งมีความหมายว่าครับหรือค่ะดังที่เราได้เรียนไปมาดูตัวอย่างแรกเธอเถยแอมก๋อหมดโสเกิลหอยหมวนหอยเถยอะเธอเถยแอมก๋อหมดโสเกิลหอยหมวนหอยเถยอะแปลว่าอะไรเรียนอาจารย์เถยแปลว่าอาจารย์ผู้ชายจำได้ไหมฮะหนูมีคำถามนิดหน่อยอยากจะถามอาจารย์ครับอาจารย์ค่ะดูต่อมาxin lỗi chị tôi có thể gặp ông giám đốc hôm nay được không ạ xin lỗi chị tôi có thể gặp ông giám đốc hôm nay được không ạ ขอโทษพี่ฉันสามารถพบผู้จัดการวันนี้ได้ไหมดูเขาตอบนะฮะ dạ được ạ anh đợi một lát nhé dạ được ạ anh đợi một lát nhé ค่ะได้ค่ะสังเกตคำว่า dạ เป็นคำสุภาพวางต้นประโยคพี่รอแป๊บนึงนะแองเดยหมดลาดแหยรูปประโยคที่ได้เรียนไปวันนี้ท่านผู้ชมต้องหมั่นฝึกฝนกันบ่อยๆเหมือนเดิมนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนหน้า
1: em ơi còn hai ngày nữa chúng ta sẽ đi Việt Nam em đi đổi tiền chưa
2: chưa ạ
1: vậyHôm nay chúng ta đi đổi tiền ở ngân hàng nhé.
2: Chị sẽ đổi bao nhiêu?
1: Chị chưa biết sẽ đổi hôm nay là bao nhiêu.
2: À, 1 đô la đổi được 21.000 đồng ạ.
1: Thế chị đổi khoảng 500 đô la cũng đủ nhỉ?
2: Cũng được, vậy chúng ta đi đổi luôn nhé.
3: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเวียดนามแล้วเราก็คงต้องนึกถึงนครโฮจิมินห์หรือในอดีตถูกเรียกว่าไซงอนนั่นเองค่ะเ เมืองนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า300ปีเลยนะคะและยังได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกไกลอีกด้วยแหมชักอยากรู้แล้วนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอย่างนี้อย่ารอช้าค่ะเพราะว่าตอนนี้หงนั่งอยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะถ้าพูดถึง

0: โฮจิมินห์ซิตี้หรือว่านครโฮจิมินห์ตั้งอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
1: ครับนครโฮจิมินห์นะฮะหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้นะฮะตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนาม นะฮะอยู่ทางตอนใต้เลยถือว่าเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ของประเทศเวียดนามเลย
0: อาจารย์คะแล้วถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ของเมืองนี้เป็นมายังไงบ้างคะ
1: ครับโฮจิมินห์นะฮะสมัยก่อนในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองแปรนครนะฮะชื่อคล้ายๆกับภาษากัมพูชาภาษาเขมรนะฮะมีคนสันนิษฐานว่าชาวกัมพูชาเนี่ยอาศัยอยู่ดั้งเดิมนะฮะจากนั้นนะครับในสมัยราชวงศ์เหวียนนะครับก็มีการขยายพื้นที่ลงมาทางตอนใต้นะฮะจนกระทั่งปี1698นะครับก็ได้ตั้งเมืองหนึ่งขึ้นมาบริเวณเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะชื่อว่าเมืองซาดิงนะครับจากนั้นฝรั่งเศสก็ได้ยึดเวียดนามนะถ้าเราดูประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองไซงอน
0: ค่ะ
1: นะครับหรือว่าใส่ก่อนในภาษาเวียดนาม
0: ไซงอนนี้เคยได้ยินนะ
1: จ๊ะนะฮะแต่คนเวียดนามเรียกว่าใส่ก่อนนะครับก็จากนั้นพอฝรั่งเศสเข้ามาเมืองนี้ก็ได้ถูกพัฒนาแล้วก็ยกระดับขึ้นจนกลายเป็นเมืองที่เจริญถือว่าเป็นเมืองที่เจริญที่สุดในอุตสาคเนยุคนั้นเลยนะครับจนได้รับขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกไกลหรือว่าปารีสตะวันออกนั่นเอง
0: ปารีสตะวันออกเลย
1: ใช่ครับเพราะสถาปัตยกรรมต่างๆก็จะเป็นแบบฝรั่งเศสหมดเลยนะครับจนกระทั่งอยู่มาเรื่อยๆนะฮะนอกจากนั้นนะครับเมืองไซงอนยังเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้อีกด้วย
0: ในสมัย
1: ที่เวียดนามเหนือที่แบ่งกันนะครับจากนั้นพอรวมประเทศปุ๊บนะฮะจากเมืองไซงอนก็ถูกเปลี่ยนชื่อนะฮะก็คือรัฐสภาของเวียดนามเนี่ยอนุมัติแล้วก็ออกมาว่าเราจะเปลี่ยนชื่อจากเมืองไซงอนเป็นเมืองโฮจิมินห์เพื่อเป็นการให้เกียรติกับผู้นำเวียดนามเหนือยุคนั้นนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้นั่นเองนะครับจากนั้นโฮจิมินห์ก็กลายเป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจนะฮะด้านการศึกษาด้านความบันเทิงนะฮะต่าง
0: ๆเพราะอะไรคะอาจารย์ถึงไม่ได้เป็นศูนย์กลางคะ
1: เพราะว่าทำเลของโฮจิมินห์ค่อนข้างจะดีนะฮะอย่างที่เรารู้กันว่าโฮจิมินห์เนี่ยตั้งอยู่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนะฮะอุดมสมบูรณ์มากนะครับถ้าเราลองดูนะพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหลักของประเทศเวียดนามข้าวกว่า 70% จะปลูกอยู่ที่นี
0: ่
1: นะครับโฮจิมินห์ถือว่าเป็นศูนย์กลางคมนาคมของประเทศเวียดนามด้วยและเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ของโลกด้วยนะฮะก็คือเครื่องบินนะครับจะบินมาหรือว่าเปลี่ยนอยู่ที่โฮจิมินห์เยอะกว่าฮานอย
0: อ๋อค่ะดังนั้นแสดงว่านครโฮจิมินห์มีความสำคัญต่อเวียดนามอย่างมากเลย
1: ใช่
0: ค่ะอาจารย์คะแล้วสถานที่ท่องเที่ยวในโฮจิมินห์ซิตี้มีอะไรที่น่าไปเที่ยวบ้างคะ
1: ครับขอเริ่มต้นจากนะฮะจตุรัสโฮจิมินห์นะฮะก็จะเป็นรูปปั้นของลุงโฮอยู่กลางเมืองเลยนะฮะก็จะสามารถไปจุดอื่นๆได้ง่ายนะฮะนอกจากนั้นก็มีโบสถ์นอสเตอร์ดัมนะฮะเวียดนามเรียกว่าหย่าเถอดึกบานะครับหรือหย่าเถอเหลินก็ได้นะฮะสร้างในปี1877นะครับโบสถ์แห่งนี้นะครับออกแบบโดยชาวฝรั่งเศสนะครับถ้าเราไปดูจะคล้ายๆกับโบสถ์อยู่ที่ปารีสเลย
0: อ๋อเหมือนไปปารีส
1: เหมือนไปปารีสเลยนะครับโบสถ์นี้นะครับจะไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์อื่นๆนะครับเนื่องจากได้รับความเสียหายในสมัยสงครามโลกที่2นะครับนอกจากนั้นนะฮะโบสถ์นี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์ที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนามแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามด้วย
0: ะ
1: นะฮะจะมีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมสูงประมาณ40เมตรนะฮะแล้วก็เอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์นี้ก็คือมีรูปปั้นพระแม่มารีอยู่ด้านหน้าสีขาวนะครับก็คือจะโดดเด่นมากนอกจากนั้นอีกที่หนึ่งนะครับก็คือไปรษณีย์กลางนครโฮจิมินห์นะครับก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับสร้างขึ้นนะครับในปี1886จนถึงปี1891นะฮะโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสเป็นคนสร้างนะก็มีการออกแบบสไตล์ยุโรปผสมกับเอเชียโดดเด่นมากข้างในก็จะมีการประดับรูปของประธานโฮจิมินห์ด้วย
0: เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะ
1: เป็นเอกลักษณ์นะฮะนอกจากนั้นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ก็เป็นอีกที่นึงที่คนไทยนิยมไปดูว่าแต่ละห้องเป็นยังไงนะครับตอนสมัยยุคนั้นเขาใช้อย่างไร
0: ค่ะ
1: นะครับหรืออีกที่ที่คนไทยก็นิยมไปก็คือตลาดเบนแทง
0: นะครับ
1: เป็นตลาดที่ถือว่าเป็นคู่กับเมืองโฮจิมินห์มาช้านานเลยนะครับเป็นตลาดใหญ่ตลาดหลักของนครโฮจิมินห์นะฮะก็คือมีพื้นที่ประมาณ1ตารางกิโลเมตรนะฮะสร้างขึ้นในปี2457นะฮะก็ด้านหน้าก็จะมีหอนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นนะนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไปถ่ายรูปนะตลาดนี้ก็จะมีขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายเป้ขายนาฬิกาขายของที่ระลึกอาหารนะฮะรวมถึงชุดอาวสายก็
0: ม
1: ีนะเราสามารถไปซื้อได้ที่นี่เลยนะครับก็ถ้าใครไปที่นครโฮจิมินห์แล้วไม่ไปตลาดเบนแทงนี้ก็คือไปไม่ถึงนะครับนอกจาก

0: ั้นท่านผู้ชมยังสามารถนั่งรถไปที่อุโมงกูจีก็ได
1: ้ค่ะคืออะไรคะ
0: อุโมงกูจีหรือว่าอุโมงกูจีที่คนไทยเรียกนะฮ
1: ะ
0: เป็นอุโมงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามนะครับรบกับอเมริกานะครับก็จะเป็นความยาวของอุโมงเนี่ยประมาณ200กว่ากิโลเมตรเลยยาวมากก็จะขุดลงไปในดินนะฮะจะครับยาวมาก
1: อืมค่ะอาจารย์คะอย่างนี้วิธีการไปโฮจิมินห์คือรู้สึกว่าง่ายกว่าเมืองอื่นๆหรือเปล่าคะ
0: ง่ายพอสมควรเพราะว่าจากกรุงเทพเรานะครับไปที่โฮจิมินห์มีไฟมากมายไม่ว่าจะเป็นแอร์เอเชียหรือว่าเวียดนามแอร์ไลน์การบินไทยมีเยอะแยะ
1: ค่ะก็คือไปสะดวกคือไปถึงเลยใช่ไหมคะถึงเมืองนี้เลย
0: ใช่หรือถ้าอยากได้บรรยากาศแล้วก็นั่งรถเข้าไปกัมพูชาก่อนแล้วค่อยไปโผล่ที่โฮจิมินห์ก็ได้
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ก็เป็นอีกเมืองนึงที่น่าไปของเวียดนามนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับเงินทองรวมไปถึงการใช้คำวิเศษต่างๆเพื่อให้สามารถสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วยคุณผู้ชมคะการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราชำนาญมากขึ้นการฝึกออกเสียงบ่อยๆรับรองได้ว่าภาษาเวียดนามจะไม่ยากอย่างที่เรากลัวเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโยขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองได้เวลาเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับผมตูนวรัตและอาจารย์วอนแฮยองกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเขาได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับถ้าใครไปเกาหลีใต้เนี่ยจะพบว่ามีร้านกาแฟมากมายเมนูกาแฟที่หลากหลายถ้าอยากจะสั่งให้ตรงกับความต้องการก็ต้องเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ในเรื่องการสั่งเครื่องดื่มกันหน่อยนะครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอที่จะสอนเรากันอยู่แล้วครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่ากาแฟนี่ได้รับความนิยมมากเลยที่เกาหลี
1: ค่ะคนเกาหลีชอบดื่มกาแฟมากค่ะ
0: มากขนาดไหนครับ
1: มากขนาดบางคนดื่มกาแฟวันละ4แก้ว5แก้วก็มีค่ะ
0: โหแล้วเขานอนหลับกันแล้วครับ
1: ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะที่อาจารย์ก็เกิน3แก้วก็นอนหลับไม่ได้ก็วันละ2แก้วก็พอค่ะ
0: ถือว่าดื่มเยอะขนาดนี้แสดงว่าร้านกาแฟก็ต้องมีเยอะตามไปด้วย
1: เยอะมากค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราจะสั่งกาแฟหรือว่าสั่งเครื่องดื่มเนี่ยเราจะมีประโยคหรือคำศัพท์อะไรที่ต้องรู้กันบ้างครับ
1: วันนี้จะแนะนำก็ประโยคที่ตนที่สั่งเครื่องดื่มนะคะ
0: ครับ
1: บอดิลกายโอชุมนาชิเกสตายโอ아메리카노두잔주세요따뜻한걸로주세요찬걸로주세요ประมาณ5ประโยคนี
0: ้ประมาณ5ประโยคพื้นฐานแรกนะครับแปลว่าอะไรบ้าง